0: ว่าควรจะต้องชะลอการเกิดไปก่อนนะไม่ใช่แต่งปุ๊บมีท้องปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีการมันอาจจะต่างกันนะคะอันนี้คือจุดที่บทความอันนี้อยากจะเสนอนะคะ
1: บทความที่นำเสนอในการประชุมนี้นะคะก็คือทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนก็คือมันก็จะเป็นคำถามนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมก็คือการที่แบบแผนการแต่งงานของประชากรไทยและหญิงในปัจจุบันนะคะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ทุกคนก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยคนโสดเริ่มมากขึ้นใช่ไหมคะซึ่งการอยู่เป็นโสดเนี่ยมันมีผลโดยตรงต่อการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ก็คือทำให้คนเกิดน้อยลงเพราะว่าคนไม่แต่งงานนั่นเองอะค่ะก็เลยสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ค่ะว่าเอาแล้วทำไมผู้หญิงถึงไม่แต่งงานแล้วผู้ชายหายไปไหนหมดอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการค้นหาดูเหมือนเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงดูว่าจากข้อคำถามนี้เนี่ยเราพบไหมว่าผู้ชายหายไปไหน
2: ช่วงนี้จะเป็นการนำเสนอบทความหัวข้อทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนโดยดร.สุทธิดาชวนวันอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: จะขอเริ่มด้วยเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ว่าผู้ชายหายไปไหนก่อนนะคะเหตุผลแรกก็คือในเรื่องของความไม่สมดุลกันของอัตราส่วนเพศนะคะซึ่งอัตราส่วนเพศเนี่ยก็จะเป็นเสมือนดัชนีที่สะท้อนถึงความสมดุลกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิงนะคะก็แสดงจำนวนประชากรชายต่อจำนวนประชากรหญิง100คนถ้าหากว่าอัตราส่วนเพศเนี่ยสูงกว่า100นั่นแสดงว่ามีจำนวนผู้ชายมากกว่าจำนวนผู้หญิงนะคะในขณะเดียวกันถ้าอัตราส่วนเพศมีอัตราน้อยกว่า100เนี่ยก็แสดงว่ามีจำนวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะซึ่งลองคิดตามไปนะคะว่าหากเรามีข้อสันนิษฐานว่าผู้ชายกับผู้หญิงที่อยู่ในรุ่นประชากรเดียวกันเนี่ยเป็นชาย100คนเป็นหญิง100คนแล้วก็ถ้าหากว่ามีการจับคู่กันพอดีเนี่ยก็จะไม่มีโสดถูกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยในแรกเกิดเนี่ยเราก็จะมีเป็นผู้ชาย100คนต่อผู้หญิง100คนดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอัตราส่วนเพศก็จะลดลงเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปจะเห็นว่าเส้นกราฟนะคะลงต่ำกว่า100นะคะสาเหตุที่ผู้ชายหายไปจากอัตราส่วนเพศที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งที่โดยจริงๆแล้วเนี่ยตอนเกิดเนี่ยผู้ชายมีจำนวนมากกว่าผู้หญิงแต่ว่าคำตอบที่สามารถอธิบายได้ว่าผู้ชายหายไปไหนก็คือในเรื่องของการตายของผู้ชายนั่นเองนะคะทีนี้ลองมาดูแบบแผนการตายนะคะของผู้ชายและหญิงโดยดูจากข้อมูลของสำนักงานสถิติสาธารณสุขนะคะในช่วงปี2013ถึง2553ก็จะพบว่าอัตราตายของผู้ชายเนี่ยจะสูงกว่าผู้หญิงในทุกกลุ่มอายุนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม15ถึง34ปีเนี่ยก็จะพบว่าผู้ชายเนี่ยมีความแตกต่างในเรื่องของการตายมากกว่าผู้หญิงซึ่งสาเหตุสำคัญหนึ่งเนี่ยก็นอกจากปัจจัยในเรื่องของทางชีววิทยาแล้วเนี่ยที่ผู้ชายมีความเสี่ยงต่อผู้หญิงนะคะแล้วก็ผู้หญิงมีความอ่อนแอกว่าเนี่ยก็อาจจะเนื่องมาจากในเรื่องของการเสียชีวิตในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะรวมถึงในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของโรคเอดส์นั่นเองนะคะทีนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่มักถูกกล่าวกันมากว่าทำไมผู้ชายถึงหายไปไหนหมดนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความหลากหลายของรสนิยมทางเพศนั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่าสังคมไทยให้การยอมรับมากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุสำคัญหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาว่าในการแสวงหาคู่ครองที่ผู้หญิงจะต้องจับคู่กับผู้ชายเงี้ยค่ะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นผู้ชายจับคู่กับผู้ชายเองหรือผู้หญิงจับคู่กับผู้หญิงซึ่งตัวเลขในเรื่องของจำนวนประชากรกลุ่มชายรักชายของประเทศไทยเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขการคาดประมาณนะคะจะอยู่ระหว่างร้อยละ3ถึงร้อยละ7ถึงแม้ตัวเลขนี้มันอาจจะเป็นตัวเลขที่เป็นการคาดประมาณไม่แน่นอนนะคะแต่ว่าในเรื่องของความหลากหลายของรสนิยมทางเพศเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายบางส่วนหายไปจากตลาดการสมรสนะคะ
1: จริงๆแล้วปัจจัยนี้เนี่ยทุกคนจะคิดว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งเนาะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยหายไปคือทำให้ผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถที่จะหาคู่ครองได้เพราะว่าผู้ชายจับคู่กันเองหรือแม้กระทั่งผู้หญิงจับคู่กันเองอะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงยังเหลือยังมีผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งเนี่ยยังคงเป็นโสดอยู่นั่นเองนะคะแต่

0: ้อเนี่ยสัดส่วนของผู้ชายที่เป็นเพศทางเลือกพวกนี้ค่ะมันเราก็ไม่รู้แน่ชัดเนาะว่ามีเท่าไหร่อ่ะค่ะแต่คิดว่ามันน่าจะมีผลที่ทำให้การเข้าสู่ตลาดสมรสของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีความแตกต่างกันก็คือไม่เท่ากันนั่นเองนะคะ
1: สิ่งที่เป็นข้อค้นพบ

0: จำนวนปีโดยเฉลี่ยที่ประชากรชายและหญิงที่แต่งงานแล้วใช้ชีวิตอยู่ในช่วงที่ยังเป็นโสดอยู่นะคะจะเห็นว่าในปี2513เนี่ยผู้ชายจะแต่งงานเมื่อมีอายุเฉลี่ยเท่ากับประมาณ25ปีนะคะและ40ปีต่อมาคือในปี2553เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น29ปีนะคะในขณะเดียวกันผู้หญิงก็มีแนวโน้มของการเลื่อนอายุสดเฉลี่ยเมื่อแลกสมรสเช่นเดียวกันแต่ก็จะไม่มากเท่ากับผู้ชายนะคะโดยเพิ่มขึ้นจาก22ปีเป็น25ปีนะคะดังนั้นนี้เนี่ยนะคะก็จะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ชายในปัจจุบันเนี่ยมีอายุเฉลี่ยของการแต่งงานสูงกว่าผู้หญิงนะคะทีนี้จะให้ดูถึงในเรื่องของการอยู่เป็นโสดและก็การครองโสดถาวร นะคะผลจากการเลื่อนอายุสมรสของประชากรเนี่ยก็มีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าการอยู่เป็นโสดแล้วก็ครองโสดถาวรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงว่าผู้ชายหายไปไหนนะคะลองคิดดูว่าในช่วงเริ่มต้นทำงานในช่วงวัย15ถึง34ปีเนี่ยพอมาดูสัดส่วนการอยู่เป็นโสดแล้วเนี่ยผู้ชายจะยังเป็นโสดมากกว่าผู้หญิงนะคะแต่หลังจากอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะพบว่าผู้หญิงเริ่มเป็นโสดมากขึ้นแล้วเพราะอะไรผู้ชายถึงแม้ว่าจะมีการอยู่เป็นโสดมากกว่าผู้หญิงในช่วงเริ่มต้นแต่จะเป็นการเลื่อนอายุการแต่งงานออกไปนะคะทีนี้ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนอยู่เป็นโสดก็คือการศึกษาสูงขึ้นซึ่งการศึกษาสูงขึ้นเนี่ยก็จะทำให้การหาคู่ครองได้ยากขึ้นนะคะโดยถ้าจะพิจารณาจากร้อยละการศึกษาสูงสุดของผู้หญิงกับผู้ชายในระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าผู้หญิงมีการศึกษาสูงสุดในระดับอุดมศึกษานะคะมากกว่าผู้ชายนะคะจะเห็นเป็นกราฟแท่งสีแดงเนี่ยนะคะดังนั้นการศึกษานี้นะคะที่ว่าทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนนะคะเหตุผลที่สามารถอธิบายได้นะคะก็มีในเรื่องของความไม่สมดุลของอัตราส่วนเพศความแตกต่างของแบบแผนการตายความหลากหลายของรสนิยมทางเพศการเลื่อนอายุของการมีคู่ครองการอยู่เป็นโสดการเปลี่ยนแปลงร้อยละการสมรสแล้วก็การศึกษาที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะคำอธิบายเนี่ยที่สามารถอธิบายได้ดีก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะดูในเรื่องของอัตราส่วนเพศของประชากรไทยคือโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อแรกเกิดเนี่ยผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงก็คือผู้ชาย105คนต่อผู้หญิง100คนใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นก็คือพออายุสูงขึ้นเนี่ยจำนวนผู้ชายเริ่มลดน้อยลงเมื่อเทียบกับผู้หญิงเพราะอะไรเพราะว่าการตายของผู้ชายนั่นเองในช่วงของวัยทำงานไม่ว่าจะด้วยปัจจัยในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายนะคะโดยเฉพาะยิ่งพฤติกรรมการบริโภคการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าอะไรพวกนี้ค่ะก็ทำให้ผู้ชายเนี่ยมีการตายมากกว่าผู้หญิงดังนั้นพอสัดส่วนทางเพศมันเริ่มไม่เท่ากันเนี่ยก็เลยทำให้มีผู้หญิงส่วนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะจับคู่ได้นั่นเองนะคะเลยทำให้เขาจะต้องอยู่เป็นโสดนะคะ
1: ต่อไปจะเป็นการนำเสนอบทความหัวข้อการสร้างครอบครัวไทยในมิติการเปลี่ยนผ่านทางประชากรรอบ2โดยรองศาสตราจารย์ดร.อมราสุนทรธาดาอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ขณะนี้เรามีประชากรประมาณ11ล้านคนที่อายุระหว่าง11ถึง22ที่อยู่ในครอบครัวที่เป็นครอบครัวพ่อหรือแม่เดี่ยวนะฮะเมื่อเรามองไปข้างหน้าอีก20ปีนะฮะอีก20ปีข้างหน้าเราจะมีประชากรประมาณ64ล้านคนถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้อะไรจะเกิดขึ้นในแง่ของรูปแบบสังคมในเรื่องของจิตใจคนไม่สนใจในเรื่องของการสร้างครอบครัวหรือว่าสนใจในเรื่องของการสร้างครอบครัวแต่ว่าเป็นการสร้างครอบครัวที่ไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เราน่าจะสนใจต่อไปในอีก20ปีข้างหน้า
3: เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในแง่ของการสร้างครอบครัวเราดูอะไรบ้างเป็นเรื่องสำคัญท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าแฟกเตอร์โดยหลักการแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่หนีไปจาก4ประเด็นนี้ถ้าสมมติว่าหากว่าเราจะดูในเรื่องของรายละเอียดต่างอื่นก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าในเรื่องของdemographic transition หรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะมีศาสตร์ที่ข้ามศาสตร์กันได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นประชากรศาสตร์ฮะสังคมศาสตร์หรือทางด้านศาสตร์ก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่าอะไรเกิดขึ้นในแง่ของการเปลี่ยนผ่านทางประชากรนะคะเพราะนั้น4สถานการณ์ที่ดิฉันอยากจะเรียนท่านผู้มีเกียรติก็คือว่ากลุ่มประชากรไทยมีการแต่งงานช้าลงนะก็พูดง่ายๆก็คือหมายความว่าการเลื่อนอายุการสมรสเนี่ยขยับสูงขึ้นเมื่อแต่งงานช้า

ครอบครัวจะเล็กหรือใหญ่ก็เป็นคำถามเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือว่าในสังคมไทยนั้นขนาดของครอบครัวลดลงลดขนาดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี13เป็นต้นมานะคะเมื่อขนาดครอบครัวลดลงการแต่งงานเกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกก็คืออาจจะพบปะในชีวิตประจำวันก็ได้ว่าอัตราของการหย่าร้างในสังคมไทยเรานั้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการหย่าร้างเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การลดลงของขนาดครอบครัวหรือว่าการลดลงของอินสปิเรชันที่จะแต่งงานนะคะนั่นก็เป็นเหตุของปัจจัยอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะดูนะคะทีนี้แต่งงานช้าขนาดครอบครัวลดลงการหย่าร้างเกิดขึ้นการครองโสดตามมาไม่ว่าจะเป็นโสดชั่วคราวโสดถาวรหรือโสดแบบปลอมๆนะคะก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อมูลจากข้อมูลการจดทะเบียนหย่าระหว่างปี2539ถึงพ.ศ. 2555รวมกับงานวิจัยที่จะเป็นทั้งระดับชาติหรืองานวิจัยในระดับที่ small scale ลงมาเพื่อจะดูว่าอะไรเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดในแง่ของการสร้างครอบครัวในสังคมไทยนะคะนั่นคือที่มาของข้อมูลและวิธีการศึกษาสำหรับบทความนี้การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระดับการเกิดนะคะการตายการย้ายถิ่นนั้นมีผลกระทบต่อจำนวนประชากรรวมอย่างไรนะคะในเขตของประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมพูดง่ายๆก็คือในทวีปยุโรปนั่นนะคะในช่วงตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมาแต่ในอดีตนั้นเราไม่พูดแล้วเรามาดูว่าเมื่อเหตุการณ์หรือมิติทาง Second Demographic Transition เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดเมื่อไหร่เกิดอย่างไรและผลกระทบที่จะเกิดนั้นจะมีเฉพาะในประเทศที่อยู่ในสังคมอุตสาหกรรมหรือว่าในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือไม่อย่างไรโดยสรุปก็คือว่าในช่วงของปีทศวรรษ1960ถึง1990นั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในแง่ที่ว่าภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศอุตสาหกรรมนั้นลดลงนะคะลดลงอย่างรวดเร็วแล้วเราก็มีการดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยหลักของเฟโนเมนอันนั้นนะคะก็สามารถที่จะดูได้ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านประชากรด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมคนเกิดน้อยลงเพราะอะไรในแง่ขององค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจนะคะที่เข้ามามีผลกระทบในแง่ของการตัดสินใจที่จะส่งอย่างต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ปี13จนถึงปีปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราทำความเข้าใจกับ Second Demographic Transition ก็มาแล้วที่จะมาอธิบายเหตุการณ์ในเมืองไทยในสังคมไทยในประชากรไทยนั้นสามารถอธิบายได้อย่างไรแค่ไหนนะคะทีนี้มาดูวิเคราะห์สถานการณ์ตั้งแต่ปี2513ถึง2553ในแง่ของการสร้างครอบครัวไทยนะคะอายุโสดเฉลี่ยนะคะของแรกสมรสของสตรีเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยลดลงตลอดเวลาตั้งแต่ปี2513จนถึงปีสมโนปีล่าสุดนะคะในเรื่องของการครองโสดระหว่างชายและหญิงนะคะท่านเปรียบเทียบได้นะคะปลายกราฟสะบัดยังไงในช่วงเวลาเท่าไหร่นะในช่วงอายุเท่าไหร่นะท่านสามารถที่จะพิจิตรได้ว่าประชากรไทยทั้งชายและหญิงนั้นจะครองโสดไปจนถึงอายุเท่าไหร่นะคะอัตราส่วนของการครองโสดถาวรจะมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีการครองโสดถาวรจะมีอะไรเกิดขึ้นในแง่ของ family size ในเมืองไทยเวลานี้นะคะถ้าท่านดูตัวเลขนะคะเป็นรายปีโดยที่ว่าข้อมูลมีเพียง2539 2549 53 54 55ท่านดูว่า proportion ของการจดทะเบียนและการหย่าร้างนั้นมีความชัดเจนมากนะคะซึ่ง question ก็คือว่าคนทุกคนไม่ใช่ไปจดทะเบียนหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ว่าเราเอาฐานของการจดทะเบียนในแต่ละปีเปรียบเทียบกับฐานการหย่าร้างนะคะเกิดอะไรขึ้นกับ family formation ในสังคมไทยท่านก็สามารถที่จะมีคำตอบได้นะคะทีนี้สิ่งที่อยากจะเรียนในที่นี้ก็คือว่าจะทำอย่างไรนะคะให้เกิดจุดเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์และแนวคิดนะคะอำนาจไม่ได้นิยมตะวันตกนะคะแต่หมายความว่าถ้าเผื่อท่านเริ่มให้ความสนใจในแง่ของการเปลี่ยนแปลงทั้งเส้นทางชีวิตและในเรื่องของการสะท้อนกลับแห่งเหตุและผลในภาวะขับข้องใจต่อการเผชิญความเสี่ยงหมายความว่ายังไงเชื่อว่าในที่นี้ท่านมีภาวะที่เรียกว่า reflexivity and risk-based anxiety ตลอดเวลานะคะจะแต่งไม่แต่งจะเลิกไม่เลิกจะมีบุตรไม่มีบุตรหมายความว่าผู้ชายไม่ได้หนีไปไหนเพียงแต่ว่ารักษาระยะห่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเ
จะจีบหรือจะจีบหรือไม่จีบดีจะแต่งหรือไม่แต่งดีในที่สุดก็ถอยห่างออกไปถอยกลับไปนะคะคือเขามีความกล้าหาญน้อยกว่าผู้หญิงนะคะในแง่ของ

0: การขอแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะและอยากจะเรียนท่านว่าในอีก20ปีข้างหน้าสิ่งที่ท่านจะดู3บอลลูนอันนี้นะคะนโยบายสนับสนุนการมีบุตรการตั้งรับกับครอบครัวรูปแบบใหม่นะคะหมายความว่ารูปแบบใหม่คือพ่อหรือแม่เดี่ยวนะคะครอบครัวพ่อหรือแม่เดี่ยวหรือครอบครัวที่รับบุตรบุญธรรมมานะคะการตั้งรับรูปแบบของครอบครัวใหม่เนี่ยนะคะจะมีผลอย่างไรเราจะมีวิธีการต่างอย่างไรวิธีการที่จะเข้าถึงเข้าใจกับสถานการณ์ของการสร้างครอบครัวในลักษณะนั้นอย่างไร
1: ความคาดหวังจากการประชุมครั้งนี้นะคะเราก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อการทั้งในแวดวงวิชาการคือองค์ความรู้ต่างๆที่เราได้เกิดจากการศึกษาวิจัยของคณะวิจัยของสถาบันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวกับนโยบายเรื่องของการเกิดของประเทศของเรานะคะ
2: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนซึ่งตอนต่อไปจะเป็นการบรรยายในประเด็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์www.iprmahidol.ac.th

ันนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับสัตว์เลี้ยงกลุ่มใหม่นะคะได้แก่แพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาด้วยเนื่องจากขนาดที่เล็กน่ารักนะคะเสียงแหลมเล็กคล้ายๆสุนัขบางคนถึงเรียกว่ากระรอกหมานะคะแพรี่ด็อกมีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือทุ่งหญ้าแพรี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์กลุ่มฟันแท้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกระรอกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากระรอกดินจะกินหญ้าแห้งเป็นอาหารหลักสามารถที่จะกินธัญพืชได้และกินแมลงได้บ้างเล็กๆน้อยๆดังนั้นเมื่อเราเอาเขาเข้ามาเลี้ยงเราจึงควรเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเขาในลำดับแรกนะคะเรามาดูกันก่อนวิธีของการเลือกแพรี่ด็อกที่เหมาะสมก็จะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆโดยทั่วไปนะคะโดยการเลือกดูตั้งแต่ความสะอาดของหน้าตาตั้งแต่ในส่วนของจมูกนะคะจมูกจะต้องสะอาดไม่มีคราบน้ำมูกอะไรในส่วนของตาดวงตาจะต้องกลมสดใสไม่มีคราบน้ำตาใบหูเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่มีลักษณะที่มีสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ใบหูอีกส่วนนึงที่สำคัญที่ควรจะดูนะคะก็คือฟันของเขาเองฟันของตัวแพรี่ด็อกนะคะจะเป็นลักษณะของสัตว์ฟันแท้ฟันคู่หน้านะคะจะยาวได้ตลอดชีวิตนะคะเวลาที่เราเลือกพยายามที่จะเปิดดูลักษณะของฟันมีการบิดเกยหรือผิดรูปอะไรต่างๆหรือเปล่าสิ่งที่เราจะต้องเลือกถัดไปก็คือดูจากลักษณะของผิวหนังของตัวสัตว์นะคะตามมือจะต้องไม่มีลักษณะของตัวขนร่วงหรือตามเล็บต่างๆเล็บต้องครบสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะจับยกดูค่ะสัตว์จะต้องไม่มีปัญหาของการที่มีขนร่วงหรือขนแหว่งนะคะแต่ในตัวนี้เป็นลักษณะของการผลัดขนตามธรรมชาติของตัวแพรี่ด็อกเองนะคะแพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์สังคมเวลาที่เขาจะอยู่ในธรรมชาติตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 3-4 ตัวนะคะแล้วก็จะมีลูกที่อยู่ในฝูงอีกลูกก็จะมีอยู่ที่ประมาณ 6-8 ตัวในแต่ละปีนะคะแพรี่ด็อกก็จะออกลูกประมาณปีละ1ครั้งในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนเมษาแพรี่ด็อกที่เรามองเห็นกันอยู่นี้นะคะเป็นแพรี่ด็อกที่สามารถพบได้มากในธรรมชาติลักษณะสีขนของเขาจะเป็นลักษณะของสีขนออกเป็นน้ำตาลอมทองๆนะคะแพรี่ด็อกอีกสีหนึ่งนะคะที่เราสามารถพบได้ใ

ธรรมชาติแต่สามารถหาได้ยากก็คือเป็นกลุ่มของแพรี่ด็อกสีขาวนะคะลักษณะของตัวแพรี่ด็อกสีขาวนะคะก็จะเป็นสีกลุ่มขาวแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็จะมีทั้งสีขาวที่เป็นตาสีดำแบบนี้กับกลุ่มของที่มันเป็นสีขาวแล้วก็ตาสีแดงนะคะพวกนี้นะคะเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นมีส่วนของตัวยีนด้อยเข้ามาในร่างกายของเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามวิธีการเลี้ยงหรือการให้อาหารยังเหมือนกันนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์สังคมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลี้ยงดูเขานะคะเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นฝูงหรือเป็นกลุ่มนะคะแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถที่เราจะดูแลสัตว์ที่มีปริมาณมากๆได้เราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่หรือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาเป็นคู่ได้เราสามารถเลี้ยงเขาตัวเดียวได้ค่ะแต่เราจำเป็นที่จะต้องให้เวลากับเขาให้ได้มากที่สุดการเลี้ยงแพรี่ด็อกนะคะเราจะสามารถเลี้ยงเขาได้ทั้งในกรงและนอกกรงแต่ว่าเวลาที่เราจะปล่อยเขาออกมานอกกรงก็ควรที่จะอยู่ภายในสายตาของเราตลอดเวลาเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ในกลุ่มของฟันแทะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการปล่อยเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกตอนที่เวลาที่เราไม่อยู่การที่จะไปกัดแทะในส่วนของสายไฟนะคะหรือไปทำลายวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆในบ้านของเราทั้งนี้จะทำให้แพรี่ด็อกได้รับบาดเจ็บตามมาด้วยหากเราเลี้ยงแพรี่ด็อกในกรงนะคะเราควรที่จะต้องมีวัสดุปูรองพื้นกรงที่เหมาะสมแพรี่ด็อกจะมีขาที่ค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรงเราจะต้องมีวัสดุปูรองค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของแผ่นพลาสติกที่เราใช้ปูรองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของหญ้าแห้งนะคะที่เอามาใช้ในการปูพื้นกรงเพื่อที่จะป้องกันการตกร่องนะคะของขาของเขาเองเพราะว่าถ้าหักขาของเขาตกไปในร่องของกรงอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือบางตัวสามารถเกิดขาที่หักขึ้นมาได้นะคะอาหารที่เราควรจะเลือกใช้อาหารหลักก็คือในกลุ่มของหญ้าแห้งหญ้าแห้งที่เราแนะนำให้ใช้นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของหญ้าแห้งทิโมธีสามารถให้กับแพรี่ด็อกได้ทุกช่วงอายุนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงแพรี่ด็อกที่อยู่ในวัยเด็กๆนะคะตั้งแต่อายุประมาณสัก2เดือนขึ้นไปจนถึงประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะยังมีการเสริมในส่วนของตัวอัลฟาฟาเข้ามานะคะเนื่องจากอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีตัวโปรตีนและก็แคลเซียมที่สูงพอเพื่อที่จะใช้ในการเจริญเติบโตทั้งนี้นะคะในการปรับหรือเปลี่ยนชนิดของหญ้าอาจจะขึ้นอยู่ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์อาหารอย่างอื่นที่เราใช้เสริมแทนนะคะก็คือจะมีลักษณะของการให้อาหารเม็ดประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนักตัวประมาณ1กิโลกรัมนะคะให้แค่เช้ากับเย็นวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกและวิธีการดูแลของแพรี่ด็อกยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของแพรี่ด็อกอีกมากมายอย่าพลาดนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ลูกขาว
5: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
6: แซกตีโบโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PE ถึงแม้สถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าจะลุกลามพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือเป็นประจำทุกปีและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนมาโดยตลอดแต่ณที่

0: แห่งนี้ยังมีตัวอย่างของชุมชนต้นแบบปลอดการเผาดังเช่นชุมชนบ้านวังหงจังหวัดแพร่ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยการมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการทำงานอย่างพ่อหลวงกฤษดาอินทราวุฒิกำนันตำบลวังหงและประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ที่ได้ใช้กลไกเครือข่ายจิตอาสาและผู้นำเข้มแข็งมาร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าของชุมชนที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและจัดเวรยามจิตอาสาจาก7หมู่บ้านสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังไฟป่าอย่างใกล้ชิดจนส่งผลให้ปัจจุบันปัญหาไฟป่าของที่นี่ลดน้อยลง
1: เรามาดำเนินการในส่วนของป่านะครับมาทำแนวกันไฟสร้างจุดตรวจสร้างฝายชะลอน้ำความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญเลยและความสามัคคีด้วย
2: เหมือนกับว่าป่าเป็นตลาดเนาะเป็นตลาดสร้างรายได้ให้ในชุมชนคนในชุมชน
0: นอกจากนี้ยังช่วยกันลดการเผาฟางข้าวตอสั่งและเศษวัสดุทางการเกษตรโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเช่นนำฟางข้าวมาเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดช่วยสร้างรายได้ให้กับอีกหลายครัวเรือนอีกด้วย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: สองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
5: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเมาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
5: ว่าไงนะ
4: เ
5: ฮ้ย
3: ฮะ

0: แต่ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
1: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
2: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
1: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
2: ค่ะ
3: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างยากกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
2: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
4: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
2: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
4: ใช่แล้วศิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
2: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
4: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
1: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
3: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
2: ไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน่แ
3: น่ข้า
2: โอ้ยขำอะไรกันนะ
3: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
1: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได
2: ้ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปตักใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะนี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฏฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
1: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่ และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
2: เรื่องนั้น
3: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข้อ
1: ยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
2: ฮะ

0: จะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
1: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
0: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
2: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
0: เฮ้ย
1: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
0: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
3: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
4: เย้ๆๆเสร็จแล้ว
5: เยี่ยมเลยระบบควบคุมในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
6: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
5: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
6: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
5: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกัน
7: หึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
2: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นนะสิ
8: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
9: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังสุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึง 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: โหแม่ผมบอกแม่กี่ครั้งแล้วเนี่ยแม่แยกไปนะเดี๋ยวเขาก็ไปรวมกันอยู่ดี
1: ไปอยู่ไหนมาเขาน่ะกองรวมกันเอาไว้แล้วเขาไปแยกอีกทีหนึ่งก็เพราะว่าเราอะไม่ได้แยกให้เขาตั้งแต่แรกไง
2: ใช่ครับทุกวันนี้มีขยะมากกว่าวันละ 70,000 ตันต้องใช้งบประมาณในการกำจัดขยะมากกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี
3: สังเกตเห็นอะไรไหมครับถ้าแยกตั้งแต่ต้นทางก็แยกง่ายแยกไปรีไซเคิลได
0: ้จะรีไซเคิลได้สักเท่าไหร่กัน
3: ได้สิครับดูนี่นะครับปี2561ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอย 27.8 ล้านตันเรานำกลับมาใช้ประโยชน์โดยนำมารีไซเคิลและทำปุ๋ยอินทรีย์ 9.58 ล้านตันคิดเป็นร้อยละ34ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2560ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 8.51 ล้านตันขณะที่ปี2559เราสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เพียง 5.81 ล้านตันจะเห็นได้ว่าแนวโน้มการจัดการขยะดีขึ้นถ้าเรารู้จักจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเราก็สามารถนำขยะมารีไซเคิลหรือนำมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นปริมาณขยะก็จะลดลง
1: เป็นคนรุ่นใหม่อย่าเอาแต่ไถมือถืออย่างเดียวต้องอัปเดตข้อมูลดีๆไว้บ้างไม่ใช่แค่การแยกขยะนะต้องลดการสร้างขยะด้วย
0: ยังไงอะแม
1: ่ถุงอะไม่ต้องรับเอาถุงผ้าไปไว้จ่ายตลาดจะซื้อชาหรือกาแฟก็หัดพกกระติกมาใส่เอานี่ไปเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาไม่ใช้หลอดพลาสติกกันแล้วปิดโตพกไว้ไปได้ทุกที่ของสดที่เหลือรับประทานเปลี่ยนเป็นอาหารพืช

0: แยกแล้วลดปลดล็อกขยะล้นบ้าน
1: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: แต่ตีโป้โอ้ต
4: ำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: แสงแดดจ้าฟ้าใสชายหาดสวยคือมนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามายังประเทศไทยเพื่อสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติแต่เหรียญมี2ด้านฉันใดทะเลไทยย่อมมี2ด้านฉันนั้นแม้จะได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีชายหาดงดงามทว่าเบื้องหลังกลับมีความอัปลักษณ์ซุกซ่อนอยู่นั่นคือขยะอันเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่าไทยอยู่ในอันดับที่6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกก้นกรองบุหรี่ถือเป็นหนึ่งในขยะที่ถูกทิ้งมากที่สุดและพิษภัยของมันก็ได้สร้างความเสียหายให้แก่ท้องทะเลอย่างแสนสาหัสชนิดที่ใครก็คาดไม่ถึง
1: ลองคิดถึงสภาพเวลาเราเห็นคนสูบบุหรี่เขาคิดว่ามันไม่มีอะไรประดับบุหรี่เสร็จปุ๊บโยนทิ้งบางทีมันก็ไปลงตามท่อระบายน้ำแล้วน้ำก็พัดพาหลุดออกไปตามคลองแม่น้ำแล้วก็ลงทะเลกับส่วนที่สองไปเที่ยวตามชายหาดดับบุหรี่แล้วก็ทิ้งลงบนทรายคิดว่ามันไม่เป็นไรแล้วแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ย่อยสลายอยู่ริมชายทะเลเนี่ยบางทีมันมีคลื่นลมมันก็จะซัดเอาตัวทรายเนี่ยลงทะเลกลับไปแล้วก็พาพวกขยะพวกนี้กลับลงไปด้วย
0: ที่น่าสะพรึงกลัวกว่านั้นก้นกรองบุหรี่ยังมีอันตรายจากสารพิษตกค้างทั้งสารท็อกซินนิโคตินสารหนูยาฆ่าแมลงและสารก่อมะเร็งอีกกว่า60ชนิด
1: ตัวของก้นบุหรี่ข้างในมันเป็นเส้นใยพลาสติกประเภทหนึ่งแล้วก็หุ้มด้วยตัวกระดาษตัวเส้นใยที่เป็นตัวก้นกรองมันจะคงอยู่ได้นานก้นกรองมันก็จะดูดซับพวกสารนิโคตินสารก่อมลพิษทั้งหลายแหล่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นก้อนมลพิษก้อนหนึ่งด้วยความที่มันมีขนาดเล็กเนี่ยมันทำให้สิ่งมีชีวิตหลายๆตัวเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอาหารแล้วก็หุบกลืน
0: เมื่อธรรมชาติถูกคุกคามท้องทะเลจึงล่ำให้ชายหาดที่ควรจะบริสุทธิ์ผุดผ่องกลับถูกปลูพรมด้วยเศษขยะแถมยังเหม็นตลบอบอวลด้วยกลิ่นควันบุหรี่ในที่สุดสถานการณ์ส่อแวววิกฤตจนไม่อาจนิ่งดูดายได้อีกต่อไปกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้ออกมาตรการปกป้องชายหาดด้วยการประกาศห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ชายหาด24แห่ง15จังหวัดภายใต้ชื่อว่าโครงการชายหาดปลอดบุหรี่
2: เราลองไปล่อนตะแกรงดูชายหาดหลักๆที่ว่าในหาดเนี่ยมันมีอะไรบ้างเหลือเชื่อเลยเจอก้นบุหรี่เนี่ยทุกตารางเมตรเลยเยอะมากกรมเนี่ยเราก็มีพรบกฎหมายฉบับแรกที่เกี่ยวเรื่องทะเลชายฝั่งมันก็มีมาตรา17อยู่มาตราหนึ่งถ้าทิบดีเห็นว่าอะไรที่จะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตสามารถใช้มาตรา17เนี่ยประกาศแล้วก็หยุดสั่งห้ามและมีบทลงโทษด้วย
0: หาดบางแสนจังหวัดชลบุรีสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศยอดนิยมทุกๆวันจะมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจริมชายหาดกันอย่างคึกคักแต่ใครจะรู้ว่าชายหาดบางแสนก็เคยประสบปัญหาคนสูบบุหรี่ไม่เป็นที่เป็นทางสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่นักท่องเที่ยวคนอื่นๆขณะที่เศษก้นกรองบุหรี่ถูกทิ้งเกลื่อนชายหาดกลายเป็นภาพอุจจาตาให้แก่ผู้ที่พบเห็น
2: ทางกรมก็เลยเชิญชายหาดที่เขาอยากจะร่วมโครงการนี้มาต้องสมัครใจการที่จะห้ามสูบบุหรี่บนชายหาดมันต้องมีที่สูบบุหรี่ให้เขาของชายหาดคุณมี smoking area ซะคุณไปดูเรียบร้อยคุณลงไปเขาจะต้องเอากับเราด้วยทั้งท้องถิ่นและจังหวัดเข้ามาร่วมด้วย
0: โครงการชายหาดปลอดบุหรี่เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2561มีคำสั่งห้ามนักท่องเที่ยวสูบบุหรี่บนชายหาดอย่างเด็ดขาดโดยกำหนดโทษสูงสุดปรับ 100,000 บาทจำคุก1ปี
2: ในชายหาดอื่นที่นอกเหนือจากที่เราประกาศราชกิจจา24หาด15จังหวัดทั้งประจังหวัดและทางท้องถิ่นที่อื่นที่นอกเหนือเขาก็ไปทำต่อแม้แต่การประชุมที่ UN เนี่ยก็พูดกันเรื่องนี้เหมือนกันว่าประเทศไทยเราถือก้าวหน้าไปแล้ว
0: ครบ1ปีแล้วความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นถือว่าน่าพอใจนักท่องเที่ยวสามารถสูดอากาศบริสุทธิ์ได้โดยที่ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับกลิ่นเหม็นของควันบุหรี่เศษขยะก้นบุหรี่ก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
3: 1ปีที่ผ่านมาครับก็มีการจัดระเบียบอะไรกันบ้างครับ
4: ก็มีป้ายมาติดห้ามสูบบุหรี่แล้วก็จะมีที่สูบบุหรี่ให้ในตู้ก็ดีขึ้น
5: เขาจะมาประกาศเลยว่าไม่ให้ดูเพราะเทศบาลเขาจะฝาดอยู่เรื่อยเลยนะก็เกือบเป็นปีแล้วนะครึ่งปีฝาดแล้วนะจะไม่มีเศษบุหรี่เลย
0: ชายหาดและท้องทะเลไทยไม่ต่างจากอัญมณีล้ำค่าที่ธรรมชาติสรรสร้างมาให้อย่างอุดม

0: มสมบูรณ์และงดงามไร้ที่ติหากทุกคนปล่อยปะละเลยไม่ช่วยกันปกป้องรักษาของดีที่เรามีอยู่สักวันหนึ่งชายหาดและท้องทะเลสวยๆที่ผู้คนทั่วโลกต่างชื่นชมอาจไม่มีให้เห็นอีกต่อไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าละค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงเหรอคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตร

0: น100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
1: ได้เลยครับขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
0: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูค
0: ่
2: ะ
0: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้ส

0: สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
1: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
0: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
2: เฮ้ยค่อยโล่งอกหน่อย
1: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
0: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
3: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
4: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
5: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
1: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
4: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
5: ครับ
6: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
6: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
0: ได้ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
5: พ่อคะพี่อ้นขอให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
4: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
1: ครับพ่อ
0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
6: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
1: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก

0: ยบกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
1: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
2: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
1: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
3: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
3: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
1: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
4: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝน ชุดหมีพร้อมรองเท้าผ้าห่ม

0: มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
3: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
5: คุณพ่อขับระวังนะคะ
4: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
4: ครับขอบคุณมากครับ
5: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
4: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
6: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปไปก่อนครับ
3: น่ากลัวจังเลย
6: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
3: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้
0: ช่วยช
3: ี
0: ว
3: ิ
0: ตพวกเราอีกแล้วช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดๆกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

สีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แสนอร่อย
1: สวัสดีเพื่อนเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งเข้าครัวมาทำเครื่องดื่มอร่อยอร่อยให้ทุกคนได้ดื่มกันใครอยากรู้ว่านับหนึ่งจะทำเครื่องดื่มอะไรตามนับหนึ่งมาดูกันเลยนับหนึ่งได้สูตรทำโกโก้ปั่นมาจากอินเทอร์เน็ตเลยอยากลองทำดู
2: ว้าวแต่ดูจากสูตรแล้วนับหนึ่งต้องใช้อุปกรณ์อะไรสำหรับตวงผงโกโก้สองช้อนชานะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดหน่อย
0: ช้อนตวงยังไงล่ะและ1ช้อนชามีค่าเท่ากับ5มิลลิลิตรนะ
2: ใช่แล้วเก่งมากแล้วนับหนึ่งต้องใช้อุปกรณ์อะไรดวงนมสด100มิลลิลิตรนะ
0: ถ้วยตวงของเหลว
2: ถูกต้องเก่งมาก
0: เสร็จแล้วโกโก้ปั่นหอมอร่อยมากมากต่อไปเรามาทำน้ำผักผลไม้รวมกันส่วนผสมก็จะมีน้ำส้มน้ำแอปเปิ้ลน้ำแครอทและน้ำมะเขือเทศ
2: ส่วนผสมแต่ละอย่างเราใช้ปริมาตรเท่าไหร่บ้างนะ
0: น้ำส้ม6มิลลิลิตรน้ำแอปเปิ้ล30มิลลิลิตรน้ำแครอท45มิลลิลิตรและน้ำมะเขือเทศ25มิลลิลิตร
2: ใช่แล้วถูกต้องเก่งมาก
0: เสร็จแล้วน้ำผักผลไม้รวมอร่อยสดชื่นมาก
2: ยังมีคำถามอีกหนึ่งข้อมาให้ทุกคนได้คิดคำนวณสนุกๆ กันมีอุปกรณ์ตวงให้นับหนึ่งและเพื่อนๆ เลือก3ชนิดถ้าต้องการตวงนมให้ได้ปริมาตร1ลิตร55มิลลิลิตรต้องใช้อุปกรณ์ตวงชนิดใดบ้างและชนิดละกี่ครั้งโดยต้องใช้อุปกรณ์ตวงให้ครบทั้ง3ชนิดด้วยนะ

0: ปริมาตร1ลิตร55มิลลิลิตรเท่ากับ1055มิลลิลิตรนับ1ใช้ถ้วยตวง4ครั้งได้ปริมาตร4คูณ250เท่ากับ1000มิลลิลิตรใช้ช้อนโต๊ะ3ครั้งได้ปริมาตร3คูณ15เท่ากับ45มิลลิลิตรใช้ช้อนชา2ครั้งได้ปริมาตร2คูณ5เท่ากับ10มิลลิลิตรแล้วนำปริมาตรทั้งหมดมารวมกัน1000บวก45บวก10เท่ากับ1055มิลลิลิตรหรือ1ลิตร55มิลลิลิตรพอดีเลยเย้โอ้โหเก่งมากเลยทุกคนข้อนี้เพื่อนๆสามารถใช้วิธีการดวงได้หลายวิธีนะแต่วิธีที่นับ1ใช้ถือว่าเป็นวิธีการดวงที่ใช้จำนวนครั้งน้อยที่สุดเพื่อนๆใช้วิธีดวงแบบไหนบ้างคอมเมนต์มาบอกพวกเราได้นะรับนี่ไปเลยแก้วเก็บความเย็นสุดเท่จากมหิดลคิสเอาไว้ใช้ดื่มนมหรือเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพกันนะ
1: ว้าวเย้สุดยอดไปเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อน

สนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Good morning, teachers and students who are watching on your TV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you?
1: I'm happy. Thank you. And you?
0: I'm good, too. And how about teachers and students from the other school? How are you? Great. I'm glad that you're here. I'm glad to hear that you're great too. Okay. Now, นะครับ welcome to English class term 4 again, นะครับ let's have a look at topic for our class today is healthy food. นะครับวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะเรียนก็คืออะไรลูก
1: healthy
0: food นะครับเด็กๆอ่านออกเสียงตามครูครับ healthy
1: healthy
0: healthyแล้วก็มีคำว่าฟู้ดด้วยทีนี้เด็กๆลองบอกขวัญนิดครับว่า healthy food เนี่ยมันน่าจะแปลว่าอะไรซึ่งคำว่าฟู้ดแน่นอนแล้วแปลว่าอะไรครับอาหารทีนี้มันมีคำว่า healthy เข้ามานะครับเด็กๆลองบอกขวัญนิดครับว่า healthy food น่าจะแปลว่าอะไรครับอาหารที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพนั่นเองเด็กๆลองบอกตัวอย่างขวัญมาหน่อยว่า

0: มีอาหารอะไรบ้างที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อเรา
1: สลัด
0: สลัด very good นะครับเพื่อนหน่อยสลัดแต่ในที่นี้เบลล่อาจจะหมายถึงสลัดที่เป็นแบบไหนลูกสลัดอะไรครับสลัดผักนั่นเองมีอาหารอย่างอื่นอีกไหมที่มันเป็นประโยชน์ต่อเราโอเคครับเจ
1: อเอก
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยครับเอกคือไข่ไก่นั่นเองนะครับมีอะไรอีกไหมมะลิ
1: ฟรุตส์
0: นะครับฟรุตส์ที่แปลว่าอะไรครับผลไม้นั่นเอง What else? Belly again
1: Vegetables
0: นะครับ Vegetables โปรดปราน
1: ฟิช
0: I'm sorry fish ที่แปลว่า
1: ปลา
0: เนื้อปลานั่นเองนะครับโอเคเอาละทีนี้สิ่งที่เด็กๆตอบมาเนี่ยก็คืออาหารที่มีประโยชน์นะครับโอเคเก่งมากเลยครับเอาละเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะเรียนกันวันนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับข้อแรกนะครับก็บอกว่านักเรียนสามารถนักเรียนเข้าใจคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ได้2นักเรียนสามารถจำแนกอาหารที่ดีและไม่ดีต่อสุขภาพได้นะครับและ3เลยนะครับนักเรียนสามารถออกแบบอาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพได้นั่นเองนะครับเอาล่ะ Before we start the lesson today let's reveal about the words that we have learned before โอเคเดี๋ยวเราดูซิว่าเราเรียนอะไรไปบ้างครั้งที่แล้วยังจำได้ไหมเอ่ยลืม
2: อาหาร
0: โอเค let's have a look at the first picture what is it
2: beef
0: นะครับ beef ก็คือเนื้อวัวนะครับchicken นะครับก็คือเนื้อไก่เด็กๆลองดูซิว่าระหว่าง beef กับ chicken เนี่ยน่าจะอยู่ในอาหารประเภทไหนครับอะไรลูก protein นั่นเองนะครับ protein นะครับต่อไปอะไรลูก
2: milk
0: นะครับ milk and then what beans นะเราจำว่า beans ไม่ใช่บินนะลูก beans ออกเสียงยาวนิดนึง beans ที่แปลว่าถั่วนะครับเติม s เข้าไปแสดงว่าละถั่วที่มันหลากหลายลองดูซิว่า milk กับ beans เนี่ยน่าจะอยู่ในอาหารสารอาหารอะไรหมู่ไหนคาร์โบไฮเดรตเหรอโปรตีนเหมือนกันเลยนะครับ next อันนี้เด็กๆลองดูซิว่าน่าจะเป็นอะไร
2: แป้ง
0: นะครับในที่แป้งนั่นเองเราจะอ่านว่า
2: flower
0: ออกเสียงคล้ายๆกับคำว่า flower ที่แปลว่าดอกไม้แต่อันนี้เราไม่ออกเสียงตัว w นะครับเราจะอ่านว่า flowerโอเคนะครับเป็นแป้งอเนกประสงค์ที่เราใช้ทำอะไรลูกขนมปัง next ต่อไป what
2: rice
0: ที่แปลว่าข้าวนั่นเองนะครับnext อันนี้คือน้ำตาลนะครับนะครับลูก
2: sugar
0: เพราะน้ำตาลนั่นเองทำไมเราต้องเรียนเกี่ยวกับน้ำตาลด้วยเด็กๆเราบอกขวัญสิเพราะอะไรเพราะอาหารบางชนิดมันมีน้ำตาลซึ่งมันมีประโยชน์ต่อเราไหมมีไหมลูกอาหารที่มันมีน้ำตาลเยอะๆเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันมีประโยชน์กับเราไหมนะครับบางครั้งก็อาจจะมีแต่บางครั้งเนี่ยมันให้ผลเสียมากกว่านะครับถ้าเรากินน้ำตาลเยอะๆกินหวานเยอะๆเด็กๆคิดว่าเราจะเป็นโรคอะไรนะครับโรคอ้วนด้วยนะฮะโอเค next what is it
2: bread
0: แปลว่าขนมปังนั่นเองนะครับnext อันนี้อะไรเอ่ย broccoli

0: Broccoli ก็คือบรอกโคลีนั่นเองครับเป็นผักชนิดหนึ่งนะครับชอบกินไหม
1: ชอบ
0: แล้วอ้าวใครชอบกินผักบ้างยกมือสิเก่งมากเลยไม่เหมือนครูอั๋นเลยนะเวลาครูอั๋นสั่งข้าวมาเนี่ยถ้าเขาใส่ผักครูอั๋นก็ต้องแยกผักไว้ข้างๆจาน ดีไหม
1: ไม
0: ่ดีไม่ดีใช่ไหมครูอั๋นต้องกินอะไรด้วย
1: ค่ะ
0: เออนะครับnext what is itก็คือแตงกวานั่นเองนะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า cucumber cucumber
1: cucumber
0: แปลว่าแตงกวานั่นเองนะครับจัดเป็นผักชนิดหนึ่งฮะ next what is it
1: banana
0: banana
1: banana
0: banana
1: banana
0: แปลว่ากล้วยนั่นเองนะครับต่อมาอะไรลูกสองคำนี้เด็กๆมักจะอ่านสลับกันนะครับถ้ามะละกอนะครับเราจะออกเสียงว่าปะพายะ
1: ปะพายะ
0: แต่ถ้าเป็นกล้วยคือ
1: บ
0: าน
1: า
0: บานานานั่นเองนะครับอันนี้อะไรเอ่ยอะไรลูกเออนะน้ำมันที่เราใช้ทำกับข้าวนั่นเองนะครับน้องครูครับcooking oil
1: cooking oil
0: เอาใหม่
1: cooking
0: คำนี้เด็กๆอ่านออกเสียงครูฟังซิคำหนึ่ง
1: oil อ
0: ะไรนะ
1: oil
0: ไม่ oil ลูกไม่เอา oil เอาใหม่ oil
1: oil
0: cooking oil
1: cooking oil
0: นะครับเราไม่ออก oil นะโอเคเอาใหม่ลูก cooking oiloil แปลว่าน้ำมันนั่นเองนะครับเติม cooking เข้าไปข้างหน้าแสดงว่าน้ำมันเอามาทำอะไรครับ
1: ทำอาหาร
0: ทำข้าวนั่นเองนะครับเด็กๆคิดว่าอาหารที่มันมีพวกน้ำมันเยอะเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์กับเราไหมมีไหมลูกไม่มีนะครับถ้าเรากินอาหารที่มันเป็นของทอดเยอะๆน้ำมันเยอะๆเนี่ยเด็กๆคิดว่าสุขภาพเราจะดีไหมไม่ดีนะครับแล้วร่างกายเราจะมีอะไรเยอะถ้าเรากินพวกน้ำมันไปเยอะลูก
1: ไขม
0: ันนั่นเองนะครับทำให้ไขมันไปอุดตันในหลอดเลือดได้นะครับต่อมาคืออะไรลูกอันคุณลูก butter ก็คืออะไรลูกเนยนั่นเองนะฮะเนยนะฮะเนยแข็งนะครับ butterIs it healthy? มันมีประโยชน์ไหมมันทำให้สุขภาพเราดีไหม Perth is the butter is healthy? Butter มีประโยชน์ไหม
2: Yes.
0: โอเคเพิร์ทบอกว่าบัตเตอร์เนี่ยเนยเนี่ยมันมีประโยชน์เด็กๆคิดว่ามีประโยชน์ไหมถ้าเราทานไปเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมันเป็นพวกไขมันนั่นเองนะครับถ้าทานไปเยอะๆนะโอเคทีนี้หลังจากนั้นเราได้เรียนเกี่ยวกับอะไรไปลูกบอกขวัญหน่อยสิอาหารอาหาร5หมู่นั่นเองนะครับ5กลุ่มนะครับ I'm sorry อาหารพวก5กลุ่มเอาดูกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มประเภทอะไรเด็กๆบอกขวัญหน่อย fruits and vegetables นะครับก็คือพวกผลไม้แล้วก็ผักนั่นเองนะฮะ next พวกอะไรเอ่ยcarbohydrate เช่นอะไรบ้างลูก bread rice ข้าวนะครับแล้วก็ potatoes ที่แปลว่าม ันฝรั่งนะครับมันฝรั่งแล้วก็อาหารที่ทำมาจากแป้งอื่นๆ nextพวกนี้จะเป็นกลุ่มของ milk and yogurt นะครับก็คือพวกผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนมนั่นเองนะครับต่อไป food high in fat ก็คือพวกอาหารที่เป็นไขมันนั่นเองนะครับเช่นพวกนมนะครับน้ำตาลแล้วก็อาหารขนมขบเคี้ยวต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้ next ก็คือพวก อะไรลูกพวกเนื้อเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับเช่น meat fish eggs ก็ beans มีถั่วด้วยนะครับที่จัดอยู่ในพวกโปรตีนนะครับเอาล่ะทีนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นอาหารประเภทผักและผลไม้เราควรได้รับกี่เปอร์เซ็นต์ครับต่อวัน Purse come on look at the screen 30% นะครับแล้วก็พวกคาร์โบไฮเดรตกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 30% เหมือนกัน 30% นะครับต่อมา milk แล้วก็โยเกิร์ตพวกนมนะครับ 15% ไขมัน 10% แล้วก็พวกเนื้อสัตว์ 15% นะฮะโปรตีนเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ใหม่ที่คุณครูอันจะนำเสนอกันวันนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับคำแรกเลยเด็กๆ ดูสิครับว่าน่าจะเป็นอะไรอะไรลูกพวกเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลเยอะนะครับเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า sugary drinks เอาใหม่ sugaryI can play sugary drinks แปลว่าอาหารเครื่องดื่มที่มันมีส่วนผสมของอะไรลูกน้ำตาลเยอะมีประโยชน์ต่อเราไหมมีไหมลูก Is it healthy
1: No
0: นะครับ It's unhealthy Okay next มาลิ look at on the screen right now เขาเรียกอะไรเอ่ยก็คือมันฝรั่งทอดนะครับเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า French fries
1: French
0: French
1: fries
0: French fries แปลว่ามันฝรั่งทอดหรือเราจะเรียกว่า chips ก็ได้นะครับWhat is it?
1: Candy.
0: Again, please, candy.
1: Candy.
0: Candy. ที่แปลว่าลูกอมหรือว่าลูกกวาดนั่นเองนะครับมาริ come on, look at the screen. What is it? อะไรเอ่ยของหวานใช่ไหมฮะขนมหวานของหวานเราจะใช้ภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า sweetsweet ซึ่งคำว่า sweet ในที่นี้แปลว่าของหวานนั่นเองนะครับของหวานเด็กๆดูสิครับว่าของหวานเนี่ยน่าจะเป็นของประเทศอะไรมีอะไรเยอะๆเลยเนี่ยนะฮะทองหยิบฝอยทอง this is my favorite sweet of course เป็นของหวานที่ขวัญโปรดปรานมากนะครับกินเยอะๆดีไหมถ้าขวัญกินขนมหวานเยอะๆเนี่ยขวัญจะเป็นโรคอะไรเพราะว่าโอเคต่อไป what is it
1: cake
0: เหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมทีนี้ครูสังเกตเห็นนะฮะเด็กๆจะชอบกินเค้กนะครับเยอะเลยนะครับคิดว่ามันดีต่อสุขภาพไหม
1: ด
0: ีเหรอกินเยอะๆเนี่ยไม่ต่างอะไรจากขวัญกินของหวานเลยนะเมื่อสักครู่เลยหนูจะเป็นอะไรลูกโอเค nextWhat is it? Burger นะฮะ burger นะครับก็คือเป็นอาหารจังฟู้ดนั่นเองก็คืออาหารที่ไม่อะไรลูกไม่ค่อยมีประโยชน์กับเราเท่าไหร่นะฮะจังฟู้ด alright okay next let's practice so what we're going to practice about นะฮะให้นักเรียนนะนำไปงานที่8ขึ้นมาชื่อเรื่องว่าMy healthy breakfast. Okay. หน้าที่อะไรลูกบอกขวัญหน่อย107นั่นเองนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำชี้แจงของนักเรียนนะครับว่าให้นักเรียนทำอะไรนะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยนะครับแยกนะครับแยกคำนะครับให้ถูกต้องนะครับให้แยกคำให้ถูกต้องก็คือให้เรียนนำคำนี้กำหนดให้นะครับไปแยกว่าเป็นอาหารแบบมีประโยชน์กับไม่มีประโยชน์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอาหารที่อยู่ข้างบนนี้มีอะไรบ้างเด็กๆช่วย ่านแล้วก็แปลขวัญก่อนนะครับพร้อมกับเด็กๆปลายทางด้วยนะครับเอาคำแรกเราอ่านว่า

0: ไอ้ลูก
1: บรอกโคลี
0: นะครับสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ French French fries นะฮะ
2: ต่อไป
0: Sweets สวีทแปลว่าอะไรละ
1: ของหวาน
0: ของหวานแฮมเบอร์เกอร
2: ์ก็คือพวกอะไรพวกเบอร์เกอร์ต่างๆนั่นเองนะครับ
0: เค้ก
2: คือ
0: candy orange apple soft drink fish milk rice and banana มาแยกให้ถูกต้องทีนี้มาดูในตารางแรกนะครับเขาเขียนว่า healthy food คืออาหารที่เป็นยังไงอาหารที่เป็นไงครับมีประโยชน์ส่วนขวามือของนักเรียน unhealthy food ก็คืออาหารที่เป็นยังไงครับไม่ดีต่อสุขภาพเอาล่ะเดี๋ยวครูอันที่ให้แยกตรงนี้สักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาครับ

0: Okay, have you finished?
1: Yeah.
0: All right. นะฮะทีนี้เดี๋ยวนะครับถ้าเด็กๆเสร็จแล้วนะฮะเด็กๆไปทางสามารถส่งให้กับคุณครูตรวจได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณครูอันมีอีกหนึ่งกิจกรรม I have another activity to do. This is a very interesting activity นะครับทีนี้นะครับกิจกรรมนี้จะอยู่ในรายงานที่9ชื่อเรื่องว่า My Healthy Food นะครับเด็กๆบอกขวัญหน่อยสิครับว่ารายงานที่9เนี่ยอยู่หน้าที่เท่าไหร่108นั่นเองนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ย draw your healthy breakfast and write about it draw your healthy breakfast and write about it แปลว่าอะไรเอ่ยให้นักเรียนวาดภาพนะครับอาหารมื้อเช้าที่คิดว่าเป็นสุขภาพที่ดีต่อสุขภาพของเรานะครับลงไปในจานที่กำหนดให้again please อีกครั้งหนึ่งให้นักเรียนวาดภาพนะครับอาหารมื้อเช้าที่เป็นยังไงต่อเรามีประโยชน์ดีต่อสุขภาพของเรานะฮะลงไปในจานที่กำหนดให้แล้วก็เขียนด้วยว่าเราได้วาดเมนูอะไรลงไปอย่างเช่นครูอันบอกว่าI have bread, milk, and orange for my breakfast. ครูอันก็ต้องวาดภาพอะไรลูก bread ขนมปัง milk นม and orange คือส้มผลส้มนั่นเองนะครับลงไปนะครับแล้วก็ตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะครับ Do you understand what I'm saying?
1: Yeah.
0: ให้นักเรียนทำอะไรลูกในจานนี้ทำอาหารรังสรรค์อาหารขึ้นมานะครับลงไปในจานนะคะแล้วก็ให้เขียนเมนูนะครับที่นักเรียนได้วาดภาพลงไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูอันจะเรียกทีละคนออกมานำเสนอว่ามื้อเช้าของแต่ละคนเนี่ยของนักเรียนแต่ละคนเนี่ยได้รับประทานอะไรนะครับนะหน้าชั้นเรียนโอเคไหมเดี๋ยวครูให้เวลาตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับอย่าลืมตกแต่งให้สวยงามด้วยนะระบายสีด้วยครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: All right ทีนี้เดี๋ยวนะครับคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยออกมานำเสนอขอตัวแทนกลุ่มละ2คนนะครับว่าอาหารเช้าของนักเรียนที่มีประโยชน์เนี่ยนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเค Let's start with group number 1 Okay come on Okay Please เดี๋ยวให้นักเรียนตั้งใจฟังลูกเดี๋ยวครูจะถามว่าเบลเล่รับประทานอะไรเป็นอาหารเช้านะครับโอเคก่อน
1: I have apple, milk, bread, and vegetables salad.
0: For
1: my healthy breakfast.
0: Very good. นะครับเขาบอกว่า apple, milk, and vegetables, right? Vegetable salad. นะครับ for my healthy breakfast. เอาปรบมือให้เพื่อนหน่อย Next person.Next person, come on. Group number one. Okay, never mind. Let's move to group number two. ขอเป็นกลุ่มสองก่อนก็ได้ลูก Okay, go on.
2: I have rice, fish.Broccoli.
0: Okay.
2: Broccoli. And egg.
0: And fried eggs. นะครับเขาบอกว่า fried eggs นะครับแปลว่าไข่ดาวนั่นเองนะครับโอเค
2: For my healthy breakfast.
0: Okay. Thank you for your answer. Please have a seat. Next group number three.Okay, Perth.
3: I have rice, broccoli, fish, and rice and milk for my healthy breakfast.
0: Okay, ปรบมือ Perth หน่อยลูกเก่งมาก Come on. And next group number 4. Group number 4, please. Okay, what's about your breakfast?
4: I have bread and strawberry jam for my healthy breakfast.
0: Okay, เขาบอกว่าเขารับประทาน bread and strawberry jam ก็คือขนมปังกับอะไรลูก jam strawberry นั่นเองปรบมือเพื่อนหน่อยครับ Next group number 5.
5: Bread, milk, soup, and fruits for my healthy breakfast.
0: All right. เขาบอกว่าเขา have bread, milk, soup, and fruits for my healthy breakfast. เก่งมากครับเราเพื่อนหน่อยเอาละทีนี้นะครับแต่ละกลุ่มก็ได้นำเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาถึงช่วงนะฮะ wrap up ของเราในวันนี้นะครับเด็กๆบอกขวัญหน่อยครับว่าเราได้เรียนอะไรไป What we have learnedToday, มีอยู่สองอย่างก็คืออะไรกับอะไรอะไรนะ healthy food แล้วก็ unhealthy food แปลว่าอาหารที่เป็นไงกับเรามีประโยชน์ต่อเรากับ unhealthy อาหารที่เป็นไงลูกไม่มีประโยชน์เลยนะครับนะครับทีนี้นอกจากนี้ยังได้เรียนเกี่ยวกับการรังสรรค์อาหารเช้าที่มีประโยชน์ด้วยนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวครูอันจะฝากบทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็คือ what did you have for dinner นะครับสิ่งที่เราจะเรียนในครั้งต่อไปนะฮะทีนี้สิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่7นะครับเรื่อง the meal ใบงานที่10เรื่อง I had fried rice for dinner แล้วก็ใบงานที่11เรื่อง what did you have for dinner yesterday นะครับส่วนเด็กๆปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะครับ ะครับนี่คือบทเรียนครั้งต่อไปนะครับที่จะฝากไว้โอเค before we leave today do you have any questions no โอเคไม่มีคำถามนะครับงั้นให้ครูถามไหม
6: No,
0: I don't have any question too. Okay, I would like you to have questions. ไม่มีใช่ไหม
6: Yes.
0: โอเคไม่มีไม่เป็นไรนะครับงั้นขอให้นักเรียนนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็อย่าไปทานอาหารที่มันไม่มีประโยชน์ต่อเรานะครับโอเค See you next time. Bye bye.

0: แสบพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่23การมีส่วนร่วมขอเพิ่มถังขยะตรงหน้าห้องน้ำหญิงแปดเสียงแล้วอยากให้มีกิจกรรมตลาดนัดอีกครั้ง2เสียง
1: พี่ร่มเย็นทำอะไรอยู่หรอคะนี่กระดาษอะไรคะเต็มไปหมดเลย
0: เป็นความคิดเห็นจากกล่องรับความคิดเห็นในโรงเรียนไงเป็นสุข
1: หูความคิดเห็นเป็นร้อยๆเลยเหรอ
0: พี่ชอบนะจะได้รู้ว่าส่วนรวมมีความคิดเห็นยังไง
2: การมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของผู้อื่นมีประโยชน์กับทุกๆคนนะเป็นสุขโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านก็มีสอนไว้ตัวอย่างเหมือนจักรยาน3ตอนที่ต้องใช้คนปั่น3คนน่ะถ้าคนปั่นคนแรกปั่นอยู่คนเดียวกว่าจะไปถึงที่หมายย่อมใช้เวลานานและคนที่ปั่นเพียงคนเดียวก็จะเหนื่อยมากเพราะต้องแบกรับน้ำหนักของอีก2คนไปด้วยแต่ถ้าทั้ง3คนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันปั่นไม่นานก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วทุกๆคนก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะช่วยกันปั่นแบ่งเบาความเหนื่อยซึ่งกันและกันและยังสนุกที่ได้มีส่วนร่วมอีกด้วยไงในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงทรงนำประชาพิจารณ์มาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าไม่ว่าประเทศของเราจะประสบกับปัญหาหรือภาวะอันไม่ปกติใดๆคนไทยเราจะหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือใจกันปฏิบัติแก้ไขให้ผ่านพ้นปัญหาหรือภาวะการนั้นๆไปได้อย่างแน่นอน
1: การมีส่วนร่วมดีอย่างนี้นี่เองงั้นเป็นสุขขอมีส่วนร่วมกับพี่ร่มเย็นในการช่วยจัดหมวดความคิดเห็นของทุกคนนะคะ
2: เป็นสุขเข้าใจได้เร็วมากนะแล้วก็ทำได้ดีมากที่จะช่วยพี่เขานะจ๊ะนี่แหละคือการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งนะจ๊ะ
0: ดีเลยเป็นสุขแบบเนี้ยแป๊บเดียวงานพี่ก็สำเร็จเพราะมีน้องคอยช่วยยอดเยี่ยมไปเลย

แสบพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่26ร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

0: ทำไมคุณตาอารมณ์ดีจังคะ
1: ฟังเพลงไปพรวนดินไปน่าสนุกจังเลยครับ
0: นั่นสิคะว่าแต่เพลงอะไรคะเนี่ยเพราะจัง
2: อ๋อเพราะใช่ไหมล่ะเนี่ยเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ชื่อเพลงยิ้มสู
1: ้ยิ้มสู้งั้นเหรอครับเนื้อเพลงมีความหมายยังไงครับคุณตา
2: ความหมายดีสอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระองค์ท่านด้วยนะหลักการทรงงานที่ว่าร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เอาใจใส่ในความสุขของนักเรียนและคุณครูทุกเช้าจะมีการเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังก่อนเข้าเรียนและทุกเช้าวันศุกร์ก็จะมีการออกกำลังกายตามเสียงเพลงไปด้วยกันทั้งโรงเรียนเพื่อความแข็งแรงของร่างกายและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดทั้งวันดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่านั่นเพราะจิตเป็นเรื่องสำคัญต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลามองเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องสนุกจึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพคนรอบข้างก็พลอยมีความสุขไม่เครียด
0: เป็นสุขเห็นด้วยเลยค่ะวันไหนอารมณ์ดีทำอะไรก็ดีไปหมดจริง
2: ๆงั้นพวกเรามาอารมณ์ดีกันทุกวันเลยนะคนรอบข้างจะได้มีความสุข
1: ได้เลยค่ะ

0: เรียนไทย
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยและมีภารกิจสนุกรออยู่เพื่อนๆตามพวกเรามาเลยโอ้โหพอเข้ามาดูใกล้ๆสวยกว่ามองใกล้ๆอีกนะเนี่ย
2: ใช่เลยแต่เพื่อนๆลองสังเกตดูสิว่าจากภาพบ้านเรือนไทยหลังนี้มีรูปเลขาคณิต2มิติอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไหร
0: ่นับ1นับรูปสี่เหลี่ยมได้16รูปและวงกลม2รูป
2: โอ้โหยอดเยี่ยมมากรับนี่ไปเลยกระจกเงาสะท้อนเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไปกันนะ
0: ว้าวเย้โอ้โหนอกจากบ้านเรือนไทยที่สวยแล้วยังมีสวนดอกไม้อยู่หน้าบ้านอีกด้วยโอ้ผีเสื้อบินเต็มไปหมดเลยแต่ภารกิจต่อไปที่เราจะทำกันคืออะไรเหรอทำไมถึงต้องใช้กระจกเงาด้วยนะ
2: ก็เราจะมาช่วยกันหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของผีเสื้อกันไงเพื่อนๆลองนำกระจกเงามาช่วยนับหนึ่งหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของรูปผีเสื้อรูปนี้กันนะมีตัวเลือกให้ด้วย3ข
0: ้
2: อ
0: เพื่อนๆลองเอากระจกเงามาส่องแล้วใช่ไหมนับหนึ่งขอตอบข้อ3
2: ใช่เลยทุกคนรูปสมมาตรเป็นรูปที่พับตามแกนสมมาตรแล้วรูปทับกันได้สนิทพอดีเก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับกันไกลตัดกระดาษไปนะเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไป
0: ว้าวเย้บ้านเรือนไทยอากาศเย็นสบายดีจังแต่ทำไมเยลโล่ถึงให้กันไกลตัดกระดาษมานะ
2: เราจะมาตัดกระดาษสีเป็นรูปต่างๆเพื่อตกแต่งว้าวนะสิแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะตัดกระดาษเป็นรูปอะไรกันบ้างของทุกคนสวยมากเลยเราลองมาตอบคำถามคณิตศาสตร์สนุกกันดีกว่ากระดาษรูปของใครบ้างที่มีจำนวนแกนสมมาตรเท่ากัน
0: กระดาษรูปของเรดและกรีนมีจำนวนแกนสมมาตร4แกนเท่ากันเลย
2: โอ้ว้าวเก่งมากๆทุกคนตอบถูกหมดเลย
0: เย้พวกเราทำได
2: ้รับไปเลยชุดไทยสุดสวยไหนนับหนึ่งลองสวมดูสิ
0: ว้าวขอบคุณค่ะสนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆห้องเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์นะวันนี้นะครับเด็กๆน่าจะเห็นที่หน้าจอแล้วใช่ไหมลูกวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับหัวข้ออะไรครับหนึ่งใช่ไหมเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์งานเขียนชั่วโมงที่1นะในเรื่องของการเขียนเนี่ยก็เป็นทักษะอีกทักษะหนึ่งที่เราควรจะฝึกฝนเอาไว้ใช่ไหมคะเพราะว่าการเขียนก็คือการคิดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มเขียนกิจกรรมแรกของเรานะวันนี้คำไทยใช้ให้ถูกวันนี้พร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วชูอุปกรณ์ขึ้นมาหน่อยยังอยู่ครบหรือเปล่าพร้อมแล้วปลายทางเป็นยังไงบ้างลูกพร้อมแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับวันนี้ครูเสนอคำว่าอะไรดีนะคำว่ามัคคุเทศเคยเห็นไหมคำนี้เคยแน่นอนเด็กๆต้องรู้จักคำนี้ลองดูซิว่าจะเขียนถูกหรือเปล่าระหว่างสีแดงกับสีเขียวนะครับมัคคุเทศเขียนแบบไหนเอ่ย1 2 3คำตอบคือสีแดงไหนใครตอบสีแดงยกมือเก่งมากๆต่างกันตรงไหนเอ่ยตรงไหนลูกตัวการันใช่ไหมที่ถูกต้องจะต้องมีอะไรการันกอไก่เป็นตัวการันนะครับหรือว่ามีกอไก่ตามด้วยไม้ทันทคาตนะเราจะเรียกกอไก่ว่าเป็นตัวการันนั่นเองนะมัคคุเทศคืออะไรลองมาดูซิมัคคุเทศเนี่ยเป็นคำนามหมายถึงผู้นำทางผู้ชี้ทางผู้บอกทางหรือผู้นำเที่ยวรู้จักใช่ไหมที่บ้านเรามีเยอะไหมลูกหรือว่าไกด์นั่นแหละมีเยอะไหมเคยเห็นหรือเปล่าเคยในใครมีพี่มีพ่อมีแม่หรือมีญาติพี่น้องเป็นมัคคุเทศก์มีหรือเปล่ามีไหมลูกนะเขามีหน้าที่ทำอะไรนำทางหรือบอกทางเอาง่ายคือพาเที่ยวนั่นเองนะเรียกว่ามัคคุเทศก์นะครับเด็กๆอย่าลืมนะจำคำที่ถูกต้องเอาไว้แล้วก็ไปใช้ถูกต้องด้วยนะครับต่อไปเรามาทบทวนความรู้เดิมนะวันนี้ครูมีคำถามมาฝากเด็กๆนิดหนึ่งนะเด็กๆรู้จักงานเขียนหรือเคยอ่านบ้างไหมครับไหนใครรู้จักงานเขียนบ้างอ่ะมีไหมใครรู้จักงานเขียนบ้างเคยอ่านงานเขียนประเภทไหนบ้างนิทานมีอะไรอีกอะไรอีกลูกวรรณคดีก็ถือว่าเป็นงานเขียนมีอะไรอีกอะไรนะภาษาพาทีแล้วเรียกงานเขียนประเภทนี้ว่าอะไรคืออะไรลูกหนังสือภาษาพาทีเนี่ยมันคืออะไรเราเอามาทำอะไรอ่านยังไงลูกเราเอาหนังสือภาษาพาทีมาทำอะไรเราเอาเข้ามาทำอะไรในห้องเรียนมันคืออะไรแล้วเรียกมันว่าอะไร
3: หนังสืออ
2: ะไรมันคือหนังสือเรียนหนังสือเรียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานเขียนประเภทหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมวรรณคดีลำนามทุกคนรู้จักใช่ไหมลูกก็เป็นหนังสือที่เอางานเขียนประเภทวรรณคดีหรือวรรณกรรมเนี่ยมาบรรจุเอาไว้ในนั้นนะมีอะไรอีกงานเขียนต่างๆที่เด็กๆรู้จักมีนิทานเรื่องสั้นไหนมีใครอ่านนวนิยายบ้างมีไหมห้องนี้รู้จักนวนิยายไหมลูกรู้จักนวนิยายก็เป็นงานเขียนอีกประเภทหนึ่งใช่ไหมมีเรื่องราวมีตัวละครเป็นเหมือนเรื่องราวที่แต่งขึ้นมายาวๆเนาะเป็นตอนไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของงานเขียนทีนี้คุณครูถามต่อว่างานเขียนแบบไหนที่เด็กๆชอบแบบไหนลูกอันไหนอ่านง่ายนิทานไหนใครชอบอ่านนิทานยกมือมีไหมรู้จักนิทานเรื่องอะไรบ้างทำไมรู้จักแค่เรื่องเดียวเองเหรอกระต่ายกับเต่าหนูน้อยหมวกแดงอะไรอีก
4: หม
2: ู
4: ป
2: ่
4: าสามตัว
2: ลูกหมูสามตัวหรือเปล่าลูกหมูสามตัวอะไรอีก นัทรดารู้จักเรื่องอะไรรู้จักไหมอ่านนิทานบ้างไหมเนี่ยอ่านนิทานบ้างหรือเปล่าอ่ะกลุ่มที่5ไหนใครอ่านนิทานบ้างสุชาวดีอ่านนิทานเรื่องอะไรมาบ้างลูกรู้จักไหมนิทานชาดกที่เราเคยอ่านกันมาแล้วเรื่องอะไรนะจำได้หรือเปล่าเรื่องปูทองรู้คุณอันนี้แหละก็เป็นถือว่าเป็นงานเขียนใช่ไหมครับทีนี้ในงานเขียนเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นงานเขียนประเภทร้อยแก้วแล้วก็งานเขียนประเภทร้อยกรองร้อยแก้วก็คือเป็นงานเขียนที่ใช้ภาษาร้อยแก้วร้อยกรองก็จะเป็นคำประพันธ์นะอ้าวทีนี้แล้วคำถามต่อมาการเขียนเชิงสร้างสรรค์คืออะไรไหนใครรู้จักการเขียนเชิงสร้างสรรค์เด็กๆรู้จักการเขียนแล้วทีนี้ลองมาดูซิว่าการเขียนเชิงสร้างสรรค์คืออะไรคำว่าสร้างสรรค์แปลว่าอะไรลูกอะไรนะจินตนาการอะไรอีกสร้างสรรค์ต้องเป็นยังไงคำว่าสร้างสรรค์คุณครูถามอย่างนี้ก็ได้ถามทีละคำเลยอ่ะการเขียนเอาการเขียนก่อนการเขียนคืออะไรลูกการเขียนการเขียนคืออะไรเร็วเร็วปลายทางตอบได้นะปลายทางการเขียนคืออะไรลูกคือการเขียนหนังสือใช่ไหมแล้วเราเขียนลงไปเนี่ยเราเอาอะไรมาเขียนตัวอักษรแล้วตัวอักษรมาจากไหนลูกดินสอหรอมันไม่ได้มาจากสมองเราหรอมันมาจากไหนอะฮะคำแต่ละคำมันมาจากอะไรความคิดเก่งมากการเขียนก็คือการคิดใช่ไหมการคิดเรื่องราวต่างๆนะจากสมองของเราเนี่ยแต่เราถ่ายทอดออกมาผ่านอะไรเอาดูผ่านอะไรผ่านอะไรเนี่ยอะไรมือใช่ไหมลูกผ่านมือผ่านมือเสร็จแล้วเราถ่ายทอดออกลงไปในกระดาษอะไรอยู่บนกระดาษตัวอักษรใช่ไหมนี่แหละคือมันสรุปง่ายๆคือการเขียนหมายถึงการถ่ายทอดความรู้ความคิดประสบการณ์หรือเรื่องราวต่างๆที่

0: อยู่ในสมองของเราเนี่ยอยู่ในสมองของเราคนเดียวเราไม่รู้ใช่ไหมยกเว้นแต่ว่าเราพูดออกไปคนอื่นฟังอันนี้คือเรียกว่าการพูดแต่ทีนี้เราไม่อยากพูดแต่เราจะถ่ายทอดผ่านการเขียนก็คือเอาสิ่งที่อยู่ในสมองมาลงในกระดาษเรียกว่าการเขียนนะต่อมาสร้างสรรค์สร้างสรรค์เขียนแล้วมันต้องเป็นยังไงลูกสร้างคำว่าสร้างสรรค์มีจินตนาการเป็นไงอีกคำว่าสร้างสรรค์คืออะไรรู้จักไหมสร้างสรรค์เนี่ยต้องมีความแปลกใหม่นะแปลกใหม่ไม่ซ้ำงานเขียนของผู้อื่นนะมีความน่าสนใจนะมีความใหม่มีความสละสลวยในเรื่องของภาษานะใช้ภาษาต้องถูกต้องต้องดีงามประมาณนั้นเด็กๆเคยเห็นลักษณะของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไหมลูกจริงๆการเขียนเชิงสร้างสรรค์เนี่ยไม่ได้มีรูปแบบตายตัวนะมันอยู่ที่ว่าหัวข้อที่จะให้เด็กๆเขียนเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเราอาจจะถ่ายทอดออกมาตามสไตล์ของตัวเองหรือว่าความเป็นตัวตนความเป็นอัตลักษณ์ของเราเองเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าการเขียนเชิงสร้างสรรค์นะอ่ะทีนี้วันนี้เราจะเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยหัวข้อของครูก็คือจะให้เด็กๆเขียนประเภทนิทานนะรู้จักนิทานอยู่ใช่ไหมนิทานต้องมีอะไรบ้างลูกนิทานมีตัวละครมีอะไรอีกอะไรนะเหตุการณ์มีผลของเหตุการณ์มีอะไรอีกลูกข้อคิดใช่ไหมมีแนวคิดมีสถานที่มีฉากก็เหมือนกับเรื่องราวต่างๆเนาะแต่เราจะเอามาเป็นนิทานนะการแต่งนิทานเนี่ยก็ถือว่าไม่ยากหรอกไม่ยากมากสำหรับเด็กๆน่าจะมีจินตนาการนะครับทีนี้จุดประสงค์วันนี้นะก่อนที่จะไปเรียนกันเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนวันนี้ครูจะให้เด็กๆเนี่ยเขียนแผนภาพโครงเรื่องเพื่อที่จะนำไปพัฒนาการเขียนของเรานั่นแปลว่าก่อนที่เด็กๆจะเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ประเภทที่ทานได้เนี่ยต้องเขียนแผนภาพโครงเรื่องก่อนปกติแล้วเราเขียนแผนภาพโครงเรื่องเราจะเขียนจากการอ่านใช่ไหมอ่านเสร็จแล้วเราเอามาสรุปในแผนภาพแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครั้งนี้ครูจะให้เด็กๆคิดเองแล้วค่อยนำไปแต่งเป็นเรื่องเราจะทำแบบสลับกันโอเคไหมนี่คือจุดมุ่งหมายเขียนแผนภาพโครงเรื่องลำดับความคิดสำหรับนำไปแต่งเรื่องตามจินตนาการแล้วก็มีมารยาทในการเขียนนะครับอันนี้ก็เป็นจุดมุ่งหมายของการเรียนในชั่วโมงนี้ทีนี้เรามาดูการเขียนเชิงสร้างสรรค์เคยเห็นไหมอันนี้คืออะไรคืออะไรลูกเขาเรียกว่าสมุดนิทานเล่มเล็กใช่ไหมหนังสือเล่มเล็กที่ทำขึ้นมาเองยกตัวอย่างอันนี้เด็กดีไม่ลอกข้อสอบฟังจากชื่อเรื่องแล้วคิดว่าแนวคิดอันนี้น่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นเด็กดีไม่ลอกข้อสอบเรื่องราวน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกการไม่ลอกข้อสอบแสดงว่าเขานำเสนอแนวคิดเรื่องอะไรการไม่ลอกข้อสอบ
1: การลอกข้อสอบ
0: ดีหรือไม่ดี
1: ไม
0: ่ดีการลอกข้อสอบเนี่ยเป็นการคดโกงไหมซื่อสัตย์ไหมลูก
1: ไม่
0: อันนี้ก็อาจจะนำเสนอความแนวคิดเรื่องความซื่อสัตย์นะเด็กไทยมีคุณธรรมเป็นไงเรื่องนี้เรื่องของความดีหรือความไม่ดีตอบเร็วช่วยกัน
1: ด
0: ีใช่ไหมคุณธรรมอาจจะมีหลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ำใจแบ่งปันกตัญญูมีวินัยระเบียบสุภาพอะไรพวกนี้คุณธรรมพื้นฐานง่ายๆนะเริ่มจากตัวเราอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของแนวคิดในเรื่องของการดำรงชีวิตหรือการใช้ชีวิตที่ง่ายๆจากตัวเราประมาณนั้นนะนี่คือตัวอย่างการเขียนเชิงสร้างสรรค์อันนี้เป็นเพียงหน้าปกนะลูกนะเดี๋ยวข้างในเนี่ยมันจะมีรายละเอียดซึ่งคุณครูให้เด็กๆดูที่หน้าปกก่อนทีนี้ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์นะอันดับแรกเลยจะต้องเป็นงานเขียนที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์คือคิดเอาเองห้ามลอกคนอื่นนะมีศิลปะในการเขียนแสดงความคิดและอารมณ์ออกมาอย่างประณีตบรรจงแล้วก็มีความเพลิดเพลินเขียนแล้วมันต้องดึงดูดผู้อ่านถูกไหมเด็กๆจะเขียนนิทานหนึ่งเรื่องเนี่ยเราต้องมีการวางโครงเรื่องใช่ไหมลูกเราต้องเขียนนิทานยังไงก็ได้ให้มันดึงดูดคนอ่านให้มันมีความรู้สึกว่านิทานเราสนุกแล้วก็ได้ข้อคิดนะนี่คือโจทย์นะมาดูว่าจินตนาการกับการเขียนเป็นยังไงจินตนาการคืออะไรจินตนาการคืออะไรลูกจินตนาการกับการเขียนเขาบอกว่าการเขียนเนี่ยเป็นเรื่องของจินตนาการใช่ไหมผู้เขียนจะต้องมีศิลปะในการเขียน

0: พื่อให้ให้ความสนุกสนานคือเขียนให้คนอื่นฟังแล้วมันไม่ใช่ฟังสิอ่านใช่ไหมแล้วเกิดความสนุกสนานปลูกฝังคุณธรรมนะแล้วก็มีอะไรลูกคติมีแง่คิดใช่ไหมหรือมุมมองต่างๆแก่ผู้อ่านยกตัวอย่างเช่นเด็กๆลองดูนะนิทานง่ายๆที่เราคุ้นเคยกันเลยคนแต่งนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าเขาต้องการที่จะให้มุมมองอะไรแก่คนอ่านลองดูสิทุกคนรู้จักเรื่องกระต่ายกับเต่าอยู่แล้วคืออะไรลูกคือห้ามประมาทการประมาทเนี่ยเกิดจากพฤติกรรมของใครที่ประมาทกระต่ายประมาทยังไงประมาทยังไงลูกคิดว่ายังไงคิดว่าเต่าเป็นไงวิ่งตามไม่ทันตัวเองก็แอบไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้ใช่ไหมระหว่างที่แข่งขันกันจนสุดท้ายเต่าแซงหน้าไปตัวเองทันไหมทีนี้ไม่ทันนะเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าให้พลังมากเลยให้ข้อคิดที่ดีนะเป็นเรื่องของความไม่ประมาทเนี่ยพอเราเขียนแล้วเนี่ยเด็กๆจะต้องให้สิ่งเหล่านี้แก่ผู้อ่านได้นะอาจจะเป็นให้คุณธรรมบางอย่างให้คติบางอย่างให้แง่คิดบางอย่างหรือให้มุมมองอะไรก็ได้นะคิดว่าได้ไหมได้ตอนนี้คิดไว้ก่อนเลยนะทีนี้ไปดูต่อในการเขียนเชิงสร้างสรรค์เนี่ยองค์ประกอบของการเขียนอันดับแรกต้องมีแนวคิดนะแนวคิดคือแก่นสารหรือสาระที่จุดประกายให้เกิดเรื่องราวเช่นแม่กระต่ายผู้รักลูกสุดหัวใจยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อแลกกับชีวิตลูกอันนี้คือตัวอย่างนะอย่างแนวคิดเรื่องกระต่ายกับเต่าเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเรื่องของความไม่ประมาทใช่ไหมลูกเนี่ยง่ายๆเลยเด็กๆต้องพยายามหาแนวคิดออกมาให้ได้ต่อมาต้องมีอะไรต้องมีโครงเรื่องโครงเรื่องหมายความว่าเราจะต้องเอาเหตุการณ์เนี่ยมาร้อยเรียงต่อกันคือต้องมีในหัวของเราว่าเราจะนำเสนออะไรบ้างนะดำเนินเรื่องอย่างไรโดยที่ไม่ต้องซับซ้อนสั้นๆพอกระทัดรัดเป็นลักษณะเรื่องเล่าธรรมดามีแต่มีการลำดับเหตุการณ์ไปเรื่อยๆนะเขาเรียกว่าเป็นโครงเรื่องตอบมาต้องมีอะไรลูกต้องมีอะไร
1: ต
0: ั
1: วละคร
0: ตัวละครขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้เขียนนะจะเป็นคนก็ได้จะเป็นสัตว์ก็ได้หรือจะเป็นเทพเจ้าเป็นมดเป็นเจ้าชายเป็นนางฟ้าแบบนี้ได้หมดเลยเคยอ่านนิทานที่มันมีนางฟ้าใช่ไหมหรือบางเรื่องนิทานที่เป็นสัตว์เคยอ่านไหมลูกเคยเยอะเลยใช่ไหมหรือแม่มดเคยไหมเคยเทวดาก็เคยเจ้าชายก็เคยเนี่ยเราจินตนาการขึ้นมาว่าเราอยากจะให้ตัวละครของเราเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นใครนะแต่ว่าวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยลองแต่งนิทานหรือลองวางโครงเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เอาง่ายๆก่อนนะเด็กๆลองในกลุ่มเนี่ยลองนึกก่อนว่าเอ๊ะเราอยากจะนำเสนอสัตว์เรื่องอะไรแต่ว่าตัวละครไม่ควรมีตัวละครมากเกินไปนะตัวละครเด่นของเรื่องเนี่ยควรจะมีแค่1ตัวหรือ2ตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวละครประกอบอาจจะมีเป็นสัตว์หลากหลายก็ได้แต่ไม่ควรมากเกินไปเดี๋ยวมันจะลืมไงว่าแบบเอ้ยเราใส่ตัวละครอะไรบ้างแล้วเวลานำเสนอเนี่ยมันจะเยอะเกินมันอาจจะทำให้เรื่องเราไม่น่าสนใจนะครับอันนี้คือรูปแบบนะอ้าวต่อมาต้องมีอะไรลูกต้องมีอะไรในนิทานต้องมีฉากนะฉากก็คือสถานที่นั่นเองที่เกิดเหตุหรือสถานที่ในการดำเนินเรื่องเช่นในป่ากระท่อมร้างปราสาทบนสวรรค์แหล่งน้ำชุมชนโรงเรียนนะก็แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เขียนเด็กๆลองนึกดูสิว่าถ้าเราจะเขียนนิทานที่มันมีทั้งสัตว์ที่เป็นน้ำอยู่ในน้ำนะแล้วก็สัตว์ที่อยู่ในป่าฉากของเรามันควรจะเป็นอะไรในป่าแล้วก็มีอะไรลูกมีแม่น้ำหรือว่ามีแหล่งน้ำใช่ไหมเนี่ยเราต้องนึกนะว่ามันต้องสอดคล้องกับบริบทของสัตว์แต่ละประเภทยกตัวอย่างเช่นหนูจะเขียนถึงช้างกับเสือแต่ฉากหนูเป็นแหล่งน้ำอย่างเงี้ยมันสอดคล้องกันไหมไม่มันควรจะเป็นในป่าลึกใช่ไหมลูกถ้าหนูจะเขียนเรื่องของนกอย่างเงี้ยหนูจะเอาเป็นฉากเป็นอะไรดีอาจจะเป็นบนต้นไม้อย่างนี้ใช่ไหมลูกนะเอาสั้นๆง่ายๆนะไม่ต้องยาวไอ้ไม่ต้องมีรายละเอียดซับซ้อนมากมายนะครับลองวางโครงเรื่องดูก่อนแล้วก็มีอะไรในการเขียนนิทานต้องมีอะไร
1: บทสนทนา
0: อันนี้ครูสังเกตแล้วเด็กๆชอบเขียนบทสนทนา

0: มาให้ครูอ่านนะการพูดคุยของตัวละครควรจะใช้ภาษาที่เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายกระชับแล้วก็สนุกสนานที่สำคัญต้องเป็นไงลูกไม่ใช้คำหยาบในการเขียนบทสนทนาไม่เอานะต้องใช้คำที่เป็นคำพูดของตัวละครน่ะง่ายๆเนาะก็เหมือนคนถ้าเป็นเอาสัตว์มาเป็นตัวละครก็ใช้บทสนทนาเช่นเดียวกับคนได้เลยแต่ว่าไม่ต้องใช้ภาษาที่มันทางการหรูหรามากมายเอาง่ายๆก็พอนะอันนี้คือองค์ประกอบอ่ะมีอีกหนึ่งอย่างคืออะไรคติสอนใจนะเมื่อจบเรื่องผู้อ่านควรได้แง่คิดแล้วก็มีคติสอนใจเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมกล่อมเกลาจิตใจอ่ะเด็กๆรู้จักคุณธรรมไหมลูกรู้จักไหมคุณธรรมพื้นฐานรู้จักไหมมีอะไรบ้างคุณธรรมพื้นฐานมีอะไรบ้างเอ่ยรู้จักไหมเอ่ยคุณธรรมพื้นฐานความมีระเบียบใช่ไหมอะไรอีกกตัญญูใช่ไหมลูกสามัคคีซื่อสัตย์มีวินัยสุภาพสะอาดสามัคคีมีน้ำใจกตัญญูพวกนี้คุณธรรมพื้นฐานง่ายๆที่เด็กเด็กรู้จักเนี่ยเอามาเป็นคติสอนใจเช่นวันเราก็กำหนดคงเรื่องของเรามาว่านิทานเราเนี่ยเราอยากจะให้ผู้อ่านได้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของความสามัคคีเราจะแต่งเรื่องยังไงให้มันบ่งบอกถึงความสามัคคีได้ไหมนี่แหละคือหน้าที่ของเรานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคติสอนใจนะอ้าวทีนี้พอจะเข้าใจหรือเปล่าองค์ประกอบของนิทานต่างๆองค์ประกอบของการเขียนเชิงสร้างสรรค์พอได้ไหมลูกพอไหวนะท่านครูให้แต่งให้วางคงเรื่องวันนี้คิดว่าได้ไหมกลุ่มที่1คิดว่าได้ไหมได้กลุ่ม2ได้ไหมลูกได้กลุ่มที่3ยิ้มเจือนๆสุภัชชาสรุปไหวไหมมีแค่4คนได้นะกลุ่มที่4ไหวไหมลูก
1: ไหว
0: กลุ่มที่5ไหวแน่นอนอ่ะถ้าอย่างนั้นดีมากๆเลยทีนี้เด็กๆมาดูที่ของฝากจากครูให้หนูคนเก่งวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆทำแผนภาพโครงเรื่องนะโดยที่คุณครูมีกระดาษให้แล้วนะในกลุ่มของตนเองคุณครูปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับช่วยแจกกระดาษแผ่นใหญ่ให้กับเด็กๆนะเพื่อที่จะให้วางโครงเรื่องที่เราจะนำไปเขียนเชิงสร้างสรรค์กันนะครับซึ่งก็คือเป็นการเขียนนิทานนั่นเองนะแล้วก็คุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยลองเลือกตัวละครดูก่อนว่าเราอยากจะนำเสนออะไรนะโดยคุณครูมีตัวละครมาให้เด็กๆลองดูซิลูกอันนี้ตัวละครอันนี้คืออะไร
1: หม
0: ูมีอะไรอีก
1: ม
0: ้าม ีอะไรอีกลูก
1: ส
0: ิ
1: งโต
0: อันนี้คือ
1: ห
0: มี
1: นกฮูก
0: โคล่ามีโคล่าใช่ไหมอันนี้อะไรตัวหนอนอันนี้คือเต่าอันนี้คือกระรอกอันนี้คืออะไร
1: หมาป
0: ่
1: า
0: จระเข
1: ้
0: กวาง
1: แมว
0: ลิง
1: ช้างเสือป่า
0: ป่าอะไรอันนี้ค
1: ือ
0: สุนัข
1: กระต่ายยีราฟวัวกระต่าย
0: หมูหมดแล้วนี่คือตัวอย่างนะบัตรภาพตัวละครนะเด็กๆอาจจะนอกเหนือจากที่ครูเตรียมมาให้ก็ได้นะลูกอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวครูจะแจกไปตามกลุ่มลองเลือกดูถ้าไม่ชอบก็อาจจะไปขอสลับกับเพื่อนก็ได้นะลองกำหนดตัวละครหลักมาโดยใช้บัตรภาพที่ให้ไปนะครับหรือว่าถ้าไม่ชอบไม่อยากได้เลยก็ได้นักเรียนอาจจะคิดเองก็ได้ไม่ว่ากันหรือชอบแค่ตัว2ตัวอะไรอย่างเงี้ยคุณครูมีมาเป็นตัวอย่างให้เฉยนะไม่ได้บังคับว่าต้องใช้ตามนี้นะครับเราสามารถสร้างสรรค์ได้ตามจินตนาการของเราแต่ว่าขอให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรลูกเกี่ยวกับสัตว์นะอาจจะเป็นสัตว์ที่อยู่บนท้องฟ้าอยู่ในน้ำอยู่บนบกอยู่ในป่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่

0: นะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องเขียนนะครับอ่ะทีนี้มาดูว่าในแผนภาพโครงเรื่องของเราให้ทำรูปแบบไหนแบบนี้เลยมีอะไรบ้างลูกตรงกลางต้องเขียนอะไรชื่อเรื่องแต่ว่าชื่อเรื่องเนี่ยอาจจะมาตอนท้ายก็ได้นะเด็กๆอาจจะเขียนองค์ประกอบต่างๆก่อนว่าเราจะเติมข้อความอะไรต่างๆเนี่ยให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจตอนสุดท้ายก็ได้นะอ่ะยกตัวอย่างเช่นวันนี้มีนิทานมาให้ดูอันนี้นิทานเรื่องเทวดากับคนตัดต้นไม้เป็นนิทานจบนะเนี่ยชื่อเรื่องของเขาก็เอาตัวละครมาเป็นการตั้งชื่อเรื่องก็ได้นะอันนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรลูกเด็กเลี้ยงแกะใช่ไหมอันนี้ก็คือตัวอย่างอันนี้ชื่อเรื่องว่าอะไร
1: กระต่ายกับเต
0: ่ากระต่ายกับเต่าอันนี้คืออึ่งอ่างกับวัวเห็นไหมเขาก็เอาตัวละครสัตว์เนี่ยมาตั้งเป็นชื่อเรื่องอันนี้คืออะไรลูกหมาจิ้งจอกกับกาใช่ไหมอันนี้คือเรื่องอะไรราชสีห์กับวัว4ตัวนะก็เป็นการเขียนนิทานอันนี้เป็นตัวอย่างนะเด็กๆสามารถมาเลือกไปเป็นต้นแบบลองอ่านดูว่าเขามีการดำเนินเรื่องยังไงวางโครงเรื่องแบบไหนแต่ห้ามลอกนะให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางได้นะครับคุณครูปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับลองหานิทานสักหลายๆเรื่องนะให้เด็กๆมาลองเลือกไปลองอ่านเป็นต้นแบบเพื่อที่เขาจะได้มีต้นแบบในการเขียนเชิงสร้างสรรค์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่เราจะต้องทำทีนี้มาดูรายละเอียดในหน้ากระดานก่อนลูกรูปแบบงานเขียนให้เด็กๆ เขียนว่านิทานนะเราจะแต่งนิทานกันตัวละครเขียนเองได้ไหมตัวละครได้นะก็โยงออกไปเลยว่าเราจะใส่ใครบ้างฉากเราก็ต้องเลือกฉากที่เราอยากจะแต่งนิทานเรื่องนั้นคำว่าแนวคิดฟังให้ดีก่อนอันนี้อาจจะสับสนนิดนึงแนวคิดเช่นหนูอยากจะนำเสนอแนวคิดเรื่องความสามัคคีหนูก็เขียนมาหรืออยากจะนำเสนอแนวคิดเรื่องความมีน้ำใจหนูก็เขียนมาหรืออยากนำเสนอแนวคิดเรื่องความกตัญญูก็เขียนมาอะไรก็ได้นะลูกนะโอเคไหมแล้วก็เหตุการณ์ลองวางลำดับเหตุการณ์ไว้คร่าวๆยังไม่ต้องเขียนแต่งเป็นเรื่องนะลองไว้ว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรบ้าง1 2 3 4สักประมาณ5เหตุการณ์แล้วก็บทสุดท้ายของเหตุการณ์ว่าเป็นอย่างไรผลสรุปเหตุการณ์นะเขาเรียกว่าผลของเหตุการณ์สุดท้ายเด็กๆก็เขียนข้อคิดข้อคิดมันจะมาจากอะไรลูกมาจากแนวคิดใช่ไหมเช่นเรื่องความกตัญญูอย่างเงี้ยเราก็ต้องเขียนข้อคิดสอนคนอ่านด้วยว่าอ่านเรื่องนี้แล้วต้องได้ข้อคิดอะไรประมาณนั้นนะพอได้ใช่ไหมได้นะถ้าเข้าใจแล้วปลายทางก็น่าจะเข้าใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดเด็กๆไม่เข้าใจรบกวนให้คุณครูปลายทางช่วยดูแลแล้วก็ลองสังเกตเด็กๆว่าสามารถทำชิ้นงานได้หรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะให้เวลาในการร่วมกันคิดนะแล้วก็ปฏิบัติกิจกรรมให้สำเร็จเราจะออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังด้วยนะครับถ้างั้นเชิญได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะคุณครูก็ได้สังเกตเด็กๆแล้วว่าน่าจะเขียนคงเรื่องของนิทานเสร็จกันหลายกลุ่มใช่ไหมครับอ่ะไหนกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างยกมือให้ดูหน่อยกลุ่ม1กลุ่ม5กลุ่ม4กลุ่ม2กลุ่ม3ยังเหลืออีกบางหัวข้อใช่ไหมลูกไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มเติมนะแต่ว่าเดี๋ยวมาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงนะแต่ก่อนที่เราจะสรุปบทเรียนเนี่ยคุณครูอยากจะให้มาโชว์ผลงานให้เพื่อนปลายทางดูสักนิดนึงได้ไหมได้นะอ่ะถ้าอย่างนั้นแต่ละกลุ่มลองถือผลงานออกมาคนเดียวก็ได้ลูกถือออกมายืนหน้าห้องเลยอ่ะกลุ่มที่1มากลุ่ม2ถือมาเลยลูกคนเดียวก็ได้นะจะได้ไม่ต้องเยอะเกินอ่ะกลุ่ม3ก็มาได้นะกลุ่ม4กลุ่ม5อ้าวเชิญเลยครับมาเลยลูกเดี๋ยวโชว์ให้เพื่อนๆปลายทางดูสักนิดนึงว่าพวกเราแต่งนิทานเรื่องอะไรกันบ้างแต่ยังไม่ต้องลงรายละเอียดมากนะเพราะว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะเอาโครงเรื่องของเรานี่แหละมาเขียนให้เพื่อนๆได้อ่านด้วยนะครับเรามาดูกลุ่มแรกกันกลุ่มแรกแต่งนิทานเรื่องหมาป่ากับนายพรานใช่ไหมมีตัวละครคือนายพรานหมาป่านะมีแนวคิดเรื่องคุณธรรมเรื่องความเมตตาอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของกลุ่มที่1 น่าสนใจมากๆเลยขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่1 หน่อยครับสุดยอดมากเดี๋ยวเนื้อหาเราจะมาดูกันอีกทีนะกลุ่มที่2กลุ่มที่2หนูแต่งเรื่องอะไรลูกกระต่ายกับยีราฟชูขึ้นมาอีกนิดนึงมีตัวละครคือกระต่ายยีราฟฉากก็คือในป่าสวนแล้วก็นำเสนอแนวคิดเรื่องของช่วยเหลือกันระหว่างกระต่ายกับยีราฟก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ไหมสุดยอดมากเลยขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2ด้วยเก่งมากๆมาดูกลุ่มนี้บ้างอันนี้กลุ่ม3ใช่ไหมกลุ่ม3หนูตั้งชื่อเรื่องว่าม้ากับหมีและสิงโตเพื่อนรักเห็นไหมน่าจะนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของความรักของเพื่อนความมีน้ำใจใช่ไหมลูกนี่ก็เป็นของกลุ่มที่3นะยังขาดแนวคิดใช่ไหมเดี๋ยวหนูไปเพิ่มเติมให้ครูด้วยนะแล้วก็กลุ่มที่4แต่งเรื่องอะไรเอ่ยกลุ่มที่4เจ้าชายกบมีตัวละครคือมีกบซึ่งเป็นเจ้าชายใช่ไหมมีเจ้าหญิงมีแม่มดมีสัตว์ด้วยเพราะว่าโจทย์ของครูคือต้องมีสัตว์ใช่ไหมแนวคิดเรื่องความรักการช่วยเหลือกันการมีเมตตาดีมากๆสุดท้ายกลุ่มที่5เรื่องอะไรกลุ่มที่5เจ้าหญิงผู้รักสัตว์เป็นนิทานเกี่ยวกับเจ้าหญิงและก็สัตว์เหมือนกันมีตัวละครคือเจ้าชายเจ้าหญิงมีแม่มดและมีสัตว์ตัวอะไรลูก
1: กวาง
0: หนูต้องไปเพิ่มเติมด้วยนะแล้วก็มีฉากคือในป่าแล้วก็ปราสาทนะนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการมีน้ำใจต่อกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการวางโครงเรื่องของการเขียนเชิงสร้างสรรค์เนาะประเภทนิทานตามจินตนาการเด็กๆก็ได้เลือกเอาตัวละครที่คุณครูได้มอบหมายไปมาวางโครงเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้กลุ่มไหนที่คิดว่าตัวเองยังอยากจะพัฒนาเพิ่มหรือว่าไปเพิ่มเติมข้อมูลให้เรียบร้อยก็จัดการตัวเองให้เรียบร้อยนะลูกนะไปช่วยกันแล้วในชั่วโมงต่อไปให้นำงานชิ้นนี้กลับมาเราจะมาเขียนเนื้อเรื่องกันนะครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนๆทุกกลุ่มเลยสุดยอดมากๆเข้าไปนั่งที่ได้เป็นยังไงบ้างการเขียนโครงเรื่องวันนี้สนุกไหมลูกสนุกไหมทุกคนหันหน้ามาที่กระดานก่อนการเขียนโครงเรื่องวันนี้สนุกหรือเปล่า
2: สน
0: ุกเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรได้ใช้ความคิดดีมากได้ใช้จินตนาการใช่ไหมนะการใช้ความคิดการใช้จินตนาการเนี่ยก็เป็นการฝึกสมองนะให้เราได้ฝึกการใช้ความคิดได้ฝึกการใช้การสร้างสรรค์จินตนาการต่างๆนะครับผ่านการเขียนนะสำหรับเด็กๆโรงเรียนปลายทางถ้าทำงานชิ้นนี้สำเร็จเรียบร้อยแล้วให้เก็บผลงานเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับคุณครูจะพาเด็กๆเนี่ยมาแต่งนิทานกันก็คือเอาเรื่องราวที่เราเขียนกันในแผนภาพโครงเรื่องนี่แหละมาร้อยเรียงให้มันเป็นนิทานที่สมบูรณ์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งต่อไปนะแล้วก็ฝากให้โรงเรียนปลายทางนะครับช่วยเตรียมชิ้นงานแผนภาพโครงเรื่องอันเดิมของเรานะในชั่วโมงนี้นะครับเอามาด้วยแล้วก็คุณครูปลายทางช่วยเตรียมกระดาษพรูฟแผ่นใหญ่ให้กับเด็กๆด้วยนะแล้วก็ปากกาสีน้ำ แล้วก็ทำเป็นตารางทั้งหมด8ช่องเตรียมเอาไว้เลยนะครับสำหรับครั้งต่อไปเราจะเอารายละเอียดที่เราได้ร่วมกันวางแผนในครั้งนี้ไปพัฒนางานเขียนของเราในหัวข้อการสร้างสรรค์งานเขียนชั่วโมงที่2นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอให้เด็กๆทั้งห้องเรียนต้นทางและปลายทางไปจัดการพัฒนาชิ้นงานของตัวเองวันนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็วันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันสวัสดีครับ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา

0: 6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: บัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
1: โอเค
3: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
4: ครับ
2: ดีค่ะ
1: โอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็ก
5: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
6: ไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา

0: วย
1: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
2: กติกาคืออะไรเหรอครับ
1: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงถ้าใช้ไปทางขึ้น
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
3: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
1: พร้อมกันแล้วนะคะแล้วไปลุยกันเลย
4: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
5: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
1: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชาติทุกอย่างเลย
3: ทั้งเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได
2: ้จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
5: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
2: ค่ะ
5: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
6: กติกา
4: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดทำความเคารพสวัสดี
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับสวัสดีครับนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนของเรานะครับเดี๋ยวครูมีวิดีทัศน์มาให้นักเรียนได้รับชมกันแล้วก็ลองบอกครูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยว่าภาพวิดีทัศน์ที่นักเรียนเห็นนั้นเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยภาพนี้ครับนักเรียนวิดีทัศน์นี้ดูนะให้สังเกตนะเป็นวิดีทัศน์สั้นๆนะครับเขาทำอะไรกันอยู่ตอนนี
2: ้
1: เล่นสาดน้ำกันใช่ไหมเป็นประเพณีเกี่ยวกับ
2: สงกรานต
1: ์ใครทราบบ้างว่าประเพณีนี้มีต้นกำเนิดหรือว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเพณีอะไรมาจากที่ไหนมีนักเรียนบอกว่ามาจากอินเดียประเพณีอะไรเอ่ยของอินเดียมีการสาดสีกันแต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนใช่ไหมโดยเฉพาะเดือนเมษายนเนี่ยร้อนไหมร้อนมากดังนั้นเราจึงปรับเปลี่ยนจากการสาดสีเป็นสาดอะไรเอ่ย
2: ส
1: าดน้ำใช่ไหมครับจากที่นักเรียนเห็นนั่นเองนะครับซึ่งเราจะมีการเฉลิมฉลองกันนะครับเป็นการสาดน้ำโดยจุดประสงค์เพื่ออะไรเอ่ยดับร้อนแน่นอนว่าดับร้อนและเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะครับวันขึ้นปีใหม่ของไทยนั้นก็คือตรงกับเดือนเมษานะครับเมษายนนะครับในอดีตแต่ปัจจุบันนี้วันขึ้นปีใหม่ของไทยตรงกับวันที่เท่าไหร่เอ่ย1เดือนอะไรเอ่ย
2: มก
1: ราคมนั่นเองใช่ไหมให้เป็นไปเหมือนกับสากลนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นประเพณีที่เราสืบทอดปฏิบัติต่อมาอย่างสืบเนื่องอย่างยาวนานนั่นเองนะครับต่อไปนักเรียนเดี๋ยวเรามาเรียนรู้นะครับวันนี้เราจะพูดคุยนะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยทั้ง4ภาคอีกเช่นเดิมนะครับนักเรียนจำได้หรือเปล่าในชั่วโมงที่แล้วเราได้สืบค้นและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอะไรไปอะไรเอ่ยอะไรนะเราสืบค้นอะไรไปนะจำได้หรือเปล่าที่ทุกคนออกมาแล้วก็รับประทานไส้อั่วเราเรียกว่าอะไรวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับอาหารใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกบ้างนอกจากอาหารแล้ววันนั้นจำได้ไหมการแต่งกายใช่ไหมวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวต้องไปรอดูนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันหน่อยนักเรียนวัฒนธรรม4ภาคนะครับให้นักเรียน

0: นึกอาหารนะถ้าครูกดไปภาคไหนนักเรียนต้องบอกครูให้ได้ว่าเกี่ยวข้องกับอาหารชนิดใดอาหารอะไรนะครับเป็นการทบทวนความรู้นะครับขอเริ่มตั้งแต่ภาคเหนือเลยใครจำได้บ้างอาหารภาคเหนืออะไรบ้างครับกลุ่มที่3กลุ่มอยากจะตอบนะครับไหนลองตอบดูสิครับว่าอาหารของภาคเหนืออะไรเอ่ยครับ
1: ไส้อั่วครับ
0: ไส้อั่วใช่ไหมวันนั้นได้เราได้ทานไหมอร่อยไหม
1: อร
0: ่อยใช่ไหมครับนั่งลงได้ครับไส้อั่วนั่นเองนะครับหรือว่าขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับข้าวซอยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอาหารวัฒนธรรมประจำภาคเหนือนะครับต่อไปภาคกลางเอาภาคกลางก่อนนะภาคกลางนึกถึงภาคกลางต้องนึกถึงอาหารอะไรเอ่ยต้มยำกุ้งมีอะไรอีกแกงเขียวหวานไก่ผัดไทยใช่ไหมมีเยอะแยะเลยนะครับทีนี้ภาคอีสานล่ะ
2: ส้มตำ
0: นอกจากส้มตำแล้วมีอะไรอีกลาบอะไรอีกน้ำตกออมใช่ไหมข้าวเหนียวนี่ถือว่าเป็นอาหารเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของภาคอีสานนะครับและสุดท้ายคือภาคใต้แกงไตปลาขนมจีนน้ำยาแกงส้มโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยเราใกล้จะถึงเวลารับประทานอาหารแล้วหิวไหม
2: ห
0: ิวเลยใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันครูจะให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองก่อนนะครับเป็นการหาความรู้ด้วยตนเองนะครับนั่นก็คือให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับทำใบกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับภาษานะครับภาษาที่นักเรียนสืบค้นในภาคที่ตนเองรับผิดชอบนะครับและประเพณีในท้องถิ่นว่าชื่อประเพณีอะไรยกมาแค่หนึ่งตัวอย่างนะครับจัดขึ้นในช่วงใดและมีความสำคัญมีความเป็นมาอย่างไรนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางถ้าหากว่าไม่มีข้อมูลไม่มีเครื่องมือในการสืบค้นในอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะเปิดข้อมูลไว้ให้นักเรียนได้ร่วมกันศึกษาร่วมกันอ่านในสไลด์ได้เลยนะครับในขณะที่นักเรียนต้นทางกำลังสืบค้นข้อมูลอยู่เอาละครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วพร้อมไหมพร้อมไหม

หมดเวลาแล้วครับเอาละครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งการทำกิจกรรมนี้อาจจะใช้ระยะเวลานานสักหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องมีเวลาในการสืบค้นดังนั้นครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับได้นำเสนอนะครับผลจากที่นักเรียนได้สืบค้นภาษาถิ่นอย่างเดียวนะครับนักเรียนเอาเป็นภาษาถิ่นอย่างเดียวเดี๋ยวประเพณีวัฒนธรรมเดี๋ยวเราค่อยหาเวลาว่างมาเพิ่มเติมให้ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวขอเริ่มตั้งแต่กลุ่มหนึ่งเลยนะ

0: ครับ
1: ภาษาถิ่นที่น่าสนใจอร่อยร้อยทุเรียนเรียนมะละกอรอกอสับปะรดยานัสสวัสดีหวัดดีน้องหนุ่ยพี่ชายพี่บ่าวน้องสาวสาวหนุ่ยขอบคุณค่ะ
0: นี่คือภาษาถิ่นของภาคใต้นั่นเองนะครับเอาละครับกลุ่มที่2ภาคอะไรเอ่ยกลุ่มที่2ภาคเหนือเดี๋ยวเรามาฟังภาษาเหนือนะครับของกลุ่มที่2กัน
2: ภาษาถิ่นที่น่าสนใจของภาคเหนือสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าพี่ชายอ้ายปู่ย่าตายายน้าอาอุ๊ยพี่สาวพี่พ่อป้อบ้านเฮือน
0: และนี่นะครับก็เป็นภาษาเหนือนั่นเองใช่ไหมนักเรียนอาจจะออกเสียงยังไม่ถูกต้องนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาฟังนะครับภาคกลางเนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมเป็นยังไงบ้างภาคกลาง
3: ภาษาถิ่นที่น่าสนใจสับปะรดมะละกอมะละกอรักเธอน้ำมากสวัสดีบ้านครับ
0: ก็คือเป็นภาษากลางอยู่แล้วใช่ไหมครับโอเคครับต่อไปกลุ่มที่4ครับ
4: ภาษาถิ่นที่น่าสนใจน่าอร่อยตาแซ่บน่ารักตาฮักมะละกอบักหุ่งร้อนห้อนพูดมากว่าวดุอย่างไรจังไดอย่ารีบอย่าเฝ้าขี้เกียจขี้ขานค
0: ่
4: ะ
0: และนี่ก็จะเป็นภาษาถิ่นของภาคอีสานและกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายภาคอะไรเอ่ย
5: ภาคเหนือค่ะ
0: ภาคเหนือว่าอย่างไรเอ่ยครับ
5: ภาษาถิ่นที่น่าสนใจสวัสดีเธอสวัสดีเจ้าอร่อยล้ำไปเที่ยวไปแอวกันเต๊ะกลับบ้านปิ๊กบ้านค่ะ
0: นี่ก็คือเป็นภาษาเหนือใช่ไหมที่เราได้ผ่านการสืบค้นมาแล้วนั่นเองนะครับนักเรียนบางกลุ่มนะครับบางคนก็อาจจะออกเสียงยังไม่ถูกต้องเพราะว่าไม่ได้เป็นคนพื้นถิ่นนั้นจริงๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นการเรียนรู้ไปนะครับนักเรียนเอาละครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูภาษาถิ่นในวัฒนธรรมไทยกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราช่วยกันตอบหน่อยนะครับหรือนักเรียนปลายทางนะครับถ้าอยู่ภาคใดก็ตามนะครับก็สามารถตอบได้นะครับถ้าอยู่ในภาคตัวเองก็สามารถพูดให้เสียงดังฟังชัดได้เลยนะครับตัวอย่างเช่นในวัฒนธรรมภาคเหนือคำนี้อ่านว่าอะไรนักเรียน
6: อ
0: ู้กำเมืองกันแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าพูดภาษาเหนือพูดภาษาถิ่นของชาวล้านนาใช่ไหมภาคเหนือเนี่ยจะเป็นชาวล้านนาในอดีตเนี่ยเป็นชาวล้านนาทั้งหมดเลยนะครับที่มีอยู่9จังหวัดในปัจจุบันนี้นะครับทีนี้เรามาดูภาษาถิ่นเหนือนะครับคำแรกการทักทายนักเรียนปลายทางที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับอยู่จังหวัดโซนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลองตอบหน่อยสิครับว่าเวลาคนภาคเหนือเขาทักทายกันเขาทักทายว่าอย่างไรนะครับนักเรียนต้นทางมีคนเป็นมีใครเป็นคนพื้นถิ่นภาคเหนือบ้างครับมีอยู่2คนไหนลองให้กลุ่มที่3ลองตอบหน่อยสิครับว่าภาษาถิ่นใช่ไหมการทักทายของคนภาคเหนือเขาจะทักทายกันว่ายังไงครับ
7: สวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้าใช่ไหมถูกต้องแล้วครับนี่ก็คือนั่งลงได้ครับเป็นการทักทายของคนภาคเหนือนะครับต่อไปภาคต่อมาขออภัยครับเป็นผลไม้ที่ชื่อว่ามะละกอภาคเหนือเขาจะเรียกว่าอะไรเอ่ยอ่านพร้อมๆกันนักเรียน
6: บักก
0: วยเทศใช่ไหมเป็นอะไรบักกวยเต้นเนี่ยเป็นอะไร
6: มะละกอ
0: ใช่ไหมเคยได้ยินไหมคำนี้ไม่เคยใช่ไหมครูอาจจะออกเสียงผิดบ้างนะครับนักเรียนอาจจะออกเสียงผิดบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นคนภาษาถิ่นนั้นใช่ไหมเราไม่ใช่เป็นคนถิ่นนั้นแต่เรากำลังเรียนรู้วัฒนธรรมทั้ง4ภาคนะครับเรากำลังเรียนรู้ว่าความแตกต่างของแต่ละภาคเป็นอย่างไรนะครับต่อไปรองเท้ารองเท้าคืออะไรเอ่ย

0: มีเด็กบอกว่ามีนักเรียนบอกว่าเกิบนะครับถูกต้องครับภาษาเหนือเราจะเรียกว่าเกิบนะครับคล้ายๆกับภาษาอีสานก็ใช้คำนี้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปอร่อยล่ะล้ำใช่ไหมอะไรนะมีคนพูดว่าล้ำอะไรนะล้ำขนาดแปลว่าอะไรเอ่ยอร่อยมากๆเลยใช่ไหมครับถูกต้องแล้วครับล้ำนั่นเองนะครับต่อไปเป็นห่วงล่ะเอ๊ะเป็นห่วงภาษานะภาษาถิ่นเหนือคืออะไรนะมีใครทราบไหมครับกลุ่มที่3ทราบไหมไม่ทราบใช่ไหมครับอ่ะแล้วออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันอะไรเอ่ยเป็นห่วงเนอร์ใช่ไหมเป็นภาษาของคนเหนือนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูภาคกลางกันบ้างภาคกลางเนี่ยก็จะเป็นภาษาที่เราใช้อยู่ปัจจุบันอยู่แล้วใช่ไหมภาษากลางนั่นเองแต่ภาษากลางบางที่นะครับก็จะออกเสียงไม่เหมือนกันเช่นภาษากลางสุพรรณบุรีภาษากลางเพชรบุรีใช่ไหมเพราะอาจจะมีสำเนียงที่เนอออกไปนะครับเรามาดูการทักทายเขาน่าจะทักทายว่ายังไงเอ่ยคนภาษากลางเนี่ยสวัสดีใช่ไหมครับต่อไปมะละกอมะละกอนะครับแต่อย่างที่ครูบอกว่าถ้าเป็นสุพรรณบุรีหรือว่าเพชรบุรีหรือว่าจังหวัดอื่นๆในภาคกลางนะครับเขาอาจจะออกสำเนียงคนละแบบกันนะครับต่อไปอันนี้ล่ะนักเรียนรองเท้าอาจจะมีคำว่าอีแตะเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมเป็นรองเท้านะครับต่อไปนักเรียนคำนี้อร่อยนั่นก็คืออร่อยนั่นเองนะครับและสุดท้ายเป็นห่วง
1: เป็นห่วง
0: ใครเอ่ยเป็นห่วงพ่อแม่ใช่ไหมเป็นห่วงตัวเองด้วยเป็นห่วงนะครับต่อไปภาคต่อมานั่นก็คือภาคอีสานคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ย
1: ว
0: ่าวอีสานว่าวอีสานว่าวแปลว่าอะไร
1: พูด
0: อีสานนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเวลาคนอีสานเขาทักทายกันภาษาถิ่นของอีสานจะพูดว่าอะไรเอ่ยใครเป็นคนอีสานบ้างมีหรือเปล่าเอ่ยขอสักหนึ่งคนใครจะมาเป็นคนบอกหน่อยว่าการทักทายของคนอีสานเขาจะพูดว่ายังไงครับมีหรือเปล่าเอ่ยไม่มีเลยเหรอนักเรียนปลายทางที่อยู่ภาคอีสานสามารถตอบได้เลยนะครับคำนี้นั่นก็คืออะไรเอ่ยไปสายนะครับเป็นการทักทายนะครับของคนภาคอีสานนะครับนักเรียนภาคอีสานเนี่ยมีหลายจังหวัดเยอะมากเลยแต่ละจังหวัดอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าไปสายทุกจังหวัดใช่ไหมเขาอาจจะมีคำอื่นๆที่ทดแทนที่ไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้นะครับแต่นี่ก็คือครูนำมาให้เป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ศึกษาได้ดูนะครับต่อไปมะละกอล่ะนักเรียนโอ้โหเก่งมากๆครับคำนี้ออกเสียงว่าบักฮุ่งใช่ไหมนั่นก็คือส้มอะไรส้มไม่ใช่นั่นก็คือมะละกอแต่เวลาเราทำส้มตำเราจะเรียกว่าตำอะไรยอดเยี่ยมมากครับชอบกินไหมชอบกินใช่ไหมครับต่อไปรองเท้าเกิบนะครับอย่างที่ครูบอกแล้วว่าใช้คำเดียวกับภาษาเหนือนะครับอร่อยล่ะถ้าอร่อยมากๆเลยแซ่บอีหลีแซ่บคักๆใช่ไหมมีเยอะแยะมากมายนะครับสุดท้ายของภาคอีสานเป็นห่วงภาษาอีสานเขาจะบอกว่ากึดน้ำใช่ไหมเป็นคำที่เรียกว่าเป็นห่วงนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วนักเรียนภาคสุดท้ายอ่านว่าอะไรเอ่ยใครเป็นคนใต้บ้างเนี่ยใครเป็นคนใต้บ้างไหนลองออกสำเนียงใต้ให้ดูหน่อยสิครับให้ฟังหน่อยเดี๋ยวเรามาฟังนะครับนักเรียนปลายทางที่อยู่คนใต้ที่เป็นคนใต้นะครับดูสิครับว่านักเรียนต้นทางพูดถูกเปล่าร
2: ออย่างแรง
0: อะไรนะครับ
2: รออย่างแรง
0: นี่ก็คือภาษาใต้นั่นเองใช่ไหมครับเก่งมากๆครับนั่งลงได้ทีนี้เรามาดูการทักทายของคนภาคใต้ของคนใต้นะครับ เขาน่าจะทักทายว่าอะไรเขาน่าจะทักทายว่าอะไรเอ่ย
1: หวัดด
0: ีอาจจะมีคำว่าอะไรเอ่ยออกเสียงว่า
1: หว
0: ั
1: ดด
0: ีหวัดดีหรือว่าถ้าออกเสียงทางสำเนียงใต้ก็จะเรียกว่าอะไรนะ
1: หว
0: ั
1: ดด
0: ีหวัดดีต่อไปมะละกอรออะไรเอ่ย
1: ร
0: อกอนั่นเองใช่ไหมรองเท้าล่ะนักเรียน
1: เ
0: กือบใช่หรือเปล่าใช่เกือบหรือเปล่านักเรียนปลายทางที่เป็นคนใต้ไหนบอกหน่อยสิครับรองเท้าภาคใต้เราเรียกว่าอะไรเอ่ยครับนั่นก็คือเกือกนั่นเองใช่ไหมอร่อยล่ะอร่อย
1: อร
0: ่อยต่อไปสุดท้ายเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงกลุ่มที่1ลองออกเสียงสำเนียงนี้หน่อยครับลองจับไมค์จับไมค์จับไมค์ให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังด้วยนะครับออกเสียงว่าอะไรเอ่ย
2: วังเวิร์ด
0: เอาละครับนักเรียนครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับแบบรวมๆนะครับจากที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับสวัสดีภาคกลางใช่ไหมถ้าเป็นภาคเหนือเราจะเรียกว่า
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: เจ้า
0: สวัสดีเจ้าภาคอีสานล่ะไปสายภาคใต
1: ้
0: หวัดดีมะละกอภาคกลางถ้าเป็นภาคเหนือคือ
1: บัก
0: กวดเทศนะครับอีสานล่ะ
1: บ
0: ัก นงภาคใต้ต่อไปถ้าเป็นภาคกลางเราเรียกว่ารองเท้าหรือว่าอีแตะถ้าเป็นภาคเหนือภาคอีสานเราจะเรียกว่าภาคใต้เราจะเรียกว่าต่อไปอร่อยภาคกลางอร่อยนะภาคเหนือเราจะเรียกว่าถ้าลำมากๆเราจะเรียกว่า
1: ลำขนาด
0: แล้วถ้าอีสานล่ะ
1: แซ่บ
0: คักๆใช่ไหมอีกคำหนึ่งแซ่บอะไรนะ
1: แซ่บอ
0: ีหลีใช่ไหมครับภาษาใต้เราเรียกว่าสุดท้ายเป็นห่วงภาษาเหนือเป็นห่วงเราจะออกเสียงว่า
1: เป
0: ็
1: นห
0: ่
1: วงเนอร์
0: เป็นห่วงเนอร์อีสานกึดน้ำสุดท้ายภาคใต
1: ้
0: หวังเวิร์ดใช่ไหมครับนี่ก็เป็นภาษาถิ่นทั้ง4ภาคนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูประเพณีวัฒนธรรมกันดีกว่าประเพณีทั้ง4ภาคนักเรียนครับเรามาดูภาคเหนือนักเรียนเห็นไหมภาคเหนือเนี่ยจะมีสีอะไรเอ่ยสีอะไรเยอะๆเลยสีแดงสีน้ำตาลสีเหลืองนักเรียนคิดว่าน่าจะแทนอะไรเอ่ย
1: ภ
0: ูเขาเป็นพื้นที่สูงใช่ไหมดังนั้นลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภาคเหนือนะครับมีลักษณะภูมิประเทศแบบภูเขาสูงสลับหุบเขาและพื้นที่สูงดังนั้นประเพณีวัฒนธรรมจึงเกี่ยวข้องกับลักษณะพื้นที่ของภาคเหนือนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีประเพณีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับลักษณะภูมิประเทศนะครับนี่คือประเพณีอะไรเอ่ยนักเรียนประเพณีเป่งใช่ไหมเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวล้านนานะครับยี่แปลว่า2นักเรียนเป่งแปลว่าเพ่นนั่นก็คือคืนพระจันทร์เต็มดวงทั้งหมดทั้งมวลหมายถึงประเพณีในวันเพ็ญเดือน2ของชาวล้านนามีจุดประสงค์เพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวงสวรรค์และเป็นการลอยทุกข์ลอยโศกนะครับเพื่อเป็นความสิริมงคลนะครับของคนล้านนานั่นเองทีนี้ประเพณีต่อมานะครับของชาวเหนือของชาวล้านนานะครับนั่นก็คือประเพณีบวชป่านักเรียนลองสังเกตสิว่าประเพณีบวชมาเกี่ยวข้องกับลักษณะพื้นที่ไหมไม่หรอเขาบวชไปทำไมให้นักเรียนลองทายเล่นๆเขาทำไปทำไมเนี่ยเพื่ออะไรเอ่ยเพื่ออ่านนักเรียนดูนะถ้ามีคนมาตัดไม้ทำลายป่าถ้าเขาเห็นว่ามีจีวรพระมัดอยู่ที่ต้นไม้เขาจะกล้าตัดไหมไม่ใช่ไหมก็ถือว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งใช่ไหมที่นำพระพุทธศาสนาเนี่ยมาเป็นกุศโลบายเพื่อส่งเสริมธรรมชาตินั่นเองไม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่านะครับ ประเพณีต่อมานี่คือ

0: ประเพณีปอยส่างลองหรือว่าบวชลูกแก้วนั่นเองนะครับนักเรียนครับจากที่ภาคเหนือเนี่ยอยู่ที่พื้นที่สูงใช่ไหมและอยู่ติดกับพื้นที่ชนเผ่าต่างๆนะครับนั่นก็คือเป็นประเพณีของชาวไตใหญ่หรือว่าไทใหญ่นะครับงานนี้เราเรียกว่างานบวชนั่นเองนะครับงานบวชเนนที่เด็กนักเรียนสังเกตนะเด็กที่แต่งตัวนะครับเขาจะแต่งตัวแบบเหมือนกษัตริย์นะครับผู้บวชจะต้องขี่ม้าขี่ช้างหรือว่านั่งบนบ่านะครับโดยไม่ให้เท้าเนี่ยแตะสัมผัสพื้นและจะมีการแห่ขบวนไปตามถนนของหมู่บ้านนะครับและนี่ก็คือเป็นประเพณีปอยส่างลองนั่นเองนะครับภาคต่อมาภาคกลางภาคกลางนะครับนักเรียนเห็นภาคกลางไหมเห็นเส้นเล็กๆของภาคกลางไหมมันน่าจะเป็นอะไรเอ่ยแม่น้ำดังนั้นนะครับพื้นที่ของภาคกลางเนี่ยมีลักษณะภูมิประเทศแบบที่ราบลุ่มแม่น้ำดังนั้นประเพณีวัฒนธรรมจึงค่อนข้างเกี่ยวข้องกับน้ำเกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกนะครับตัวอย่างเช่นประเพณีนี้คืออะไรเอ่ยแข่งเรือยาวใช่ไหมนั่นก็คือเป็นประเพณีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำในช่วงเดือน11เดือน12ชาวบ้านนะครับจะเว้นว่างจากการทำไร่ทำนานะครับหนุ่มสาวเนี่ยก็มีการเกี้ยวพาราสีกันนะครับได้เห็นฝีพายนะครับฝีมือในการพายเรือนะครับของผู้ชายนะครับเห็นความสามัคคีความพร้อมเพรียงของฝีพายนักเรียนเห็นไหมน่าสนุกไหมน่าสนุกมากเลยใช่ไหมครับต่อไปประเพณีนี้เราเคยพูดถึงกันแล้วประเพณีทำขวัญข้าวนะครับเป็นประเพณีที่เส้นสวงแม่โพศพหรือว่าพระแม่โพศพที่เป็นผู้ดูแลนะครับข้าวของชาวนานั่นเองนะครับก็คือเขาจะบวงสรวงพระแม่โพศกเพื่อให้พระแม่โพศกเนี่ยช่วยดูแลข้าวให้เจริญเติบโตงอกงามนะครับและต่อไปประเพณีนี้คือประเพณีอะไรเอ่ยประเพณีวิ่งควายนั่นเองนะครับจัดขึ้นเพื่อทำขวัญควายและให้ควายเนี่ยได้พักผ่อนจากการทำไร่ทำนามาอย่างยาวนานนะครับประเพณีวิ่งควายเป็นการแสดงความกตัญญูต่อสัตว์นะครับที่มีบุญคุณต่อชาวนาและคนไทยเพราะว่าควายเนี่ยช่วยชาวนาเป็นไงนักเรียนทำนานั่นเองนะครับทำให้เราเนี่ยมีข้าวกินนะครับประเพณีวิ่งควายนี้จะจัดขึ้นนะครับที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับที่จังหวัดชลบุรีต่อไปภาคอีสานถ้าเรานึกถึงภาคอีสานเราจะนึกว่ามันเป็นพื้นที่แบบไหนเอ่ย
1: แห้ง
0: แล้งใช่ไหมภาคอีสานนั้นนะครับจากที่นักเรียนเห็นนะครับนั่นก็คือมีลักษณะภูมิประเทศนะครับแบบที่ราบสูงมีดินทรายไม่อุ้มน้ำเวลาฝนตกลงมาแล้วนะครับพื้นที่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มีดินทรายเยอะให้นักเรียนสังเกตนะนักเรียนเคยเรียนวิทยาศาสตร์มาแล้วระหว่างดินร่วนกับดินทรายอะไรอุ้มน้ำดีกว่ากันดินร่วนใช่ไหมแต่ถ้าเราเทน้ำใส่ดินทรายเป็นยังไงมันอุ้มน้ำไหมไม่อุ้มน้ำไม่มีความอุดมสมบูรณ์เลยนะครับเช่นเดียวกันภาคอีสานเป็นอย่างนั้นครับนักเรียนดังนั้นภาคอีสานจึงเป็นภาคที่ค่อนข้างที่จะแห้งแล้งไม่ว่าฝนจะตกมาขนาดไหนแต่ดินนั้นเป็นดินทรายนะครับดังนั้นเนี่ยจึงขาดความอุดมสมบูรณ์นะครับทีนี้เรามาดูดีกว่าประเพณีของชาวอีสานนะครับประเพณีนี้คือประเพณีบุญบั้งไฟนะครับพวกเราเคยเห็นกันมาแล้วนั่นก็คือจัดขึ้นช่วงก่อนที่จะทำนานะครับเป็นการบูชาพญาแถนนะครับเพื่อขอฝนให้ตกตามฤดูกาลนะครับเป็นการจุดไฟเพื่อไปบอกพญาแถนว่าขอฝนให้ฝนตกลงมาหน่อยนะครับนี่คือประเพณีบุญบั้งไฟต่อมานี่คือประเพณีอะไรเอ่ย
1: แห่นางแมว
0: ใช่ไหมประเพณีนี้นอกจากพบที่ภาคอีสานแล้วยังพบที่ภาคกลางบางจังหวัดด้วยนะครับประเพณีแห่นางแมวเป็นประเพณีขอฝนของชาวนานั่นเองนะครับมักจะใช้แมวสีสว่างแมวที่มีสีลักษณะออกสีดำสีเทาๆนะครับนำใส่ตะกร้าและมีการแห่แมวเมื่อเรานักเรียนเมื่อเราแห่แมวแล้วเนี่ยมีการสาดน้ำไปแมวจะทำอะไรปฏิกิริยาของแมว

0: เดิมของชาวอีสานนั่นเองนะครับต่อไปภาคสุดท้ายนี่ก็คือภาคใต้ภาคใต้อยู่ติดกับอะไรเอ่ย
1: ทะเล
0: ทั้ง2ฝั่งเลยใช่ไหมครับมีลักษณะพื้นที่ก็คือลักษณะภูมิประเทศแบบคาบสมุทรมีทะเลขนาบทั้ง2ฝั่งทั้งอ่าวไทยและอันดามันดังนั้นประเพณีของคนใต้จึงเกี่ยวข้องกับทะเลนะครับตัวอย่างเช่นประเพณีลอยเรือนั่นเองนะครับจัดขึ้นนะครับจัดขึ้นที่ภาคใต้นะครับประมาณช่วงฝั่งอันดามันนะครับสตูลกระบี่พังงาภูเก็ตนะครับจัดขึ้นเพื่อเป็นการลอยบาปนะครับขับไล่สิ่งอัปมงคลของชาวเลให้สิ่งไม่ดีเนี่ยลอยไปกับเรือนะครับต่อมานอกจากเกี่ยวข้องกับลักษณะภูมิประเทศแล้วยังเกี่ยวข้องกับศาสนาด้วยนะครับประเพณีศาสตร์เดือน10นะครับเป็นประเพณียิ่งใหญ่เลยนะครับของคนใต้ของชาวใต้นะครับเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับโดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยประเพณีนี้นักเรียนจะมีการจัดเราเรียกว่าจัดหมับนะครับเป็นการจัดหมับเพื่อเอาไว้ให้เปรตนะครับเป็นการชิงเปรตนั่นเองนะครับเขาจะจัดไว้ให้เปรตเนี่ยมารับส่วนบุญนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเขามีความเชื่อหากได้กินของเหลือจากการเส้นไหว้บรรพบุรุษเนี่ยจะเป็นสิ่งมงคลนั่นเองนะครับดังนั้นการชิงเปรตก็คือจะมีคนเนี่ยวิ่งไปเอาของต่างๆนะครับที่เป็นของเส้นไหว้บรรพบุรุษเนี่ยเอามารับประทานหรือว่าเอามากินนั่นเองนะครับประเพณีต่อมาก็เกี่ยวข้องกับศาสนาเช่นเดียวกันประเพณีนี้คือประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นที่วัดมหาธาตุนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพื่อเป็นการห่มผ้าเอาผ้าสีเหลืองนะครับห่มบริเวณองค์เจดีย์นั่นเองนะครับและกิจกรรมของเรานะครับก็เข้าสู่ขั้นสรุปหนูทำได้แล้วนะครับทีนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะครับเกมนี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ยนักเรียนคาหูดนั่นเองใช่ไหมครับเป็นเกมวัฒนธรรมไทย4ภาคโดยกิจกรรมนี้จะให้นักเรียนทั้ง5กลุ่มนะครับร่วมกันตอบคำถามใครตอบไวที่สุดก็จะได้คะแนนไปนะครับมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับให้สังเกตแล้วก็เรียนรู้การทำกิจกรรมเกมนะครับของนักเรียนต้นทางไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวในการแข่งขันกันเลยครับเอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับทั้งกลุ่ม1ถึงกลุ่มที่5นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับให้กำลังใจนักเรียนต้นทางและเรียนรู้เกี่ยวกับเกมนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะครับเกมนี้นะครับเป็นวัฒนธรรม4ภาคเตรียมพร้อมข้อที่1หมดเวลาตอนนี้อาหารเมื่อสักครู่คืออะไรเอ่ยข้าวซอยใช่ไหมข้าวซอยเป็นอาหารของภาคเหนือนั่นเองนะครับตอนนี้กลุ่มที่4นำอยู่นะครับไปข้อที่2กันเลยอันไหนนะโอ้โหมีกลุ่มตอบถูก4กลุ่มด้วยกันนะครับรองเท้าในภาษาใต้เราเรียกว่าอะไร
2: เกือ
0: กนั่นเองนะครับตอนนี้กลุ่มที่4ก็นำอยู่เหมือนเดิมนะครับต่อไปข้อที่3เตรียมพร้อมอ่านโจทย์ดีๆนะครับนักเรียนปลายทางตอบได้เลยนะครับตอนนี้มีกลุ่มผิดอยู่แค่1กลุ่มเท่านั้นนะครับถูกทั้งหมด4กลุ่มนักเรียนภาคอีสานเนี่ยเป็นยังไงแห้งแล้งไหม
2: แห้ง
0: แล้งดังนั้นจึงต้องมีประเพณีบุญบั้งไฟเพื่อขอฝนกลุ่มที่4ก็ยังนำอยู่เหมือนเดิมนะครับตามมาด้วยกลุ่มที่2ต่อไปครับ

0: โหง่ายมากง่ายมากนะครับทางนี้ทุกคนตอบถูกหมดเลยชุดเมื่อสักครู่นี้ของผู้ชายแล้วเรียกว่าชุดอะไรเอ่ยใครจำได้บ้างชุดไทยราชปะแตนนั่นเองยอดเยี่ยมครับกลุ่มที่4และกลุ่มที่2นะครับตามมาด้วยกลุ่มที่5ยังมีโอกาสอยู่นะครับกลุ่มอื่นโอ้โหตอบถูกทุกกลุ่มเลยนะครับมะละกอภาษาอีสานว่าอะไรยอดเยี่ยมครับกลุ่มที่4กลุ่มที่2และกลุ่มที่5นะครับต่อไปประเพณีนะครับข้อนี้ยากนะครับสังเกตดีๆมีความแตกต่างจากประเพณีอื่นโอ้โหมีคนตอบถูก2กลุ่มด้วยกันนะครับนักเรียนทราบไหมว่าทำไมจึงแตกต่างประเพณีประเพณีขอฝนประเพณีอื่นเกี่ยวข้องกับอะไรศาสนาทั้งสิ้นเลยใช่ไหมยอดเยี่ยมครับตอนนี้กลุ่มที่2ขึ้นมาแล้วครับตามด้วยกลุ่มที่5นะต่อไปอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยแกงไตปลาใช่ไหมแกงไตปลาเนี่ยภาคไหนเอ่ยภาคใต้นะครับกลุ่มที่2กลุ่มที่5กลุ่มที่4ต่อไปนะครับภาษาถิ่นนะไม่ใช่ภาษาใต้ภาษาไหนเอ่ยไม่ใช่ภาษาใต้ตอบถูก4กลุ่มผิด1กลุ่มนักเรียนลำเนี่ยภาษาอะไรภาษาเหนือแปลว่าอะไรครับอร่อยนอกนั้นก็คือภาษาใต้ทั้งสิ้นเลยใช่ไหมกลุ่มที่2กลุ่มที่5และกลุ่มที่4พระแม่โพธิ์ศพคืออะไรเอ่ยโอ้โหข้อนี้มีคนตอบผิดด้วยเหรอประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระแม่โพธิ์ศพคือทำขวัญข้าวนั่นเองนะครับกลุ่มที่ตอบเนี่ยอุ้มพระดำน้ำไม่ใช่นะครับกลุ่มที่นำอยู่คือกลุ่มที่2 5แล้วก็1นะครับต่อไปการทักทายการทักทายภาษาเหนือถูกต้องทุกกลุ่มเลยนะครับสวัสดีเจ้าก็คือการทักทายของคนเหนือจบ2กลุ่มที่2อ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมมากครับกลับแยกย้ายเข้าที่ครับและตอนนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมฆ่าหูบนะครับวัฒนธรรมไทย4ภาคนะครับเป็นยังไงเอ่ยสนุกไหมครับ
1: สน
0: ุกมากเลยใช่ไหมครับได้ทั้งความรู้และการสนุกสนานนั่นเองนะครับทีนี้เรามาทบทวนกันหน่อยนะครับภาษาถิ่น4ภาคนะครับนักเรียนครับช่วยครูอ่านนะถ้าภาคกลางสวัสดีภาคเหนือล่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: จ้า
0: ภาคอีสานภาคใต
2: ้
0: ภาคกลางมะละกอถ้าภาคเหนือคือ ภาคอีสาน
2: ภาค
0: ใต้ต่อไปถ้าเป็นรองเท้าภาคอีสานถ้าภาคเหนือจะต้องขออภัยครับเมื่อสักครู่นี้ภาคกลางใช่ไหมรองเท้าภาคกลางภาคเหนือจะต้องเกิบภาคอีสานล่ะภาคใต้และอร่อยภาคเหนือภาคอีสานและสุภาคใต
2: ้
0: ภาคกลางเราจะบอกว่าเป็นห่วงถ้าภาคเหนือเราจะพูดว่า
2: เป็นห่วงเ
0: นอร์ภาคอีสานล่ะกึดน้ำและสุดท้ายภาคใต
2: ้
0: หวังเวิร์ดนั่นเองนะครับและ

สุดท้ายนักเรียนประเพณีวัฒนธรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่ตั้งลักษณะภูมิประเทศนะครับตัวอย่างเช่นภาคเหนือมีป่าไม้เยอะใช่ไหมเป็นพื้นที่ภูเขาสูงดังนั้นเนี่ยประเพณีที่จะมีก็คือประเพณีบวชป่านะครับเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับต่อไปภาคกลางภาคกลางเนี่ยเป็นภาคที่มีแม่น้ำใหญ่และเยอะมากนะครับตัวอย่างเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาดังนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ลาบลุ่มแม่น้ำก็เกี่ยวข้องกับประเพณีเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับน้ำการแข่งเรือยาวต่างๆนะครับหรือว่าเกี่ยวข้องกับการทำขวัญนาประเพณีวิ่งควายนะครับภาคอีสานอย่างที่นักเรียนบอกว่าเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งใช่ไหมเพราะว่าดินเนี่ยเป็นดินทรายนะครับน้ำไม่อุ้มดินขออภัยครับดินไม่อุ้มน้ำนะครับดังนั้นประเพณีที่เกิดขึ้นก็คือประเพณีบุญบั้งไฟแล้วก็แห่นางแมวนะครับสุดท้ายภาคใต้นะครับที่เป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นะครับลักษณะที่ตั้งก็จะเป็นประเพณีลอยเรือนั่นเองนะครับของชาวใต้นะครับทีนี้เรามาประเมินตนเองกันนะครับบอกความแตกต่างทางวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคได้ถ้านักเรียนบอกความแตกต่างได้ถูกต้องชัดเจนนะครับว่าแต่ละภูมิภาคเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรใช้ภาษาแบบไหนนะครับหรือมีประเพณีอย่างไรนะครับที่แตกต่างกันประเมินให้ตัวเองดีมากครับแต่ถ้านักเรียนบอกว่านักเรียนยังบอกไม่ชัดเจนยังไม่ครอบคลุมทุกภาคนะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายถ้านักเรียนบอกว่าไม่รู้เลยว่าภาคนี้มีประเพณีอะไรภาคนี้เขาใช้ภาษาอะไรพูดกันนะครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยอดเยี่ยมมากครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้ไม่เป็นไรครับเก่งมากเอามือลงและสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีนะครับทีนี้เรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นอีกนะครับซึ่งเราจะมาหาความแตกต่างนะครับทางวัฒนธรรมและต่อไปนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับที่นักเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับก็คือการ์ดเกมวัฒนธรรม4ภาคนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดๆกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

นสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
4: ครับ
5: นักเรียนทำความเคารพ
6: ขอบคุณครู
7: ขอบคุณครู

0: ไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV
2: แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะ
0: ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
3: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
2: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
0: เราชื่ออะตอม
3: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
2: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
3: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
0: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
3: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
1: โอ้โหมีพลังสีด้วยด้วย
2: น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำปลาไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
3: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
3: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลย

0: สงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
1: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะไม่เห็นได้ยินเลย
0: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอะเอาไงดีเอาไงดี
2: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหรอ
2: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
1: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
0: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
2: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
0: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
1: ไหวไหมต้นกล้า
0: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
1: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
3: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
2: ปลอดภัยทุกคนครับ
4: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
3: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
2: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
1: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
0: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
2: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
0: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
2: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
1: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
2: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
0: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
3: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
0: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารน้ำดื่มยารัก

0: ษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
1: ุ
0: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
3: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
2: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
0: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
4: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
4: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
2: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
2: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
3: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนไอ้เพียบเลย
5: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

0: เป็นสุขมาดูนี่แล้วดาวอยู่บนเครื่องบินละ
1: เครื่องบินพ่นอะไรก็ไม่รู้ว้าวคุณเวลาคะตื่นเต้นจังเลยค่ะ
2: เราอยู่บนเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังไงล่ะ
0: นี่เป็นเครื่องบินสร้างฝนหลวงอย่างนั้นหรอครับโอ้โหสุดยอดไปเลย
1: เรามาถึงวันเวลาของแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วสินะคะ

0: บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นจอมราชันผู้ดำรงพระองค์ประดุจพ่อดูแลลูกด้วยพระราชปณิธานสมดั่งพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงได้รักษาคำสัญญาที่พระราชทานให้แก่ประชาชนของพระองค์อย่างมั่นคงด้วยทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อลดความทุกข์ยากและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศไทยอันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ล้วนเกิดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้แก่ปวงชน
1: เราสองคนก็เคยมีโอกาสไปเที่ยวเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ
2: ใช่ร่มเย็นจำได้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่นำมาปรับใช้ได้กับโลกปัจจุบันนี
0: ้เก่งมากเลยร่มเย็นและเป็นสุขเราดีใจนะที่เยาวชนคนไทยอย่างเธอทั้งสองเข้าใจและซาบซึ้งในมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยือนประสบนิกรทั่วทุกสารทิศในแผ่นดินจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าไม่มีแผ่นดินไทยส่วนใดที่พระองค์ไม่เคยก้าวย่างพระบาทไปตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติอันยาวนานกว่าพระองค์ใดเป็นเวลาถึง70ปีทุกหยาดหยดพระเสโทที่รินไหลสู่ปัทภีสะท้อนพระวิริยะอุตสาหะอันประจักษ์ใจประจักษ์ตายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณให้ตราตรึงอย่างไม่มีวัน

0: การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะ

0: ื้น6คัด1เทค1
1: 5 4 3 2 action
0: ดูดีค่ะพลอยใสค่ะ
1: โนนี้ค่ะ
2: ยังทำดีตามพ่อสอน
3: สวัสดีค่ะเพื่อนๆเวลาเราลงทุนอะไรสิ่งที่เราต้องการจะได้กลับมานั้นคือผลกำไรใช่ไหมคะและเพื่อนๆคิดว่าจะมีสักกี่คนมองว่าการขาดทุนคือกำไรถ้าเพื่อนๆคิดไม่ออกเดี๋ยวหนูดีเจเฉลยก็ได้นะคะก็คือในหลวงรัชกาลที่9ของเรายังไงล่ะคะซึ่งหลักการทรงงานที่ว่าการขาดทุนคือกำไรของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเป็นอีกหนึ่งหลักการที่ทำให้ประชาชนชาวไทยมีความสุขและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อม

ัชกาลที่9ได้เคยให้โอวาทเกี่ยวกับการปกครองประเทศว่าจะทำอะไรต้องไม่ติดตำรามากเกินไปต้องทำอย่างสามัคคีมีเมตตาต่อกันก็จะอยู่ได้ตลอดแม้ว่าทำไปแล้วขาดทุนแต่ก็ถือเป็นกำไรได้เพราะถ้าอยากอยู่ดีกินดีก็ต้องลงทุนสร้างโครงการอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเยาวชนคนดีทำตามคำพ่อสอนที่โรงเรียนวัดใหม่ได้ทำอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นโครงการเพื่อความก้าวหน้าของโรงเรียนที่สำคัญโครงการนี้ทำให้พวกเขารู้จักการให้และการเสียสละค่ะ

องค์เป็นกษัตริย์นักพัฒนาบ่อยครั้งตามสื่อต่างๆเป็นภาพที่พระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมราษฎรทั่วถิ่นทุรกันดารจึงทำให้พระองค์เข้าใจปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรพระองค์จึงใช้พระปรีชาสามารถในการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรเช่นด้านเกษตรกรรมอาทิโครงการฝนหลวงโครงการหญ้าแฝกโครงการแก้มลิงโครงการแกล้งดินและโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

0: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ไม่เพียงแต่จะสอนให้เรารู้จักเป็นผู้ให้และเสียสละเพราะทั้งสองอย่างนี้คือการกระทำที่เป็นผลกำไรให้กับผู้ที่ได้ทำนอกจากจะทำให้ตนเองมีความสุขแล้วยังสามารถเติมเต็มความสุขให้กับผู้อื่นได้อีกด้วยค่ะเราในฐานะที่เป็นเด็กและเยาวชนไทยควรจะศึกษาทำความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือต้องนำไปปรับใช้กันด้วยนะคะและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: โอเคไม่พลอยใสโบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
2: ทีมงานเคลียร์แซฟ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสิเลียงแซ่วิอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5/2ค่ะจะตั้งใจเรียนค่ะทำตามคำสอนของพ่อที่พ่อสอนมาค่ะทำแต่ความดีไม่ทำความชั่วแล้ว
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัตดาวันแซ่ฟ้าค่ะอยู่ชั้นป.5/1ค่ะเรื่องความสามัคคีความรักกันค่ะทำความดีค่ะ
5: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าถ้าอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีก็ต้องลงทุนต้องสร้างโครงการซึ่งต้องใช้เงินเป็นร้อยพันหมื่นล้านถ้าทำไปเป็นการจ่ายเงินของรัฐบาลแต่ในไม่ช้าราษฎรได้รับผลราษฎรอยู่ดีกินดีราษฎรได้กำไรถ้าราษฎรมีรายได้รัฐบาลก็เก็บภาษีได้สะดวกเพื่อให้รัฐบาลได้ทำ

ครงการต่อไปเพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติถ้ารู้รักสามัคคีรู้เสียสละประเทศชาติก็จะก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดีมีสุขเป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ตัวแทนของปวงชนชาวไทยที่ได้เข้าเฝ้าเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาฤาษีดาลัยพระตำหนักจิรดารโหฐานวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2534

0: จูนจูนจูนจูนจูน
1: จูน
0: อ่านค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื
2: ่อศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่27ชัยชนะของการพัฒนา
3: พี่ร่มเย็นวาดอะไรคะเนี่ยยานอวกาศเหรอมีใบพัดด้วย
4: ไม่ใช่ยานอวกาศดูดีๆนี่อยู่ในน้ำนะทายถูกมีรางวัลให
3: ้ดูไม่ออกอะค่ะคุณตาขาช่วยดูหน่อย
5: เหมือนกังหันน้ำนะเนี่ยกังหันน้ำชัยพัฒนาเหรอร่มเย็น
3: กังหันน้ำชัยพัฒนางั้นเหรอคะเหมือนเคยเห็นตรงสระน้ำหน้าโรงเรียน
5: ก็นี่แหละหน้าที่ของกังหันน้ำชัยพัฒนาคือความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเป็นชัยชนะของการพัฒนาเหมือนหลักการทรงงานข้อหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ทรงตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาน้ำเสียและทรงห่วงใยพระสกนิกรที่ต้องเผชิญปัญหานี้จึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาด้วยกังหันน้ำนี้เป็นที่รู้จักกันดีในนามกังหันน้ำชัยพัฒนาก
6: ังหันน้ำชัยพัฒนาได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญานับได้ว่าเป็นสิทธิบัตรเครื่องกลเติมอากาศในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นครั้งแรกของโลกกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวไทยตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม
5: การเอาชนะน้ำเสียโดยเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำดีได้คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ทำให้คนไทยรู้จักดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลทรัพยากรของประเทศเพื่อความยั่งยืน
6: คนไทยโชคดีเหลือเกินที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประโยชน์สุขของพระสกนิกรเด็กๆควรซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยนะจ๊ะ
5: เริ่มต้นง่ายๆด้วยการรู้หน้าที่ของตนเองทำสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานของคุณธรรมตามหลักการทรงงานเพื่อให้ประเทศไทยของเราพบชัยชนะของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะหลานๆ
7: ครับคุณตาคุณยาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรม

0: ชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: เอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่14กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรและพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้ติดตามหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะการบ้านการเมืองตามกันต่อนะคะเรื่องของกกต.ในคดีหัวสว.นั่นเองจริงๆแล้วเริ่มมีการพิจารณากันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะคะรายละเอียดเดี๋ยวมาติดตามกันในเรื่องนี้แต่ว่าพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ทางกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้มีการเร่งจัดระเบียบของศูนย์ข้อมูลทั่วกรุงเทพจะมีการตรวจเข้มเนี่ยก็คือ5ด้านด้วยกันโดยเฉพาะการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมลพิษทางเสียงทางอากาศอุณหภูมิรอบพื้นที่ไม่ให้เกิน 2-4 องศาเซลเซียสรวมถึงการป้องกันอัคคีภัยนะคะสั่งให้มีการชะลอการออกใบอนุญาตใหม่ด้วยค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แถลงความคืบหน้าการกำกับดูแลและตรวจสอบศูนย์ข้อมูลในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังจากมีการบูรณาการทำงานร่วมกับคณะกรรมการกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลของรัฐบาลซึ่งในส่วนที่กทม.รับผิดชอบค่ะจะเน้นการใช้อำนาจตามกฎหมายควบคุมอาคารกฎเมืองและก็กฎหมายสาธารณสุขขณะที่การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรได้รับการยืนยันจากการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงนะคะว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลในกรุงเทพเนี่ยปัจจุบันใช้อยู่ประมาณ270เมกะวัตต์หรือไม่ถึง 3% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในกรุงเทพประมาณ 9,000 เมกะวัตต์ส่วนการใช้น้ำประปาก็พบว่ามีปริมาณน้อยกว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่งจึงยังไม่มีผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชนค่ะ
1: สำหรับข้อมูลของ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็พบว่ามีส่วน

0: ศูนย์ข้อมูลทั้งหมด49แห่งแบ่งเป็นกลุ่มที่ตั้งอยู่ร่วมกันกับอาคารอื่นอย่างอาคารสำนักงานสถาบันการเงินรวมไปถึงหน่วยงานราชการมีอยู่จำนวน43แห่งซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กใช้ไฟไม่เกิน2เมกะวัตต์และเปิดดำเนินการมานานแล้วโดยในจำนวนนี้ค่ะมี12แห่งที่ขอใบอนุญาตจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างถูกต้องส่วนอีก31แห่งใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กมีปริมาณน้ำมันไม่ถึงเกณฑ์ 15,000 ลิตรจึงไม่ต้องขอใบอนุญาตจัดเก็บขณะที่ Data Center ขนาดใหญ่ในรูปแบบอาคารเฉพาะมีจำนวน6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งในพื้นที่เขตบางกะปิเขตห้วยขวางแล้วก็เขตสวนหลวงส่วนอีก3แห่งอยู่ระหว่างการชะลอการออกใบอนุญาตเพื่อรอนโยบายและมาตรฐานการควบคุมที่ชัดเจนจากคณะกรรมการชุดใหญ่ของรัฐบาลในอีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าค่ะ
1: ช่วงที่เรารอมาตรการจากทางคณะกรรมการชุดใหญ่เรื่องถังเมืองเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะมีมาตรการทั้ง5ด้านดูเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบแล้วก็ทั้งทุกแห่งที่มีการดำเนินการอยู่ก็ให้ทางเขตเข้าไปด้วยตอนนี้ก็เขตเข้าไปในทุกจุดแล้วนะไปดูจุดที่ตั้งต่างๆแล้วก็ไปดูว่ามีการความเดือดร้อนอะไรกับประชาชนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในตัว43จุดที่มีการเปิดอยู่ตรงนี้ก็ได้มีการเข้าไปดูแล้วก็ไม่พบเรื่องความเดือดร้อนรำคาญใช่ไหมตอนนี้ครับแล้วก็สถานการณ์ที่ปัจจุบันก็อย่างที่เรียนว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ไอ้43แห่งนี้ไม่ใช่เรามันเป็นของที่มีมานานแล้วนะแล้วเราก็ไม่ได้มีการเราพยายามไปรวบรวมข้อมูลจากที่พบในเว็บไซต์ต่างๆก็ได้43แห่งแล้วก็มีการเข้าไปตรวจส่วน6แห่งนี้คือดำเนินการอยู่3แล้วก็ชะลอไป3ครับ
2: มาดูรายละเอียด5ด้านที่สำคัญที่ทางสำนักงานเขตต้องเข้าไปตรวจกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลทุกแห่งได้แก่การตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้างหรือว่าดัดแปลงอาคารพร้อมเอกสารรับรองมาตรฐานสากลที่จะต้องอัปเดตทุก3ปีการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศค่ะโดยจะมีการสุ่มตรวจคุณภาพน้ำทิ้งเดือนละ1ครั้งติดตั้งระบบมอนิเตอร์ฝุ่น PM 2.5 และ PM 10แบบเรียลไทม์รวมถึงสั่งการให้ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียลีจิโอแนลลาจากหอผึ้งเย็นนะคะปีละ2ครั้งเพื่อความปลอดภัยทางสาธารณสุขการควบคุมอุณหภูมิรอบพื้นที่ไม่ให้ต่างเกิน 2-4 องศาเซลเซียสการควบคุมมลพิษทางเสียงกำหนดค่าเสียงเฉลี่ยทั่วไป24ชั่วโมงไม่เกิน70เดซิเบลและช่วงทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองกำหนดเสียงสูงสุดไม่เกิน115เดซิเบลตามกฎหมายและสุดท้ายก็คือการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยสารละลายโฟมดับเพลิงและการจัดซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างเคร่งครัดทั้งนี้นะคะทางกทมจะยังคงเปิดรับคำขออนุญาตตามขั้นตอนแต่ว่าจะชะลอการอนุมัติโครงการใหม่เอาไว้ก่อนเพื่อรอกระบวนการรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนจากรัฐบาลต่อไป
1: ส่วนเช็คลิสต์ของเราเองเพื่อความปลอดภัยนะในเบื้องต้นเนี่ยเพราะว่ามันจะมีที่ให้บริการแล้วก็โดยเฉพาะ3อันที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยเราก็จะเช็คลิสต์มลพิษทางน้ำเดือนละ1ครั้งก็จะไปตรวจทั้งหมดรายละเอียดต่างๆว่ามีการปล่อยของเสียอะไรหรือเปล่ามีสารพิษอะไร BOD DDS TDS ซัลไฟด์ PKN ก็จะติดตามเดือนละ1ครั้งนะครับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับประชาชนมลพิษอากาศเราจะตรวจฝุ่นละอองทั้ง PM 10แล้วก็ PM 2.5 โดยให้ทางบริษัทเนี่ยติดตั้งเครื่องตรวจ real time เลยเพื่อได้มอนิเตอร์ตลอด
0: ยังอยู่ในเรื่อง Data Center นะคะนายกรัฐมนตรีพบปะหารือกับอดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเศรษฐกิจใหม่ร่วมมือกับสถาบัน TBI วางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน AI พัฒนาระบบ Data Center และเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมขอสนับสนุนไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับเซอร์โทนี่แบร์อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรและประธานบริหารสถาบันโทนี่แบร์ Institute for Global Change หรือว่า TBI โดยการหารือมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยนายกรัฐมนตรีต้องการนำประสบการณ์ของเซอร์โทนี่แบร์และ TBI มาช่วยวางยุทธศาสตร์ดึงดูดการลงทุนทั้งด้าน AI เซมิคอนดักเตอร์การยกระดับรัฐบาลดิจิตอลรวมถึงการผลักดันไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571 ทางด้านเซอร์โทนี่แบร์ค่ะมองประเทศไทยมีโอกาสสูงในยุคเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเป็นเจ้าของข้อมูลและต่อยอดการลงทุน Data Center ไปสู่แอปพลิเคชันของสตาร์ทอัพไทย

ร้อมชื่นชมแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างเช่นโครงการโซลารูฟซึ่งมองว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและอำนาจต่อรองทางการค้าระหว่างประเทศในห่วงโซ่อุปทานโลกทั้งนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะตั้งทีมงานระดับเจ้าหน้าที่เพื่อสานต่อความร่วมมือและแปลงนโยบายด้านดิจิทัลและเศรษฐกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

0: กฤษก็ได้ครั้งนี้เขาได้มาร่วมงานแก๊สเอกนักขับที่ประเทศไทยแล้วก็ท่านนายกก็เลยใช้โอกาสนี้ในการเชิญมาพบปะแล้วก็หารือส่วนตัวนะครับเพราะว่าโทนี่แบร์เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นผู้นำของหลังจากออกจากตำแหน่งแล้วก็เป็นผู้นำขององค์กรที่ทำงานให้กับให้คำปรึกษากับรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจยุคใหม่นะครับเรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีในวันนี้เนี่ยก็มีหลายเรื่องที่สำคัญที่เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำอย่างไรให้ประเทศไทยเนี่ยคนจากประเทศที่เป็นเศรษฐกิจปานกลางเนี่ยรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่เศรษฐกิจใหม่นะครับก็มีการพูดคุยเรื่องแผนประเทศไทยแล้วก็ทำอย่างไรในการที่จะยกระดับนะครับรายได้รวมถึงเรื่องของโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับการมีประเทศไทยเนี่ยมีความสำคัญหรือว่ามีอินฟราสตรัคเจอร์มีพื้นฐานที่ดีก็จะมีเรื่องของการพูดคุยเรื่องของ data center นะครับที่โทนี่แบรดให้คำแนะนำว่าจริงๆแล้ว data center เป็นสิ่งที่น่าสนใจถ้าประเทศไทยเนี่ยมีการลงทุนเนี่ยสิ่งที่ประเทศไทยจะได้คือข้อมูลชุดข้อมูลนี้จะนำมาสู่การต่อยอดและพัฒนานะครับแล้วคนไทยจะสร้างมีโอกาสในการสร้างแอปพลิเคชันหรือว่ามีโอกาสของ startup ของตัวเองตรงนี้เขาก็ให้ความสำคัญแล้วก็ให้คำแนะนำประเทศไทยได้เดียวรวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงการเข้าสู่สมาชิกโอ ECD นะครับตรงนี้เนี่ย ก็มีคำแนะนำหลายเรื่องครับ
1: ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะทางหน่วยเฉพาะกิจยะลามีการยกระดับมาตรการความมั่นคงค่ะคุมเข้มเส้นทางทั่วจังหวัดแล้วก็จัดกำลังผสมตั้งจุดลาดตระเวนกลางคืนป้องกันภัยที่แทรกซ้อนสกัดกั้นการก่อเหตุและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนตามนโยบายในการควบคุมพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจยะลาหรือว่าฉกยะลานะคะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงด้วยการกำกับดูแลการสัญจรและการเดินทางของประชาชนในเวลากลางคืนอย่างเข้มงวดครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบต่างๆทั่วจังหวัดยะลาการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวค่ะเป็นการบูรณาการกำลังร่วมกันระหว่างหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการประกอบไปด้วยทหารบกทหารพรานและตำรวจตั้งจุดตรวจแล้วก็จุดสกัดอยู่ที่บริเวณหน้าฐานปฏิบัติการรวมถึงปฏิบัติภารกิจแบบไม่ประจำที่ในห้วงเวลากลางคืนเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางทั้งสายหลักและสายรองป้องกันและปราบปรามปัญหาภัยแทรกซ้อนทั้งการลักลอบขนส่งผิดกฎหมายยาเสพติดรวมถึงป้องปรามสกัดกั้นการก่อสร้างสถานการณ์รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: พาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจเสริมความมั่นคงของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกนะคะพร้อมเดินหน้ารั้วชายแดนไทยมาเลเซียจังหวัดนราธิวาสซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยจะสามารถช่วยสกัดการขนย้ายอาวุธสิ่งผิดกฎหมายรวมไปถึงภัยแทรกซ้อนได้ติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ภายใต้ร่มเงาเทือกเขาบูโดและสายน้ำที่ทอดยาวจังหวัดนราธิวาสยังเปลี่ยนไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งพหุวัฒนธรรมแม้ในห้วงเวลาที่ผ่านมาจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบอยู่บ้างแต่พี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมยังคงใช้ชีวิตร่วมกันด้วยมิตรภาพอันแน่นแฟ้นท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเหมืองทองคำและสวนผลไม้ที่เลื่องชื่อความเหนียวแน่นของคนในท้องถิ่นถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญที่สุดเมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งผิดปกติหรือเบาะแสการเคลื่อนไหวของผู้ไม่หวังดีกลไกภาคประชาชนทั้งอาสาสมัครรักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจะทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาตรวจสอบและแจ้งเตือนกลไกเหล่านี้เปรียบเสมือนรั้วความมั่นคงที่มีชีวิตที่คอยปกป้องบ้านเกิดของตนเองและเพื่อเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับแนวพ้นเขตแดนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกจึงได้บูรณาการแผนงานขับเคลื่อนโครงการสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทยมาเลเซียโดยมีหมุดหมายแรกจะเริ่มนำร่องที่ตำบลโลจูดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสครอบคลุมระยะทางประมาณ12กิโลเมตรจากแผนงานรวมทั้งหมด9แผนงานตลอดแนวชายแดนโดยมียกเว้นเพียงพื้นที่เดียวคือบริเวณเทศบาลเมืองตากใบที่ได้มีการปรับภูมิทัศน์เป็นผังเมืองหน้าด่านไปก่อนหน้านี้แล้ว

0: ซึ่งโครงการขนาดยักษ์นี้ใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น749ล้านบาทเป้าหมายสำคัญสูงสุดคือการสกัดกั้นลักลอบขนย้ายอาวุธกระสุนปืนวัตถุระเบิดที่จะถูกนำมาก่อเหตุในพื้นที่รวมถึงการตัดวงจรภัยแทรกซ้อนจากขบวนการค้าของเถื่อนและยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
1: พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นยังมีพื้นที่ที่สามารถ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระหุวัฒนธรรมแล้วก็แต่ว่าสำคัญที่สุดการสันติสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยหรือสนับสนุนเท่านั้นดังนั้นการที่สำคัญพวกทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ทั้งในอำเภอต่างต้องมีความซึ่งกันและกันนะครับตัวนี้แหละคือหัวใจสำคัญที่สุด
2: ตรงข้ามนะครับจะเป็นฝั่งประเทศไทยตรงนี้จะเป็นฝั่งมาเลเซียนะครับในการสร้างรั้วจะสร้างบนเขื่อนป้องกันตะลิ่งนะครับก็วางรากฐานหน้าดินให้แข็งแรงก่อนจากนั้นจะทำรั้วตาข่ายขึ้นมานะครับสูง3เมตรนะครับในเรื่องของแบบแปลนทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสก็ได้รับรองแบบแปลนแล้วว่าเขื่อนป้องกันตะลิ่งที่ว่าได้ก่อสร้างไปแล้วนั้นสามารถรองรับน้ำหนักได้ครับ
3: ในพื้นที่แหวงนี่ระยะก่อสร้างรั้วทั้งหมดเท่าไหร่คร
2: ับ ระยะทาง12กิโลกับอีก400เมตรครับก็ได้มีการทำเวทีประชาคมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็ทางนี้หน่วยก็จะลงพื้นที่ร่วมกันทั้ง3ฝ่ายในการพิจารณาจุดเข้าออกอีกครั้งหนึ่งเพื่อว่าไม่ให้กระทบกับวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีการวางระบบมาตรการควบคุมในการเข้าออกอีกครั้งครับ
4: ทั้ง3ฝ่ายนะครับไปร่วมพิจารณาม
0: ิติความมั่นคงต้องเดินหน้าควบคู่ไปกับวิถีชีวิตของประชาชนโครงการนี้ได้ผ่านกระบวนการทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่อย่างรอบด้านแล้วโดยฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าการสร้างรั้วจะไม่ตัดขาดวิถีชีวิตดั้งเดิมจะมีการเปิดจุดใช้น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคพร้อมจัดระเบียบท่าข้ามทางธรรมชาติเพื่อวางมาตรการควบคุมการเข้าออกให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นปัจจุบันความคืบหน้าของโครงการรอการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งทันทีที่ได้รับอนุมัติจะเข้าสู่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาระหว่างกรมน.กับผู้ประกอบการเพื่อลงพื้นที่สำรวจและจัดทำแบบแผนอย่างละเอียดอีกครั้งโดยคาดการว่ากำแพงความมั่นคงแห่งนี้จะใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน2ปีซึ่งจะเป็นก้าวย่างสำคัญในการยกระดับการควบคุมพื้นที่รอยต่อชายแดนโดยเฉพาะในแถบอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอตากใบให้มีประสิทธิภาพคืนความสงบสุขและความปลอดภัยให้กับพื้นที่อย่างยั่งยืน
5: ส่วนความคืบหน้าในการย้ายศพออกจากสุสานชาวยิวนะคะที่อำเภอบางคราจังหวัดฉะเชิงเทราล่าสุดกับบริษัทเจ้าของสุสานก็มีการยื่นขอเลื่อนย้ายทั้ง4ร่างเนี่ยออกไปอีก7วันเพื่อที่จะจัดเตรียมสถานที่ฝังศพใหม่ขณะที่ผลตรวจสอบสถานะทั้ง4ร่างนะคะพบว่าเป็นชาวอังกฤษ1คนและชาวอิสราเอลอีก3คนค่ะทางผู้แทนของบริษัทการชาปาจำกัดในฐานะเจ้าของสุสานนะคะมีการแจ้งขอเลื่อนกำหนดการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างออกไปอีก7วันคือจากเดิมที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่16กันยายนโดยให้ผลนะคะว่าจำเป็นจะต้องใช้เวลาในการเตรียมขั้นตอนการเคลื่อนย้ายร่างรวมถึงการจัดเตรียมสถานที่ฝังศพแห่งใหม่ให้เรียบร้อยทั้งที่เดิมทีญาติของผู้เสียชีวิตมีการประสานขอรับร่างโดยตรงแต่ว่าทางบริษัทแสดงความประสงค์ขอเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเคลื่อนย้ายเองทั้งหมดขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ค่ะนายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับนางสาวฉัตรประอนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะพร้อมด้วยในอำเภอบางคราและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางคราเพื่อติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาน
6: อกจากนี้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้รายงานข้อมูลเปรียบเทียบการอนุญาตจัดตั้งสุสานเมื่อปี2564และคำสั่งไม่ตอบ ขอใบอนุญาตในปี2566ซึ่งพบว่าการขออนุญาตเดิมในปี2564อ้างอิงความเห็นชอบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0: ล้อมและกระทรวงวัฒนธรรมถ้าไม่ใช่พื้นที่ป่าหรือโบราณสถานและยึดทางหลวงหมายเลข304เป็นหลักซึ่งมีระยะทาง 1.5 กิโลเมตรแต่ต่อมาในปี 2565กรมทางหลวงได้ยกระดับถนนหน้าสุสานขึ้นเป็นทางหลวงส่งผลให้ระยะห่างไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ว่าต้องห่างไม่น้อยกว่า50เมตร
1: นอกจากนี้ค่ะเอกสารของอบต.เสม็ดใต้ระบุถึงเงื่อนไขตามพ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถาน2528ที่กำหนดให้สุสานค่ะจะต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะอย่างน้อย400เมตรแต่ข้อเท็จจริงกลับพบลำน้ำขนาดเล็กอยู่ใกล้กับสุสานซึ่งในเอกสารขออนุญาตในปี2564ไม่ได้ระบุถึงลำธารแม่น้ำสายนี้แต่กลับอ้างอิงแหล่งน้ำอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างออกไป400เมตรแทนส่วนผลตรวจสอบสถานะของ4ร่างนะคะที่ถูกนำมาฝังเอาไว้ก็พบว่ามีสัญชาติอังกฤษใน1คนซึ่งเดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว60วันอีก3คนค่ะเป็นชาวอิสราเอลมีรูปแบบการเดินทางเข้ามาแตกต่างกันรายแรกนะคะเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว60วันรายที่2ด้วยวีซ่าท่องเที่ยว30วันและรายที่3ถือวีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราวแบบ1ปี
0: เมื่อคืนวานนี้ที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วแล้วก็สามารถคุมเพลิงได้แล้ว 100% ค่ะโดยจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตแล้วก็โรงพยาบาลบ้านแพ้วนั้นยังคงเปิดให้บริการตามปกติยกเว้นงดให้บริการตึกเฉลิมพระเกียรติตึกผู้ป่วยนอกที่ถูกเพลิงไหม้โดยเจ้าหน้าที่ค่ะสามารถควบคุมสถานการณ์แล้วก็ระงับเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วได้อย่างสมบูรณ์แล้วในส่วนของผู้ป่วยในทางโรงพยาบาลได้ดำเนินมาตรการอพยพและดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยตามแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินอย่างเคร่งครัดแล้วก็ทันท่วงทีโดยวันนี้ค่ะโรงพยาบาลบ้านแพ้วยังคงเปิดให้บริการตามปกติในทุกแผนกยกเว้นบริเวณอาคารที่เกิดเหตุซึ่งก็ได้ทำการงดให้บริการชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าทำการตรวจสอบโครงสร้างความปลอดภัยและสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้โดยละเอียดโดยเพจของโรงพยาบาลบ้านแพ้วค่ะแจ้งงดให้บริการทุกแผนกที่ตั้งอยู่ภายในตึกเฉลิมพระเกียรติหรือว่าตึกผู้ป่วยนอกชั้น G ถึงชั้น4งดให้บริการทั้งหมดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น
1: และล่าสุดนะคะนายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครค่ะพร้อมด้วยแพทย์หญิงสาวนีเกิดดอนแฝกนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการแถลงความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วบอกว่าณขณะนี้โรงพยาบาลยังคงเปิดให้บริการตามปกติโดยวางระบบบริหารจัดการแล้วก็ปรับจุดให้บริการบางแผนกเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยแล้วก็ผลกระทบจากพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาบูรณาการร่วมตรวจสอบเพื่อประเมินความปลอดภัยและผลกระทบในทุกด้านจากการทดสอบด้วยเครื่องมือตรวจวัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองก็พบว่าในส่วนที่ได้รับความเสียหายค่ะยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยไม่กระทบต่อโครงสร้างของอาคารรวมถึงความคืบหน้าทางคดีที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
2: ประชาชนสามารถที่จะเข้ามาขอรับบริการได้เป็นปกตินะครับเหตุการณ์นะครับอยู่ในพื้นที่ที่เราเองจัดการได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ส่วนในเรื่องของรายละเอียดนั้นผลการตรวจสอบนะครับเบื้องต้นผมได้เรียกไปได้รับทราบข้อมูลการรายงานของท่านโยธาธิการและผังเมืองนะครับก็ทราบว่าสำหรับโครงสร้างนะครับก็ไม่ได้รับผลกระทบนะครับท่านก็ได้ใช้เครื่องมือนะตรวจชี้วัดวิศวกรรมนะครับในการตรวจสอบนะฮะในชั้นต้นแล้วนะครับก็มีความสบายใจได้นะครับว่าตัวอาคารนี้นะครับไม่ได้รับผลกระทบเพราะเกิดเหตุเนี่ยก็เป็นระยะเวลาไม่นานสักเท่าไหร่นะครับตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงสามารถดับไฟได้นะครับส่วนในเรื่องทางคดี

0: ื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าหรอกค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่ตลอดปี

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
2: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุข
0: และสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
3: อยากดูค่ะ
0: มา
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับรายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่4พบกับคุณครูปิยนัทหนูรัตน์หรือคุณครูเบสอีกเช่นเคยครับเอาละครับนักเรียนครับนั่งขัดสมาธิได้ครับแต่ไม่มีเสียงนะไม่มีเสียงหลังจะต้องตรงนะครับหลังจะต้องตรงนะทีนี้สังเกตที่หน้าจอลูกสังเกตที่หน้าจอนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ลูกวันนี้เราจะเรียนการในเรื่องของ
1: รำวงมาตรฐาน
0: รำวงมาตรฐานนั่นเองมีใครเคยเรียนมาแล้วบ้างเคยเรียนไหมลูกเคยเรียนแล้วนะครับนักเรียนเคยเรียนกันมาแล้ววันนี้เราจะมาเรียนกันต่อนะครับอ่ะดูที่หน้าจอต่อเลยก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องมาทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนอ่ะดูข้อที่1 นะครับนักเรียนสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของรำวงมาตรฐานได้นะครับอ่ะข้อที่2นักเรียนปฏิบัติการแสดงรำโทนเอาล่ะวันนี้นักเรียนจะได้ปฏิบัติด้วยทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่3นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าทางดนตรีนาฏศิลป์นั่นเองนะครับเป็นยังไงลูกจุดประสงค์ของครูทั้ง3ข้อยากไหมไม่ยากนะครับคุณครูเชื่อว่านักเรียนทำได้นะครับเอาละก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ถึงประวัติรำวงมาตรฐานกันนะสังเกตที่หน้าจอนะครับสำหรับประวัติรำวงมาตรฐานนะครับรำวงมาตรฐานนั้นเดิมเรียกการแสดงชุดนี้ว่ารำโทนนะเดิมเนี่ยเขาจะเรียกว่ารำโทนนะลูกเขาจะยังไม่เรียกว่ารำวงมาตรฐานเพราะอะไรนักเรียนรู้จักโทนไหมลูกดูที่หน้าจอโทนคืออะไรกลองใช่ไหมคือเครื่องดนตรีใช่ไหมลูกนะเครื่องดนตรีประเภทตีนั่นเองก็คือกลองนะครับแต่นี่เขาเรียกว่าโทนนะรูปลักษณะคล้ายกลองเลยนะครับเอาละทีนี้ดูต่อนะครับสำหรับรำโทนนั้นนะลูกนะเป็นการรำและการร้องของชาวบ้านนะครับซึ่งมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงรำกันเป็นคู่รอบๆครกตำข้าวที่วางคว่ำไว้นะครับหรือไม่ก็

รำกันเป็นวงกลมโดยมีโทนเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะหลักเห็นไหมนะโทนเมื่อกี้เลยเครื่องดนตรีเมื่อกี้เลยประเภทตีนะครับเป็นเครื่องประกอบจังหวะหลักนะครับจึงเรียกการแสดงชุดนี้ว่ารำโทนนะลูกนะอ่ะส่วนลักษณะการรำดูต่อลักษณะการรำและการร้องเป็นไปตามความถนัดไม่มีแบบแผนนะครับเน้นความสนุกสนานการแต่งกายเรียบง่ายเน้นความสะดวกสบายส่วนเพลงที่นิยมได้แก่เพลงใกล้เข้ามาอีกนิดเพลงช่อมาลีเพลงตามองตาเพลงยวนยาเหล่เป็นต้นนะครับนี่คือเพลงที่นิยมนะครับจริงๆยังมีอีกหลายเพลงเลยอันนี้คุณครูยกตัวอย่างให้หนูฟังเฉยๆนะครับเอาละดูต่อทีนี้การแสดงรำโทนวันนี้คุณครูมีการแสดงรำโทนมาให้นักเรียนได้ชมนะอ่ะนักเรียนพร้อมที่จะชมไหมลูกอ่ะถ้าพร้อมแล้วนั่งหลังตรงนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนั่งหลังตรงนะลูกแล้วเดี๋ยวเรามาชมการแสดงรำโทนกันว่าเป็นอย่างไรนะครับพร้อมนะลูกนะนักเรียนได้ยินเสียงกลองไหมลูกได้ยินไหมนี่คือเสียงโทนมีนักดนตรีนั่งอยู่นะลูกตีโทนเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะครับสังเกตดูฝั่งที่เดินออกมาคือผู้หญิงหรือผู้ชายสังเกตสิมีผู้หญิงและผู้ชายเลยนะครับนะดูนะสังเกตเครื่องแต่งกายนะเรียบง่ายก่อนที่จะทำการแสดงก็จะต้องทำความเข้า

0: ชุมชนนะ
1: ไม่รอดแล้วชุมชน
2: จะจบแล้วนะ
0: ท่านเลี้ยวเข้ามาอยู่ในกันในโคราชเนี่ยท่านได้รอดประตูชุมชนนะ
1: ทำไมเน
0: ี่ยไม่อยู่ในกันก็โคราชเขาไหนไปรอดประตูชุมชน
1: อยากอยู่

0: เป็นอย่างไรบ้างการแสดงรำโทนที่นักเรียนได้ชมไปเป็นไงลูกสนุกสนานไหมสนุกสนานน่ารักนะครับท่าทางก็จะง่ายๆนะครับจริงๆแล้วจะรำท่าอะไรก็ได้ไม่มีท่าบังคับเนาะแล้วแต่ผู้แสดงเลยที่จะคิดท่ารำนะครับเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อมาดูต่อนะอ่ะดูสังเกตที่หน้าจอนะลูกต่อมาปีพ.ศ. 2487รัฐบาลได้ลังเห็นถึงศิลปะพื้นบ้านที่มีอยู่อันงดงามของไทยอย่างเช่นรำโทนก็คือการแสดงที่นักเรียนได้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับควรที่จะเชิดชูให้มีระเบียบแบบแผนตามแบบนาฏศิลป์ไทยจึงมอบให้กรมศิลปากรเป็นผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงและพัฒนารำโทนขึ้นใหม่ให้มีระเบียบแบบแผนมีความงดงามมากยิ่งขึ้นทั้งทางด้านเนื้อร้องทำนองเพลงและนำท่ารำจากเพลงแม่บทกำหนดเป็นท่ารำเฉพาะของแต่ละเพลงอย่างเป็นแบบแผนจึงเรียกว่ารำวงมาตรฐานนะเดิมเลยเนี่ยการแสดงชุดนี้ก็คือรำโทนใช่ไหมลูกอ่ะพอรำโทนได้รับการปรับปรุงพัฒนาขึ้นใหม่โดยกรมศิลปากรนะครับกำหนดหมดเลยนะกำหนดให้มีระเบียบแบบแผนการแสดงชุดนี้จึงเรียกว่ารำวงมาตรฐานเปลี่ยนชื่อแล้วนะเปลี่ยนชื่อแล้วนะจากเมื่อก่อนที่ว่ารำโทนนะตอนนี้เมื่อปรับปรุงแล้วก็จึงเรียกว่ารำวงมาตรฐานนั่นเองนะครับดูต่อเลยดูต่อเลยนะครับสำหรับรูปแบบและลักษณะการแสดงนะรำวงมาตรฐานเป็นการรำคู่ในลักษณะรูปแบบการแสดงหมู่แสดงเป็นคู่ชายหญิงเหมือนเดิมนะครับคู่ชายหญิงเหมือนเดิมเหมือนกับรำโทนเลยซึ่งได้นำท่ารำอันงดงามมาจากเพลงแม่บทจำนวน17ท่ารำ17ท่ารำนะความงามของการรำอยู่ที่กระบวนท่ารำที่มีเอกลักษณ์ในแต่ละเพลงรวมทั้งรูปแบบการแสดงในลักษณะการแปลแถวเป็นวงกลมแบบทวนเข็มนาฬิกานะครับเราจะรำเป็นวงกลมทวนเข็มนาฬิกานะสังเกตต่อดูต่อเลยนะครับสำหรับการแต่งกายของรำวงมาตรฐานจะมีทั้งหมด4แบบนะ4แบบนะลูกนะดูแบบที่1เลยแบบที่1เขาจะเรียกว่าแบบอะไรลูกอ่านพร้อมกัน
1: ชาวบ้าน
0: แบบชาวบ้านหนูดูเลยนะนุ่งโจงกระเบนนะครับผู้หญิงก็ห่มสบายนะอย่างดังภาพเลยนะครับต่อเลยแบบที่2เขาจะเรียกว่าอะไรลูก
1: แบบราชการ
0: ที่5นะครับแบบที่3เรียกว่าแบบสากลนิยมและแบบสุดท้ายแบบที่4เรียกว่า
1: แบบราตร
0: ีสโมสรนั่นเองนะครับการแต่งกายของรำวงมาตรฐานจะมีทั้งหมด4แบบกำหนดมาเลยแต่ถ้าเป็นรำโทนล่ะรำโทนไม่กำหนดใช่ไหมแต่งยังไงก็ได้เอาความเรียบง่ายแต่พอปรับปรุงให้มาเป็นรำวงมาตรฐานกำหนดเลยทีนี้ว่าจะต้องมี4แบบเท่านั้นนะ4แบบเท่านั้นนะดูต่อดูต่อว่ากำหนดอะไรอีกบ้างนะครับสำหรับเพลงรำวงมาตรฐานมีทั้งหมดกี่เพลงลูก10เพลงรำวงมาตรฐานเราจะมีทั้งหมด10เพลงนะครับกำหนดมาเลยแต่ถ้าเป็นรำโทนไม่กำหนดกี่เพลงก็ได้เยอะมากแต่เมื่อไรเป็นรำวงมาตรฐานก็จะมีทั้งหมดแค่10เพลงเท่านั้นนะครับมี10เพลงนะดูต่อเลยทีนี้คุณครูมีตัวอย่างการแสดงรำวงมาตรฐานให้นักเรียนได้ดูนะครับดูซิว่ารำวงมาตรฐานจะแตกต่างจากรำโทนมากน้อยเพียงใดนะรำวงมาตรฐานนี่คือปรับปรุงมาแล้วนะครับเรียกว่ารำวงมาตรฐานแล้วพร้อมที่จะดูไหมลูกถ้าพร้อมแล้วยืดหลังตรงนะครับเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับสำหรับการแสดงรำวงมาตรฐาน
2: เพลงชาวไทยท่าชักแป้งผัดหน้า

เอาละเป็นอย่างไรบ้างลูกเพลงรำวงมาตรฐานเพลงที่นักเรียนได้รับชมไปนะครับชื่อว่าเพลงชาวไทยนะเพลงชาวไทยก็จะมีท่ารำเฉพาะเลยท่ารำจะเรียกว่าท่าฉักแป้งผัดหน้านะครับรำวงมาตรฐานเราจะกำหนดไว้หมดเลยนะแต่ถ้าเป็นรำโทนลูกรำโทนจะรำท่าอะไรก็ได้นะการแต่งกายเรียบง่ายเพลงกี่เพลงก็ได้นะครับแต่พอปรับปรุงกรมศิลปากรปรับปรุงให้มาเป็นรำวงมาตรฐานมันก็จะเป็นแบบมาตรฐานเลยจะมีทั้งหมด10เพลงมี17ท่ารำนะครับการแต่งกายก็จะมี4แบบนะจะเป็นแบบมาตรฐานเลยซึ่งมาตรฐานก็จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้ลูกทีนี้คุณครูมีเพลงเพราะชวนฟังนะครับเพลงตามองตามาให้นักเรียนฟังนะครับซึ่งบทเพลงนี้เป็นรำโทนเนาะเป็นการแสดงรำโทนนะอ่ะพร้อมที่จะฟังไหมลูกอ่ะพร้อมแล้วยืดหลังปลายทางยืดหลังด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงตามองตากันนะครับไป

0: เป็นอย่างไรบ้างไพเราะไหมสนุกสนานไหมลูกเพลงค่อนข้างมีจังหวะที่เร็วนะครับนี่คือเพลงรำโทนเพลงตามองตาและในชั่วโมงนี้ในคาบนี้นะครับนักเรียนก็จะได้แสดงรำโทนด้วยเนาะเอาละแต่ก่อนอื่นเลยลูกก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านเนื้อร้องกันก่อนนะครับอ่านเนื้อร้องเพลงนี้กันก่อนนะเพราะเดี๋ยวเราจะไปฝึกร้องพอเราฝึกร้องเสร็จร้องได้แล้วเราก็จะไปคิดท่าการแสดงกันนะครับดูที่หน้าจอดูที่หน้าจอนะลูกคุณครูอ่านก่อนแล้วนักเรียนอ่านตามนะดูที่หน้าจอนะตามองตาสายตาก็จ้องมองกันรู้สึกเสียวซ่านหัวใจ
1: รู้สึกเสียวซ่านห
0: ั
1: วใจ
0: รักฉันก็ไม่รัก
1: รักฉันก็ไม่ร
0: ักหลงฉันก็ไม่หลง
1: ฉันย
0: ัง
1: อดโค
0: ้
1: งเธอไม
0: ่
1: ได
0: ้รูปช่างงามวิไลเหมือนดอกไม้
1: ที
0: ่
1: เธอถ
0: ือ
1: มา
0: เอาละและนี่ก็คือเนื้อเพลงตามองตาที่เราจะฝึกร้องกันนะครับส่วนขั้น

รณ์การฝึกร้องเหมือนเดิมเลยหนึ่งเลยคือนั่งหลังตรงหลังตรงยางไปทางตรงไหมลูกหลังตรงรวมมือให้เหมาะสมนะคะพร้อมที่จะกระทบจังหวะเบาๆในการฝึกร้องนะลูกนะและร้องด้วยความดังพอเหมาะนะครับไม่ดังเกินและไม่เบาเกินนะครับเอาละอ่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องเพลงกันตามองตานะอ่ะยืดหลังยืดหลังเลยนะครับเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวคุณครูจะร้องก่อนนักเรียนร้องตามนะพร้อมนะพร้อมนะตามองตาตามองตาสายตาก็จ้องมองกันสายตาก็จ้องมองกันอ่ะพอก่อนทีนี้เอาเริ่มใหม่นะตามองตาสายตาก็จ้องมองกันตามองตาสายตาก็จ้องมองกันรู้สึกเสียวซ่าอ่านหัวใจทีนี้ลองหนึ่งบรรทัดลองหนึ่งบรรทัดเลยหนึ่งบรรทัดนะมันจะร้องง่ายขึ้นนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยเราจะร้องพร้อมกันนะหนึ่งบรรทัดนะยืดหลังพร้อมนะลูกนะพร้อมครูเลยนะหนึ่งสองและสามตามองตาสายตาก็จ้องมองกันรู้สึกเสียวซ่าอ่านหัวใจได้ไหมได้ไหมได้ไหมอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งยึดหลังนะหนึ่งสองและสามไปตามองตาสายตาก็จ้องมองกันรู้สึกเสียวซ่าอ่านหัวใจต่อเลยบรรทัดที่สองรักฉันก็ไม่รักรักฉันก็ไม่รักหลงฉันก็ไม่หลงหลงฉันก็ไม่หลงฉันยังอดโค้งเธอไม่ได้ฉันยังอดโค้งเธอไม่ได้ทีนี้บรรทัดที่สองบรรทัดเดียวบรรทัดที่สองบรรทัดเดียวพร้อมกันนะพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยยืดหลังขึ้นบรรทัดที่สองนะหนึ่งสองและสามตบมือฉันก็ไม่รักหลงฉันก็ไม่หลงฉันยังอดโค้งเธอไม่ได้ได้ไหมลูกอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งทั้งต้นทางและปลายทางอีกหนึ่งครั้งนะยืดหลังตรงหนึ่งสองและสามรักฉันก็ไม่รักหลงฉันก็ไม่หลงฉันยังอดโค้งเธอไม่ได้ทีนี้สองบรรทัดรวมกันสองบรรทัดรวมกันนะครับเพราะไหมพร้อมไหมขอเสียงหน่อยพร้อมไหมพร้อมนะพร้อมนะหนึ่งสองและสามไปตามองตาสายตาก็จ้องมองกันรู้สึกเสียวซ่า

ไม่ได้ได้ไหมลูกได้ไหมทีนี้ลองร้องเองไม่มีเสียงครูสิยืดหลังยืดหลังยืดหลังทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ1 2และ3ไปลูก

เยี่ยมมากก็ตบมือให้ตัวเองก่อนจะจบแล้วนะครับอ่ะทีนี้ดูต่อบรรทัดที่3รูปช่างงามวิไลรูปช่างงามวิไล3เห็นไหมลูกร้อง2รอบนะเอาใหม่นะ1 2และ3รูปช่างงามวิไลรูปช่างงามวิไลต่อเลยเหมือนดอกไม้ที่เธอถือมาเหมือนดอกไม้ที่เธอถือมา2บรรทัดรวมกันบรรทัดที่3และ4อย่าลืมร้องซ้ำ2รอบ1 2และ3ไป

ถือมาได้ไหมลูกทีนี้4บรรทัดรวมกัน1เพลงเลย1เพลงเลยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับพร้อมไหมร้องพร้อมกับครูด้วยนะครับทั้งเพลงเลยนะยืดหลังขึ้นปลายทางยืดหลังนะครับมือพร้อมที่จะกระทบจังหวะเบาๆและร้องด้วยความดังที่เหมาะสมพร้อมไหมพร้อมไหมลูกพร้อมนะ1 2และ3ไปตา

ได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ไหมอ่ะลองร้องอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งเมื่อเราร้องได้แล้วลูกเดี๋ยวคุณครูจะมีเวลาให้นักเรียนนะครับไปฝึกท่าไปคิดท่าการแสดงกันเนาะสำหรับเพลงนี้นะแต่ร้องให้ได้ก่อนนะครับอ่ะร้องพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งแบบมีเสียงครูนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปจะไม่มีเสียงครูแล้วนะนักเรียนจะต้องช่วยกันร้องแบบออกเสียงด้วยทั้งต้นทางและปลายทางเลยไม่ต้องเหนียมอายนะร้องเลยฝึกความกล้าแสดงออกนะครับอ่ะพร้อมแล้วยืดหลังขึ้นพร้อมนะ1 2และ3ไปลูกตามองตาซาก็จ้องมองกันรู้สึกเสียวซ่านหัวใจ

ได้ไหมทีนี้รอบต่อไปจะไม่มีเสียงครูนะครับไม่มีเสียงครูนะเอาละพร้อมนะลูกพร้อมนะครับพร้อมนะ1 2และ3

่ะตบมือตบมือร้องได้ยังร้องได้ยังต้นทางร้องได้ยังร้องได้ยังปลายทางร้องได้ไหมลูกได้ไหมได้ไหมอ่ะทดสอบกันดีกว่านะครับทดสอบกันดีกว่าเอาเป็นผู้หญิงและผู้ชายแยกกันดีกว่านะครับรอบนี้เอาผู้หญิงก่อนนะคุณครูจะให้ผู้หญิงร้องก่อนปลายทางด้วยนะลูกลองให้ตัวแทนผู้หญิงร้องก่อนนะครับผู้ชายฟังนะผู้ชายฟังนะครับอ่ะผู้หญิงพร้อมไหมพร้อมไหมลูกพร้อมแล้วยืดหลังพร้อมนะน้ำเสียงจะต้องได้ยินนะนะต้นทางพร้อมนะต้นทางพร้อมปลายทางพร้อมไหมลูกพร้อมนะครับผู้หญิงนะ1 2และ3ได้ไหมเสียงเบาไปนิดนึงแต่ร้องได้แต่เสียงเบาเสียงยังเบาไปนิดนึงนะครับอ่ะทีนี้ผู้หญิงฟังผู้ชายผู้หญิงฟังผู้ชายบ้างผู้ชายร้องโชว์เลยนะพร้อมไหมลูกนะพร้อมนะอ่ะยืดหลังตรงนะครับปลายทางพร้อมนะลูกผู้ชายพร้อมนะผู้ชายปลายทางนะลูก1 2และ3ดีมากYeah.

ผู้ชายต้นทางครูถือว่าผ่านเนาะถือว่าผ่านปลายทางผ่านไหมลูกนะ

0: ทีนี้ให้ผู้หญิงแก้ตัวอีกหนึ่งรอบผู้หญิงแก้ตัวอีกหนึ่งรอบเมื่อกี้เสียงเบามากนะเอาให้ดังหน่อยนะครับอ่ะพร้อมไหมลูกผู้หญิงพร้อมนะดังหน่อยนะอ่ะ1 2และ3ดีมาก
1: อืม

อ่ะตบมือตบมือให้การนะครับถือว่าดีขึ้นรอบนี้ดีขึ้นนะครับเป็นยังไงร้องได้ยังเพลงตามองตาร้องได้ยังเดี๋ยวถ้าร้องได้แล้วคุณครูจะให้เวลาหนูนะลูกทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะไปคิดท่าการแสดงหนูจำได้ไหมว่ารำโทนเป็นท่าที่ไม่มีแบบแผนหนูจะรำท่าอะไรก็ได้หนูจะคิดท่าอะไรก็ได้นะอิสระได้เลยแต่ถ้าเป็นรำวงมาตรฐานหนูคิดเองได้ไหมลูกคิดเองไม่ได้ถ้าเป็นรำวงมาตรฐานเขาคิดเพลงท่ารำเฉพาะมาให้แล้วเนาะแต่อันนี้เราเป็นรำโทนเนาะซึ่งรำโทนก็ยังอิสระอยู่ยังคิดได้อยู่นะครับเอาละอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นปฏิบัติของเรานะครับสำหรับขั้นปฏิบัตินะลูกนะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะครับคิดท่าทางประกอบเพลงรำโทนเพลงตามองตาก็คือเพลงที่นักเรียนได้ฝึกร้องไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างอิสระและออกมาปฏิบัติหน้าชั้นเรียนด้วยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับขอความอนุเคราะห์คุณครูปลายทางช่วยแนะนำและดูแลความเรียบร้อยในการฝึกปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนด้วยนะครับเอาละนักเรียนเอาละนักเรียนพร้อมไหมที่จะไปคิดท่าการแสดงกันพร้อมไหมลูกพร้อมไหมอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูให้เวลาไปคิดกันเลยนะครับไปเลยครับ

เอาล่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างไปฝึกปฏิบัติมาได้ไหมลูกได้ไหมคุณครูสังเกตเห็นนะแต่ละกลุ่มเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความคิดมีไอเดียของตัวเองเลยดีมากนะครับถ้าไม่ซ้ำกันเท่าไหร่ใช่ไหมมีการล้อกันไหมมีการล้อท่ากันไหมไม่มีหรือว่าบางคนว่ามีนะเอาล่ะทีนี้ลูกทีนี้ดูที่หน้าจอคุณครูจะขอตัวแทนกลุ่มเนาะออกมาปฏิบัตินะครับหน้าชั้นเรียนเนาะเพลงตามองตานะดูซิว่าท่าของนักเรียนอย่างไรที่นักเรียนได้ไปคิดประดิษฐ์ขึ้นมานะครับอ่ะทีนี้อ่ะกลุ่มไหนจะออกอ่ะกลุ่มผู้ชายก่อนอ่ะผู้ชายกลุ่มไหนออกลูกอ่ะยกมือยกมือยกมืออ่ะออกมาเลยอ่ะตบมือให้เพื่อนตบมือให้เพื่อนนะครับเอาละอ่ะอยู่ตรงกลางเลยเป็นวงกลมเลยนะครับเหมือนกันนั้นลูกเราจะรำเป็นวงกลมทวนเข็มนาฬิกานะครับอ่ะทำวงให้สวยๆปลายทางด้วยนะลูกคุณครูขอตัวแทนด้วยนะครับทำวงให้สวยๆระยะห่างต้องเท่ากันนะนี่นะเอาละพร้อมนะพร้อมต้นทางพร้อมไหมลูกต้นทางพร้อมไหมพร้อมไหมต้นทางพร้อมไหมพร้อมปลายทางพร้อมไหมลูกประทางพร้อมเหมือนกันนะครับคุณครูขอกลุ่มตัวแทนด้วยนะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาปฏิบัติกันเลยนะครับ

ตบมือเป็นอย่างไรบ้างกับเพื่อนผู้ชายกลุ่มนี้เป็นไงลูกท่ามีความคิดสร้างสรรค์ไหมนะมีหลายท่าเลยนะครับอ่ะประจำที่ได้ประจำที่ได้นะครับอ่ะทีนี้ขอผู้หญิงอีกหนึ่งกลุ่มขอผู้หญิงอีกหนึ่งกลุ่มกลุ่มไหนอ่ะยกมืออ่ะมาเลยมาเลยมาเลยนะครับเอาละอีกหนึ่งกลุ่มเอากลุ่มสุดท้ายพอกลุ่มสุดท้ายพอนะครับเอายืนเป็นวงให้สวยงามนะครับปลายทางด้วยนะลูกครูขออีกหนึ่งกลุ่มนะครับอ่ะพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะพร้อมไหมอ่ะพร้อมพร้อมนะครับครูเปิดเพลง

0: ตบมือนะครับเป็นอย่างไรบ้างกลุ่มนี้เป็นอย่างไรบ้างชอบท่าไหนรูปช่างงามวิไลนี่ครูชอบท่านี้นะคะอ่ะตบมืออ่ะประจําที่ประจําที่นะครับเอาละเก่งมากเลยนะครับนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ดีมากนะครับทุกกลุ่มเลยนะอ่ะทีนี้ดูที่หน้าจอกันต่อดูที่หน้าจอกันต่อนะลูกนะเอาละเราจะมาสรุปการเรียนรู้สำหรับวันนี้กันนะครับเอาละวันนี้คุณครูมีเป็นคำถามคุณครูมีเป็นคำถามนักเรียนดูที่หน้าจอดูที่หน้าจอนะครับคำถามของครูมีอยู่ว่ารำวงมาตรฐานมีวิวัฒนาการมาจากอะไรนะครับดูตัวเลือกรำกลองยาวหรือรำโทน
1: รำโทน
0: ตัวเลือกไหนลูก
1: รำโทน
0: รำโทนใช่ไหมต้นทางตอบว่ารำโทนปลายทางแล้วลูกสามารถตอบกับครูไปทางได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะครับสำหรับข้อนี้ข้อที่ถูกต้องก็คือรำโทนถูกต้องตบมือครับตบมือนะครับอ่ะดูข้อต่อไปดูข้อต่อไปข้อต่อไปนะสังเกตที่หน้าจอนะรำวงมาตรฐานมีทั้งหมดกี่เพลงตัวเลือกที่1นะลูกนะ10เพลงตัวเลือกที่2 12เพลงหนูคิดว่ามีกี่เพลงลูกรำวงมาตรฐาน
1: 4
0: กี่เพลงนะ
1: 4
0: 10เพลงใช่ไหมเอาละดูเฉลยเลยดูเฉลยพร้อมกัน10เพลงถูกต้องตบมือนะครับ12เพลงนี้ไม่ใช่นะครับอ่ะดูข้อต่อไปข้อสุดท้ายกันดีกว่านะครับสำหรับข้อสุดท้ายนะการแต่งกายรำวงมาตรฐานมีทั้งหมดกี่แบบอ่ะดูตัวเลือกที่1 4แบบตัวเลือกที่2 5แบบ4หรือ5ลูก
1: 4
0: กี่แบบนะ
1: 4
0: รำวงมาตรฐานมีทั้งหมด4แบบใช่ไหมดูคำตอบนะครับถูกต้องตบมือนะครับอ่ะ5แบบนี้ผิดนั่นเองนะครับเอาละเอาละอ่ะทีนี้สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะเจอกันในเรื่องอะไรนะ
1: ร
0: ำวงมาตรฐานนะครับอาจจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามเลยนะครับเอาละสำหรับในครั้งนี้นะครับคุณครูขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเรา

0: ได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่2เพลงแม่กกเพลงดูแลร่างกายกันนะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: Good morning, teachers and students who are watching on your TV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you?
1: I'm happy. Thank you. And you?
0: I'm good, too. And how about teachers and students from the other school? How are you? Great. I'm glad that you're here. I'm glad to hear that you're great too. Okay. Now, นะครับ welcome to English class term 4 again, นะครับ let's have a look at topic for our class today is healthy food. นะครับวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะเรียนก็คืออะไรลูก
1: healthy
0: food นะครับเด็กๆอ่านออกเสียงตามครูครับ healthy
1: healthy
0: healthyแล้วก็มีคำว่าฟู้ดด้วยทีนี้เด็กๆลองบอกขวัญนิดครับว่า healthy food เนี่ยมันน่าจะแปลว่าอะไรซึ่งคำว่าฟู้ดแน่นอนแล้วแปลว่าอะไรครับอาหารทีนี้มันมีคำว่า healthy เข้ามานะครับเด็กๆลองบอกขวัญนิดครับว่า healthy food น่าจะแปลว่าอะไรครับอาหารที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพนั่นเองเด็กๆลองบอกตัวอย่างขวัญมาหน่อยว่ามีอาหารอะไรบ้างที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อเรา
2: สลัด
0: สลัด very good นะครับปรบมือเพื่อนหน่อยสลัดแต่ในที่นี้เบลเล่อาจจะหมายถึงสลัดที่เป็นแบบไหนลูกครับสลัดผักนั่นเองมีอาหารอย่างอื่นอีกไหมที่มันเป็นประโยชน์ต่อเราโอเคครับเจอ
2: Egg
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยครับ Egg คือไข่ไก่นั่นเองนะครับมีอะไรอีกไหมมะลิ
2: Fruits
0: นะครับ Fruits ที่แปลว่าอะไรครับผลไม้นั่นเอง What else? Belly again
2: Vegetables
0: ครับ Vegetables โปรดปราน
2: Fruits
0: Fish I'm sorry Fish ที่แปลว่า
3: ปลา
0: เนื้อปลานั่นเองนะครับโอเคเอาละทีนี้สิ่งที่เด็กๆตอบมาเนี่ยก็คืออาหารที่มีประโยชน์นะครับโอเคเก่งมากเลยครับเอาละเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะเรียนกันวันนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับข้อแรกนะครับก็บอกว่านักเรียนสามารถนักเรียนเข้าใจคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ได้ 2. นักเรียนสามารถจำแนกอาหารที่ดีและไม่ดีต่อสุขภาพได้นะครับและ 3. เลยนะครับนักเรียนสามารถออกแบบอาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพได้นั่นเองนะครับเอาละ before we start the lesson today let's review about the words that we have learned before okay เดี๋ยวเราดูซิว่าเราเรียนอะไรไปบ้างครั้งที่แล้วยังจำได้ไหมเอ่ยลืม
4: อาหาร
0: อาหารโอเค let's have a look at the first picture what is it
4: beef
0: นะครับ beef ก็คือเนื้อวัวนะครับchicken นะครับก็คือเนื้อไก่เด็กๆลองดูซิว่าระหว่าง beef กับ chicken เนี่ยน่าจะอยู่ในอาหารประเภทไหนครับอะไรลูก โปรตีนนั่นเองนะครับโปรตีนนะครับต่อไป
1: Milk. อ
0: ะไรลูก
1: Milk
0: นะครับ Milk and then what beans นะเราจำว่า beans bean ไม่ใช่บินนะลูก beans ออกเสียงยาวนิดนึง beansที่แปลว่าถั่วนะครับเติม s เข้าไปแสดงว่าละถั่วที่มันหลากหลายลองดูซิว่ามิลค์กับบีนส์เนี่ยน่าจะอยู่ในอาหารสารอาหารอะไรหมู่ไหนคาร์โบไฮเดรตแล้ว

0: routine เหมือนกันเลยนะครับ next อันนี้เด็กๆลองดูซิว่าน่าจะเป็นอะไร
1: แป้ง
0: แป้งนะครับในที่แป้งนั่นเองเราจะอ่านว่า flower
1: flower
0: ออกเสียงคล้ายๆกับคำว่า flower ที่แปลว่าดอกไม้แต่อันนี้เราไม่ออกเสียงตัว w นะครับเราจะอ่านว่า flower
1: flower
0: โอเคนะครับเป็นแป้งอเนกประสงค์ที่เราใช้ทำอะไรลูกขนมปัง next ต่อไป what
1: rice
0: ที่แปลว่าข้าวนั่นเองนะครับnextอันนี้คือน้ำตาลนะครับอ่านลูก
1: sugar
0: แปลว่าน้ำตาลนั่นเองเอ๊ะทำไมเราต้องเรียนเกี่ยวกับน้ำตาลด้วยเด็กๆเราบอกขวัญสิเพราะอะไรเพราะอาหารบางชนิดมันมีอะไรอยู
1: ่
0: น้ำตาลซึ่งมันมีประโยชน์ต่อเราไหม
1: ม
0: ีไหมลูกที่มันมีน้ำตาลเยอะๆเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันมีประโยชน์กับเราไหมนะครับบางครั้งก็อาจจะมีแต่บางครั้งเนี่ยมันให้ผลเสียมากกว่านะครับถ้าเรากินน้ำตาลเยอะๆกินหวานเยอะๆเด็กๆคิดว่าเราจะเป็นโรคอะไรนะครับโรคอ้วนด้วยนะฮะโอเค next what is it
1: bread
0: แปลว่าขนมปังนั่นเองนะครับnext อันนี้อะไรเอ่ย
1: Broccoli
0: ก็คือบรอกโคลีนั่นเองครับเป็นผักชนิดหนึ่งนะครับชอบกินไหม
1: ชอบ
0: เลยใครชอบกินผักบ้างยกมือสิเก่งมากเลยไม่เหมือนครูอั๋นเลยนะเวลาครูอั๋นสั่งข้าวมาเนี่ยถ้าเขาใส่ผักครูอั๋นก็ต้องแยกผักไว้ข้างๆจาน ดีไหม
1: ไม
0: ่ดีใช่ไหมครูอั๋นต้องกินอะไรด้วยนะครับnextWhat is it? ก็คือแตงกวานั่นเองนะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า
1: cucumber
0: แปลว่าแตงกวานั่นเองนะครับจัดเป็นผักชนิดหนึ่งฮะ next What is it?
1: Banana
0: แปลว่ากล้วยนั่นเองนะครับต่อมาอะไรลูกสองคำนี้เด็กๆมักจะอ่านสลับกันนะครับถ้ามะละกอนะครับเราจะออกเสียงว่า papaya แต่ถ้าเป็นกล้วยคือ
1: banana
0: นั่นเองนะครับอันนี้อะไรเอ่ยอะไรลูกนะน้ำมันที่เราใช้ทำกับข้าวนั่นเองนะครับน้องครูครับcooking oil เอาใหม่
1: cooking
0: คำนี้เด็กๆเราอ่านออกเสียงครูฟังสิคำหนึ่ง
1: oil อ
0: ะไรนะ
1: oil
0: ไม่ oil ลูกไม่เอา oil เอาใหม่
1: oil
0: แปลว่าน้ำมันนั่นเองนะครับเติม cooking เข้าไปข้างหน้าแสดงว่าน้ำมันเอามาทำอะไรครับทำอาหารทำข้าวนั่นเองนะครับเด็กๆคิดว่าอาหารที่มันมีพวกน้ำมันเยอะเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์กับเราไหมมีไหมลูกไม่มีนะครับถ้าเรากินอาหารที่มันเป็นของทอดเยอะๆน้ำมันเยอะๆเนี่ยเด็กๆคิดว่าสุขภาพเราจะดีไหมไม่ดีนะครับแล้วร่างกายเราจะมีอะไรเยอะถ้าเรากินพวกน้ำมันไปเยอะลูก
1: ไขม
0: ันนั่นเองนะครับทำให้ไขมันไปอุดตันในหลอดเลือดได้นะครับต่อมาคืออะไรลูก อ่านคุณลูก
1: butter
0: ก็คืออะไรลูก
1: เ
0: นยนั่นเองนะฮะเนยนะฮะเนยแข็งนะครับ butter is it healthy มันมีประโยชน์ไหมมันทำให้สุขภาพเราดีไหม Perth is the butter

0: Butter is healthy. Butter มีประโยชน์ไหม
1: Yes.
0: Yes. โอเคว่า butter เนี่ยเนยเนี่ยมันมีประโยชน์เด็กๆคิดว่ามีประโยชน์ไหมถ้าเราทานไปเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมันเป็นพวกไขมันนั่นเองนะครับถ้าทานไปเยอะๆนะโอเคทีนี้หลังจากนั้นเราได้เรียนเกี่ยวกับอะไรไปลูกบอกขวัญหน่อยสิอาหารอาหาร5หมู่นั่นเองนะครับ5กลุ่มนะครับ I'm sorry อาหารพวก5กลุ่มเอาดูกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มประเภทอะไรเด็กๆบอกขวัญหน่อย Fruits and vegetables นะครับก็คือพวกผลไม้แล้วก็ผักนั่นเองนะฮะ Next พวกอะไรเอ่ยคาร์โบไฮเดรตเช่นอะไรบ้างลูก Bread Rice ข้าวนะครับแล้วก็ Potatoes ที่แปลว่าม
2: ันฝรั่ง
0: นะครับมันฝรั่งแล้วก็อาหารที่ทำมาจากแป้งอื่นๆ Nextพวกนี้จะเป็นกลุ่มของ milk and yogurt นะครับก็คือพวกผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนมนั่นเองนะครับต่อไป foods high in fat ก็คือพวกอาหารที่เป็นไขมันนั่นเองนะครับเช่นพวกนมนะครับน้ำตาลแล้วก็อาหารขนมขบเคี้ยวต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้ next ก็คือพวกอะไรลูกพวกเนื้อเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับเช่น meat fish eggs ก็ beans มีถั่วด้วยนะครับที่จัดอยู่ในพวกโปรตีนนะครับเอาล่ะทีนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นอาหารประเภทผักและผลไม้เราควรได้รับกี่เปอร์เซ็นต์ครับต่อวัน Purse come on look at the screen 30% นะครับแล้วก็พวกคาร์โบไฮเดรตกี่เปอร์เซ็นต์ครับ30% เหมือนกัน 30% นะครับต่อมา milk แล้วก็โยเกิร์ตพวกนมนะครับ 15% ไขมัน 10% แล้วก็พวกเนื้อสัตว์ 15% นะฮะโปรตีนเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ใหม่ที่คุณครูอันจะนำเสนอกันวันนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับคำแรกเลยเด็กๆ ดูสิครับว่าน่าจะเป็นอะไรอะไรลูกพวกเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลเยอะนะครับเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า sugary drinks เอาใหม่ sugary again please
3: sugary
0: drinks แปลว่าอาหารเครื่องดื่มที่มันมีส่วนผสมของอะไรลูกน้ำตาลเยอะมีประโยชน์ต่อเราไหมมีไหมลูกIs it healthy?
3: No.
0: นะครับ It's unhealthy. Okay. Next. Mali, look at on the screen right now. เขาเรียกอะไรเอ่ย ก็คือมันฝรั่งทอดนะครับเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า French fries.
3: French
0: French fries.
3: French
0: fries.แปลว่ามันฝรั่งทอดหรือเราจะเรียกว่าชิปส์ก็ได้นะครับWhat is it?
3: Candy.
0: Again please candy.
3: Candy.
0: Candy.
3: Candy.
0: ที่แปลว่าลูกอมหรือว่าลูกหวานนั่นเองนะครับมาริ come on look at the screen What is itอะไรเอ่ยของหวานขนมหวานของหวานเราจะใช้ภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า sweet
3: sweet
0: ซึ่งคำว่า sweet ในที่นี้แปลว่าของหวานนั่นเองนะครับของหวานเด็กๆดูสิครับว่าของหวานเนี่ยน่าจะเป็นของประเทศอะไรมีอะไรเยอะๆเลยเนี่ยนะฮะทองหยิบฝอยทอง this is my favorite sweet of course เป็นของหวานที่ขวัญโปรดปานมากนะครับกินเยอะๆดีไหมถ้าขวัญกินขนมหวานเยอะๆเนี่ยขวัญจะเป็นโรคอะไรเพราะว่า

0: โอเคอ่ะต่อไป what is it cake เหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมทีนี้ครูสังเกตเห็นนะฮะเด็กๆจะชอบกินเค้กนะครับเยอะเลยนะครับคิดว่ามันดีต่อสุขภาพไหม
1: ด
0: ีเหรอกินเยอะๆเนี่ยไม่ต่างอะไรจากหวานกินของหวานเลยนะเมื่อสักครู่เลยหนูจะเป็นอะไรลูกโอเคอ่ะ next what is it burger นะฮะ burger นะครับก็คือเป็นอาหารจังฟู้ดนั่นเองก็คืออาหารที่ไม่อะไรลูกไม่ค่อยมีประโยชน์กับเราเท่าไหร่นะฮะจังฟู้ด alright okay next let's practice so what we're going to practice about นะฮะให้นักเรียนนะนำไปงานที่8ขึ้นมาชื่อเรื่องว่า my healthy breakfast my healthy breakfast okay หน้าที่อะไรลูกบอกขวัญหน่อย107นั่นเองนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำชี้แจงของนักเรียนนะครับว่าให้นักเรียนทำอะไรนะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยนะครับแยกนะครับแยกคำนะครับให้ถูกต้องนะครับให้แยกคำให้ถูกต้องก็คือให้นักเรียนนำคำนี้กำหนดให้นะครับไปแยกว่าเป็นอาหารแบบมีประโยชน์กับไม่มีประโยชน์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอาหารที่อยู่ข้างบนนี้มีอะไรบ้างเด็กๆช่วยอ่านแล้วก็แปลขวัญก่อนนะครับพร้อมกับเด็กๆปลายทางด้วยนะครับคำแรกเราอ่านว่าอะไรลูก
2: บรอกโคล
0: ีนะครับ
2: strawberry
0: french fries นะฮะต่อไป sweets แปลว่าอะไรละ
3: ของหวาน
0: hamburger ก็คือพวกอะไรพวกเบอร์เกอร์ต่างๆนั่นเองนะครับ cakes คือcandy
2: orange appleSoft drink, fish, milk, rice and banana.
0: มาแยกให้ถูกต้องทีนี้มาดูในตารางแรกนะครับเขาเขียนว่า healthy food. Healthy food คืออาหารที่เป็นยังไงอาหารที่เป็นไงครับมีประโยชน์ส่วนขวามือของนักเรียน unhealthy food ก็คืออาหารที่เป็นยังไงครับไม่ดีต่อสุขภาพเอาล่ะเดี๋ยวครูอาจารย์จะให้แยกตรงนี้สักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาครับ

0: Okay, have you finished?
1: Yeah.
0: All right. นะฮะทีนี้เดี๋ยวนะครับถ้าเด็กๆเสร็จแล้วนะฮะเด็กๆไปทางสามารถส่งให้กับคุณครูตรวจได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณครูอันมีอีกหนึ่งกิจกรรม I have another activity to do. This is a very interesting activity นะครับทีนี้นะครับกิจกรรมนี้จะอยู่ในใบงานที่9ชื่อเรื่องว่า My Healthy Food นะครับเด็กๆบอกขวัญหน่อยสิครับว่าใบงานที่9เนี่ยอยู่หน้าที่เท่าไหร่108นั่นเองนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ย draw your healthy breakfast and write about it draw your healthy breakfast and write about it แปลว่าอะไรเอ่ยให้นักเรียนวาดภาพนะครับอาหารมื้อเช้าที่คิดว่าเป็นสุขภาพที่ดีต่อสุขภาพของเรานะครับลงไปในจานที่กำหนดให้again please อีกครั้งหนึ่งให้นักเรียนวาดภาพนะครับอาหารมื้อเช้าที่เป็นยังไงต่อเรามีประโยชน์ดีต่อสุขภาพของเรานะฮะลงไปในจานที่กำหนดให้แล้วก็เขียนด้วยว่าเราได้วาดเมนูอะไร

0: แอร์ลงไปอย่างเช่นครูอันบอกว่า I have bread, milk and orange for my breakfast ครูอันก็ต้องวาดภาพอะไรลูก bread ขนมปัง milk นม and orange คือส้มผลส้มนั่นเองนะครับลงไปนะครับแล้วก็ตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะครับ Do you understand what I'm saying?
1: Yeah.
0: ทวนใหม่ให้นักเรียนทำอะไรลูกในจานนี้ทำอาหารรังสรรค์อาหารขึ้นมานะครับลงไปในจานนะคะแล้วก็ให้เขียนเมนูนะครับที่นักเรียนได้วาดภาพลงไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูอั๋นจะเรียกทีละคนออกมานำเสนอว่ามื้อเช้าของแต่ละคนเนี่ยของนักเรียนแต่ละคนเนี่ยได้รับประทานอะไรนะครับนะหน้าชั้นเรียนโอเคไหมเดี๋ยวครูให้เวลาตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับอย่าลืมตกแต่งให้สวยงามด้วยนะระบายสีด้วยครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: Okay, everybody, please welcome back. Time's over. How about your works? Have you finished?
1: Yeah.
0: All right. ทีนี้เดี๋ยวนะครับคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยออกมานำเสนอขอตัวแทนกลุ่มละ2คนนะครับว่าอาหารเช้าของนักเรียนที่มีประโยชน์เนี่ยนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเค let's start with one okay come on okay please เดี๋ยวให้นักเรียนตั้งใจฟังลูกเดี๋ยวครูจะถามว่าเบลเล่รับประทานอะไรเป็นอาหารเช้านะครับโอเคก่อน
2: I have apple, milk, bread, and vegetables salad.
0: For
2: my healthy breakfast.
0: Very good. นะครับเขาบอกว่า apple, milk, and vegetables, right? Vegetable salad. นะครับ for my healthy breakfast. เอาปรบมือให้เพื่อนหน่อย Next person.Next person, come on. Group number one. Okay, never mind. Let's move to group number two. ขอเป็นกลุ่มสองก่อนก็ได้ลูก Okay, go on.
3: I have rice, fish.Broccoli.
0: Okay.
3: And egg.
0: And fry eggs. นะครับเขาบอกว่า fry eggs นะครับแปลว่าไข่ดาวนั่นเองนะครับโอเค
3: For my healthy breakfast.
0: Okay. Thank you for your answer. Please have a seat. Next group number three.Okay, Perth.
4: I have rice, broccoli, fish, and rice and milk for my healthy breakfast.
0: Okay, ปรบมือ Perth หน่อยลูกเก่งมาก Come on. And next group number four. Group number four, please.

0: Okay, what's about your breakfast?
1: I have bread and strawberry jam for my healthy breakfast.
0: Okay, เขาบอกว่าเขารับประทาน bread and strawberry jam ก็คือขนมปังกับอะไรลูก jam strawberry นั่นเองปรบมือเพื่อนหน่อยครับ Next group number 5
2: Bread, milk, soup, and fruits for my healthy breakfast.
0: All right. เขาบอกว่าเขา have bread, milk, soup, and fruits for my healthy breakfast. เก่งมากครับเราเป็นเพื่อนหน่อยเอาละทีนี้นะครับแต่ละกลุ่มก็ได้นำเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาถึงช่วงนะฮะ wrap up ของเราในวันนี้นะครับเด็กๆบอกขวัญหน่อยครับว่าเราได้เรียนอะไรไป What we have learnedToday มีอยู่2อย่างก็คืออะไรกันอะไรอะไรนะ healthy food แล้วก็ unhealthy food healthy food healthy แปลว่าอาหารที่เป็นยังไงกับเรามีประโยชน์ต่อเรากับ unhealthy อาหารที่เป็นไงลูกไม่มีประโยชน์เลยนะครับนะครับทีนี้นอกจากนี้ยังได้เรียนเกี่ยวกับการรังสรรค์อาหารเช้าที่มีประโยชน์ด้วยนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวครูอันจะฝากบทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็คือ what did you have for dinner นะครับสิ่งที่เราจะเรียนในครั้งต่อไปนะฮะทีนี้สิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่7นะครับเรื่อง the meal ใบงานที่10เรื่อง I had fried rice for dinner แล้วก็ใบงานที่11เรื่อง what did you have for dinner yesterday นะครับส่วนเด็กๆปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะครับนะครับนี่คือบทเรียนครั้งต่อไปนะครับที่จะฝากไว้โอเค before we leave today do you have any questions no โอเคไม่มีคำถามนะครับงั้นให้ครูถามไหม
3: yes.
0: no I don't have any question too okay I would like you to have questions ไม่มีใช่ไหมโอเคไม่มีไม่เป็นไรนะครับงั้นขอให้นักเรียนนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็อย่าไปทานอาหารที่มันไม่มีประโยชน์ต่อเรานะครับโอเค see you next time bye bye

0: ือนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทไทยและไมโทจึงมีความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยไม้โทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกัน
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
2: พายเรือแม่ค้า
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แม่ค้าพายเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือค้าพายเรือ
4: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
2: คุณตามะพร้าวชอบ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: คุณตาชอบมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาชอบมะพร้าว
4: โอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนไม่โทรเลย
2: ซื้อทุเรียนผม
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมซื้อทุเรียนอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
2: อืมอร่อยจังเลย
4: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
2: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมถ่ายตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
4: แทนไทยและเพื่อนๆ เก่งที่สุด
2: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเพื่อนๆที่สอนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
1: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
4: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไมโทเย้
0: หลังจากวันนั้นแทนไทยไมโทและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะ
1: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไร

0: ยันดีจริงๆเลยรู้จักช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านด้วยผ้าห่มหมอนก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยแม่นี่ภูมิใจจริงๆเลย
1: ก็เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะคุณแม่สอนไว้หนูเรียนข้าเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: ไปโรงเรียนกันเดี๋ยวไปส่งหนูที่โรงเรียนแล้วคุณแม่จะได้เลยไปที่ทำงานนะคะ

0: จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนใครรู้บ้างว่ามีอะไรบ้างเอ่ย
1: หนูค่ะมีความสัมพันธ์ที่ดี
0: เก่งมากจ้ะข้อที่
2: 2ข้อที่2ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ข้อที่3ค่ะ
3: ข้อที่3ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ

0: ข้อที่4
1: ข้อที่4เขียนแก้ประโยชน์ส่วนตัวครับ
0: ข้อที่5ค่ะ
2: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนทำได้ตามทั้ง5ข้อนี้ชุมชนนั้นก็จะมีความสุขใครมีคำถามบ้างคะ
3: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขามีน้ำใจยังไงล่ะคะซึ่งสมาชิกในชุมชนต้องมีหน้าที่ร่วมกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าบ้านของตัวเราเองเราทุกคนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะ
4: นอกจากมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่าเป็นงานศิลปะซึ่งถือว่าเป็นการช่วยกันอนุรักษ์รูปแบบหนึ่งนะจ๊ะเด็ก
4: ๆคุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู่
0: และตอนนี้เราก็จะไปรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะเด็กๆและก่อนกลับบ้านเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะ

0: าแก้วรองไว้แล้วนำไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
1: ดีดี
2: แม่น่ารักจริงเลยเด็กๆรักโรงเรียนแบบนี้สิที่เป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งก็มีคนที่เสนอชื่อตัวเองออกมาทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะนั่นก็คืออาชิและน้องแบ่งปันนะคะ
3: ให้เราไปหัวหน้าห้องสิน
4: ายมีเหตุผลอะไร
3: ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นนะแต่เราเก่งนะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าห้องใครเลือกอาชิยกมือค่ะ
5: แบ่งปันหนูยังไม่ได้บอกแม่เลยนะว่าการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเมื่อวานนี้ใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
6: คุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องได้นั้นต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะคุณแม่
2: และหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือน้องแบ่งปันค่ะ
7: ขอบคุณค่ะขอบค
8: ุ
7: ณค
8: ่
7: ะ
8: รักทุกคนเลย
9: รู้ไงคะหัวหน้าห้องคนใหม่ค่ะ
2: เย้เยี่ยมเลย
5: ปะงั้นเดี๋ยวเรารีบกินข้าวแล้วจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องกันนะคะThank you.

0: สายนะคะหรือจะเรียกว่าคุณครูยุ้ยก็ได้ค่ะ
1: ส่วนคุณครูก็ชื่อวรรณพรพิลึกนะคะหรือว่าจะเรียกว่าครูมีนก็ได้ค่ะ
0: โดยในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนนะคะก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากเด็กๆนะคะโดยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูนะคะก็มีบทเพลงนะคะมาฝากเด็กๆนะคะเป็นบทเพลงเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะเป็นเพลงสังทองของแม่โดยคุณครูนะคะก็ใช้ทำนองแมงมุมลายตัวนั้นนั่นเองค่ะ
1: ถ้าหากว่าใครสามารถร้องไปพร้อมกับครูได้ก็ให้ทุกคนร้องไปเลยด้วยกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ

0: ตีหอยสังเอ่ย
1: นี่นะคะเด็กๆก็เป็นบทเพลงนะคะเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะโดยเรื่องราวนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของสังทองใช่ไหมคะที่เป็นลูกของนางจันเทวีและท้าวยศวิมลนะคะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆได้คลอดลูกออกมากลายเป็นหอยสังนะคะทำให้นางจันทานะคะที่เป็นพระมเหสีใส่ร้ายนะคะว่าเป็นกาลากินีบ้านกาลากินีเมืองทำให้นางจันเทวีและสังทองนี่นะคะเด็กๆถูกขับไล่ออกจากเมืองนั่นเองค่ะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆก็เดินทางเข้ามาในป่านะคะเด็กๆจนได้เจอกับตากับยายที่อาศัยอยู่กระท่อมปลายนานะคะนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่กับตาและยายที่กระท่อมปลายนาโดยนางจันเทวีนี่นะคะจะคอยปัดกวาดเช็ดถูบ้านออกไปหาอาหารในป่านะคะโดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีนะคะไปหาอาหารในป่าพระสังนะคะที่ซ่อนตัวอยู่ในหอยสังก็ออกมาค่ะเด็กๆออกมาไล่ไก่ไล่นกนะคะที่มาจิกกินข้าวนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังปัดกวาดเช็ดถูบ้านทำอาหารนะคะไว้รอแม่โดยในวันหนึ่งขณะที่นางเทวีกลับมานะคะก็เห็นเด็กนะคะอยู่ในบ้านพอมองไปก็อ้าวเหมือนเด็กมีเด็กอยู่ในบ้านนี่นะนางจันเทวีก็เลยรีบวิ่งไปดูนะคะแต่พอเข้าไปในบ้านแล้วปรากฏว่าเด็กคนนั้นก็ได้หายไปค่ะนางจันเทวีก็สงสัยนะคะว่าเอ๊เด็กที่ไหนนะมาอยู่ในบ้านแต่ทำไมพอเข้าไปแล้วไม่เจอนะคะวันหนึ่งนางก็เลยทำทีท่าว่าออกไปหาอาหารในป่าค่ะแต่ไม่ได้ไปจริงๆนะคะนางจันเทวีได้แอบซ่อนอยู่ขณะที่นางแอบซ่อนอยู่นั้นพระสังนะคะที่อาศัยอยู่ในหอยสังก็ออกมาจากหอยสังนะคะออกมานั่งเล่นอยู่ชานบ้านเมื่อนางจันเทวีเห็นดังนั้นก็เลยรีบหยิบไม้นะคะเด็กๆขึ้นมาตีหอยสังจนแตกนั่นเองค่ะทำให้พระสังเนี่ยนะคะไม่มีหอยสังให้กลับไปนั่นเองค่ะพระสังและนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นเรื่องราวในวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็มีการนำบทอาขยานบทอาขยานหลักของวรรณคดีเรื่องนี้นะคะมาให้เด็กๆได้ฟังกันนั่นเองค่ะ
2: ให้นักเรียนนะคะลองสังเกตคุณครูนะคะว่าครูเนี่ยมีการอ่านอย่างไรนะคะมีการใช้เสียงสูงต่ำอย่างไรน้ำเสียงอย่างไรมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการไก่ป่าพาฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าฉานคุ้ยเขี่ยเรียรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวา

0: ะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพลันทันใดฉวยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินผันผินลอยลับขยับหนีเหลียวดูผู้คนชนนีจะหนีเข้าสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ป่าประสาจนสารวนเล่นพลางไม่ห่างดูจากบทอาขยานที่คุณครูได้อ่านออกเสียงให้ฟังนี่นะคะก็มีความอยู่ว่าสังทองได้ออกมาจากหอยสังเพื่อมาไล่ไก่ไล่กาไล่นกที่มาจิกข้าวที่พระมารดาตากไว้นั่นเองใช่ไหมคะครูยุ้ย
1: ใช่แล้วค่ะโดยพระสังเนี่ยก็ออกมาไล่ไก่ไล่กาแล้วก็มาเก็บข้าวนะคะที่หกอยู่ตามพื้นดินนั่นเองค่ะ
0: นี่นะคะก็จะเป็นการอ่านออกเสียงนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องการอ่านออกเสียงกันแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทราบกันก่อนนะคะว่าการอ่านออกเสียงนี่มีอยู่ด้วยกันสองแบบนั่นก็คือการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาและการอ่านออกเสียงแบบใส่ทำนองสนอการอ่านออกเสียงธรรมดานี่นะคะก็คือการอ่านที่เราได้ฟังกันไปเมื่อครู่นี้นั่นเองค่ะก็จะเป็นการอ่านที่เหมือนกับการอ่านร้อยแก้วนะคะแต่ว่าจะมีการเน้นจังหวะวรรคตอนอาจจะมีการทอดเสียงบ้างเล็กน้อยก็จะแตกต่างจากการอ่านแบบทำนองสนอซึ่งจะเป็นการอ่านที่ใช้เสียงสูงต่ำสั้นยาวหนักเบานะคะมีการเอื้อนเสียงและเน้นสัมผัสที่ชัดเจนทำให้เกิดความไพเราะถ้ายิ่งใช้น้ำเสียงนะคะกับเนื้อความตามบทต่างๆนะคะก็จะยิ่งทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ไปนะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าคือบทร้อยกองชนิดอะไรมีใครพอจะทราบไหมคะโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั้นนะคะเด็กๆก็คือบทร้อยกองเป็นกลอนบทละครนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะกลอนบทละครนะคะจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนี่นะคะก็จะเป็นกลอนบทละครที่แต่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการเล่นละครจะต้องอาศัยทำนองขับร้องและก็เครื่องดนตรีประกอบนะคะเมื่อแต่งเสร็จแล้วก็ต้องมาซักซ้อมปรับปรุงนะคะดังนั้นคำในแต่ละวรรคก็จะไม่เท่ากันค่ะซึ่งวรรคหนึ่งนะคะก็จะมีตั้งแต่6ถึง9คำด้วยกันแต่ทว่าที่นิยมปรากฏว่าใช้มากที่สุดนั้นก็คือ6คำค่ะและในวรรคแรกนะคะเราจะเรียกว่าคำนำค่ะมีตั้งแต่2คำถึง6คำนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะเช่นเมื่อนั้นบัดนั้นมาจะกล่าวบทไปน้องเอ๋ยน้องรักเป็นต้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วนี่นะคะก็คือกลอนบทละครนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่ากลอนบทละครเป็นอย่างไรเรามาดูฉันทลักษณ์ของกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยกลอนบทละครที่เด็กๆเห็นนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครนะคะ1บทจะประกอบไปด้วย4วรรคด้วยกันในแต่ละวรรคนะคะก็จะประกอบไปด้วย6คำค่ะโดยวรรคที่1และวรรคที่2นี่นะคะเราจะเรียกว่าบาทเอกวรรคที่3และวรรคที่4นะคะเราจะเรียกว่าบาทโทค่ะโดยในกลอนบทละครนี่นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสกันนะคะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่1นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2แล้วก็คำที่3ของวรรคที่2ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่2ค่ะต่อมานะคะคำสุดท้ายของวรรคที่2นะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่3และคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะก็จะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2และคำที่3ของวรรคที่4ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่4ค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสระหว่างบทค่ะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่4ในบทแรกนะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครของเรานั่นเองค่ะ
0: เมื่อเราทราบแผนผังของกลอนบทละครแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกันว่ากลอนบทละครเนี่ยมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะการอ่านแบ่งจังหวะเนี่ยก็จะมีมากมายหลายรูปแบบด้วยกันนะคะในแต่ละประเภทของกลอนใช่ไหมคะก็จะมีการอ่านที่แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับกลอนบทละครของเรานะคะก็จะมีรูปแบบอยู่ดังนี้นะคะแบบ222นะคะเช่นเหนื่อยยาก

0: ลำบากกายาแบบ223นะคะเช่นจะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้าหรือว่าแบบ323นะคะเช่นพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเป็นต้นค่ะ
1: นี่นะคะเด็กๆก็จะเป็นการแบ่งจังหวะการอ่านกลอนบทละครของเรานะคะโดยต่อมาเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการอ่านออกเสียงกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเราจะอ่านอย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็มีความไพเราะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะการอ่านออกเสียงแบบธรรมดานะคะเด็กๆอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเน้นท่าทางในการให้ถูกต้องนะคะเช่นการจับหนังสือระยะการวางหนังสือให้ห่างจากสายตาท่ายืนเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเด็กๆอ่านคล่องไม่ติดตะกุกตะกักนะคะหรือหยุดชะงักโดยพยายามใช้วิธีกวาดสายตาไปล่วงหน้านะคะเด็กๆก่อนที่เราจะอ่านออกเสียงตามนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ย
1: ต่อมานะคะเราต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะให้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะคำที่มีรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำนะคะเพื่อไม่ให้ความหมายคลาดเคลื่อนนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างกันนะคะคำว่าร่ำไรเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะร่ำไรเรียรายเรียรายลูกลูกไล่ไล่ลอยลับลอยลับสารวนสารวนผ่านกล้าวผ่านกล้าวกลัวกลัวนี่นะคะเด็กๆก็เป็นตัวอย่างเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันต่อมานะคะเราก็จะต้องอ่านคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะโดยเฉพาะอักษรนำนะคะแล้วก็คำควบกล้ำนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าปลานะคะเด็กๆเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูค่ะปลาพระคุณพระคุณกลับกลับเหลียวเหลียวขวาขวาพลันพลันไตรไตรนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างคำของเรานะคะโดยการที่เด็กๆเนี่ยอ่านถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะก็จะทำให้ความหมายของคำนะคะไม่คลาดเคลื่อนไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะต้องเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะแล้วก็อารมณ์ของบทร้อยกองในแต่ละบทที่เราอ่านนะคะเพราะว่าการเข้าใจความหมายของคำนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของบทนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าพิสมัยเด็กๆพอจะรู้ไหมคะคำว่าพิสมัยหมายความว่าอย่างไรรู้กันไหมเอ่ยคำว่าพิสมัยนะคะก็หมายถึงรักใคร่หลงไหลนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็ควรจะรู้ความหมายเพื่อที่เวลาที่เราอ่านเราก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและคนเขียนเนี่ยนะคะเขาต้องการสื่ออะไรนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำว่าชนนีเด็กๆรู้ไหมคะว่าชนนีหมายความว่าอย่างไรพอจะรู้กันไหมคะเฉลยนะคะคำว่าชนนีนะคะก็หมายถึงแม่นั่นเองค่ะเด็กๆคำต่อมานะคะคำว่าทวินคำว่าทวินนะคะเด็กๆมีใครรู้ความหมายไหมคะ
0: น่าจะยังไม่รู้นะคะครูดุ้ย
1: คำว่าทวินนะคะก็หมายถึงคิดถึงคำนึงหานั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นความหมายของคำว่าทวินนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะเด็กๆคำว่ากายามีใครรู้ความหมายไหมคะว่ากายาหมายถึงอะไร
0: น่าจะเป็นร่างกายหรือเปล่าคะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูวรรณพรคำว่ากายานะคะก็หมายถึงร่างกายนั่นเองค่ะโดยคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็อาจจะสังเกตได้นะคะว่าคุณครูเนี่ยนำมาจากบทที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั่นเองค่ะโดยคำแต่ละคำนะคะถ้าเด็กๆไม่รู้ความหมายเด็กๆก็จะไม่สามารถอ่านแล้วก็เข้าใจเรื่องราวเข้าใจเนื้อหาได้นั่นเองค่ะซึ่งการเข้าใจความหมายนั้นก็เลยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราจะต้องรู้ลักษณะและการแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกองแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นกลอน4กลอน8กาบยานี11บทประพันธ์เหล่านี้นะคะเด็กๆก็จะมีการแบ่งวรรคตอนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครที่เราฟังในวันนี้เด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ามีการแบ่งวรรคตอนที่เป็นเฉพาะของกลอนบทละครเช่นเดียวกัน

0: ไหมคะต่อมานะคะเด็กๆเราต้องทอดจังหวะให้ช้าลงนะคะเมื่อต้องจบบทนะคะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเรานะคะได้อ่านอาจจะจบบทแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราก็จะต้องอ่านออกเสียงนะคะบางครั้งนะคะเราต้องใช้น้ำเสียงแล้วก็แสดงอารมณ์ความรู้สึกลงไปในการอ่านบทประพันธ์แต่ละชนิดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรนักเรียนลองเดาได้ไหมคะว่ากลอนที่ยกตัวอย่างมานี้มีน้ำเสียงอย่างไร
0: มีใครพอจะรู้ไหมคะว่ากลอนที่คุณครูอ่านไปเป็นกลอนที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
1: ่ถ้าหากว่าจับสังเกตไม่ได้นะคะให้เราดูจากคำที่อยู่ในกลอนนั่นเองค่ะลองดูที่วรรคที่สองในคำแรกนะคะคำว่าสงสารใช่ไหมคะก็จะเป็นการแสดงความสงสารความเห็นใจของสังทองที่มีต่อพระมารดานั่นเองซึ่งพระมารดาก็ต้องออกจากบ้านไปหาอาหารไปทำงานนะคะกว่าจะกลับมาเนี่ยมันก็ค่ำมืดเสียแล้วก็จะเป็นการแสดงน้ำเสียงในด้านของความสงสารนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเมื่อเรานะคะรู้หลักการอ่านออกเสียงแล้วก็การแบ่งวรรคตอนของกลอนบทละครแล้วต่อมานะคะเรามาฝึกอ่านออกเสียงกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังไปทีละบาทนะคะแล้วเด็กๆออกเสียงตามนะคะ
1: ถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
0: เมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
1: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
0: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
0: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
1: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
0: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
1: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
0: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
1: พระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการนี่นะคะก็จะเป็นการอ่านที่ใส่การแบ่งจังหวะเข้าไปแต่ว่าคราวนี้นะคะทุกคนลองมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะโดยที่เราก็จะใช้หลักการอ่านออกเสียงที่เราได้เรียนกันไปเมื่อครู่นะคะมาใช้ในการอ่านในครั้งนี้และอย่าลืมที่จะใส่น้ำเสียงเพื่อแสดงอารมณ์เข้าไปด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะ เมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดทิศสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการจากบทประพันธ์ที่เราได้ฝึกอ่านกันไปเมื่อครู่นะคะก็จะมีการแบ่งจังหวะใช่ไหมคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วว่าจะมีการอ่านแบ่งจังหวะแบบ2 2 2 2 2 3แล้วก็3 2 3นะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องตามหลักการเสมอไปเพราะว่าคำนั้นอาจจะเป็นคำเดียวกันนะคะอย่างเช่นคำว่าทวินนะคะในวรรคที่4ของบทแรกนะคะที่ว่าในจิตคิดทวินทุกเวลานะคะคำว่าทวินเนี่ยก็จะเป็นคำหนึ่งคำซึ่งมีความหมายว่าอย่างไรนะคะครูยุ้ย
0: หมายถึงคิดถึงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้เราก็ได้ใช้น้ำเสียงเข้าไปด้วยใช่ไหมคะก็คือจะเป็นน้ำเสียงที่แสดงให้เห็นว่าสังทองนั้นเห็นใจ

0: พระมารดานะคะที่ต้องออกมาตกระกำลำบากอยู่นอกวังนะคะจากที่เคยเป็นสนมก็ต้องมาหาอาหารอยู่ในป่ามาทำงานกว่าจะกลับมาเนี่ยก็ค่ำมืดแล้วนะคะต้องเหนื่อยร่างกายก็ทรุดโทรมอย่างนี้นะคะเป็นต้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทนี้ที่คุณครูอ่านให้ฟังใช่ไหมคะก็จะมีน้ำเสียงซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูเชื่อว่ามาถึงตอนนี้แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องเข้าใจหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกองไปแล้วนะคะแล้วก็รู้การแบ่งจังหวะการแบ่งวรรคตอนแล้วอีกทั้งยังเราก็รู้ได้ว่าเราจะสังเกตอย่างไรนะคะถึงจะรู้ว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่ในบทนั้นค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองทำกันนั่นเองค่ะโดยจะเป็นกิจกรรมวงล้อน้ำเสียงนั่นเองค่ะโดยกติกาของเรานะคะเด็กๆก็มีอยู่ว่าคุณครูนะคะก็จะมีวงล้อน้ำเสียงนะคะมาให้เด็กๆได้ทายน้ำเสียงกันนั่นเองค่ะโดยในวงล้อของคุณครูนะคะก็จะมีหมายเลข1ถึงหมายเลข5เลยนะคะโดยแต่ละหมายเลขก็จะมีน้ำเสียงของบทร้อยกองซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆนะคะก็ทายกันว่าเป็นน้ำเสียงอะไรนั่นเองค่ะโดยเราจะสังเกตจากดอกไม้ตัวนี้นะคะจะอยู่ตรงหมายเลขไหนเราก็จะอ่านหมายเลขนั้นนั่นเองค่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราก็ได้หมายเลข5นั่นเองนะคะเด็กๆเรามาดูบทร้อยกองหมายเลข5กันเลยค่ะ
0: พร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะคะหน่อกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูแช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ่าผมประภัยพักลับล้ำล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกเต่งสวงขนงเนตรเกตกรอ่อนสะอาดดังสุนรางนางนาฏในวังหลวงพระเพลินพิษคิดหมายเสียดายดวงแล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไป
1: บทนี้นะคะเด็กๆมีใครพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่มีใครพอจะรู้ไหมคะ
0: น่าจะยังไม่รู้นะคะ
1: บทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงชื่นชมซ่อนอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆก็จะเป็นตอนที่พระอภัยมณีนะคะได้พบกับนางเงือกนั่นเองค่ะพอพระอภัยมณีเห็นนางเงือกแล้วนะคะก็ชื่นชมถึงความสวยของนางเงือกนั่นเองค่ะโดยถ้าเด็กๆไม่รู้เรื่องราวนะคะเราจะมีการสังเกตอะไรได้อีกคะคุณครูวรรณพร
0: เราอาจจะสังเกตคำที่แสดงถึงการชื่นชมหรือว่าชมเชยนะคะที่อยู่ในบทกลอนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเผ่าผมนะคะเกตกรอ่อนสะอาดนะคะหน้าตานะคะขำคมงดงามนะคะเหมือนกับนางที่อยู่ในวังหลวงเลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องราวนี่นะคะเด็กๆเราก็สังเกตจากคำก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูบทประพันธ์ต่อมากันเลยดีกว่าค่ะเราก็ได้หมายเลข4นั่นเองนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4เนี่ยจะเป็นบทประพันธ์ที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
0: ่ฟังกันเลยนะคะกุมาราอาดูลภูลทเวศชนละเนตรแดงเดือดดังเลือดไหลสะอื้นร่ำพร่ำว่าประสาใจจะได้พบปะพระบิดรโอ้เจ้าตาอาจารย์ของหลานเอ๋ยพระองค์เคยค่ำเช้าเฝ้าสั่งสอนมาครั้งนี้ชีวาดจะขาดรอนพระอาจารย์มารดอนไม่เห็นใจ
1: บทนี้นะคะเด็กๆน่าจะชัดเจนนะคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจนั่นเองค่ะเราจะแค่ดูการอ่านของครูวรรณพรเนี่ยนะคะเราก็จะรู้เลยนะคะว่าคุณครูวรรณพรมีการใช้น้ำเสียงที่แสดงถึงความเศร้าเสียใจนั่นเองค่ะโดยจะเป็นที่ตอนสุดสาครนะคะเด็กๆโดนฉีบเลยผักลงไปในเหวนั่นเองค่ะเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะก็แบบว่าเศร้าเสียใจคิดถึงพระมารดานะคะคิดถึงพระอาจารย์แล้วก็คิดถึงพระบิดานะคะที่ยังไม่ได้พบปะกันเลยนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะเราจะสังเกตได้จากคำว่าอะไรอีกบ้างคะคุณครูวรรณพร
0: อย่างเช่นคำว่าชลเนตรนะคะ

0: นักเรียนทราบไหมคะว่าคำว่าชลเนตรหมายถึงอะไรจากวรรคที่สองค่ะ
1: มีใครพอรู้ไหมคะ
0: ชลเนตรก็หมายถึงน้ำตานั่นเองใช่ไหมคะก็เปรียบว่าน้ำตาเนี่ยก็ไหลออกมาเหมือนกับสายเลือดนะคะทำให้เห็นถึงความเศร้าโศกเสียใจมากเพียงใดนะคะนอกจากนี้นะคะยังใช้คำว่าสะอื้นใช่ไหมคะในวรรคที่3ก็จะเป็นการแสดงท่าทางอาการนะคะของคนที่ร้องไห้มาอย่างหนักหน่วงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจซ่อนอยู่นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะต่อมาเราก็มาดูบทต่อไปกันดีกว่าค่ะได้ไหมหมายเลข1นั่นเองค่ะ
0: เรามาเริ่มฟังบทที่1กันเลยนะคะถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ล่าสุธาทานขอพบผ่านพิศวาสมิคลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหันนบพี่ขอพบสีสวัสดิ์เป็นมัจฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภูมิราเชยพกาโกสุมปทุมทอง
1: บทนี้นะคะเด็กๆมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงที่แสดงถึงความรักนั่นเองค่ะเด็กๆโดยเป็นตอนที่พระอภัยมณีเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นการชื่นชมแล้วก็เป็นการเกี่ยวพาราศีนางละเวงนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากคำว่าอะไรบ้างคะ
0: ก็เป็นคำที่ว่าแสดงให้เห็นถึงความรักนั่นเองใช่ไหมคะจากวรรคที่สองนะคะที่ว่าความรักนะคะไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานนะคะก็จะเห็นได้ว่าพระอภัยมณีนี่ก็ได้พูดไว้นะคะว่าจะไม่ขอสิ้นสุดที่จะรักนางละเวงวัลลานะคะไม่ว่านางนั้นจะไปเกิดอยู่ในน้ำก็จะขอไปเกิดตามเป็นปลานะคะหรือว่าจะไปเกิดเป็นบัวเป็นดอกไม้ก็จะขอเกิดตามเป็นผึ้งนะคะ
1: ซึ่งบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงความรักซ่อนอยู่นั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆ ก็เป็นวงล้อน้ำเสียงที่คุณครูนำมาให้เด็กๆนะคะได้ลองทายน้ำเสียงกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆนอกจากที่เราจะได้ฝึกการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเราก็ยังได้ฝึกการอ่านที่ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปด้วยนะคะโดยการอ่านออกเสียงบทประพันธ์ประเภทกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเด็กๆเราก็ต้องรู้หลักการในการอ่านออกเสียงการแบ่งจังหวะวรรคตอนนะคะอ่านออกเสียงอักขระออกเสียงคำควบกล้ำคำที่มีรอเรือรอลิงให้ชัดเจนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆเราก็จะต้องรู้ความหมายของคำแต่ละคำที่อยู่ในบทประพันธ์อีกด้วยนะคะและที่สำคัญเลยใช่ไหมคะก็คือเรานะคะต้องรู้ด้วยนะคะว่าแต่ละบทนี่นะคะมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวและสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องแล้วก็เข้าถึงนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ยครูนะคะก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนนะคะจะได้รับสาระความรู้ไปอย่างมากมายในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้คุณครูสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

แล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี่
1: มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

0: วยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยที่นำมาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้กรีนแดรี่พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดๆแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช
0: ่โอ้
1: ไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ฮะใบก็ใช้ได้เหรอครับพี
1: ่ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบครับก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก็เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกมั้ยครับมีสีอื่นอีกมั้ย
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจเหลือเกิน

0: ให้สีอะไรครับ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานที่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับที่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้ครกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
0: ครับ
1: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยครกบดยา
0: ครับ
1: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
1: กองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบเฮ้ยเฮ
1: ้ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
1: คุณแม
0: ่
1: เล
0: ือ
1: ด
0: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปกันเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
1: เอากันนิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะมันจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดงเขาจะบอกว่าเขาจะเอากันนิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะมาเนี่ยมึงฟังดูแบบธรรมชาติอะเริ่มวาดเลยครับผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันนึงพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่
1: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
1: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
0: ม
1: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
0: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
0: ครับการใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
1: พูดมียากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
0: ครับ
1: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
0: จากน้ำเงินจากเข
1: ีย
0: ว
1: ถ่าย
0: จะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
1: ใช่
0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกอะค่ะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร

ารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอด

0: และตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
1: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี
2: ่พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่ละ
1: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันนึงที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์มาด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจใช่ไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับอันนี้น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างหนึ่งนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
2: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้และทิ้งครับ

0: ีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนที่ให้มาเลยคร
1: ับ เต็มจำนวนเลย
0: เต็มจำนวนเลยครับ
1: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมาจำเนอะ
0: ใช่ครับมาจำเฉยๆครับ
1: โอ้ครับผมเอามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี่
2: ใช่ค่ะ
1: กติกาเป็นยังไงครับ
2: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
1: ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
2: ได้ค่ะ
1: โอเคผม
2: มีแก้วมาไหมคะ
1: พกกระติกมาด้วยครับ
2: นี่ก็บอกอันนี้จะลด10บาท
1: ลด10บาท
2: ใช่ค่ะ
1: นี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
2: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อะค่ะ
1: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
2: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
1: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
2: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
2: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราไม่ผิ
1: ดครับผม
2: ค่ะ
1: นี่นะฮะจะเป็นจริงแต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
3: ครับคุณ
1: หมอที่นี่มีอะไรบ้าง
3: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70ถ้าลูกค้าเอาพัชนะมาเอง
1: ครับ
3: ไม่ว่าจะเป็นเบาจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ย
1: ครับ
3: ซื้อนะคะ
1: ครับ
3: 10บาท
1: โอ้โหสัก10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนเหลือเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับ
4: สวัสดีครับ
1: ชื่ออะไรครับพี
4: ่ผมชื่อโจครับ
1: พี่โจครับ
4: น้องปื้ม
1: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
4: ้ใช่ครับ
1: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
4: การแยกขยะครับของงาน Noise Market เราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
1: ครับผม
4: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี
1: ่ครับ
4: ส่วนใหญ่คนที่มา Noise Market เนี่ยก
1: ็
4: จะมีกระดาษนะครับ
1: ครับ
4: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
1: อันนี้เป็น paper and less นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
4: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
1: คร
4: ับ เราก็จะแยกขวดออก
1: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
4: มีน้อยมากอยู่แล้ว
1: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
4: ใช่
1: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
4: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
1: ฮะ
4: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
1: ่โอ้
4: จริง
1: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลยครับ
4: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
1: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับกินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีนเพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
4: เสียบเข้าไปใช่
1: น่ารักมาก
4: แล้วเดี๋ยวเราไป
1: ใส่ใจมากๆเลย
4: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
1: ครับผม
4: ใช่ครับ
1: มาที่ถังถุงนี้ครับ
4: ถุงนี้
1: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น talk of the town นะครับช่วงนี้เลยก
4: ็ใช
1: ่หลอดนะครับกำลังหาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันนี่แหละครับอันนี้คือกระป๋อง
4: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
1: ครับผม
4: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
1: ครับ
4: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
5: ทุกครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่

0: และอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
1: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
2: ใช่
1: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
2: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
1: ่
2: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
1: บางคนเอามาเอง
2: ใช่
1: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
2: ล้าง
1: คิดรอบคอบไหมคืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
2: ่
1: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช
1: ่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
3: สว
1: ัสดีครับพี่Noise Market ปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
3: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้นะคือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไปแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
1: ครับ
3: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
1: ้ครับ
3: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใครนี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างหนึ่งคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู
1: ้
3: มึงว่าใช่ไหม
1: ครับ
3: เพราะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู้ว่าแยกไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอด
1: ครับ
3: เขารู้ละเราแยกไปทำไม
1: ครับ
3: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
1: ครับ
3: แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งเททิ้งตามใจไม่ได้ละต้องมาหาเรา
1: ครับ
3: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัย
1: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
3: แล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
1: ้ครับ
3: คือหนึ่งคือเราไม่ได้บังคับเขา
1: ครับ
3: แต่เราแค่ทำว่าเราทำนี้กันอยู่นะ
1: ครับ
3: ครับถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
1: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
3: ต้องลงเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
3: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้น
1: ว
3: ันนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
1: ครับผมครับ
3: ครับ
1: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

็นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนนึงอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับและก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่าง Noise Market เนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วย

พาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามเนี่ยต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมคะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้ค่ะมันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นบางคนบอกว่ามะลุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงอะค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะลุมทุกๆวันซ้ำๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะลุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะลุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะลุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะลุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะลุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่ไหมคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

ายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวๆของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผิดพันธ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมันหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อๆกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมารุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะอะค่ะ

0: มีจริงฮะอย่างที่เรียนนะครับว่าอาการชาที่เกิดขึ้นในบริเวณหว่างขาอวัยวะเพศเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จากการกดเบียดของตัวอานที่เราขี่จักรยานนะครับมันเกิดขึ้นจากอานเนี่ยนะครับที่มีอานอย่างนี้เวลาพอดีเรานั่งเนี่ยเรานั่งอยู่ที่ปุ่มกระดูกตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วข้อมาอย่างนี้ตรงบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นประสาทผ่านพร้อมกับเส้นเลือดนะครับนี้พอเรานั่งถีบจักรยานเนี่ยจะเห็นว่าตรงจมูกจักรยานเนี่ยจะไปกดอยู่พอดีเลยนะครับในสรีระของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันไปรูปร่างอ้วนผอมที่แตกต่างกันแล้วก็ลักษณะอาหารที่แตกต่างกันในกลุ่มบางคนเนี่ยการกดนั้นลงไปกดพอดีแล้วจากการถีบที่เป็นระยะเวลานานพอสมควรก็จะทำให้เส้นประสาทนั้นทำงานเสียหายไปก็เกิดอาการชาขึ้นได้จริงๆแล้วเรื่องหมันเนี่ยนะฮะคงไม่ใช่แต่จะมีผลในแง่ของที่ว่าการไปกดนะฮะก็มีผลต่อสมรรถภาพทางเพศเพราะว่ามันไปเลือดและเส้นประสาทนี่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศก็จะมีผลตรงนั้นได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพักสักระยะหนึ่งจะดีขึ้นครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ควรจะกลับไปมองว่ามีปัจจัยไหนที่จะแก้ไขได้ไม่ให้เกิดอาการชาครับตัวจักรยานเองไม่มากเท่ากับตัวอานและลักษณะการที่เราถีบแต่ถ้าเรานั่งเต็มก้นลงไปและถีบเป็นเวลานานนะแล้วอานมันเข้ามุมพอดีที่จะไปกดก็มีปัญหาจากการวิจัยเนี่ยฮะเรื่องอานเนี่ย ก็พบอยู่ว่าอานที่ไม่มีจมูกอะเป็นอานที่ไม่มีการกดนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นที่นิยมของนักปั่นจักรยานนะครับอันนั้นก็เป็นตัวที่ช่วยได้ก็เริ่มต้นจากตัวเชิงกรานของตัวเจ้าตัวเองซึ่งอันนี้แก้ไขไม่ได้นะครับอันที่สองก็คืออานอานนี่พอแก้ได้นะรูปร่างของอานนะอาจจะเริ่มต้นง่ายๆว่าเอ้ยลองไปถีบจักรยานเพื่อนซึ่งอานอีกลักษณะหนึ่งหรือเปลี่ยนอานยืมอานเพื่อนมาลองใส่จักรยานเรารู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปไหมอันนั้นก็เป็นวิธีง่ายๆที่ใช้ตรวจสอบครับนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้ถีบนะฮะเสื้อผ้าตัวกางเกงที่สวมใส่ถ้ามีการกดเบียดไปตรงเวรวางขามากก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับก็ประกอบกันก็แก้ปัจจัยที่แก้ได้ปั่นจักรยานสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยในการขับขี่การจราจรเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วรุนแรงถึงชีวิตได้เลยเป็นเรื่องแรกเลยนะครับส่วนเรื่องที่สองก็คือเรื่องสุขภาพนะครับว่าปั่นให้เกิดประโยชน์นะครับมีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งก็ต้องรู้ตั้งแต่หนึ่งตัวคนปั่นว่าสุขภาพตัวเองอยู่ระดับไหนและการปั่นนั้นเนี่ยรุนแรงขนาดไหนนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับก็ควรจะมีความเหมาะสมกับลักษณะการปั่นของเราไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บนอกนั้นก็เป็นพวกเรื่องอากาศนะฮะการดื่มน้ำนั่นก็เป็นลักษณะทั่วไปของกีฬาที่จะต้องคอยดูแลพวกนี้ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกินหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าถ้าเกินหนึ่งชั่วโมงเนี่ยประโยชน์ด้านสุขภาพนี้ไม่เพิ่มขึ้นมากเท่ากับความเสี่ยงที่จะมีอันตรายจากการบาดเจ็บนั้นเพิ่มมากขึ้น
1: ในส่วนมุมมองของวิศวกรรมเนี่ยความพิการจะมีความพิการทางด้านสติปัญญาแล้วก็ความพิการเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆนะครับผมซึ่ง2จุดนี้จะทำให้เกิดความพิการในระดับที่แตกต่างกันคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราหมดหวังแล้วหรือเปล่าเราไม่สามารถที่จะเดินได้หรือไม่เราไม่มีขาแล้วเราจะเดินได้อีกหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่ว่าเฮ้ยวิศวกรเราสามารถซ่อมในทุกอย่างเราสามารถทำให้จรวดเนี่ยขึ้นไปถึงดวงจันทร์ได้แต่ทำไมเราไม่สามารถที่จะซ่อมคนได้และทำให้คนเนี่ยสามารถกลับมามีชีวิตให้เหมือนปกติทำให้ความพิการเนี่ยเขาหายไปในแล็บผมเนี่ยก็จะพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์นะเราจะทำเพื่อจะช่วยคนที่ตั้งแต่ต้นคอลงมาเนี่ยเขาไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวร่างกายได้เลยให้เขาสามารถที่จะกลับมามีชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดบางคนคนนี้เขาอยากทานข้าวอันนี้เราก็สามารถที่จะทำเป็นเครื่องที่จะช่วยเขาทานข้าวได้บางทีเขาอยากเดินไปไหนมาไหนนะเรานำเขานั่งวีลแชร์แล้วให้เขาบังคับเองได้สิ่งที่ออกไปจากนักศึกษาแต่ละคนนะซึ่งต่อปีเราผลิตนักศึกษาค่อนข้างเยอะพอสมควรนักศึกษาแต่ละคนสามารถที่จะเข้าไปถึงชุมชนเข้าไปถึงสิ่งที่เขาทำและทุกๆคนนะที่มาเรียนกับเราทุกคนมีเป้าหมายนะทุกคนอยากที่จะทำของบางสิ่งบางอย่างเพื่อ ตอบสังคมเขาเพื่อที่จะกลับบ้านไปเขาสามารถทำให้คนที่เขารักเนี่ยใช้ได้แต่ละอย่างนะถ้าจะมองเนี่ยเราได้รับแรงบันดาลใจจริงๆมาจากคนที่เขาต้องการนะตรงนี้เราสอนเสมอว่าเฮ้ยผมไม่สนใจนะว่าของคุณจะดีไม่ดีหรือว่าสำเร็จไม่สำเร็จถ้าคนพิการใช้แล้ววันนี้เขายิ้มได้ผมโอเค
2: ความพิการนั้นเนี่ยคือภาพลักษณ์ที่เราเห็นคือสภาพร่างกายที่เชิงประจักษ์ก็อาจจะขาดแขนขาหูตาแต่ถ้าลึกกว่านั้นเนี่ยเนื่องจากว่าความพิการในความหมายทั่วไปพอเราเห็นคนที่ขาดอวัยวะขาดสภาพร่างกายที่ต่างไปจากอันเดิมเราเรียกว่าคนผิดปกติตรงนี้แหละมันเป็นการตอกย้ำว่าพื้นที่ที่เขาเคยอยู่เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วพอเรารู้สึกว่ามันลดคุณค่าเนี่ยพลังกายพลังใจพลังที่อยู่ข้างในลึกๆเนี่ยแต่ของความเป็นคนเนี่ยมันสูญเสียไปสิ่งเหล่านี้น่ะคือเป็นสิ่งสำคัญว่าแม้เราจะแก้ไขปัญหาทางสภาพร่างกายให้เขากลับมาเหมือนหรือใกล้เคียงกับปกติแล้วเนี่ยแต่ถ้าสังคมไม่ให้โอกาสสังคมไม่โอบล้อมที่จะให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเนี่ยยากเพราะฉะนั้นราชสุดาไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่สถานฟื้นฟูที่เราจะเน้นเรื่องทางกายทันทีที่เขาสามารถมีสภาพร่างกายที่ดีพร้อมที่จะมาสู่ดำเนินการขั้นต่อไปเนี่ยเสมอภาคให้กับเขา
3: คนเราเนี่ยเป็นผู้ล่ามาก่อนก็มีการล่าช้างจับลูกช้างตรงเนี้ยความรู้หรือพฤติกรรมที่ส่งผ่านในช้างเนี่ยก็จะฝังเข้าไปในสัญชาตญาณช้างโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเห็นเราเป็นสิ่งที่คุกคามหรือว่าเป็นผู้ล่ามากกว่าเมื่อเราเข้าไปใกล้ช้างหรือทำอะไรก็ตามกับช้างเนี่ยบางทีอาจจะไม่ปลอดภัย 100% นะครับเราต้องมองเขาเป็นสัตว์ป่าว่าเขามีสัญชาตญาณในการป้องกันตัวเองจากผู้ล่าอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยช้างมีประสาทการส่งเสียงรับเสียงเนี่ยเป็นหลักที่ใช้สื่อสารกันในฝูงช้างโดยที่ช้างเนี่ยเขาจะใช้ช่วงคลื่นพิเศษที่เขาสามารถได้ยินเฉพาะในกลุ่มช้างด้วยกันเองก็คือช่วงคลื่นประมาณ5เฮิร์ตซ์ถึงประมาณ25เฮิร์ตซ์ช่วงคลื่นเนี้ยมนุษย์เราจะไม่ได้ยินหรือว่าสัตว์ผู้ล่าชนิดอื่นอย่างเช่นเสือโคร่งหรือว่าสิงโตเนี่ยจะไม่ได้ยินอันนี้ก็จะไปเป็นการหลบผู้ล่าอย่างนึงช่วงคลื่นนึงที่เราได้ยินก็คือเป็นช่วงคลื่นทั่วไปที่มากกว่า20เฮิร์ตซ์ขึ้นไปซึ่งมนุษย์เราสามารถได้ยินถ้าเป็นลักษณะที่ไกลมากๆเป็น10กิโลเมตรเลยเนี่ยนะครับเขาจะส่งสัญญาณที่เรียกว่าอินฟราโซนิกซาวด์ก็จะเดินทางได้ไกลเป็น10กิโลเมตรถ้าอยากให้ไกลจริงๆก็ช้างก็จะมีการส่งสัญญาณผ่านพื้นดินเป็นลักษณะพิเศษของช้างเลยที่ว่า
4: seismic wave
3: นะครับก็คือส่งคลื่นเสียงผ่านพื้นดินภาคพื้นดินไปก็จะไปได้ไกลกว่าอันนี้เป็นเสียงที่ช้างใช้สื่อสารเรียกกันภายในฝูงแล้วก็ลักษณะของอีกเสียงนึงที่เขาใช้ขู่อันนี้จะคล้ายๆลักษณะจังหวะของมอเตอร์ไซค์ที่ผ่อนเครื่องหรือแม้กระทั่งเพิ่งเริ่มสตาร์ทเวลาที่ช้างถูกผู้ล่าคุกคามก็จะส่งเสียงลักษณะคล้ายจังหวะคล้ายๆเสียงรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกัน

0: แต่ละพื้นที่นะครับที่มีความแปรผันของพฤติกรรมเนี่ยก็คือพฤติกรรมของคนในพื้นที่ซึ่งในเคสของเขาใหญ่เนี่ยพฤติกรรมของคนในพื้นที่รอบเขาใหญ่เองแล้วก็นักพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเองเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมที่ไปสร้างแรงจูงใจหรือว่าการเรียนรู้ว่ามีการคุกคามที่จะทำอันตรายเขาได้จากในคลิปนะครับคนขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วยกมือไหว้ขอโทษเนี่ยนะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องที่ทำให้ช้างไม่เข้าทำลายเขาเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยช้างจะตัดสินพฤติกรรมของผู้ล่าเนี่ยจากลักษณะการเข้าไปหาเขาอย่างรวดเร็วไหมแล้วก็มีการส่งเสียงดังใส่เขาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูแล้วนะครับในกลุ่มช้างเองเนี่ยก็มีพฤติกรรมการยอมแพ้ไหมหรือสยบยอมกับตัวที่อยู่เหนือกว่าเนี่ยจะเข้าไปแตะใช้งวงแตะที่บริเวณใบหน้าเหมือนกับก้มหัวหน่อยๆแล้วก็เข้าไปอย่างช้าๆอย่างเช่นในคลิปที่เขาใหญ่เราก็จะเห็นเลยว่าตัวที่ออกนำหน้าสุดเนี่ยเป็นตัวจ่าฝูงแล้วก็พฤติกรรมในฝูงเนี่ยโดนกำหนดโดยจ่าฝูงตัวนี้เพราะว่าจ่าฝูงตัวนี้ไม่ทำอันตรายคนตัวอื่นก็หยุดแค่นั้นสำหรับรถยนต์ที่เจอช้างแล้วขับผ่านอย่างช้าๆเนี่ยนะครับช้างก็จะไม่โดนรบกวนแล้วก็ไม่แสดงพฤติกรรมโจมตีรถยนต์นะครับก็ปลอดภัยแต่ถ้าเราไปจอดแล้วหยุดยังเข้าไปใกล้อีกแล้วส่งเสียงดังอันนี้อันตรายครับแต่ถ้าเห็นว่าช้างเข้าใกล้ถนนแล้วจะข้ามแล้วลักษณะนี้ครับขอให้ถอยดีกว่าถ้าเป็นสำหรับมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับมันตัวเล็กกว่าเขาอีกส่วนนึงก็คือมีคนอยู่ในจิตใจเขาเนี่ยอาจจะเป็นผู้ล่าเมื่อช้างเจอกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็อาจจะมีพฤติกรรมในการที่จะวิ่งเข้าหามากกว่ารถยนต์สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวพยายามที่จะเข้าไปอย่างเคารพก็คือไม่ส่งเสียงดังรักษาระยะห่างให้อยู่ห่างจากสัตว์ป่ามากที่สุดถึงแม้ว่าเขาจะชินกับเรานะครับพอเราเข้าไปใกล้ปุ๊บเขาก็อาจจะเกิดความเครียดแล้วก็ทำร้ายเราหรือว่าหนีไปได้อะไรเงี้ยครับคำนึงถึงเสมอว่าเขาเป็นสัตว์ป่ามีพฤติกรรมอะไรที่เรายังไม่รู้อีกมากถ้าเรามีพฤติกรรมดีกับเขานะครับหลีกเลี่ยงการปะทะการเผชิญหน้าเนี่ยก็จะเป็นผลดีกับพฤติกรรมของช้างในพื้นที่ช้างแต่ละพื้นที่มีความแปรผันของพฤติกรรมจะเข้าไปปฏิบัติตัวกับเขายังไงเนี่ย ก็ต้องคำนึงถึงว่าช้างแต่ละตัวแต่ละฝูงเนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องของพฤติกรรมตอนนี้ก็คือช้างมีปัญหามากๆในเรื่องของถิ่นที่อยู่อาศัยพื้นที่ป่าของเขาลดลงแล้วก็พื้นที่เกษตรเราเพิ่มขึ้นก็รักษาแหล่งอาศัยของเขาไว้แค่นั้นก็ให้เขาอยู่อย่างธรรมชาติการที่เขาออกมาเพื่อกินพืชไร่พืชเกษตรของชุมชนเนี่ยบางทีเขาไม่สามารถบังคับตัวเองได้มันเป็นสัญชาตญาณของเขาก็อยากให้หาทางออกด้วยความใจเย็นแล้วก็อดทนนะครับการป้องกันไร่เกษตรตามขอบป่าเนี่ยก็อาจจะใช้รั้วกึ่งถาวรนะครับที่สร้างแบบง่ายๆก็ได้นะครับอาจจะติดเครื่องส่งสัญญาณเสียงไซเรนหรือว่าเสียงที่ดังหน่อยแล้วก็อยากเริ่มมีการทดลองในเรื่องของรั้วผึ้งเองเนี่ย ก็น่าจะทำได้นะครับถ้าชุมชนมีความตั้งใจจริงที่จะอยู่ร่วมกับช้างหรือว่าแก้ปัญหาผลกระทบจากช้างป่าถ้าเราสามารถที่จะทำงานอนุรักษ์ช้างได้แล้วเนี่ยครับมันก็จะส่งผลในเรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่ด้วยเมื่อมีระบบจัดการที่เหมาะสมเนี่ยเราก็จะสามารถดูแลพวกทั้งสัตว์ป่าชนิดอื่นอย่างเช่นหมูป่าเก้งกวางในพื้นที่ได้นะครับซึ่งนั่นก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ผมสนใจทำงานเรื่องช้างด้วย
1: ผมคิดว่าเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยยังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยอยู่มาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงณเดือนนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับข้อมูลก็คือประมาณแสนกว่าคนละที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกมีผู้เสียชีวิตไปร้อยกว่าคน
2: ใน 100,000 คนเนี่ยครับที่มีอาการก็จะมีเป็นที่เขาเรียกว่าเดงกี้ฟีเวอร์หรือไข้เลือดออกที่ไม่รุนแรงนะครับ 90% อีก 10%จะมีอาการที่รุนแรงที่เขาเรียกว่าเดงกี้เฮมอราจิกฟีเวอร์หรือช็อกกับหรือถึงตายนะครับปัจจุบันเรามีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ทั้ง4สายพันธุ์มหาลัยมหิดลได้มอบหมายให้อุตสาหกรรมจากต่างประเทศพัฒนาจนกระทั่งผ่านระดับสัตว์ทดลองและหลอดทดลองเรียบร้อยแล้วเรากำลังเดินหน้าไปสู่การทดสอบในคนในปี2016การไปดูแลเรื่องแก้ไขเรื่องยุงทำได้ยาก

0: การดูแลเรื่องคนไข้ก็เป็นการดูแลที่ปลายเหตุดังนั้นคุณจะป้องกันลงทุนและก็ลงแรงในการพัฒนาวัคซีนขึ้นมา
1: ทีนี้ถามว่าการควบคุมยุงทำยังไงได้บ้างประเทศของเราเองเนี่ยก็เป็นประเทศเขตร้อนชื้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะมีฝนตกในช่วงเดือนไหนของปีแล้วก็มีน้ำขังอยู่ในแอ่งน้ำอยู่ในบริเวณใกล้บ้านเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพยายามไอ้จงที่มันเป็นจานรองสำหรับตัวกระถางต้นไม้หรือว่าที่มีน้ำขังอยู่ในพื้นที่ต่างๆเราพยายามจะเทออกทิ้งซะให้หมดเพื่อเป็นการลดเรื่องของตัวแหล่งแพร่พันธุ์ยุงอันถัดไปก็คือเรื่องของถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะทำตรงนั้นได้อย่างทั่วถึงมันอาจจะมีซอกเล็กซอกน้อยอยู่ในบริเวณบ้านที่เราอาจจะตามหาไม่เจอจริงๆจริงๆเราก็ได้รับความร่วมมือหรือว่าการช่วยเหลือกับจากทางฝั่งราชการอยู่พอสมควรในแง่ของการไปฉีดยาที่จะช่วยป้องกันเรื่องของการระบาดของยุงนะครับแต่เท่าที่ได้มีข้อมูลจากทางกรมควบคุมโรคติดต่อเองเนี่ยข้อมูลที่เราทราบกันมาว่าในการเข้าไปในพื้นที่ของทางเจ้าหน้าที่หลายๆครั้งอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องที่เท่าที่ควรอาจจะด้วยความไม่สะดวกว่าการพ่นยาฆ่าแมลงการพ่นยาฆ่ายุงเองอาจจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันเนื่องจากว่ามีควันมีกลิ่นอะไรพวกแบบนั้นแต่ยังไงก็ตามไอ้สิ่งแบบนี้เนี่ยเองเนี่ยถึงทำให้การควบคุมโรคการควบคุมยุงเป็นไปได้ยากขึ้น
0: เมื่อพูดยุงและพูดถึงคนผู้ป่วยเนี่ยก็ควรจะต้องพยายามที่จะอยู่ในที่มิดชิดอย่าให้เป็นเพราะท่านเป็นตัวที่แพร่เชื้อแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นครับนะเพราะฉะนั้นคนที่นอนห้องเดียวกันก็ต้องพยายามแยกห้องหรือว่าถ้าอยู่ห้องเดียวกันก็ต้องไม่ให้มียุงนะครับนอนหายใจพ่นอะไรต่างๆละอองหรือไอจามอะไรต่างๆเนี่ยไม่ติดครับแต่ว่าติดจากยุงผ่านกันยุงยุงไม่ใช่ยุงทุกตัวนะมีไวรัสไข้เลือดออกแต่ยุงในบ้านเราเนี่ยจะมีไวรัสไข้เลือดออกอยู่ในตัวมันเนี่ยครับจำนวนมากโรคไข้เลือดออกจะเลือกเอาเฉพาะยุงบางชนิดคือยุงลายบ้านและยุงลายสวนเท่านั้นครับแม่ยุงได้รับเลือดแล้วเนี่ยครับก็จะไปวางไข่ระหว่างที่วางไข่เนี่ยครับมันสามารถผ่อนถ่ายเชื้อไวรัสจากแม่ยุงไปสู่ลูกยุงได้ดังนั้นวงจรชีวิตการส่งถ่ายไวรัสมี2ระบบ1ระหว่างยุงกับคนระบบที่2ก็มีจากแม่ยุงไปไข่ยุงเมื่อไข่ยุงฟักออกเป็นตัวเป็นลูกน้ำเป็นตัวม่งตัวม่งก็จะออกไปตัวยุงบินได้ตัวยุงที่บินได้ก็จะมีเชื้อไวรัสไข้เลือดออกอยู่ในตัวของมันแม้แต่ไอยุงนั้นจะไม่เคยสัมผัสกับคนไข้ก็ตาม
1: ไข้เลือดออกเนี่ยมันก็คือไวรัสชนิดหนึ่งนะครับไวรัสเวลาที่เข้ามาสู่ในร่างกายเนี่ยร่างกายเราก็ต้องพยายามที่จะต่อสู้กับมันพอเวลาที่มันมีการต่อสู้กันมันก็จะมีการอักเสบอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเวลาที่มันมีการอักเสบเนี่ยร่างกายเราจะหลั่งสารอะไรออกมาเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อต่อต้านเชื้อตัวเส้นเลือดของเราเนี่ยมันก็จะถูกขยายออกพอมันถูกขยายออกจากแทนที่มันควรจะหดตัวอยู่ได้เนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในเส้นเลือดไม่ว่าจะเป็นเลือดเป็นสารน้ำอะไรต่างๆเนี่ยจะเล็ดลอดออกมาจากในเส้นเลือดเราจะค้นพบว่ากลุ่มคนพวกนี้เนี่ยจะมีภาวะเลือดข้นกว่าผิดปกติในช่วงแรกๆถ้าเกิดเราเอาเลือดไปตรวจดูเมื่อมีปริมาตรของน้ำหรือว่าเลือดอยู่น้อยกว่าผิดปกติในเส้นเลือดเนี่ยบุคคลคนนั้นก็จะเพลียกว่าผิดปกติอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเจอได้อยู่ในกรณีที่คนไข้ติดเชื้อไข้เลือดออกมากไปกว่านั้นเองเนี่ยเราบอกแล้วว่าน้ำมันจะถูกรั่วออกไปจากในเส้นเลือดเพราะฉะนั้นมันจะไปรั่วอยู่ตรงไหนได้เยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะในปอดหรือว่าในช่องท้องสามารถรั่วได้ทุกอวัยวะสามารถรั่วได้ตลอดเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีน้ำที่รั่วออกมาตรงแถวบริเวณตับเราก็จะตั้งอยู่ตรงบริเวณชายโครงข้างขวาเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีอาการแน่นท้องรู้สึกว่ามันเจ็บจังเลยเวลาที่เราไปเคาะหรือว่าเราไปจับสัมผัสกับมันอย่างรุนแรงอาจจะมีอาการแบบนั้นได้
0: ไข้เลือดออกเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งเราแยกออกมาได้เป็นทั้งหมด4สายพันธุ์เดงกี้1 2 3และ4ไวรัสเวลาเข้ามาในคนแล้วเนี่ยเป็นครั้งหนึ่งแล้วก็จะไม่เป็นไข้เลือดออกชนิดนั้นอีกต่อไปเช่นได้รับเดงกี้1ก็จะไม่เป็นเดงกี้1อีกต่อไปแต่มีโอกาสเป็นลูกนี้ได้อีกเมื่อได้รับเชื้อจากต่างสายพันธุ์จากสังเกตการของคนเขาพบว่าการเป็นครั้งที่2เนี่ยมีโอกาสมีอาการรุนแรงครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องป้าครับกลับมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งนะครับหมออ้อยครับวันนี้ทำไมพาผมมาไกลถึงขอนแก่นเลยครับเนี่ยเรามาดูสัตว์ชนิดไหนครับ
1: วันนี้หมอจะพาปาร์คมาชิมอาหารแห่งอนาคตอาหารอนาคตจริงๆนี่เลย
2: ลูกอมอันนี้ผมก็เคยกินอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับ
1: ปาร์คเก็บไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกิน
2: ทำไมล่ะครับหมออ้อย
1: ก็จะได้เป็นอาหารแห่งอนาคตไงโอ้ยเอาเถอะเดี๋ยวพาไปชิมจริงๆอ่ะเก็บไว้ไป
2: มันอร่อยจริงๆเหรอครับหมออ
1: ้อยอร่อยรับรองนี่ชิมเต็มที
2: ่หมออ้อยครับ
1: ครับ
2: บอกว่าจะพาผมมากินของอร่อยนะครับ
1: ใช่ครับ
2: แล้วอันนั้นมันพิพิธภัณฑ์กีตวิทยาคืออะไรเหรอครับ
1: ก็กีตวิทยาเนี่ยก็หมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับแมลงพิพิธภัณฑ์กีตวิทยาก็คือพิพิธภัณฑ์แมลงไงปาร์คสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: อันนี้อาจารย์ยุพาแล้วก็น้องปาร์คครับอาจารย์ครับ
2: อาจารย์ยุพาครับหมออ้อยบอกว่าจะพามากินอาหารแสนอร่อยแห่งอนาคตมันคืออะไรครับ
3: น้องปาร์คกินอาหารอะไรแล้วบ้าง
2: ก็กินหมูกินไก่ครับ
3: ค่ะไก่มี2ขาตอนนี้จะพามากิน6ขาอย่างแมลงพวกนี้แมลงมี6ขาเห็นไหมคำว่าแมลงอันนี้กินได้นะ
1: นี่ได้คำตอบยังจะมากินอะไร

0: ับ
1: ใช่
0: แล้วแมลงคืออาหารแห่งอนาคต
2: ใช่ใช่
0: งงอะคะหมอ
2: เนี่ยตัวนี้ลายหกขานะคะน้องป้ากินกุ้งไหม
0: กิน
2: แบบเดียวกันเลยนิยามของกุ้งเพราะฉะนั้นรสชาติเหมือนกุ้งเลยนะคะตัวนี้กินได้หมดเลยนะคะ
0: บอกว่าแมลงเป็นญาติของกุ้งนี่เป็นมายังไงล่ะคร
2: ับ แมลงกับกุ้งเนี่ยเป็นสัตว์เขาเรียกว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะแล้วมันมีเวทการร่วมกันมากุ้งมีหลายขามากก็ลดลงมากลายเป็น6ขาเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ในสายเดียวกันแล้วกุ้งเนี่ยเวลาน้องปลากินกุ้งใช่ไหมมันมีเปลือกแข็งเนาะต้องเอาเปลือกออกแบบเดียวกันเลยกระดูกไคตินแข็งเหมือนกันรสชาติแมลงเป็นไงถ้าน้องปลาชอบกุ้งก็กินแมลงได้เหมือนกันเลยทีนี้ก็จะพามาดูพิพิธภัณฑ์แมลงเนาะที่เก็บแมลงที่ตายแล้วเพื่อการศึกษานะคะโอเคก็มีหลากหลายชนิดเนาะอันนี้ก็เก็บมานานแล้ว60กว่าปีแล้วพร้อมที่ตั้งคณะเนี่ยค่ะมันมีแมลงทั้งมีเป็นศัตรูพืชเป็นอาหารมีหลากหลายนะคะที่อยู่ในกลุ่มนี้เนาะอันนี้ก็เป็นแมงกินนูน
0: แมงกินนูน
2: สวยงามมากเลยดูสีสันสะท้อนแสงเนาะแมงกินนูนเนี่ยคนอีสานเขาก็กินเป็นอาหารด้วยนะอันก็อยู่ตามต้นไม้ okay. เนี่ยเขาเรียกว่าด้วงปีกแข็งหรือดูอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าแมงกุจี
3: แมงชื่อ
2: จุจีหรือกุจีเนี่ยนะคะเขาเป็นหรือด้วงมูลสัตว์เหมือนกันเน
0: า
2: ะ
0: หมายคำว่าไงคะ
2: แมลงพวกนี้เนี่ยมันกินมูลสัตว์นะคะมีทั้งตัวหลากหลายขนาดนะคะขนาดเล็กๆเขาก็ไม่ค่อยกินเขากินขนาดแบบนี้แหละ
0: มูลของสัตว์ชนิดไหนบ้าง
2: เป็นคำถามที่ดีมากสัตว์ชนิดไหนเนาะคนอีสานเขาก็จะกินมูลของสัตว์ที่เป็นอยู่ในวัวในควายเท่านั้นเองมันอยู่ในทุกมูลของสัตว์นะมูลสุนัข ก็มีมูลคนก็มีแต่เราไม่กินเป็นอาหารกุจีเนี่ยในโลกนี้ก็มีเป็นพันๆชนิดแต่เราจะกินไม่กี่ชนิด 4-5 ชนิดที่เรากินเป็นอาหารแต่เขาก็มีวิธีการกินอีกนะคนอีสานเวลาเขากินแมงกุจี
0: เขาทำยังไงครับ
2: หนึ่งแมลงเวลากินแมลงเป็นอาหารเนี่ยหนูต้องเลือกเอาแมลงที่มันมีชีวิตน่ะหนูไม่เอาแมลงที่มันตายเนาะเพราะเราก็ไม่รู้ไอ้มันตายเพราะอะไรนะเลือกที่มีชีวิตแต่กุจีนี่มากกว่านั้นอีกเขาปล่อยให้มันว่ายน้ำด้วยปล่อยในกระถางเลยในกระถางน้ำเอากระถาง
0: มันเล่นน้ำเลย
2: ให้มันว่ายน้ำกุจีกลัวจมน้ำก็เลยต้องปล่อยมูลออกมาที่มันอยู่ในท้องเพราะนั้นมันก็เลยเป็นการ
0: เหมือนการทำความสะอาด
2: ความสะอาดมันเองถ่ายท้องมันออกนะ1วัน1คืนแล้วเราถึงเอามาปรุงเป็นอาหาร
3: แสดงว่ามีแมลงบางชนิดที่ไม่กินด้วยใช่ไหมครับจาย
2: มีค่ะตัวมันจะมีสารพิษที่เรากินแล้วเราก็ตายอะค่ะเราไปดูอีกห้องหนึ่งมะ
3: ได้ครับ
2: ที่นักศึกษากำลังแยกแยะแมลง
3: ครับ
2: แล้วก็มันจะมีแมลงมีพิษอยู่แถวนั้นด้วยเนาะ

0: ันนี้ก็เราพามาดูที่นักศึกษากีตวิทยาเขาดูแลรักษาแมลงเนาะเพราะแมลงเราเก็บวานานมันก็จะมีเชื้อราแมลงเราก็ต้องเอามาทำความสะอาดนะนี่เรามาดูในกลุ่มของแมลงที่มีความหลากหลายกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เรากินไม่ได้นะคะเราเรียกว่าดวงน้ำมันมีพิษค่ะ
1: ทำไมถึงเรียกว่าดวงน้ำมันเหรอครับ
0: มันตัวมันเห็นไหมเก็บมาเป็นกินเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อมันจะเหมือนจะตกน้ำมัน
0: ตกน้ำมันเนาะอันนี้พอดีเก็บไว้นานมันซีดไปหน่อยนะ
3: คร
0: ับ จริงๆสีสันมันจะสีแสดสวยงามเลยกินตัวเดียวอย่างนี้นะคะอันนี้มีพิษมากเลยนะ
1: ถึงชีวิตได้ไหมครับ
0: ถ้ากินหลายตัวถึง5ตัวเนี่ยตายได้เลยเราก็พยายามให้ความรู้ว่าอย่ากินนะอย่ากินนะเขาก็บอกว่าเขาเห็นมันกินพืชนี่พืชก็ไม่ได้มีพิษเขาก็เลยกินแต่ไม่ได้แมลงมีพิษตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าดวงน้ำมันกินไม่ได้เนาะตัวนี้เราเรียกว่าพวกต่อนะต่อแตนนะคะตัวใหญ่เห็นไหม
2: แต่เราไม่เคยเห็นตัวใหญ่ๆเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะยิ่งใหญ่มาก
1: ปีกสวยมาก
0: ใหญ่มากตัวนี้เรากินแต่เราไม่กินตัวมันเนาะเรากินที่มันเป็นตัวอ่อนอยู่ในรัง
2: ที่เล็กขอตอนนี้เขามีกี่หมื่นกี่แสนชนิดอะไรเงี้ยที่เล็กที่แบบสามารถจำแนกได้อยู่ครับ
0: ที่เราบันทึกได้จำแนกได้ก็มีประมาณสักล้านชนิดล้านชนิด
2: ล้านชนิด
1: ล้านชนิดแล้วหนึ่งชนิดนี่มันมีกี่ตัวครับเนี่ย
2: นี่ตัวนี้ดีกว่าจานตัวเบลเลอร์เลย
0: ตัวนี้เหมือนแมงสาบไหม
1: เหมือนครับแมงสาบยักษ์
0: ใช่
2: ตัวนี้ผมคุ้นอยู่

0: ฝรั่งเขาก็มาเมืองไทยเขาก
1: ็
0: เห็นว่าเอ้ยคนไทยกินแมลงสาบเหมือนไหมคะเหมือนแมลงสาบเลย
2: เหมือนครับแมลงสาบยักษ์
0: จริงๆไม่ใช่อันนี้แมงดาน้ำพริกแมงดาเคยเห็นไหมฮะเออมีรสชาติมีกลิ่นหอมมากตัวผู้มีกลิ่น
1: ผมเห็นอะไรแปลกๆตรงนี้ครับ
0: เอออันนี้แมงดานาเราเรียกว่าแมงดาสวนก็แล้วกันตัวเล็กๆพวกนี้แมงดาตัวเล็กกินได้เหมือนกันเห็นไหมคะอันนี้น่าสนใจเพราะมันมีไข่ตัวเมียจะวางไข่ให้ตัวผู้ดู
2: ไม่มันวางไข่อยู่ข้างบน
0: มันวางไข่ให้ตัวผู้นะ
2: มาเขาว่าไงครับ
0: ตัวเมียอุตส่าห์ออกลูกแล้วไงตัวผู้ก็ต้องเลี้ยงดูไข่อ๋อมาดูตัวนี้ตัวนี้น่าสนใจ
1: โ
0: อ้ตัวนี้ใหญ่มากเลยอันนี้เรียกว่า
2: ปีศาจไร้กิ่งไม
0: ้ใช่ตะกะแตนกิ่งไม้นะคะภาษาอีสานเราก็จะเรียกว่าแมงหามผี
1: แมงหาม
2: ทำไมถึงเรียกว่าแมง
0: ทำไมมันหามผีอันนี้มันเหมือนลงศพเห็นไหมฮะลงศพมันก็ชาวบ้านแบกลงศพก็กลายเป็นผีเห็นไหมแมงหามผีตัวนี้เนี่ยเราก็กินโดยมาปิ้งกินเอามาปิ้งย่างอย่างนี้เลยวางบนเตาย่างกินอันนี้เป็นตัวดีนะตัวมีประโยชน
1: ์อะ
2: ไร
0: ค่ะตะกะแตนโชคมวยตะกะแตนดำข้าวหรือตะกะแตนยงยง
2: ตะกะแตนยงยง
0: มีประโยชน์นะคะ
2: มีประโยชน์ยังไง
0: ค่ะกินแมลงศัตรูพืชอื่นเป็นอาหารเนาะถ้าเห็นตัวนี้อย่าทำลายเขานะคะ
2: ให้เขาอยู่ใน
0: ธรรมชาติใช่เขาจะได้ช่วยเรากำจัดศัตรูพืชที่บอกว่านอกจากมีประโยชน์จับตัวอื่นกินเป็นอาหารแล้วนะคะชีวิตเขาเนี่ยเวลาเขากำลังผสมพันธุ์อยู่พอตัวผู้ปล่อยเชื้อตัวผู้เข้าไปในท้องตัวเมียตัวเมียก็กินหัวตัวผู้เลยอ้
2: าวทำไมอะคะ
0: เขากินเพราะว่าตัวเมียพอเสร็จแล้วก็ต้องวางไข่ต้องมีลูกนะเขาก็เลยต้องใช้โปรตีนโปรตีนที่ใกล้ที่สุดก็ตัวผู้นี่เอง
1: ดูน่าสงสารแต่มันก็เป็นวงจรชีวิตที่ธรรมชาติสร้างมาคราวนี้ตัวนี้ครับจานมันเหมือนงวงช้างเลยครับจาน
0: ตัวนี้แจ็คกระจันงวงแจ็คกระจัน
1: สวยมากครับ
0: สวยมาก
1: สวยมาก
0: สวยมากแต่เป็นศัตรูพืชนะคะอยู่ในป่าท่านี้ตัวนี้มาจบมาตัวนี้นะคะตัวนี้จิ้งหรีดละค่ะจิ้งหรีดที่เห็นเนี่ยนี่พวกทองแดงนี่ทองดำตัวสีดำดำนะคะแล้วก็อันนี้คื
1: ออันนี้ชื่อทองดำค่ะ
0: ค่ะ
2: ทองดำ
0: ตัวมัน
1: สีดำ
0: เนี่ยมีสีเป็น
1: แล้วนี่ทองแดง
0: ทองแดงสีแดงอันนี้เขาเรียกว่าแมงสะดิ้งตัวเล็กกว่า
1: แมงสะดิ้ง
0: จิ้งหรีดก็เหมือนกันเวลาทำเสียงเนี่ยค่ะเขาก็จะมีตัวผู้กับตัวเมียเดี๋ยวให้ดูตัวไหนตัวผู้น้องปาร์ครู้ไหม
2: สุ่มเดาเอา
0: เดาเลยตัวไหนคิดว่าตัวไหนเป็นต
2: ัวนี้ตัวนี้ครับ
0: ทำไมครับ
2: มันตัวเล็กกว่า
0: ตัวเล็กกว่า
2: ดูขามันก็
0: ถ
2: ู
0: กโอเคดูตัวนี้โอเคอันนี้ตัวเมียมีอายุวางไข่เห็นอายุวางไข่ไหมสีดำทั้งหมดเนี่ย
2: มีอะไรยื่นออกมา
0: ใช่เหมือนเข็มเขาเรียกว่าอายุวางไข่ตัวเมียต้องวางไข่ถูกไหมตัวเมียต้องออกลูกแทงลงไปในดินเพื่อวางไข่ตัวผู้เห็นบนปีกมันไหมเห็นความไม่เหมือนกันของปีกต
1: ั
0: วผ
1: ู้
0: เป็นมีลายใช่ไหม
1: กลุ่มปีก
0: ตัวเมียเรียบเรียบถูกไหม
3: ได้รู้จักกับแมลงหลากหลายชนิดกันแล้วถึงตอนนี้อาจารย์ยุพาจะพาพวกเราไปคุยกับอาจารย์ทัศนีซึ่งเป็นผู้ริเริ่มศึกษาและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นคนแรกกันครับ
1: ผมอยากทราบครับว่าอาจารย์จุดเริ่มต้นในการเลี้ยงจิ้งหรีดนี่คืออะไรครับอาจารย์เพราะว่าการเริ่มเป็นคนแรกเนี่ยมันต้องมีจุดอะไรสักอย่างที่ทำให้อาจารย์คิดว่ามันถึงเวลาแล้วอะไรเงี้ยครับ
4: ของแมลงกินได้ก็มีหลายชนิดนะคะเราก็ลองหลายๆอย่างเรามาลองหมดแล้วค่ะพวกตะกะแตนแมลงดาจิ้งหรีดค่ะแต่พวกจิ้งหรีดมันง่ายค่ะลูกมันพอเลี้ยงง่ายค่ะ
1: ก็เลยเป็นจุดที่บอกว่าโอเคมันเหมาะสมในการเลี้ยง
4: ค่ะ
1: คราวนี้ครับอาจารย์ครับ
4: ค่ะ
1: ที่ทำไมแมลงต้องอยู่เมืองไทยฮะเมืองนอกเขาเลี้ยงไม่ได้หรอครับ
4: ค่ะเพราะว่าของบ้านเรานะคะในส่วนของดินฟ้าอากาศอะไรนี่มันก็เหมาะสมไหมคะแล้วก็มีความหลากหลายมากเลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะของบ้านเรา
0: และในต่างประเทศเนี่ยเขาก็พยายามจะเลี้ยงจิ้งหรีดเหมือนเรา
1: ครับ
0: แต่เขาเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่ควบคุมอุณหภูมิอากาศมันหน้าหนาวหิมะตกมันก็เลยเลี้ยงได้ไม่เต็มที่เหมือนทางอีสานเนี่ยค่ะ
2: ผมบอกว่าเมื่อก่อนนะครับร้านแมลงทอดตามข้างทางแม่ผมบอกว่าอย่าไปกินมันฉีดยาฆ่าแมลงอันนี้จริงหรือเปล่าครับ
4: ค่ะ

0: มันจะมีหลากชนิดมากนะคะอย่างถ้าเป็นจิ้งหรีดที่ที่อาจารย์ทัศนีว่าเนี่ยจากฟาร์มจากเลี้ยงไม่มีอยู่แล้วแต่ถ้ากินตั๊กแตนหรือกินตัวอื่นที่เป็นเก็บจากป่าเนี่ยก็ต้องระวัง
1: อย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าผมเดินไปที่แผงขายแมลงแล้วมีแมลงเต็มหมดเลยผมจะเลือกกินแมลงอะไรที่จะปลอดภัยสำหรับผมไม่สุดเนี่ยครับ
2: ก็เลือกแมลงที่เราเพาะเลี้ยงจากฟาร์มนะคะเช่นจิ้งหรีดใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: หรืออย่างของดักแด้หนอนไหมอันนี้ก็ปลอดภัยนะคะอย่างทางใต้ก็เป็นพวกด้วงสาคู
1: ครับ
2: หรือพวกหนอนรถด่วนเนาะหนอนรถด่วนนะคะ
0: ก็
2: ปลอดภัย
0: แต่หนอนรถด่วนขอเสริมอย่างนี้คือเราเลี้ยงไม่ได้แต่มันมาจากธรรมชาตินะคะแต่หนอนรถด่วนเนี่ยธรรมชาติเขาอยู่ในลำไม้ไผ่นะคะเพราะฉะนั้นก็แค่เปิดไม้ไผ่มาแล้วก็เอาตัวหนอนมา
2: ก็สะอาด
0: ก็สะอาดแต่ถ้าเทียบกับตั๊กแตนอย่างเงี้ยที่มันบินมาจับตามพืชผลอย่างเงี้ยนะคะบางทีเขาจับเป็นฝูงๆเขาอาจจะใช้ยามีการพ่นยาในพวกเนี้ยค่ะก็ต้องระวังในตัวพวกนี้นะคะที่พ่นยา
2: คือเขาอาจจะมีการพ่นสารฆ่าแมลงที่พวกพืชผล
0: แล้วตั๊กแตนอ
2: าจจะไปกินก็ได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ระวัง
1: ตอนต้นรายการผมบอกน้องป้าไปครับว่าแมลงเนี่ยจะเป็นอาหารแห่งอนาคตอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายครับว่าทำไมมันถึงเป็นอาหารแห่งอนาคต
0: เรื่องนี้นะคะ
1: คร
0: ับ จริงๆการกินแมลงต้องเท้าความไปไกลเลยทุกประเทศกินหมดในอดีตนะคะ
1: ก็
0: ทุกคนกินหมดแต่ทุกคนลืมไปแล้วนะคะทีนี้แต่ประเทศไทยยังรักษาตรงนี้อยู่นะคะนี่ความว่าอนาคตคืออนาคตเนี่ยประชากรโลกเพิ่มขึ้นตอนอีกหน่อยก็พยากรณ์ว่าอีกประมาณสัก20ปีเนี่ยจะมีเป็น 9,000 ล้านจะเยอะมากและอาหารต่างๆแล้วเด
1: ี๋
0: ยวนี้ขาดแคลนเนื้อสัตว์ต่างๆก็จะขาดแคลนต่างประเทศก็มองตรงจุดนี้กันหมดว่าเอ๊ะเราไม่ได้แล้วเราต้องสอนคนรุ่นใหม่ให้รู้จักคุณค่าของแมลงที่สามารถกินได้แต่การกินแมลงเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ถ้ากินเป็นตัวๆน้องปาร์คอาจจะไม่อยากจะกินถูกไหมคะเขาก็เลยต้องปรับให้เหมาะกับคนเด็กรุ่นใหม
1: ่
0: อย่างนี้ด้วยค่ะทุกคนกำลังตื่นตัวเรื่องนี้หมดแต่ประเทศไทยโชคดีซึ่งบอกว่าเรามีฟาร์มที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็เราทำมาก่อนตั้ง15ปีแล้วอาจารย์ทัศน
1: ์
0: ประเทศอื่นเขาเพิ่งเริ่มไงฮะงั้นเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เวลาเราพูดเรื่องกินแมลงเนี่ยคนไทยก็จะเฉยๆเพราะว่าเราก็เห็น
1: ก็กินกันอยู่แล้ว
0: อยู่แล้ว
1: แต่
0: ต่างประเทศเป็นเรื่องตื่นเต้นก็มีบริษัทต่างประเทศเขาวันเสาร์ที่อย่างเงี้ยเขาก็เอาแมลงจิ้งหรีดนะคะใส่รถสวยๆรถเหมือนกับรถขายกาแฟอย่างนี้นะคะแต่เขาเอาจิ้งหรีดมาเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยจะเข้าคิวกันมากินแซนด์วิชแล้วมีจิ้งหรีด1ตัวเนี่ยจะเข้าคิวกันด้วยความอยากกินจิ้งหรีดมากอันนี้ประเทศฟินแลนด์อย่างอเมริกาอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ไปเอาจิ้งหรีดเนี่ยค่ะมาเอาผงแล้วมาพัฒนาทำเหมือนกับมันฝรั่งทอดกรอบอย่างเงี้ยเป็นข้าวเกลียบอย่างเงี้ยฝรั่งเศสเบลเยียมในประเทศทางสหภาพยุโรปเนี่ยก็คุยกันละว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มกินแมลงเยอรมันเงี้ยทุกคนมาหมดแล้วก็ทุกคนก็อยากสั่งซื้อจิ้งหรีดจากเมืองไทยอ
1: าหารสัตว์ประเภทนึงฮะที่เป็นจิ้งหรีดอบกรอบ
0: อ่
1: ะเขาก็มีบรรจุเป็นกระป๋องเลยฮะมาจากอเมริกาแล้วก็คนเนี่ยก็ไปนิยมไปซื้อของอเมริกามาให้สัตว์เลี้ยงกินจริงๆแล้วซื้อเมืองไทย
0: มาจากเมืองไทยจริงๆแล้วเขาซื้อ
1: เมืองไทย
0: ตัวเมืองไทยแล้วเขาไปอบแล้วก็ส่งมาขายเรา
3: อยากรู้จังเลยครับว่าวิธีเพาะเลี้ยงอะครับมีวิธีเพาะเลี้ยงไงครับผมไม่เคยเห็น
1: สนใจแล้วสิสนใจแล้วสิ
3: อยากรู้ครับไม่เคยเห็นว่าเขาเพาะเลี้ยงยังไง
4: สำหรับอุปกรณ์ในการเลี้ยงจิ้งหรีดอาจารย์ทัศนีบอกว่าไม่ยากเลยครับเพียงแค่เรามีรังไข่สำหรับให้จิ้งหรีดใช้หลบภัยถาสำหรับใส่น้ำสะอาดและใส่อาหารอุปกรณ์ง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็สามารถเลี้ยงจิ้งหรีดได้แล้วครับแต่ฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดจริงๆหน้าตาเป็นแบบไหนไปดูพร้อมกันที่หมู่บ้านจิ้งหรีดครับ
0: อันนี้เราถึงแล้วฟาร์มจิ้งหรีดนะคะ
3: โอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะครับ
0: มาเจอคุณไพบูลย์ที่เป็นเจ้าของฟาร์มนะคะอันนี้คุณไพบูลย์เจ้าของฟาร์มจ
3: ิ้
0: งหร
3: ี
0: ดคุณหมอค่ะ
5: สว
0: ั
5: สด
0: ี
5: ค
0: ่
5: ะครับอาจารย
0: ์ก็พาน้องปาร์คมาเรียนรู้เรื่องฟาร์มจิ้งหรีดกับคุณน้าไพบูลย์แหละค่ะนะคะน้องปาร์ค
1: มันเหมือนกับที่เราดูกันไหม
3: อันนี้ครับผมคุ้นๆครับคุณน้าไพบูลย์อันนี้ใช่แมงสะดิ้งหรือเปล่าครับ
5: ถูกต้องครับแมงสะดิ้งตัวที่บ้านเขาบางคนเขาก็เรียกตัวขาวแมงขาวจิ้งหรีดขาวส่วนมากเขาจะเรียกแมงสะดิ้งแหละ
1: แมงสะดิ้ง
5: ครับ
1: แล้วคราวนี้เวลาเริ่มเลี้ยงครับมันจะมีวิธีการเลี้ยงไงครับ
5: ขั้นตอนแรก
1: ครับ
5: ตอนเยาว์วัยมันจะมีนี่ครับไข่เลยครับหลังจากมันโตเต็มวัยเราก็ลองไข
3: ่นี่ไงไข่ขาวๆเหมือนที่เคย
1: อันนี้ขาวๆ

0: คือไข่ไข่มันครับ
1: ลองไข่ก็คือให้แม่จิ้งหรีดเนี่ยเอามาวางไข่ตรงนี
2: ้
3: หลังจากนั้นเราก็ไปกบให้มันอุณหภูมิมันได้รอมันแตกประมาณแล้วแต่หน้า
1: ครับ
3: หน้าร้อนก็แตกไว้หน่อยมัน7วัน8วัน
1: ครับ
3: ถ้าหน้าหนาวก็อยู่ประมาณ 15-20 วันนะอุณหภูมิมันเย็น
1: พอแตกไข่เรียบร้อยก็จะกลายเป็นตัวอ่อน
3: ตัวอ่อนออกมาตัวเล็ก
1: ๆไอตัวขาวๆเล็กๆนี่ใช่มั้ยอันนี้คือเพิ่งออกมาเลย
3: เพิ่งออกเพิ่งบอกครับ
1: วันนึงอายุวันนึง
3: เมื่อเช้านี่เอง
1: เมื่อเช้านี่
3: แตกเมื่อเช้านี่ออกเมื่อเช้านี่เอง
2: ตัวขาว
3: ตัวขาวมันยังอ่อนยังเยาว์วัยอยู
2: ่
3: อีกประมาณสัก2อาทิตย
2: ์มันถึงจะ
3: เปลี่ยนสีค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆ
1: ยิ่งขาวแสดงว่าเพิ่งออก
3: ค่ะ
1: พอผ่านไประยะนึงสีจะเข้มขึ้น
2: ใช่ค่ะ
3: ตัวมันก็จะแข็งขึ้นนะโตขึ้น
1: แล้วพวกนี้กินอาหารเหมือนกับ
3: เหมือนกันครับเหมือนกันครับใช่ตั้งแต่ตอนนี้เลยตอน
1: อาหารไม่ต้องเปลี่ยนเลยเหมือนกันหมด
3: ไม่เปลี่ยนเหมือนกันหมด
1: อ่ะครับพอได้ตัวอ่อนออกมาเรียบร้อยแล้วรอกี่วันฮะถึงจะกลายเป็นพวกขนาดเนี้ยไซส์เนี่ยฮะ
2: อันนี้
3: ไซส์นี้ประมาณเดือนนึงครับ
2: แล้วเดือนนึงนี่พร้อมเก็บขายหรือยัง
3: ยังครับยังประมาณ 4-5 วันถึงจะเก็บขายได
1: ้เก็บขายที่45วันใช่มั้ยครับแล้วช่วงเก็บขายเนี่ยมันต้องเอามาลองไข่ก่อนหรือยังไงวะ
3: ครับลองไข่ก่อนพร้อมที่จะมันเต็มตัวเต็มใบแล้วพร้อมที่จะลองไข่ไว้ทำพันธุ์ต่อไปทำนั่นครับ
2: ผมเห็นเป็นแผงไข่อะครับไม่ทำอะไรอะครับ
3: ตัวนี้ไว้สำหรับให้จิ้งหรีดเข้าไปแอบซ่อนตัวไม่ให้มันเห็นกันเวลามันถอดคาบ
2: อ๋อเวลาถอดคาบมันจะกัดกัน
3: ใช่ครับมันจะลงไปแอบในช่องแผงไข่นี่ไม่ให้มันเขียนกันแล้วมันจะกัดกัน
1: เวลาหลังจากลอกคราบผิวหนังเขาเนี่ยจะอ่อนก็จะโดนทำร้ายได้ง่ายเขาเลยต้องมีที่ซ่อนตัวพอซ่อนตัวสักระยะหนึ่งผิวหนังเขาจะเริ่มแข็งพอแข็งปุ๊บ
2: ก็จะมีเกาะป้องกัน
1: จะมีเกาะแล้วตูดก็ทำลายไม่ได
4: ้อันนี้เพศอะไรคะ
2: นี่เพศเมียค่ะ
4: เพราะอะไรคะ
2: เพราะมันมีเข็มอยู่ตรงนี้
4: เข็มวางไข่ตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช่ได้ใช่ได
4: ้ค่ะเก่งมากค่ะ
2: ถ้าเป็นเพศผู้ครับเกิดมาแล้วปีกของมันจะเป็นขรุขระเลยหรือเปล่า
3: เป็นขรุขระครับ
2: ตอนที่มันสร้างปีก
3: ตอนสร้างปีกแล้ว
4: ใช่ม
3: ัน
4: ต้องลอกคราบตอนเกิดยังไม่มีปีก
2: และตอนที่มันสร้างปีกก็เป็นขรุขระไปเลย
1: ค่ะอาจารย์ครับผมสงสัยนิดนึงในสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยอุณหภูมิมีผลกับการกำหนดเพศ
4: แต่แมลงมีเรื่องเปลี่ยนเพศเหมือนกันถ้าอาหารไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยก็จะเป็นเพศผู
1: ้
4: เพราะทำไมถึงอาหารไม่สมบูรณ์เป็นเพศผู้น้องปากรู้ไหมไม
2: ่สร้างตัวเมียมันสมบูรณ์บันกว่า
4: ตัวเมียต้องทำหน้าที่อะไรขยายพันธุ์มันขยายพันธุ์ไม่ได้เพราะอาหารไม่มีกินลูกออกมาก็ยิ่งไม่มีกินใหญ่เลยก็เลยกลายเป็นตัวผู้มากกว่าในแมลงนะคะเรื่องอาหาร
1: จะเป็นเรื่องอาหารเป็นหลักใช่ไหมคะที่พี่บุญครับคือผมเคยอ่านหนังสือเขาบอกว่าเขาจะไปจับจิ้งหรีดแล้วก็เอามาสู้กันเอามาปั่นกันมันคืออะไรฮะ
3: เอามาปั่นเพื่อเอามากัดกันมา
1: ครับ
3: สู้กัน
1: ครับ
3: เขาก็จับตัวผู้มาแล้วเขาก็ทำอย่างนี
1: ้ครับ
3: แล้วเขาปล่อยลงในอ่างหรือว่าในขันสองตัวให้มันกัดกัน
2: ต่างคนก็ต่าง
3: จับ
2: จิ้งหรีดของตัวเองมาสู้กัน
3: ใช่ครับ
4: มันเป็นแบบกีฬาของ เป็นของเล่นของเด็กพื้นบ้านเขาไม่มีของเล่นเหมือนสมัยนี้ไง
1: ปั๊กเคยปั่นจิ้งหรีดป่ะ
2: เคยครับ
1: ปั่นยังไง
2: ปั่นนิ่ง
4: เอ้า
3: ทำ
4: ตอนนี้เรามาอยู่ตลาดบ้านคำไฮนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูจิ้งหรีดทองดำที่เขาขายเนี่ยค่ะจะให้ลองชิมดูสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพรุ่งนี้ครับคนที่ซื้อไปนี่เขาจะเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้าง
5: มีหลายเมนูค่ะ
2: ครับผม
5: ไปทอดไปแกงใส่หน่อไม้ส้มก็ได้แล้วเอาไปให้สัตว์ก็ได้นะไปให้ปลามังกรไปให้แก
1: ก็หลายอย่างเลยทั้งคนส
4: ั
1: ตว์
4: ก็สัตว์ก็ชอบนะคนก็ชอบเห็นไหมเราแบ่งกันอันนี้ลองชิมไหมคะปลาลองชิมเลย
2: มันก็ถึงเวลาของ
4: ใช่ค่ะหนูอยากทานตัวไหน
2: สนใจไหมครับ
1: ปลาลองชิมเลย
4: อ้าวชิม
2: นี่เกิดมาผมไม่เคยกินแมลงทอดเลยนะครับเนี่ย
1: รับปาก
2: เดี๋ยว
4: ทุกคนให้กำลังใจ
2: นี่คืออาหารแห่งอนาคตครับ
4: ใช่ครับ

0: อร่อย
1: ยิ้มด้วยอร่อยนี่มีขนมมาปลอบใจน้องปาร์คนะคะลองดู
2: น่ากินจังเลย
3: ชอบกินแล้วกินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหม
1: เป็นคุกกี
3: ้ต้องกินหวานต่อ
2: ตบด้วยของหวาน
1: ค่ะ
3: ตบด้วยของหวาน
1: อร่อยไหมคะ
3: อืมหวาน
2: อร่อยครับ
1: อืม
2: อร่อยมาก
1: อืมอันนี้เป็นข้าวเกรียบเนาะสองชิ้นข้าวเกรียบทีนี้อันนี้กับอันนั้นอันไหนอร่อยกว่า
2: อันนี้อร่อยกว่า
1: ปาร์คชอบอันนี้นี่มันมาจากคริกเก็ตชิพคริกเก็ตคืออะไรปาร์ค
2: อะไรอะครับ
1: จิ้งหรีด
2: จิ้งหรีด
1: จิ้งหรีด
3: เป็นไง
1: ปาร์คทานเนี่ยคือจิ้งหรีดอันนี้ก็เหมือนกันคุกกี้
2: อันนี้ก็จิ้งหรีด
1: จิ้งหรีดค่ะเห็นไหมคะก
3: ็
1: มาจากนี่เลย
2: ค่ะอร่อยมาก
1: อร่อยมากใช่ไหมคะเราค่ะ
3: จิ้งหรีดนี่ดีจริงครับอาหารคาวก็ทำได้หลายเมนูแถมยังมาแปรรูปเป็นอาหารหวานได้อีกนี่มันเหมาะสมกับเป็นอาหารแห่งอนาคตจริงๆนะ
1: ใช่ค่ะ
2: แถมโปรตีนสูงด้วย
3: อร่อยไหมปั๊ก
2: อร
1: ่
2: อยครับ
1: โปรตีนแทนที่จะได้แป้งก็มีโปรตีน
3: ใครชอบเป็นขนมก็กินขนมปั้งใครชอบกินเป็นตัวก็กินตัวไปเลย
1: ค่ะ
3: เด็ดจริง
2: ๆเด็ดจริง
3: ๆวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ยุภานะครับอาจารย์ทัศนีนะครับรวมถึงพี่บางออนด้วยนะครับ ที่แนะนำการเลี้ยงดูรวมถึงการแปรรูปอาหารที่ไม่คิดว่ามันจะอร่อยแล้วอร่อยขนาดน
2: ี้แถมได้ชิมด้วย
3: ได้ทั้งคาวได้ทั้งหวานเลยสุดยอดจริงครบถ้วนเรื่องจิ้งหรีด
2: อาหารอนาคต
3: เป็นยังไงบ้างปาร์คอาหารแห่งอนาคตวันนี้
2: มีโปรตีนสูงแถมหาได้ง่ายในประเทศไทยด้วยครับหมออ้อย
3: ใช่เรามัวแต่ไปสนใจอาหารอินเตอร์แต่หารู้ไหมว่ามันแรงที่หาได้ในประเทศไทยนี่แหละมีคุณค่าทางอาหารสูงโปรตีนสูงมากเลยนะปาร์ค
2: ใช่ครับอ
3: ีกอย่างนะต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจอยากจะมาลองชิ
2: ม
3: เราคนไทยเนี่ยเคยลองชิมมาแล้วกันหรือยังครับถ้ายังหาชิมกันเลยนะครับ
2: สำหรับวันนี้รายการ Animal Speak ก็หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วมาดูกันว่าพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนครับ
3: เลาะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี Animal Speak

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยพิกุลต้นไม้ประจำจังหวัดลพบุรีท้องที่จังหวัดลพบุรีมีต้นไม้ประจำถิ่นขึ้นในป่าทั่วไปนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือนและอารามต่างๆแต่โบราณมีชื่อรู้จักกันแพร่หลายว่าพิกุลส่วนในภาคใต้เรียกกุลภาคเหนือเรียกแก้วบ้างช้างโด่งบ้างพิกุลเป็นไม้ยืนต้นเรือนยอดแน่นทึบทรงพุ่มสวยงามสูงได้ถึง15เมตรลำต้นมีเปลือกสีเทาอมน้ำตาลใบเดี่ยวรูปไข่แก้มรูปหอกเวียนสลับออกดอกสีขาวปนเหลืองตลอดทั้งปีจัดอยู่ในประเภทไม้หอมให้น้ำมันหอมระเหยนิยมนำดอกทั้งสดและแห้งมาทำเครื่องหอมอบรำหรือรวมกับดอกไม้อื่นๆทำเป็นบุหงาและยังมีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรนำไปทำยาหอมยานัดแก้ไข้ปวดศีรษะเจ็บคอร้อนในผลสุกสีแดงอมส้มกินได้ส่วนเมล็ดแก่ตำให้ละเอียดใช้สวนเมื่อท้องผูก

เปลือกของลำต้นนำมาต้มอมแก้ปากเปื่อยเหงือกบวมอักเสบต้นพิกุลเมื่อโตเต็มที่ยังใช้ประโยชน์ได้มากมายเช่นทำเสาเกวียนด้ามร่มไม้หมอนรางรถไฟนอกจากนั้นยังนิยมปลูกกันทั่วไปรวมทั้งเป็นไม้ดัดในกระถางตั้งตกแต่งชานเรือนดังมีความพรรณนาอยู่ในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างว่ากระถางแถวแก้วเกตพิกุลแกมยี่สุนแซมมะสังดัดดูสวัยสมอรัตดัดทรงสมละไมตะขบคอยดัดไว้จังหวะกัน

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แสงตีโฟโอ้ตั้ง
3: บนปลอดภัยไม่จำกัด
4: พีพลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

วันนี้เป็นวันที่คึกคักของชาวลาหูเพราะเป็นวันสำคัญที่ชาวลาหูทุกคนต่างเฝ้ารอคอยจนมีคำกล่าวขานกันมานานในชาวลาหูว่าถ้าใครไม่โชคดีก็จะไม่วันสำคัญนี้นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราเราต่างรู้ว่าปีใหม่สากลคือวันที่1มกราคมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายนแต่สำหรับชาวลาหูแล้วปีใหม่จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีวันนี้ชาวลาหูทุกบ้านต่างนำข้าวเหนียวออกมาคัดเลือกคัดสรรนำสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดข้าวและแช่น้ำไว้รอจนเวลาอาทิตย์ตกดิน

0: และเมื่อตะวันคล้อยลงถึงยามพลบค่ำทุกๆบ้านก็จะหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมจากข้าวเหนียวที่ถูกตำผสมกับเมล็ดงาคลุกเคล้าไปกับกลิ่นไอแห่งปีใหม่ซึ่งหลายๆเชื้อชาติต่างนิยามสิ่งนี้ว่าข้าวปุกแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลย
1: จะมีการตำข้าวปุก
2: ข้าวปุกนี่ภาษาอะไรครับครับ
1: ภาษาไทยนะครับแต่ภาษาเราก็อบทีวี
2: อ๋อภาษาเราคือเราเรียกอบฟุใช
1: ่
2: ไหม
1: ครับ
2: ข้าวปุกในภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: ครับใช่ครับ
2: ข้าวปุกคือภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องเราทำอบฟุนะ
0: ครับเช่นเดียวกันกับประเพณีปีใหม่ลาหูที่หลายๆคนได้ให้คำนิยามที่ผิดมาโดยตลอดว่าประเพณีกินวออ
2: าจารย์ประเพณีของเราปีใหม่นั้นหลายคนเข้าใจว่ากินวอใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: อยากจะรู้ว่าคำว่ากินวอนี่จริงๆภาษาลาหูใช้คำนี้หรือเปล่าคร
1: ับไม่ได้ใช้เลยครับแต่ลาหูจะใช้คำว่าเคาะจาวี
2: เคาะจาวี
1: ในลักษณะของความหมายคือเคาะนี่คือหมายถึงว่าปีนะครับกินวอในลักษณะในพี่น้องลาหูไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าเคาะจาวีนั่นเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ลักษณะนั้นครับ
2: นั่นแสดงว่าคำว่ากินวอนี่ไม่ใช่ภาษาเรา
1: ครับไม่ใช่ภาษาเราครับ
2: เป็นภาษาอาจารย์รู
1: ้คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูเคาะจาวีก็อาจจะเรียกชื่อว่าเป็นกินวอหรือเปล่าเราไม่ค่อยแน่ใจนะ
0: และวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูซึ่งชาวลาหูเรียกประเพณีนี้ว่าเคาะจาเวหรือเรียกอีกอย่างว่าลาหูเคาะนั่นเอง
3: ลาหูเคาะจาเวอ10เดือน10เดือนแต่ที่ติญอฟุติแล้วฟุติวี我顶波一次又讲你有乜地事哩？我扶梯梯咧，啊靠姐扶梯打边扶阿婆。结果小去顶个，一扶白个滑梯，滑梯梯咧，我过时只讲扶阿婆咧搞个去过个地来哩，哦是就有一个块，从我住个地来咧，我过时坐梯咧，后来我过那有，哦是为啥过那老婆哩？ก็มองเสาเวียติดตาไปแผลนะแต่ขอว่ากูเสียวกับกูพอฝึกกับติเจติเจติกูเลยติเจติเจชีวิตอยู่แล้วแหละก็ขอเจ้าเสียวกูเลยไปหากับอยู่แล้วเลยกัดกับติแดแต่ก็เนี่ยบูติขัดติโลไปขับเป้ลาบุกัวบูหนาพี่อยู่เลยก็เนี่ยอาศัยอยู่ตัวกับมาแผลมาพี่มาลาตัวเวียจะแจกจ้ามาอีกกับมาลุเสตัวเวียก็อยากบุญนะอยู่วิก็นะเราขอไปเลยหรือชาวห้องเราอยู่ก็นะใครเหล่าก็พอก็จะเข้าคติเราอยู่ละวิเนี่ย
0: เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ชาวลาหูทุกคนจะเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเองแม้ว่าเขาจะออกไปทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนก็ตามเพราะชาวลาหูต่างมีความเชื่อว่าหากขาดการร่วมฉลองปีใหม่ไป1ปีก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
2: มีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ที่เข้าใจคือมีการเจกูโดหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็มีการเป่าแขนแล้วก็เต้นแล้วก็มีการเล่นลูกข่าง
4: เอ๊ะมาคัชเชอร์

0: ท่ามกลางอากาศที่เริ่มเย็นลงชาวบ้านหลายคนต่างก่อไฟรอคอยเพื่อค่ำคืนนี้จะได้นั่งผิงไฟพร้อมกับชมการเต้นเจโกหรือการเต้นด้วยการตีกลองประกอบฉาบและการเต้นแคนลาหูซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกๆปีใหม่ของชาวลาหูเด็กๆได้ตื่นเต้นกับการเต้นเจโกในคืนแรกออกมารอคอยตั้งแต่หัวค่ำ
1: จุดจุดมือสุดท้ายฮักคือเราฮักที่เราฮักคือเรายันยันหนูไอ้เวียนติมูกวิจิบิวคือละลายมาให้แนวบ่าววิจิบิคุยเสียหลายเสียชูหน้าห้องหน้าวิจิกาอุกาขอเจ้าอุกาจัดเทเลตัดจัดจุเลนเนจัดเครื่องคนไหนวิจิควิชมมือจุดท้ายปกติกี่ไม่เสียเขี้ยวปัตตาวะแนวลีเลกาตีวิจิควิ

0: 叫小二的人呢，赶快去把我补习家嘞，我做一个嘞，补习家呗，母家娃家呗，还有补习家呗，老呗，对大，还有俺大大的后面个，就为那大个大那补好家呢，补嘛家个那么个老师，还有细节就为后面那个大的。
1: 呀，你这个好吃，你都有嘞，好吃你过来，对，有嘞，对，那个嘞嘞，哦，一个路一个，有味的嘛，一个是有味，一个腐败嘞，说没得靠下来，一个是有味，哦，味有啦嘞，一个是是味哦，一个回来味，对啊，对不对？不，还有白好吃，一个的嘛嘞，那个腐败的节目，一个好，还没过家都打了嘞。啊，你一家要上俺老屋过来一下，一下去呗。家的大一家吃过五块那个，就那边扶梯的就呗。一家里搞个就呗，俺哥呗，这个里里，这个里里里，就呗哥个哥，别个都打来个个那的车，我不管那就呗。
2: 我不管八个币啊，一个是那个。
3: ในวันศีลใหญ่ของปีใหม่ลาหูนั้นชาวลาหูทุกคนต่างพร้อมใจกันดำหัวให้กันและกันพร้อมทั้งให้คำอวยพรดีๆต่อกันอย่างมีความสุขอ
1: ย่าชอบเลยเอาหีเตะๆชิคุนดาก็เน่เหล่าพ่อเวชหีทื่อก็ฟูพ่อเวรัดได้อย่ามาบุตโตเวฟูลสุลุลาเวก็ฮาเพเวเล่เน่ใจมาเตียวใจโตชิโก้มาเลยก็ก็ยังคือใจโตก็ฟูเชมาจีว่าก้ากาใครมามาเชโกโยคติโอฮิโยโกคติคู่ด่าเลยตีลาเลย
3: ปีใหม่ลาหูนั้นแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดพร้อมกันก็ได้เพราะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งจัดปีใหม่หมู่บ้านอื่นๆจะสามารถไปร่วมช่วยงานให้หมู่บ้านนั้นเป็นปีใหม่ที่มีความสนุกและสมบูรณ์มากขึ้น
4: จะพอมาขอเจ้าเวจะขอแล้ว

0: ปเพราะว่า
1: เออแล้วขาเราเนาะ
0: ฮะ
1: แล้วขาพ่อกับเรานะ
0: โจกินไอ้พ่อเวมื้อน่ะพ่อเวโอ้ผู้เลือกเวนี่หมูเชฟหมูเราเว้ย
2: การเต้นของชาวลาหูนั้นดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีความหมายมากมายที่ซ่อนวิถีชีวิตความงามและวัฒนธรรมของลาหูไว้ในท่าเต้นเหล่านั้น
3: ความจริงแล้วขอจาเวเป็นมีความกว่านี้คือเป็นลักษณะของความสามัคคีของพี่น้องลาหูด้วยแล้วก็อาจจะอธิบายถึงพื้นเพวัฒนธรรมแล้วก็การทำมาหากินของพี่น้องลาหูด้วยนะครับเพราะในท่าเต้นของเมื่อเป่าแขนแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยมีการเพี้ยวไล่มีท่าของการเพี้ยวไล่แล้วก็มีการปลุกข้าวอย่างนี้ก็มีครับจริงๆเป็นวิถีชีวิตของอธิบายถึงวิถีชีวิตของพี่น้องลาหู
4: กาเขวิชิวิโอกาเขวิชิวิโอเขวิจิทอมจุยะก็เตะขอเตะโปเตะโปกาเขวิชิวิโออโบชิหายอยู่วิจิโนวิชาชิวิเตะขอวิเตะโออลีโอข้าชิวิติแต่กูอฟูชิวิโอติแต่ว่าชาติเลติแต่กูเปกาตูวิเปตูปีวิชิวิโอโอ้บูชิโลเวกเวเนี่ยเราอยากพอบูชิโลเลยคอยเที่ยวเดียดเดียอีกคือเลยกักคืออีกักคืออีกอยู่จะมาปุ่นโดมาปุ่นวิ่งมาปุ่นกามาปุ่นตีเลยตีจุบุตีป้าตีเลยโอ้ยเอาดูโอ้หอยห้าแต่ปีเจ้าตีเลยชีวิตทักแก่โอ้หอยห้ากับตีจุบุตีป้าตีขอตีโป้ชีวิตกับขอตีชีวิตมือควายอาชาติเชโกอดีบามานาวิชิวิโอเนลาวนิริโอเคกาติลาวิคุย
5: ยานิโมเตชิเตเวโกโกคุกาชิยาอาทิอะไรเนี่ยขอทิ้งงาขอเลยอาพาโกจูอาสุโกจูอานา
2: ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย

0: การเต้นของชาวลาหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นทั้งยังมีการเต้นต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวลาหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูขติติกายนาติติขติติกะแลกอยจีขติติกายอยู่แหละขอดาแล้วหมูเตียแหละงาเกียวกอลอกอมูชุเกียวกอไกอยู่แหละเนกะเนเนเกชุลอลากอเลชุเกียวกอไกเนกะอูชุเกียวกอลอกเตกอลอปิกายนาติโลละขจับปุยอยู่
2: เนี่ยบุษ
1: ิตาเนี่ยก็ชอบคนนะเอ้ยชอบคนนะพี่ใครเนี่ยก็เนี่ยชอบคนเนี่ยก็ชอบคนนะพี่ที่เขาจะน่าปุ๋ยเขาจะเพ็บจะปัวอยู่นะเขาที่นุ่มใจอยู่คนนุ่มกันนะบุษิตเจ้าบ่นุ่มใจอยู่ยี่ห้อลาปุ๋ยที่จับไม่หรอกเนี่ยก็ใจอยู่นี่เจ้าว่าเจ้าคือตัวเองเมตุเองลาตัวไม่หรอกก็ชิการนั่นเองเช่นเกี่ยวกับลูกเนี่ยเดี๋ยวก็ชูหนักก็แล้วก็บุษย์ฟุจักก็ฟัวไม่จักก็ชิการจักก็ชิการเนี่ย

0: ก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงชาวลาหูต้องซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อให้บ้านของตนนั้นรองรับการมาเต้นอวยพรของคนในชุมชนถ้าบ้านใครไม่แข็งแรงพอก็อาจจะทำให้บ้านพังก็ได้หรือถ้าบ้านใครไม่สะดวกก็จะให้เต้นบริเวณนอกบ้านก็ได้เช่นกัน
1: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องลาหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่หรือว่าอะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องลาหูเล่าขันดังนั้นเมื่อมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องลาหูว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชขึ้นในไร่นาของเราอย่างเงี้ย
2: คล้ายกับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรในการทำมา
1: ใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองพระเจ้าด้วยอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีการอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสดให้ปีก่อนต้องรับปีใหม่เนี่ยเราจะมีข้าวปุ๊สอกหนึ่งคู่แล้วก็มีเนื้อสอกหนึ่งคู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก
2: ็
1: ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้นต้นปีใหม่สมเด็จปีก่อนจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมีการเก็บไว้เมื่อเต้นเสร็จแล้วก็เมื่อปิดการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จเขาจะแบ่งข้าวปุ๊แล้วก็เนื้อนะให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพรซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่ในพี่น้องลาหูยังทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าจะอวยพรคนที่ทำอย่างนั้นด้วย
2: ทั้งหมดมีกี่วันครับ
1: ก็แล้วแต่นะครับแต่บางที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองมากกว่าแต่ถ้าไม่มีหมู่บ้านลอกบริวารมากก็จะมีการเฉลิมฉลองน้อยกว่านะครับแล้วแต่กําหนดแล้วแต่จะมีกําหนดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผู้หญิงก็อย่างน้อยต้องมี2วันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแค่นั้นแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ
0: ถึงแม้ว่าปีใหม่ลาหูนั้นจะสามารถจัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่าปีใหม่ของชาวลาหูแดงจะมีแค่7วัน3วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิงพัก1วันและเข้าสู่ปีใหม่ผู้ชายต่ออีก3วัน
3: เช่นติ้นเนี่ยก็ติ้นยูวิลี่ติ้นยูวิววิอยังมีแก่ขอปุยวิลี่ยังมีแก่ขอชีวิออาชิท่าชมว่าก็ต้องข้อติลาอยู่ก็เขาก็ไปชีวิอมาบอกอะไรแหละยังมีแก่แล้วก็จ่าแล้วกูเลยขอชีวิอโอเคติโจวิยังมีแก่แล้วจ่าวิอยังมีแก่จ่าเลยเชี่ยห้ากาเลยอ่ะชีวปฏิปามาบอกอะไรของกาลาแล้วก็ปฏิปาก็ต่อวิเลยเชี่ยห้าติห้าแล้วก็เขาก็ปากขอก็ลุยกูวิยังมีแก่วิอขอชีวิอเชี่ยนโจวิเลยเชี่ยนวิอคือวิอยาพุทธิฮะไอ้ไม่ทัตติฮะเลยยาพุกัตติฮะชอบติฮะก็ปุ๋ยวิเศษนี่เวียกระแทกก็อ่อนติ้งอยากก็จู่เลยเขาก็ปากก็ลุยวิ
0: วันศีลใหญ่ของปีใหม่นั้นจะถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากมีข้อที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
3: พอพอมีอาการดิดายาดาวิกามาจบพิโลวิวิกาปุตโซเลจะหูวิกามาติวเนี่ยขอสื่นตินอยู่เลย

0: บอกจะต้องกีกับมากไกลแค่ฝืนฝืนดิค่ะค่ะก็เจกูได้แม่ก็อย่าหยอดทื่อบิเล่าพอขอสื่อนู้นคนแหละแค่ก็ชมว่าจกูติปะเนี่ยสกิทาวกาลเจียวแต่ก็อย่าขอสื่อนู้นท่าฝืนปีบิดิโอ้ยเออชมว่าจกูอีบุชีเนี่ยรู้ละเนี่ยคือเออยอดด้วยก็แต่ละตัวเนี่ยก็กระทำเนี่ยก็ฟุตซิเจล่าของกาฟูแต่เดี๋ยวซึ่งคือกะคือกูยันคือกูฟื้นปีก็ซึ่งติงเนาะ
1: เราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวลาหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคีการมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออกฝุและมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จบ
2: งาก็ชีอะอยากให้ท่าชมว่าชีวิตโอ้ยโอ้ข้อใจนะยาฟูฟูชินดูโอ้ยเนฟูว่าสานาบาชีวิตโอ้ยเขยกจวาเลยเขยกตีชีวิตไปติวเนปิตูเลยกับเขาตาชีวิตจ้าปืนดัวปืนเวอาปืนข้าปุ๋ยเนี่ยคงกัดจีบีจะบีจบีอ่ะคุณตาจบีว่าบีจบีลาชาฟูจากกูฟูจากกูฟูกับบีลามิสิจากกูชิกับบีคนเนี่ยวุบีวุชทุเรศฮับบีฮัสทุเรศขอสหัสลัวบีจำเป็นต้องมีอันนั้นก็ชิบุชิเสียฮับอยู่ที่คนที่ขอเจ็บขอฟูตีว่าตีเสีย
1: กลุ่มรักลาหูมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหูเคาะจะคงสืบทอดต่อไปยังทุกๆรุ่นดังคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในวันปีใหม่ว่ามีกือมาลูมูมาปะเชเจลาหูอหิตาเมจือหากยังไม่สิ้นผืนดินหากฟ้ายังไม่สลายอย่าให้วัฒนธรรมของลาหูได้สูญหายนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ

งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษา

0: สำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จากแนวคิดประชากรล้นโลกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกว่า40ปีก่อนได้ปลุกกระแสความตื่นตัวในหลากหลายแวดวงวิชาการทั้งในและต่างประเทศทั้งก่อให้เกิดกระแสผลักดันให้มีการสำรวจศึกษาและกำหนดแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่างๆเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีบุตรน้อยลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมทั้งในด้านฐานะและเศรษฐกิจนโยบายการวางแผนครอบครัวดังกล่าวทำให้ประเทศไทยในปัจจุบันประสบกับภาวะวัยเด็กน้อยลงและเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวอย่างรวดเร็วจากการคาดการณ์ของนักวิชาการได้คาดการณ์ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ10ของประชากรทั้งหมดและในอีก20ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นถึง3เท่าจากปัจจุบันหรือสูงถึงร้อยละ25ของประชากรทั่วประเทศเลยทีเดียวคำถามที่เกิดขึ้นคือเราควรมีการกำหนดการวางแผนหรือมีนโยบายประชากรอย่างไรในอนาคตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้เราจะพาทุกท่านเข้ามาร่วมฟังการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10ในหัวข้อการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมจัดโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตนาวินอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวเปิดงาน
1: ได้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดทศวรรษแห่งการ

0: ชาการระดับชาติประชากรและสังคม2557เรื่องการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมในวันนี้ผมเห็นว่าการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดและเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นประเด็นท้าทายทางนโยบายของสังคมไทยที่กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกับสถานการณ์การเกิดของประชากรที่มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งนับตั้งแต่นี้ต่อไปสังคมไทยต้องให้ความสำคัญในประเด็นเรื่องของการเกิดให้มากยิ่งขึ้นและต้องช่วยกันผลักดันนโยบายให้มันเกิดผลในทางปฏิบัติทั้งนี้เพื่อให้ประชากรรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาทดแทนคนรุ่นเก่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยสืบไปผมขอแสดงความชื่นชมสถาบันวิจัยประชากรและสังคมที่จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการอันมีประโยชน์ยิ่งต่อสังคมชิ้นนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548ซึ่งครบ10ปีในวันโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมได้ผลิตผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่และการนำไปใช้เพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชากรมาโดยตลอดและหวังว่าสาระที่ได้จากการประชุมวิชาการในวันนี้จะถูกนำไปสู่การปฏิบัติที่ยังประโยชน์ต่อสังคมไทยทั้งในประจิกบุคคลระดับสถาบันระดับประเทศไทยและระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป
1: การประชุมครั้งนี้เป็นการนำเสนอเนื้อหาบทความงานวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ3ประเด็นหลักด้วยกันคือ 1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของประชากร 2. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศและ 3. ครอบครัวการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรผ่านบทความทั้งสิ้น13บทความและการเสวนาพิเศษเรื่องคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตรช่วงแรกของการประชุมเป็นปาฐกถาหัวข้อเกิดอย่างไรประเทศไทยจึงมั่นคงโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ปราโมชประสาทกุลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ครงสร้างอายุของประชากรได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากที่เราเคยเป็นประชากรเยาว์วัยกลายเป็นประชากรสูงวัยเมื่อ50ปีก่อนมีเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยคิดเป็นประมาณ 40% ของประชากรแล้วก็มีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมีไม่ถึง 5% ของประชากรทั้งหมดแต่เดี๋ยวนี้เรายอมรับอย่างเต็มปากเต็มคำแล้วว่าเราเป็นสังคมสูงวัยขณะนี้มีเด็กอยู่ไม่ถึง 20% และมีคนอายุ60ปีขึ้นไปอยู่มากถึง 15-16% ประมาณ 16% หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ10ล้านคนนโยบายของประชากรของประเทศไทยได้เปลี่ยนทิศทางไปตามการเปลี่ยนแปลงประชากรเมื่อ70กว่าปีก่อนรัฐบาลสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามมีนโยบายเร่งเพิ่มจำนวนประชากรด้วยการส่งเสริมการแต่งงานส่งเสริมให้แม่มีลูกมากเพื่อช่วยประเทศชาติเพิ่มจำนวนประชากรและต่อมานโยบายประชากรของประเทศไทยก็จะเปลี่ยนไปเป็นการคุมกำเนิดอัตราตายของประชากรไทยได้ลดลงในขณะที่อัตราเกิดยังคงสูงอยู่เป็นผลให้อัตราเพิ่มประชากรเมื่อ50กว่าปีก่อนสูงมากสูงกว่า 3% ต่อปีในช่วง20ปีระหว่างปี2506ถึง2526มีเด็กเกิดในประเทศไทยและจดทะเบียนไว้กับกระทรวงมหาดไทยเกินกว่าปีละล้านคนเด็กเกิดรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเบบี้บูมของเมืองไทยผมเรียกคนรุ่นนี้ว่าประชากรรุ่นเกิดล้านปีนี้นะครับประชากรรุ่นเกิดล้านมีอายุ31ถึง51ปีกำลังเป็นสึนามิประชากรที่กำลังถาโถมเข้าสู่ฝั่งและจะกลายเป็นมวลมหาประชากรสูงอายุในอีกไม่ถึง10ปีข้างหน้านี้ทำให้ประชากรเพิ่มเร็วเกินไปซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศในที่สุดเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2513ประเทศไทยจึงประกาศนโยบายประชากรด้วยมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งขณะนั้นมีจอมพลถนอมกิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีสรุปความว่ารัฐบาลมีนโยบายชะลออัตราเพิ่มประชากรโดยสนับสนุนให้คู่สมรสมีการวางแผนครอบครัวด้วยระบบสมัครใจงานของโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติของประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งจนเป็นที่ยอมรับและกล่าวขวัญกันทั่วโลกนะครับอัตราคู่กำเนิดคือร้อยละของสตรีในวัยเจริญพันธุ์หรือคู่สมรสที่กำลังใช้วิธีคู่กำเนิดสมัยใหม่อัตราคู่กำเนิดได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากอัตราคู่กำเนิดที่ต่ำกว่า 15% ก่อนมีโครงการเพิ่มขึ้นถึง 50% ในอีกเพียง 6-7 ปีต่อมาอัตราเจริญพันธุ์รวมของไทยได้ลดลงจากผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกเฉลี่ยมากกว่า5คนก่อนมีโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติหรือก่อนปี2513เหลือเพียงเฉลี่ย2คนในราวปี2540หรือเมื่อเกือบ20ปีมาแล้วและเหลือเพียง 1.6 คนในปัจจุบันหมายถึงว่าผู้หญิงไทยปัจจุบันนี้มีบุตรโดยเฉลี่ยเพียงแค่ 1.6 คนเท่านั้นผมประมาณว่าโครงการวางแผนครอบครัวของประเทศไทยป้องกันเด็กเกิดได้อย่างน้อย25ล้านรายผมขอเอาข้อมูลประชากรของประเทศฟิลิปปินส์มาเปรียบเทียบกับของเราที่เลือกประเทศฟิลิปปินส์เพราะเมื่อผมเริ่มเข้ามาทำงานด้านประชากรก็เห็นว่าประเทศนี้มีขนาดประชากรเหมือนคู่แฝดของประเทศไทยนะครับถ้าเราไปดูสถิตินะครับเมื่อปีพ.ศ. 2510ขณะนั้นเรามีประชากร34ล้านคนฟิลิปปินส์ก็มีประมาณนี้ที่จริงเมื่อดูข้อมูลย้อนหลังไปลึกๆเมื่อ100ปีก่อนฟิลิปปินส์กับไทยก็มีประชากรราว8ล้านคนพอๆกันแต่เมื่อเราเริ่มโครงการวางแผนครอบครัวได้สักพักประชากรของไทยก็เพิ่มช้าลงในขณะที่ชาวฟิลิปปินส์ไม่นิยมการคุมกำเนิดปัจจุบันฟิลิปปินส์มีประชากรเพิ่มขึ้นไปมากกว่า90ล้านคนแล้วขณะที่ประเทศไทยเรามีประชากรเพียง65ล้านคนและเพิ่มช้าลงเรื่อยๆจำนวนแตกต่าง 25ล้านคนที่เขามีมากกว่าเรานั้นผมนับว่าเป็นผลสำเร็จของงานวางแผนครอบครัวและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยทำไมเด็กจึงเกิดน้อยลงการที่เด็กเกิดน้อยลงในประเทศ

ที่อายุ 30-39 ปีนะผู้ชายยังอยู่เป็นโสด 30% ผู้หญิงอยู่เป็นโสด 19% คนรุ่นใหม่แต่งงานช้าลงข้อมูลสับโมโดประชากรปี 2553ผู้ชายไทยมีอายุแรกสมรสที่29ปีผู้หญิงแรกสมรสที่25ปีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะผู้หญิงไทยมีสถานภาพที่สูงขึ้นเห็นได้จากระดับการศึกษาผู้หญิงที่เคยต่ำกว่าของผู้ชายเมื่อ40ปีก่อนกับสูงกว่าการศึกษาของผู้ชายในปัจจุบันสัมมโนประชากรปี2553อีกเช่นกันนะในประชากรอายุ25-29ปีนั้นผู้หญิงจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปถึง 54% ในขณะที่ผู้ชายอายุ25-29ปีจบปริญญาตรีขึ้นไปเพียง 34% อีกประการหนึ่งปัจจุบันนี้นะฮะความคิดเรื่องการวางแผนครอบครัวแพร่หลายมากแล้วในเมืองไทยการคุมกำเนิดเป็นความรู้ธรรมดาสำหรับคนทั่วไปเครื่องมือคุมกำเนิดชนิดต่างๆหาได้ง่ายบริการวางแผนครอบครัวก็เข้าถึงได้ไม่ยากเมื่อเด็กเกิดน้อยลงประชากรไทยก็อายุสูงขึ้นการที่เด็กเกิดน้อยลงและอายุค่าเฉลี่ยยืนยาวขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชากรไทยมีอายุสูงขึ้นประเด็นประชากรเรื่องสังคมสูงอายุที่เราพูดกันมากทุกวันนี้แท้จริงแล้วมีสาเหตุหลักมาจากการที่มีเด็กเกิดน้อยลงนั่นเองประเทศอื่นๆที่มีปัญหาเรื่องสังคมสูงอายุก็ล้วนเนื่องมาจากภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดต่ำลงทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้ฮ่องกงรวมทั้งสิงคโปร์เพื่อนบ้านอาเซียนของเราปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ที่มาจดทะเบียนปีละ 800,000 รายเมื่อปีที่แล้วปี2556มีเด็กเกิดในประเทศไทย 782,129 รายถ้าเราเอาจำนวนเกิดในช่วง10ปีที่ผ่านมาไปเปรียบเทียบกับจำนวนเกิดในช่วงเบบี้บูมของไทยคือระหว่างปี2506ถึง2526ที่เกิดกันปีละล้านกว่าคนแล้วก็ต้องนับว่าเดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีเด็กเกิดน้อยลงมากน้อยลงเกือบ 30% ของจำนวนเด็กเกิดเมื่อ50ปีก่อนแต่จะน้อยเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาในอนาคตนั้นเป็นประเด็นที่ผมจะพูดต่อไปมีคำถามว่าทุกวันนี้มีเด็กเกิดน้อยไปหรือเปล่าในระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ได้เกิดประเด็นปัญหาประชากรใหม่ขึ้นมาการที่มีเด็กเกิดน้อยลงจนเหลือเพียงปีละไม่ถึง 800,000 คนจะนับว่าน้อยเกินไปหรือเปล่าเด็กเกิดน้อยลงต่อไปประชากรของประเทศไทยจะลดจำนวนลงหรือเปล่ามีนักวิชาการบางคนพูดว่าเด็กเกิดน้อยลงจะทำให้โครงสร้างอายุประชากรไม่สมดุลหรือจะทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานขาดแคลนกำลังคนในวัยทำงานที่จะสร้างผลผลิตและเสียภาษีให้เพียงพอที่รัฐจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการให้สวัสดิการผู้สูงอายุที่มีจำนวนและสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมีความกังวลประการหนึ่งว่าเมื่อผู้หญิงไทยมีลูกเฉลี่ยต่ำกว่าระดับทดแทนพ่อแม่เช่นนี้ในระยะยาวเนี่ยจะทำให้จำนวนประชากรของประเทศไทยลดลงนะที่จริงแล้วอัตราเจริญพันธุ์รวมของผู้หญิงไทยได้ต่ำกว่าระดับทดแทนที่ 2.1 มาตั้งแต่ปี 2540 แล้วแต่ประชากรไทยก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันผู้หญิงไทยมีลูกเฉลี่ยคนละ 1.6 คนในขณะที่มีเด็กเกิดปีละ 800,000 คนมีคนตายปีละ 400,000 กว่าคนเท่ากับในประเทศไทยของเรานี้มีคนเพิ่มปีละ 300,000 กว่าคนหรือเพิ่มประมาณ 0.5% ต่อปีประเทศไทยควรมีเด็กเกิดปีละเท่าไหร่จึงจะดีเป็นคำถามที่ผมตั้งขึ้นมานะแต่ก็มีผมเคยมีนักศึกษาประชากรศาสตร์คนหนึ่งถามผมในชั่วโมงว่าด้วยโครงสร้างอายุของประชากรว่าพีระมิดประชากรรูปร่างอย่างไรจึงจะดีที่สุดผมได้ตอบไปว่าพีระมิดหรือโครงสร้างอายุประชากรที่ดีที่สุดน่าจะไม่ใช่รูปทรงพีระมิดหากแต่น่าจะเป็นรูปแท่งเหลี่ยมยอดมนนะคือประชากรมีขนาดพอๆกันตั้งแต่ส่วนฐานเรื่อยไปจนถึงไปจนถึงส่วนยอดหมายความว่าประชากรทุกวัยมีขนาดพอๆกันผมอยากจะบอกว่า

0: ครงสร้างประชากรรูปแท่งยอดมนต์เช่นนี้เป็นโครงสร้างอายุประชากรในอุดมคตินะเกิดขึ้นได้ภายใต้ข้อสมมติว่าการเกิดแต่ละปีมีจำนวนพอๆกันเป็นระยะเวลานานและจำนวนเกิดในแต่ละปีนั้นพอๆกับจำนวนคนตายหมายความว่าในประชากรนี้คนเกิดใหม่พร้อมๆกันในแต่ละปีจะมีชีวิตอยู่ไปด้วยกันจนกระทั่งสิ้นอายุขัยเช่นเมื่ออายุ90หรือ100ปีไม่มีการตายก่อนวัยอันสมควรเช่นตายตั้งแต่วัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยแรงงานหรือแม้กระทั่งตายเมื่อเป็นผู้สูงอายุวัยต้นหรือวัยกลางอย่างประเทศไทยถ้าจะให้มีโครงสร้างหรือพีระมิดประชากรเข้าใกล้รูปทรงในอุดมคติเราก็ควรมีเด็กเกิดปีละเป็นจำนวนพอๆกันเช่นประมาณ 750,000 รายต่อปีไปเรื่อยๆและเด็กที่เกิดพร้อมๆกันในแต่ละปีเหล่านี้ควรมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยเป็นโรคหรือเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตก่อนสิ้นอายุขัยถ้าเป็นอย่างนี้เป็นนานโครงสร้างอายุของประชากรไทยก็จะเข้าใกล้รูปแท่งเหลี่ยมยอดมนในอุดมคติของผมเชื่อมั่นว่าเราทำได้ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีการเกิดไม่มากนักเพียงปีละไม่ถึง 800,000 รายเท่านั้นเรามีเป้าหมายที่จะทำให้การเกิดทุกรายมีคุณภาพสำหรับผมการเกิดที่มีคุณภาพคือการเกิดจากแม่ที่ตั้งใจพร้อมและวางแผนต่อไปนี้เราจะต้องทำให้สังคมเห็นคุณค่าของการเกิดทุกรายในประเทศไทยเราต้องเริ่มต้นที่การคุณภาพของการเกิดก่อนที่จะส่งสมาชิกใหม่ไปสร้างคุณภาพในวัยอื่นต่อไป
1: ขณะนี้เรามีแรงงานอายุ15ถึง60อยู่ประมาณ40กว่าล้านคนแต่ในอีก30ปีข้างหน้ากัน20กว่าปีข้างหน้า30ปีข้างหน้าเนี่ยไอ้แรงงานจำนวนเนี้ยอายุ15ถึง60ปีเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่35ล้านคนลดลงไปเยอะนะก็เกิดปัญหาว่าเอ๊ะเราจะมีแรงงานที่เป็นผู้ผลิตไม่เพียงพอที่จะผลิตแล้วก็สร้างรายได้เพื่อจะนำไปเลี้ยงสังคมซึ่งมีคนแก่มากขึ้นแต่เราก็สามารถที่จะแก้ไขได้โดยการที่จะพยายามรักษาผู้สูงอายุให้อยู่ในกำลังแรงงานต่อไปให้นานที่สุดนะครับ
2: จะพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางประชากรและความมั่นคงทางสังคมนะคะคือความมั่นคงทางประชากรเราพูดถึงเรื่องการเกิดหมายถึงเรื่องของการเพิ่มจำนวนการเกิดนะคะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่าเราควรจะเพิ่มจำนวนการเกิดแต่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเราไม่ได้เสนอตัวนี้นะคะแต่เราเสนอว่าเราเพิ่มจำนวนการเกิดแต่เป็นจำนวนการเกิดอย่างมีคุณภาพนะคะซึ่งถามว่าจะทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านประชากรอย่างไรถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางด้านประชากรเราจะเห็นว่าถ้าเรามีจำนวนคนเด็กที่เกิดมากขึ้นสัดส่วนของประชากรวัยต่างๆกันโดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็จะลดลงไปนะคะถ้าในอนาคตมีเด็กที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันนะคะนั้นอีกส่วนหนึ่งที่เรื่องของความมั่นคงทางสังคมนะคะก็คือเกิดจากความที่ว่าถ้าเรามีเด็กที่เกิดมาด้วยความตั้งใจของพ่อแม่ด้วยความที่เกิดมาในอายุที่ไม่ต่ำเกินไปจากแม่นะคะนั่นก็จะทำให้เกิดที่มีคุณภาพเด็กที่เกิดมามีน้ำหนักตัวปกติมีการเลี้ยงดูที่ทำให้เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแล้วก็มีการศึกษามีการพัฒนาการที่ดีอันนั้นก็คือจะเป็นเรื่องของการเพิ่มความมั่นคงทางด้านสังคมค่ะ
3: ช่วงแรกของการประชุมเป็นการนำเสนอบทความจำนวน7บทความซึ่งหัวข้อแรกจะเป็นการนำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักสถานการณ์ซึ่งมีบทความที่นำเสนอทั้งสิ้นจำนวน3บทความโดยบ

ความแรกคือบทความหัวข้อสถานการณ์เกิดในช่วงครึ่งศตวรรษโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปัทมาว่าพัฒนวงศ์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

0: ้นสีน้ำเงินเนี่ยก็คือที่อายุต่ำกว่า20ส่วนเส้นสีแดงเนี่ยคือเฉพาะช่วงอายุ15ถึง10ฉะนั้นความต่างของน้ำเงินกับแดงเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มอายุนั้นนะคะถัดมาเนี่ยภาพรวมที่บอกว่าเป็นร้อยละการเกิดในสตรีอายุต่ำกว่า20เพิ่มสูงขึ้นและเร็วขึ้นเนี่ยถ้าเรามาดูแจกลงไปในกลุ่มอายุ15ถึง19และ20ถึง24ปีเพื่อที่จะดูว่าความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มอายุเหล่านี้มันมีลักษณะอย่างไรนะคะในรูปซ้ายเนี่ยจะเป็นกราฟที่แสดงร้อยละการเกิดจากแม่ที่อายุ15ถึง19โดยแจงเป็นอายุนะคะ15 16 17 18 19นะคะส่วนขวามือนี่เป็นอายุ20ถึง24ก็ไล่มา20 21 22 23 24นะคะเราจะเห็นว่ารูปซ้ายเนี่ยค่อนข้างชัดว่า15ถึง17เนี่ยแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในขณะที่18 19เนี่ยมันก็สูงกว่าเกณฑ์แต่ว่ามันค่อนข้างจะลงนะคะแต่15ถึง17เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างเร็วนะคะเมื่อเทียบกับกลุ่ม20ถึง24โดยดูเป็นรายอายุกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะคงที่มาตลอดอันนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี40นะคะแล้วถ้าเรามาเอาเฉพาะแยกเป็นกลุ่มโดยเอาร้อยละของแต่ละปีเนี่ยมาเทียบกันเราก็เห็นแนวโน้มการเพิ่มขึ้นตลอดเมื่อมีการเกิดเป็นอย่างเงี้ยถามว่าอะไรที่จะเป็นผลที่ตามมาผลที่เห็นชัดที่สุดง่ายที่สุดก็คือเรื่องของภาวะทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยซึ่งมันไปสอดคล้องกับเรื่องของอายุแม่นะคะเราจะเห็นว่าสัดส่วนของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นตลอดในช่วงตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาถึง54นะคะ
1: พอเราเอามาทอนเป็นอายุเพื่อจะดูว่าแล้วตกลงเนี่ยกลุ่มไหนร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยในแม่ที่อายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงยังไงเราจะเห็นว่ากลุ่ม10ถึง14จะมีร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยสูงที่สุดแล้วก็รองลงมา15ถึง19ในขณะที่กลุ่มที่ถือว่าอายุอยู่ในวัยที่สามารถมีบุตรได้ดีเนี่ยก็จะมีทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยแต่ไม่สูงมากนะคะแล้วก็จะมามีอีกทีหนึ่งสูงในวัยที่ใกล้สิ้นสุดวัยเจริญพันธุ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: การเกิดจากมารดาหรือแม่ที่อายุน้อยหรือยังไม่พร้อมเนี่ยควรจะแบ่งซะเช่นอายุต่ำกว่า18ปีลงมากับ18ปีขึ้นไปคุณจะใช้ตัวเลขหรือเกณฑ์วัดเนี่ยไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นถ้าอายุต่ำกว่า18เนี่ย17 16 15หรือต่ำกว่านั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจะมีการเกิดไม่น่าจะมีแต่มันจริงๆมันอาจจะทำยากถ้าให้เป็นศูนย์นะคะแต่เราสามารถลดค่อยๆทำให้ลดลงได้นะคะในขณะที่เกณฑ์18 19เนี่ยอาจจะคงไว้ที่10เหมือนเดิมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็พอการแบ่งเกณฑ์เป็น2กลุ่มแล้วเนี่ยวิธีการก็จะไม่เหมือนกันด้วยอย่างเช่นในกลุ่มที่18 19ซึ่งส่วนนึงเนี่ยเขาสามารถแต่งงานได้ถูกต้องตามกฎหมายอะไรนะเนี่ยคนแต่งงานแล้วก็อยากมีลูกใช่ไหมคะแต่ถ้าเขาแต่งงานเมื่ออายุ18 19เนี่ยเราอาจจะต้องมีเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของครอบครัวนะว่าควรจะต้องชะลอการเกิดไปก่อนนะไม่ใช่แต่งปุ๊บมีท้องปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีการมันอาจจะต่างกันนะคะอันนี้คือจุดที่บทความอันนี้อยากจะเสนอนะคะ
2: บทความที่นำเสนอในการประชุมนี้นะคะก็คือทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนก็คือมันก็จะเป็นคำถามนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมก็คือการที่แบบแผนการแต่งงานของประชากรไทยและหญิงในปัจจุบันนะคะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ทุกคนก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยคนโสดเริ่มมากขึ้นใช่ไหมคะซึ่งการอยู่เป็นโสดเนี่ยมันมีผลโดยตรงต่อการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ก็คือทำให้คนเกิดน้อยลงเพราะว่าคนไม่แต่งงานนั่นเองอะค่ะก็เลยสนใจสาเรื่องนี้ค่ะว่าเอาแล้วทำไมผู้หญิงถึงไม่แต่งงานแล้วผู้ชายหายไปไหนหมดอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการค้นหาดูเหมือนเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงดูว่าจากข้อคำถามนี้เนี่ยเราพบไหมว่าผู้ชายหายไปไหน
3: ช่วงนี้จะเป็นการนำเสนอบทความหัวข้อทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนโดยดร.สุทธิดาชวนวันอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
4: จะขอเริ่มด้วยเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ว่าผู้ชายหายไปไหนก่อนนะคะเหตุผลแรกก็คือในเรื่องของความไม่สมดุลกันของอัตราส่วนเพศนะคะซึ่งอัตราส่วนเพศเนี่ยก็จะเป็นเสมือนดัชนีที่สะท้อนถึงความสมดุลกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิงนะคะก็แสดงจำนวน

0: ประชากรชายต่อจำนวนประชากรหญิง100คนถ้าหากว่าอัตราส่วนเพศเนี่ยสูงกว่า100นั่นแสดงว่ามีจำนวนผู้ชายมากกว่าจำนวนผู้หญิงนะคะในขณะเดียวกันถ้าอัตราส่วนเพศมีอัตราน้อยกว่า100เนี่ยก็แสดงว่ามีจำนวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะซึ่งลองคิดตามไปนะคะว่าหากเรามีข้อสันนิษฐานว่าผู้ชายกับผู้หญิงที่อยู่ในรุ่นประชากรเดียวกันเนี่ยเป็นชาย100คนเป็นหญิง100คนแล้วก็ถ้าหากว่ามีการจับคู่กันพอดีเนี่ยก็จะไม่มีใครเป็นโสดถูกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยในแรกเกิดเนี่ยเราก็จะมีเป็นผู้ชาย100คนต่อผู้หญิง100คนดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอัตราส่วนเพศก็จะลดลงเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปจะเห็นว่าเส้นกราฟนะคะลงต่ำกว่า100นะคะสาเหตุที่ผู้ชายหายไปจากอัตราส่วนเพศที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งที่โดยจริงๆแล้วเนี่ยตอนเกิดเนี่ยผู้ชายมีจำนวนมากกว่าผู้หญิงแต่ว่าคำตอบที่สามารถอธิบายได้ว่าผู้ชายหายไปไหนก็คือในเรื่องของการตายของผู้ชายนั่นเองนะคะทีนี้ลองมาดูแบบแผนการตายนะคะของผู้ชายและหญิงโดยดูจากข้อมูลของสำนักงานสถิติสาธารณสุขนะคะในช่วงปี2513ถึง2553ก็จะพบว่าอัตราตายของผู้ชายเนี่ยจะสูงกว่าผู้หญิงในทุกกลุ่มอายุนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม15ถึง34ปีเนี่ยก็จะพบว่าผู้ชายเนี่ยมีความแตกต่างในเรื่องของการตายมากกว่าผู้หญิงซึ่งสาเหตุสำคัญหนึ่งเนี่ยก็นอกจากปัจจัยในเรื่องของทางชีววิทยาแล้วเนี่ยที่ผู้ชายมีความเสี่ยงต่อผู้หญิงนะคะแล้วก็ผู้หญิงมีความอ่อนแอกว่าเนี่ยก็อาจจะเนื่องมาจากในเรื่องของการเสียชีวิตในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะรวมถึงในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของโรคเอดส์นั่นเองนะคะทีนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่มักถูกกล่าวกันมากว่าทำไมผู้ชายถึงหายไปไหนหมดนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความหลากหลายของรสนิยมทางเพศนั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่าสังคมไทยให้การยอมรับมากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุสำคัญหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาว่าในการแสวงหาคู่ครองที่ผู้หญิงจะต้องจับคู่กับผู้ชายนะคะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นผู้ชายจับคู่กับผู้ชายเองหรือผู้หญิงจับคู่กับผู้หญิงซึ่งตัวเลขในเรื่องของจำนวนประชากรกลุ่มชายรักชายของประเทศไทยเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขการคาดประมาณนะคะจะอยู่ระหว่างร้อยละ3ถึงร้อยละ7ถึงแม้ตัวเลขนี้มันอาจจะเป็นตัวเลขที่เป็นการคาดประมาณไม่แน่นอนนะคะแต่ว่าในเรื่องของความหลากหลายของรสนิยมทางเพศเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายบางส่วนหายไปจากตลาดการสมรสนะคะจริงๆแล้วปัจจัยนี้เนี่ยทุกคนจะคิดว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งเนาะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยหายไปคือทำให้ผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถที่จะหาคู่ครองได้เพราะว่าผู้ชายจับคู่กันเองหรือแม้กระทั่งผู้หญิงจับคู่กันเองอะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงยังมีผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งเนี่ยยังคงเป็นโสดอยู่นั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสัดส่วนของผู้ชายที่เป็นเพศทางเลือกพวกนี้ค่ะมันเราก็ไม่รู้แน่ชัดเนาะว่ามีเท่าไหร่อะค่ะแต่คิดว่ามันน่าจะมีผลที่ทำให้การเข้าสู่ตลาดสมรสของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีความแตกต่างกันก็คือไม่เท่ากันนั่นเองนะคะ
1: สิ่งที่เป็นข้อค้นพบซึ่งค้นพบมานานแล้วอะค่ะแต่ว่ามันเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือในเรื่องของการเลื่อนอายุของการมีคู่ครองนะคะก็จากข้อมูลอายุสดเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสของประชากรชายและหญิงอายุ 15 ถึง 49 ปีในช่วงปี 2513 ถึง 2553 นะคะอายุสดเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสเนี่ยก็จะเป็นมาตรวัดที่บอกจำนวนปีโดยเฉลี่ยที่ประชากรชายและหญิงที่แต่งงานแล้วใช้ชีวิตอยู่ในช่วงที่ยังเป็นโสดอยู่นะคะจะเห็นว่าในปี2513เนี่ยผู้ชายจะแต่งงานเมื่อมีอายุเฉลี่ยเท่ากับประมาณ25ปีนะคะและ40ปีต่อมาคือในปี2553เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น29ปีนะคะในขณะเดียวกันผู้หญิงก็มีแนวโน้มของการเลื่อนอายุสดเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสเช่นเดียวกันแต่ก็จะไม่มากเท่ากับผู้ชายนะคะโดยเพิ่มขึ้นจาก22ปีเป็น25ปีนะคะดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็จะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ชายในปัจจุบันเนี่ยมีอายุเฉลี่ยของการแต่งงานสูงกว่าผู้หญิงนะคะทีนี้จะให้ดูถึงในเรื่องของการอยู่เป็นโสดและก็การครองโสดถาวร นะคะผลจากการเลื่อนอายุสมรสของประชากรเนี่ยก็มีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าการอยู่เป็นโสดแล้วก็ครองโสดถาวรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงว่าผู้ชายหายไปไหนนะคะลองคิดดูว่าในช่วงเริ

0: ้นทำงานในช่วงวัย15ถึง30 34ปีเนี่ยพอมาดูสัดส่วนการอยู่เป็นโสดแล้วเนี่ยผู้ชายจะยังเป็นโสดมากกว่าผู้หญิงนะคะแต่หลังจากอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะพบว่าผู้หญิงเริ่มเป็นโสดมากขึ้นแล้วเพราะอะไรผู้ชายถึงแม้ว่าจะมีการอยู่เป็นโสดมากกว่าผู้หญิงในช่วงเริ่มต้นแต่จะเป็นการเลื่อนอายุการแต่งงานออกไปนะคะทีนี้ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนอยู่เป็นโสดก็คือการศึกษาสูงขึ้นซึ่งการศึกษาสูงขึ้นเนี่ยก็จะทำให้การหาคู่ครองได้ยากขึ้นนะคะโดยถ้าจะพิจารณาจากร้อยละการศึกษาสูงสุดของผู้หญิงกับผู้ชายในระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าผู้หญิงมีการศึกษาสูงสุดในระดับอุดมศึกษานะคะมากกว่าผู้ชายนะคะจะเห็นเป็นกราฟแท่งสีแดงเนี่ยนะคะดังนั้นการศึกษานี้นะคะที่ว่าทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนนะคะเหตุผลที่สามารถอธิบายได้นะคะก็มีในเรื่องของความไม่สมดุลของอัตราส่วนเพศความแตกต่างของแบบแผนการตายความหลากหลายของรสนิยมทางเพศการเลื่อนอายุของการมีคู่ครองการอยู่เป็นโสดการเปลี่ยนแปลงร้อยละการสมรสแล้วก็การศึกษาที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะคำอธิบายเนี่ยที่สามารถอธิบายได้ดีก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะดูในเรื่องของอัตราส่วนเพศของประชากรไทยคือโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อแรกเกิดเนี่ยผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงก็คือผู้ชาย105คนต่อผู้หญิง100คนใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นก็คือพออายุสูงขึ้นเนี่ยจำนวนผู้ชายเริ่มลดน้อยลงเมื่อเทียบกับผู้หญิงเพราะอะไรเพราะว่าการตายของผู้ชายนั่นเองในช่วงของวัยทำงานไม่ว่าจะด้วยปัจจัยในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายนะคะโดยเฉพาะยิ่งพฤติกรรมการบริโภคการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าอะไรพวกนี้ค่ะก็ทำให้ผู้ชายเนี่ยมีการตายมากกว่าผู้หญิงดังนั้นพอสัดส่วนทางเพศมันเริ่มไม่เท่ากันเนี่ยก็เลยทำให้มีผู้หญิงส่วนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะจับคู่ได้นั่นเองนะคะเลยทำให้เขาจะต้องอยู่เป็นโสดค่ะ
1: ต่อไปจะเป็นการนำเสนอบทความหัวข้อการสร้างครอบครัวไทยในมิติการเปลี่ยนผ่านทางประชากรรอบ2โดยรองศาสตราจารย์ดร.อมราสุนทรธาดาอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: เวลานี้เรามีประชากรประมาณ11ล้านคนที่อายุระหว่าง11ถึง22ที่อยู่ในครอบครัวที่เป็นครอบครัวพ่อหรือแม่เดี่ยวนะฮะเมื่อเรามองไปข้างหน้าอีก20ปีนะฮะอีก20ปีข้างหน้าเราจะมีประชากรประมาณ64ล้านคนถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้อะไรจะเกิดขึ้นในแง่ของรูปแบบสังคมในเรื่องของจิตใจคนไม่สนใจในเรื่องของการสร้างครอบครัวหรือว่าสนใจในเรื่องของการสร้างครอบครัวแต่ว่าเป็นการสร้างครอบครัวที่ไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เราน่าจะสนใจต่อไปในอีก20ปีข้างหน้า
3: เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในแง่ของการสร้างครอบครัวเราดูอะไรบ้างเป็นเรื่องสำคัญท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าแฟกเตอร์โดยหลักการแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่หนีไปจาก4ประเด็นนี้ถ้าสมมติว่าหากว่าเราจะดูในเรื่องของรายละเอียดอื่นๆก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าในเรื่องของdemographic transition หรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะมีศาสตร์ที่ข้ามศาสตร์กันได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นประชากรศาสตร์ฮะสังคมศาสตร์หรือทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่าอะไรเกิดขึ้นในแง่ของการเปลี่ยนผ่านทางประชากรนะคะเพราะนั้น4สถานการณ์ที่ดิฉันอยากจะเรียนท่านผู้มีเกียรติก็คือว่ากลุ่มประชากรไทยมีการแต่งงานช้าลงนะก็พูดง่ายๆก็คือหมายความว่าการเลื่อนอายุการสมรสเนี่ยขยับสูงขึ้นเมื่อแต่งงานช้าขนาดครอบครัวจะเล็กหรือใหญ่ก็เป็นคำถามเหมือนกันนะแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือว่าในสังคมไทยนั้นขนาดของครอบครัวลดลงลดขนาดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี13เป็นต้นมานะคะเมื่อขนาดครอบครัวลดลงการแต่งงานเกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกก็คืออาจจะพบปะในชีวิตประจำวันก็ได้ว่าอัตราของการหย่าร้างในสังคมไทยเรานั้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการหย่าร้างเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การลดลงของขนาดครอบครัวหรือว่าการลดลงของอินสปิเรชันที่จะแต่งงานนะคะนั่นก็เป็นเหตุของปัจจัยอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะดูนะคะทีนี้แต่งงานช้าขนาดครอบครัวลดลงการหย่าร้างเกิดขึ้นการครองโสดตามมาไม่ว่าจะเป็นโสดชั่วคราวโสดถาวรหรือโสดแบบปลอมๆนะคะก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็น

กระบวนการทั้งหมดในแง่ของสถานการณ์ว่าด้วยเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะฉะนั้นเมื่อเรามาดูว่าใน4ประเด็นหลักนั้นอะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญก็นำมาสู่วัตถุประสงค์ของบทความนี้อย่างที่ได้เรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบแล้วว่าโดยส่วนตัวแล้วดิฉันมองใน4มิติหลักนะคะที่ว่าในเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะข้อมูลที่มาศึกษาก็คือว่าลักษณะของการใช้ทุติยภูมินะคะคือดูในเรื่องของการสำรวจดูในเรื่องของการทำสำรวจในระดับชาติแล้วเราก็มาดูความต่อเนื่องของการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี2513จนถึงปีปัจจุบันนะคะเพื่อที่จะดูว่ารูปแบบโครงสร้างหรือแพทเทิร์นต่างๆในแง่ของการสร้างครอบครัวนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องของการใช้ข้อมูลจากข้อมูลการจดทะเบียนหย่าระหว่างปี2539ถึงพ.ศ. 2555รวมกับงานวิจัยที่จะเป็นทั้งระดับชาติหรืองานวิจัยในระดับที่ small scale ลงมาเพื่อจะดูว่าอะไรเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดในแง่ของการสร้างครอบครัวในสังคมไทยนะคะนั่นคือที่มาของข้อมูลและวิธีการศึกษาสำหรับบทความนี้การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระดับการเกิดนะคะการตายการย้ายถิ่นนั้นมีผลกระทบต่อจำนวนประชากรรวมอย่างไรนะคะเขตของประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมพูดง่ายๆก็คือในทวีปยุโรปนั่นนะคะในช่วงตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมาแต่ในอดีตนั้นเราไม่พูดแล้วเรามาดูว่าเมื่อเหตุการณ์หรือมิติทาง Second Demographic Transition เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดเมื่อไหร่เกิดอย่างไรและผลกระทบที่จะเกิดนั้นจะมีเฉพาะในประเทศที่อยู่ในสังคมอุตสาหกรรมหรือว่าในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือไม่อย่างไรโดยสรุปก็คือว่าในช่วงของปีทศวรรษ1960ถึง1990นั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในแง่ที่ว่าภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศอุตสาหกรรมนั้นลดลงนะคะลดลงอย่างรวดเร็วแล้วเราก็มีการดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยหลักของฟีโนเมนอันนั้นนะคะก็สามารถที่จะดูได้ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านประชากรด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมคนเกิดน้อยลงเพราะอะไรในแง่ขององค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจนะคะที่เข้ามามีผลกระทบในแง่ของการตัดสินใจที่จะสมรสหรือการตัดสินใจที่จะมีลูกนะคะรวมถึงเรื่องของมีคนโขดไว้ว่า plastic sexuality หมายความว่าคนสนใจในเรื่องของการคุมกำเนิดมากขึ้นนะคะเราจะต้องใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อหยุดยั้งหรือว่าเพื่อ spacing หรือเพื่อที่จะหยุดการมีลูกอะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นก็เป็นลักษณะของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของจำนวนประชากรนะคะทั้งโลกนะคะทีนี้มาเกี่ยวข้องอะไรกับสังคมไทยนะคะโดยส่วนตัวมีสมมติฐานว่าเมื่อเหตุการณ์ทางประชากรในประเทศไทยนั้นมีการลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ปี13จนถึงปีปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราทำความเข้าใจกับ Second Demographic Transition ก็มาแล้วเนี่ยที่จะอธิบายเหตุการณ์ในเมืองไทยในสังคมไทยในประชากรไทยนั้นสามารถอธิบายได้อย่างไรแค่ไหนนะคะทีนี้มาดูวิเคราะห์สถานการณ์ตั้งแต่ปี2513ถึง2553ในแง่ของการสร้างครอบครัวไทยนะคะอายุโสดเฉลี่ยนะคะของแรกสมรสของสตรีเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยลดลงตลอดเวลาตั้งแต่ปี2513จนถึงปีสมโนปีล่าสุดนะคะในเรื่องของการครองโสดระหว่างชายและหญิงนะคะท่านเปรียบเทียบได้นะคะปลายกราฟสะบัดยังไงในช่วงเวลาเท่าไหร่นะในช่วงอายุเท่าไหร่นะท่านสามารถที่จะpredictได้ว่าประชากรไทยทั้งชายและหญิงนั้นจะครองโสดไปจนถึงอายุเท่าไหร่นะคะอัตราส่วนของการครองโสดถาวรจะมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีการครองโสดถาวรจะมีอะไรเกิดขึ้นในแง่ของ family size ในเมืองไทยเวลานี้นะคะถ้าท่านดูตัวเลขนะคะเป็นรายปีโดยที่ว่าข้อมูลมีเพียง2539 2549 53 54 55ท่านดูว่า proportion ของการจดทะเบียนและการหย่าร้างนั้นมีความชัดเจนมากนะคะซึ่ง question ก็คือว่าคนทุกคนไม่ใช่ไปจดทะเบียนหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ว่าเราเอาฐานของการจดทะเบียนในแต่ละปีเปรียบเทียบกับฐานการหย่าร้างนะคะเกิดอะไรขึ้นกับ family formation ในสังคมไทยท่านก็สามารถที่จะมีคำตอบได้นะคะทีนี้สิ่งที่อยากจะเรียนในที่นี้ก็คือว่าจะทำอย่างไรนะคะให้เกิดจุดเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์และแนวคิดนะคะอำราไม่ได้นิยมตะวันตกนะคะแต่หมายความว่าถ้าเผื่อท่านเริ่มให้ความสนใจในแง่ของการเปลี่ยนแปลงทั้งเส้นทางชีวิตและในเรื่อง

0: ของการสะท้อนกลับแห่งเหตุและผลในภาวะขับข้องใจต่อการเผชิญความเสี่ยงหมายความว่ายังไงเชื่อว่าในที่นี้ท่านมีภาวะที่เรียกว่า reflexivity and risk based anxiety ตลอดเวลานะฮะจะแต่งไม่แต่งจะเลิกไม่เลิกจะมีบุตรไม่มีบุตรหมายความว่าผู้ชายไม่ได้หนีไปไหนเพียงแต่ว่ารักษาระยะห่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายจะจีบจีบหรือไม่จีบดีจะแต่งหรือไม่แต่งดีในที่สุดก็ถอยห่างออกไปถอยกลับไปนะคะคือเขามีความกล้าหาญน้อยกว่าผู้หญิงนะครับในแง่ของการขอแต่งงานอะไรก็แล้วแต่นะคะและอยากจะเรียนท่านว่าในอีก20ปีข้างหน้าสิ่งที่ท่านจะดู3บอลลูนอันนี้นะคะนโยบายสนับสนุนการมีบุตรการตั้งรับกับครอบครัวรูปแบบใหม่นะคะหมายความว่ารูปแบบใหม่คือพ่อหรือแม่เดี่ยวนะคะครอบครัวพ่อหรือแม่เดี่ยวหรือครอบครัวที่รับบุตรบุญธรรมมานะคะการตั้งรับรูปแบบของครอบครัวใหม่เนี่ยนะคะจะมีผลอย่างไรเราจะมีวิธีการต่างอย่างไรมีวิธีการที่จะเข้าถึงเข้าใจกับสถานการณ์ของการสร้างครอบครัวในลักษณะนั้นอย่างไร
1: ความคาดหวังจากการประชุมครั้งนี้นะคะเราก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อการทั้งในแวดวงวิชาการคือองค์ความรู้ต่างๆที่เราได้เกิดจากการศึกษาวิจัยของคณะวิจัยของสถาบันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวกับนโยบายเรื่องของการเกิดของประเทศของเรานะคะ
2: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนซึ่งตอนต่อไปจะเป็นการบรรยายในประเด็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.iprmahidol.ac.th

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกระพี้จันทร์ต้นไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกระพี้จันทร์เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคเหนือเรียกปี้จันทร์ภาคกลางเรียกกระพี้จันทร์เป็นต้นไม้ผลัดใบสูง 8-20 เมตรโคนต้นเป็นภูพรเปลือกสีน้ำตาลเทาแตกปริเป็นร่องและจะหลุดล่อนเป็นสะเก็ดเล็กๆเรือนยอดทรงกลมพุ่มแน่นทึบใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายใบคลี่ออกเวียนสลับมีใบย่อย 7-21 ใบใบอ่อนหรือยอดอ่อนสีน้ำตาลอมแดงมีขนปกคลุมดอกเหมือนดอกถั่วสีม่วงแกมขาวหรือสีชมพูอมม่วงออกดอกเป็นช่อแขนงค่อนข้างโปร่งแยกตามง่ามใบตามซอกใบบริเวณกิ่งและปลายกิ่งแต่ละช่อมีดอก 15-20 ดอกดอกตูมสีน้ำตาลเข้มหรือม่วงดำกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันคล้ายรูประฆังสีม่วงดำมีขนอ่อนปกคลุมปลายแยกออกเป็น5แฉกออกดอกราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมผลเป็นฝักลักษณะแบนรูปขอบขนานปลายแหลม

ลือกเกลี้ยงหนาคล้ายแผ่นหนังขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและปักชำรากเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกสภาพแวดล้อมทนแล้งได้ดีมากเนื้อไม้กระพี้จันทร์นิยมใช้ทำเยื่อกระดาษทำด้ามเครื่องมือแกะสลักทำดินสอและใช้ในการก่อสร้างเช่นวงกบประตูหน้าต่างใบอ่อนยอดอ่อนนำมาประกอบอาหารเช่นแกงยำเป็นต้น

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ภัยพิบัติเกิดบ่อยครั้งมากขึ้นการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญติดตามสถานการณ์ภัยและประกาศเตือนภัยอยู่เสมอตรวจสอบสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัยเตรียมสิ่งของจำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเรียนรู้วิธีป้องกันและปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2: ถึงแม้สถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าจะลุกลามพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือเป็นประจำทุกปีและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนมาโดยตลอดแต่ณที่แห่งนี้ยังมีตัวอย่างของชุมชนต้นแบบปลอดการเผาดังเช่นชุมชนบ้านวังหงจังหวัดแพร่ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยการมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการทำงานอย่างพ่อหลวงกฤษดาอินทราวุฒิกำนันตำบลวังหงและประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ที่ได้ใช้กลไกเครือข่ายจิตอาสาและผู้นำเข้มแข็งมาร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าของชุมชนที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและจัดเวรยามจิตอาสาจาก7หมู่บ้านสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังไฟป่าอย่างใกล้ชิดจนส่งผลให้ปัจจุบันปัญหาไฟป่าของที่นี่ลดน้อยลง
3: เรามาดำเนินการในส่วนของป่านะครับมาทำแนวกันไฟสร้างจุดตรวจสร้างฝายชะลอน้ำความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญเลยและความสามัคคีด้วย
4: มันก็ว่าป่าเป็นตลาดเนาะเป็นตลาดสร้างรายได้ให้ในชุมชนคนในชุมชน
2: นอกจากนี้ยังช่วยกันลดการเผาฟางข้าวตอสั่งและเศษวัสดุทางการเกษตรโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเช่นนำฟางข้าวมาเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดช่วยสร้างรายได้ให้กับอีกหลายครัวเรือนอีกด้วย

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่14กันยายน2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนบนภาคกลางภาคใต้ตอนบนและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมครับเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคอีสานเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคอีสานตอนบนประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปาน

างครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้กระจายอยู่ในหลายภาคโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและตราดต้องระวังเป็นพิเศษครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับปลายฤดูฝนเช่นนี้อากาศเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กัน
1: เปล่าหรอกค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีกันบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดง

0: ที่หออักขรศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
1: หออักขรศิลปินพุทธศักราช2563
2: ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
3: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
4: โอ้โหสวยมากเลย
3: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
2: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
3: มีสิตามมาเลย
2: รัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
3: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
2: ได้เลยครับ
4: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
2: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุข
0: และสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
3: อยากดูค่ะ
0: มา
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
3: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
2: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
4: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
2: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
3: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
5: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
6: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
5: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
3: แล้วเรามีวิธีรับไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านแล้วคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดี ความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
5: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทาง

0: เรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้า
1: สุดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วยแล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
0: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
3: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
2: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
4: น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
2: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
4: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
5: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

ต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่ยมหินเป็นไม้กลางแจ้งเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินทุกชนิดต้องการน้ำและความชุ่มชื้นปานกลางขึ้นในป่าดิบแล้งป่าเบญจพรรณแล้งและป่าเบญจพรรณขึ้นทั่วไปแถบอินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล300ถึง800เมตรยมหินมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นเช่นมะเฟืองช้างยมขาวสะเดาช้างเสียดข้างเป็นต้นยมหินเป็นไม้ต้นผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูงถึง35เมตรแต่ผลิใบใหม่เร็วเรือนยอดเป็นพุ่มรูปกล้วยต่ำๆเปลือกแตกเป็นร่องลึกตามยาวของลำต้นสีน้ำตาลคล้ำหรือเทาปนดำและมีรูระบายอากาศทั่วไปใบประกอบแบบขนนก1ชั้นเรียงสลับใบย่อย 8-13 คู่เรียงสลับกันหรือเยื้องกันเล็กน้อยออกดอกเดือนกันยายนดอกออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งดอกเล็กสีเขียวแกมเหลืองผลเล็กกลมรีแข็งสีน้ำตาลอมม่วงผลแก่ย่นและแตกออกเป็นสามเสี่ยงมีเมล็ดจำนวนมากแต่ละเมล็ดมีปีกขยายพันธุ์โดยเมล็ดเนื้อไม้สีน้ำตาลอมเหลืองเป็นมันมีลายไม้สวยงามเนื้อละเอียดเสี้ยนสนเลื่อยไสกบตกแต่งง่ายชักเงาได้ดีใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนทำเครื่องเรือนด้ามเครื่องมือต่างๆและไม้อัด

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมครับพืชผักสวนครัวเหล่านี้นะครับไม่ใช้สารเคมีเลยค่ะเขาใช้ปุ๋ยหมักนะคะที่มาจากเศษอาหารในชุมชนค่ะที่ตำบลโก่งธนูจังหวัดลพบุรีนะคะแต่ละบ้านเนี่ยไม่มีถังขยะค่ะขยะทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนำกลับมาใช้นำกลับมาเป็นเงินเป็นทองหมดเลยค่ะอย่างเช่นขยะแห้งก็แยกขายขยะเปียกในครัวเรือนนะคะก็มาทำเป็นปุ๋ยหมักมีการจัดการขยะที่ครบวงจรตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะท่านอธิบดีคะร่มรื่นมากเลยเหล่านี้นี่คือมาจากไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยจริงๆเหรอคะ
1: จริงครับจริงนายกอบต.โก่งธนูเรารณรงค์ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนนะครับเอาขยะที่เน่าเปื่อยได้โดยเฉพาะยิ่งเศษอาหารที่เหลือจากการกินน
0: ะ
1: เอามาใส่ถังขยะเปียกลดโลกร้อนมันหมักสักเดือนนึงมันก็กลายเป็นปุ๋ยหมักเราชวนคนทั้งประเทศทั้ง 7,851 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้ร่วมจิตร่วมใจกันนะครับในการที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีว่าไอ้ขยะที่เน่าเหม็นแล้วมีก๊าซพิษลอยไปทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยให้หมดไปจากครัวเรือนของคนไทย
0: เห็นว่าทำถวายในหลวงร.10ด้วย
1: ในโอกาสเป็นมหามงคลที่จะมีพิธีบรมราชาภิเษกเนี่ยเราทำแผ่นดินไทยเนี่ยให้ปราศจากกลิ่นเหม็นเน่าของเศษอาหารของขยะเพื่อถวายพระองค์ท่านเนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษกที่จะเกิดขึ้นในวันที่4พฤษภาคม
0: แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเลยจะร่วมใจกันลดขยะเปียกนะคะ
1: ถูกต้อง
0: เพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเอง
1: ครับ
0: ท่านผู้ว่ามองโครงการนี้ยังไงคะ
2: เป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นผู้ขับเคลื่อนแล้วก็ในส่วนของระดับจังหวัดก็เป็นผู้รับในการขยายผลในการขับเคลื่อนให้สำเร็จผลนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างมากนะครับแล้วทำอย่างไรให้ชุมชนมีแนวคิดให้สอดคล้องและช่วยกันขับเคลื่อนโครงการนี้ให้สำเร็จ
0: คือพอมีนโยบายแล้วท่านผู้ชมคะการปลูกความคิดลงไปยังชุมชนไปยังชาวบ้านตรงนี้สำคัญทีเดียวนะคะมาคุยกับนายกอบต.โก่งธนูกันค่ะนายกบรรหารคะปลูกความคิดให้กับชุมชนเนี่ยทำยังไงคะ
3: ครับไม่ยากครับการที่เราจะทำโครงการขยะเนี่ยเป็นโครงการดีๆของรัฐบาล
0: เห็นว่ามีอทร.แล้วคนในชุมชนโก่งธนูเนี่ยมาเป็นสมาชิกอทร.กันทั้งนั้นเลย
3: โดยอทร.ในเราที่มี 1,500 คนเนี่ยเราก็เลยใช้วิธีว่าถ้าทุกคนอธิบายจากเรื่องว่าขยะพิษภัยเป็นยังไงประโยชน์ได้ตรงไหนเพราะเขาเข้าใจเข้าถึงทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้เนี่ยทำให้คนโก่งธนูเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเรื่องขยะเป็นของง่ายๆของคนตำบลโก่งธนูแล้วครับ
0: คือเนี่ยถ้าไม่บริหารจัดการมันก็ส่งผลเสีย
3: ครับ
0: แต่ถ้าบริหารจัดการดีๆเนี่ยมันเป็นเงินเป็นทอง
3: ครับ
0: นะคะแล้วที่นี่บริหารจัดการยังไงเห็นว่ามีทั้งขยะเปียกขยะแห้ง
3: คือนี่คือถังขยะเปียกที่เราใส่ไว
0: ้คือขยะจากครัวเรือนเนี่ยพอเหลือก็เอามาใส
3: ่ใส่ครับ
0: ถังแบบนี้ไว
3: ้ครับพืชผลไม้ต่างๆเนี่ยที่เขียวได้เนี่ยเพราะขยะจากครัวเรือน
0: ก็เลยเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้แถวนี
3: ้ครับ
0: แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของกลิ่นเหม็นของขยะด้วยทำเรื่องนี้มากี่ปีแล้วแล้วได้เงินจากการขายขยะได้มากน้อยแค่ไหนคะ
3: ขยะรีไซเคิลโก่งธนูทำมาประมาณ2ปีกว่าๆตก3ปีก็ได้เงินมาประมาณ3ล้านเสียชีวิตศพละได้ 80,000 บาท
0: เงินจากการแยกขยะมาเป็นเงินทุนในการชาปนกิจศพ
3: ครับ
0: ศพละ 80,000 บาท
3: ศพละ 80,000 บาท
0: โดยเอาเงินจากขยะเนี่ยนะคะ
3: ครับ
4: ชุมชนและขยะเราทำได้ยิ่ง
0: ท่านผู้ชมคะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนำขยะเปียกมาเป็นปุ๋ยและนำขยะแห้งมาแยกขายแล้วจะมีการคำนวณคาร์บอนเครดิตของแต่ละชุมชนด้วยค่ะ
5: จุฬาก็ออกแบบวิธีที่จะให้ชุมชนครัวเรือนที่นี่ค่ะเก็บข้อมูลขยะเปียกจากครัวเรือนตั้งแต่จะเก็บอย่างไรจะชั่งอย่างไรจะบันทึกอย่างไรแล้วเราก็จะรวบรวมข้อมูลด้วยระยะเวลาทั้งสิ้น1เดือนเต็มค่ะเอาไปประมวลแล้วก็คำนวณให้เกิดความมั่นใจว่าอัตราการเกิดขยะเศษอาหารหรือที่เป็นเราเรียกว่าขยะเปียกต่อคนต่อวันของท้องถิ่นเนี่ยมีอัตราเท่าไหร่หลังจากได้อัตราแล้วเราก็จะประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกจากครัวเรือน
0: ท่านผู้ชมคะ
5: การรับรองก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะได้ยินแต่องค์กรใหญ่ๆนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยชุมชนเล็กๆที่ทำความดีนะคะอบก.เขาบอกว่าจะเข้ามารับรองด้วยเป็นไปได้เหรอคะ
6: เป็นไปได้ค่ะยิ่งเป็นเรื่องของชุมชนนะคะเป็นสิ่งที่เรายิ่งต้องสนับสนุนเพราะว่าชุมชนเนี่ยล่ะค่ะจะเป็นจุดที่ยั่งยืนที่สุดนะคะขยะเนี่ยปล่อยก๊าซมีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกตัวนึงที่ง่ายๆก็คือการเอาขยะไปทำเป็นปุ๋ยซึ่งมันจะได้ประโยชน์อีกหลายต่อนะคะอบก.ก็จะมาช่วยรับรองให้ว่าปริมาณขยะที่ลดลงไปได้เท่ากับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไปนั้นอ่ะได้วันละสักกี่กิโลตันโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจากการที่เราร่วมโครงการกันมาพบว่าเศษอาหารเนี่ยต่อคนเนี่ยนะคะต่อวันเนี่ยประมาณ 0.27 กิโลกรัมก็ประมาณเกือบๆ3ขีด
5: แบบนี้เวลาที่ชุมชนต่างๆได้คาร์บอนเครดิตแล้วใครจะมารับซื้อชุมชนจะได้เงินจากใครล่ะคะ
6: คาร์บอนเครดิตเนี่ยเป็นหน่วยวัดให้รู้ว่าเราทำแล้วเราช่วยกันลดลงไปได้เท่าไหร่บางคนเนี่ยเขาลดด้วยตัวเขาเองไม่ได้เขาก็จะไปช่วยคนอื่นที่ลดได้อย่างเช่นเราเขารู้ว่าชุมชนนี้เนี่ยไปปลูกป่านะคะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่าไหร่เขาก็จะมาซื้อคาร์บอนเครดิตไปเขาเรียกเป็นกิจกรรมชดเชยคาร์บอนปีที่แล้วเนี่ยมีองค์กรมากกว่า10องค์กรนักซื้อคาร์บอนเครดิตไปชดเชยการปล่อยขององค์กรตัวเอง
5: ท่านผู้ชมคะนี่เป็นชุมชนไร้ขยะลดโลกร้อนขยะในชุมชนเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีสามารถสร้างรายได้สร้างความรักความสามัคคีสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งในชุมชนค่ะ
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นลมแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
10: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
11: แซ
10: น
11: ตี้โฟโอ
12: ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
13: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
14: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
12: แซนตี้โฟโอ
15: ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด

0: ตั้มชายหนุ่มเจ้าเนื้ออดีตนักกีฬาได้พบรักและตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกับอุ๋ยภรรยาที่ชอบผู้ชายร่างอวบความสุขของทั้งคู่เริ่มเกิดปัญหาเมื่อตั้มมีน้ำหนักตัวมากขึ้นจาก100เป็นกว่า200กิโลกรัมความอ้วนเปลี่ยนเขาไปทำให้เธอไม่สามารถทนอยู่ได้แม้จะยังรักเขาอยู่ก็ตามอะไรเป็นสาเหตุให้ความรักของทั้งคู่เกือบจะพังทลายและการเปลี่ยนอะไรที่ทำให้เขาและเธอยังอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณตั้มคุณอุ๋ยค่ะถามคุณตั้มก่อนเลยค่ะคุณตั้มเนี่ยเป็นอดีตนักกีฬารักบี้
1: ใช่ครับ
0: รูปร่างสูงใหญ่แม้ว่าน้ำหนักตัวเยอะก็ดูไม่อ้วน
1: ใช่ครับผม
0: แต่ทีนี้พอช่วงเรียนมหาวิทยาลัยไม่ได้ออกกำลังกาย
1: ก็เหมือนหมาโซ่หลุดอะครับพอใช้ชีวิตสบายปุ๊บปล่อยเลยไม่เอากีฬาแล้วครับใช้ชีวิตเที่ยวอย่างเดียวเลยครับ
0: แล้วตอนนั้นความอ้วนเป็นอุปสรรคไหมคะ
1: ก็ผมก็เฉยๆนะตอนนั้นผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอะครับก็ไม่ค่อยแคร์สายตาใครเลยครับตอนนั้น
0: ก็ไม่ออกกำลังกายแล้วก็ยังทานเหมือนเดิม
1: ใช่ครับ
0: น้ำหนักก็ขึ้นมาเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
2: ไปเจอกันตอนไหนอะครับไปจีบกันยังไงเอ่ย
3: เจอกันเพราะว่าเพื่อนแนะนำค่ะเพื่อนแนะนำให้รู้จักกันตอนที่เจอกันเนี่ยนัดเจอกันตอนนั้นตั้มเขาน้ำหนักประมาณ80กว่าโลซึ่งตอนนั้นคือเขามากไงคะผอมแล้วเหมือนคนติด
4: แปดสิบกิโลผอม
3: คือ
4: คุณกำลังชมผมอยู
1: ่เขาบอกผมเหมือนขี้ยา
4: พี่เหรอนะ
3: ไม่ค่ะคือแล้วคือเขาแบบว่าเขาแบบมีหนวดมีเคราแบบนี้ไงคะแล้วเขาก็คือแบบเขาก็สูงด้วยแล้วเขาก็แบบ80กว่ากิโลแล้วอุ๋ยไม่ชอบคนผอมรูปร่างแบบนี้ไงคะคือชอบคนมีเนื้อ
5: ทำไมถึงชอบคนมีเนื้อ
3: เพราะว่าเรารู้สึกว่าได้ปกป้องเราได
0: ้เออ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอน้ำหนักตัวขึ้นมาเจอคุณอุ๋ยอีกทีก็คือชอบแบบนี้
3: ใช่ค่ะตอนนั้นเขาขึ้นมาประมาณ130กว่ากิโล

0: เรามีความรู้สึกว่าหุ่นประมาณนี้กำลังดี
1: นอกจากคุณอุ๋ยที่ชอบคุณตั้มที่อวบๆแล้วอะค่ะมันมีเหตุผลอื่นไหมคะที่ทำให้เราตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายคนนี
0: ้มีค่ะก็คือเขาเป็นคนจริงๆเขาเป็นคนจิตใจดีมากนะเขาเป็นคนแบบ
2: ตลก
0: เฮฮาเขาจะเป็นที่รักของเพื่อนๆที่รักของทุกคนที่แบบได้รู้จักเขาอะเขาเป็นคนมีน้ำใจค่ะ
2: ครับ
0: น้ำใจมาก
2: ผมสามารถทำให้คนเครียดอยู่หาได้ครับผม
0: เป็นคนคารมดีค่ะคารมดี
2: ครับ
1: พอน้ำหนักขึ้นแล้วก็ตรงกับที่เราคาดหวังเอาไว้ก็เริ่มคบกันจนในที่สุดนำมาสู่การแต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกันพอแต่งงานไปแล้วอะค่ะมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปไหมคะ
0: เปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะคืออย่างคนที่แบบไม่เคยใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเนี่ยค่ะคือต่างคนต่างครอบครัวมาอยู่ด้วยกันคือเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็คือน้ำหนักเขาก็เพิ่มขึ้นตั้มออกไปเที่ยว
2: หนีเที่ยวครับ
0: เที่ยวกลางคืนนะคะก็คือเราไม่รู้ว่าตอนก่อนแต่งงานอ่ะกับหลังแต่งงานชีวิตเขาคือเป็นเหมือนเดิมก็คือเที่ยวกับบ้านตีสองตีสามทุกวัน
2: แต่ก่อนแต่งงานผมบอกเขาว่าเดี๋ยวกลับแล้วตั้งแต่4ทุ่มแต
0: ่
2: เขาเพิ่งมารู้ตอนแต่งงานว่าผมกลับตีสองตีสาม
0: ทุกวันค่ะเท่านั้นไม่พอนะคะยังซื้อของกินแบบกลับกินที่บ้านต่ออีกมันก็เลยทำให้น้ำหนักเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ
3: แสดงว่าพอแต่งงานแล้วคุณก็ยังเที่ยวเหมือนเดิม
2: ก็เที่ยวครับ
3: แล้วพอคุณรู้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับ
0: ทะเลาะกันเลยค่ะทะเลาะกันใหญ่มากก็คือว่าแบบเขาจะติดเพื่อนอีกนานไหมจะออกไปเที่ยวอย่างนี้นานไหมคือตั้มแต่งงานแล้วนะตั้มมีครอบครัวแล้วอุ๋ยกลับบ้านมาอุ๋ยไม่เคยเจอตั้มเลยก็คือเจอมาก็คือเจออีกทีนึงก็คือตอนแบบประมาณตีสองตีสามมานั่งกินข้าวเพราะว่าเราจะได้กินข้าวเขาอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็บางทีก็อาจจะเจอเขาตอนแบบตอนเราตื่นไปทำงานเลยอย่างเงี้ยค่ะ
3: แล้วพอเขาหนักจัดๆเลยรักมากขึ้นไหม
0: ไม่ค่ะ ไม่ละค่ะไม่ละค่ะ
2: หนักทะยานไป
3: 198
0: ใช่ค่ะ198กิโลแล้วอารมณ์ที่แบบฉุนเฉียวอยู่แล้วก็เริ่มเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนอนก็นอนโกนเสียงดังมาก
3: ครับ
0: มากจนแบบเราหลับไม่ได้แล้วอะ
3: คุณก็หันไปกอดนักซูโม่ที่นอนอยู่ข้างๆ
1: แล้วมันเกิดปัญหาอะไรบ้างในการใช้ชีวิตคู่คะพอเขาเป็นแบบนี
0: ้ปัญหาคืออ
2: ารมณ์
0: ใช่ค่ะอารมณ์เขาหงุดหงิดก่อนหน้าแต่งงานเขาไม่ใช่คนแบบนี้เลย
1: ค่ะ
0: เขาขี้หงุดหงิดง่ายมากพูดจาอะไรนิดเดียวก็โมโหปาข้าวของอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับตอนนั้นตอนอ้วน
0: นะไม่ได้เลยค่ะ
2: ตอนอ้วนกว่านี
3: ้ทำไมมันทำอะไรให้เราถึงต้องเป็นคนเปลี่ยนเป็นคนหงุดหงิดขึ้นมาล่ะ
2: เขาชอบใช้ผมล้างจานอะไรพวกนี้ครับถูบ้านอะไรพวกนี้ผมก็เริ่มแบบขี้เกียจอะครับพี่ไม่อยากลุกไปไหนประมาณนี
1: ้
2: ก็เลยก็ทะเลาะกันปาข้าวของครับ

0: งานที่คุณหนักเกือบ200กิโลเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตคู่คุณมากขนาดไหน
1: มากนะครับพี่ก็พอขี้เกียจก็ใช้ผมเวลาผมใช้ผมไปไหนเนี่ยผมไม่ไปก็ทะเลาะกันเรื่องก็เรื่องละนอนเนี่ยอย่างผมไปดูหนังด้วยกันเนี่ยนอนก็โดนตีปากนะพี่ในโรงหนังมันกลจนคนข้างหน้าหันมาด่าครับ
0: อ๋อเราหลับโดยไม่รู้ตัวระหว่างดูหนัง
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างอื่นอ่ะภายในบ้านเราได้ช่วยงานในบ้านอะไรอย่าง
1: เงี้ยไม่มีครับ
0: อุ้ยตอบไปไม่
2: ค่ะนั่งติดโซฟาอย่างเดียวค่ะ
0: สมมติหิวน้ำ
2: หิวน้ำก็เดินไปบอกว่าอุ๋ยตั้มหิวน้ำไปหยิบน้ำให้ตั้มหน่อยทั้งที่ตู้เย็นอ่ะเปิดกระจกเปิดประตูกระจกอีกบานหนึ่งไปอ่ะก็ถึงแล้วแต่ไม่เดินค่ะไม่เดินเลยนั่งจนโซฟาที่บ้านน่ะแตก
0: ขอโทษขอถามได้ไหมตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร
1: ่ตอนนี้ประมาณ104กิโลครับ
0: 104นี่คือแค่100อีกเท่าหนึ่งอ่ะพี่หมวยประมาณนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
3: ได้ฟังเรื่องราวของทั้งคู่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถามแขกรับแขกเราวันนี้นะคะสองท่านค่ะท่านแรกเราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเธอเป็นอย่างดีนะคะกับบทบาทในละครจักจักวงศ์และละครอีกหลายเรื่องค่ะด้วยความที่เธออวบๆแล้วก็น่ารักด้วยก็เลยทำให้ทุกคนรักเธอนะคะคุณแอนกรุณามอริสค่ะส่วนแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นคนที่คลุกคลีอยู่กับคนอ้วนมามากมายค่ะเป็นทูที่สอนวิ่งมาราธอนที่

0: มีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีวันนี้ขอต้อนรับตูดินสถาวรจันทร์ผ่องศรีค่ะค่ะถามคุณแอนก่อนเลยค่ะคุณแอนเนี่ยเคยผอมแล้วก็มาอ้วนขึ้นได้ยังไงอะคะ
1: ก็มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนการทำงานของฮอร์โมนผิดปกติการเผาผลาญอะไรก็ผิดปกติอะค่ะก็อ้วนขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าโชคดีว่าอยู่ในสังคมไม่มีการบูลลี
0: ่
1: ไม่ได้มีการบูลลี่อะไรอะค่ะ
0: ค่ะแล้วความอ้วนของเราเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตไหมคะ
1: ความอ้วนนะคะปกติเราไม่เคยคิดว่าความอ้วนเป็นอุปสรรคเพราะว่าอ้วนมาตลอดค่ะอ้วนมาตลอด จนพอโตขึ้นมาก็มีงานดีๆทำเพราะความอ้วนได้อะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะความอ้วน
0: ค่ะ
1: ยิ่งไม่รู้สึกความอ้วนเป็นอุปสรรคชีวิตรู้สึกว่าแฮปปี้มากกินใหญ่เลยค่ะบุกปักบุกปักบุกปักกินแบบไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็จนช่วงเวลาผ่านไปน้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่แบบไม่ค่อยรู้สึกรู้สา150กิโลกรัมค่ะหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ว่าที่แบบตกใจที่สุดก็คือแบบหลับอยู่แล้วตื่นมาแล้วตัวเองไม่หายใจอะค่ะเป็นเรื่องที่ตกใจและน่ากลัวมากเพราะเราหลับอยู่แล้วแบบอยู่ๆลืมตาขึ้นมาแล้วจมูกไม่หายใจแล้วก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้ายังไม่อยากตายไปก็ต้องลดความอ้วน
0: แล้วความอ้วนมีปัญหาต่อความรักไหมคะคุณแอน
1: คือแอนไม่คือตั้งแต่เด็กอะจะไม่มีแฟนอะค่ะจะชีวิตแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตคือเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะค่ะแอนจะมุ่งเน้นสิ่งที่รักที่สุดก็คือรักแม
2: ่ครูครับครูได้คลุกคลีกับคนที่มีร่างอวบ
3: ครับ
2: มาเยอะระดับหนึ่งเลยล่ะ
1: ร่างอ้วนเลยได้ไหมคะ
2: ไม่เอาผมไม่ใช้คำว่าร่างอ้วนผมว่า
1: หุ่นหมีหุ่นหมี
2: หุ่นหมี
1: หุ่นหมี
2: หุ่นหมีถึงอวบจากประสบการณ์ของครูมันเคยครูเคยเจอไหมฮะว่าแต่ละคนที่มีร่างอวบหุ่นหมี
3: ครับ
2: มีปัญหาด้านไหนบ้าง
3: ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีความมั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งที่ครูเจอโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะว่าน้ำหนักที่เยอะหรือความอ้วนเนี่ยจะเป็นประตูที่เปิดสำหรับภัยที่มันไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคครับเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคปอดโรคมะเร็งโรคอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับความอ้วนนี่แหละมันเป็นตัวเปิดนะครับแล้วก็นักคนที่มาออกกำลังกายโดยส่วนใหญ่เน้นในเรื่องของการที่จะต้องการหุ่นดีหุ่นสวยต้องการการยอมรับนะครับส่วนหนึ่งมันปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าเขาเจอปัญหาในเรื่องของข้อจำกัดในการดำรงชีวิตซึ่งเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพต้องการจะให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีขึ้นครับที่คุณเจอมา130ถึงประมาณ150กิโลไม่เท่ากับคุณตั้มไม่ถึง190
1: ยังไม่เจอหมีขนาด
4: นี้ไม่เจอพ่อหมี
2: แสดงว่าปัญหาทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มั่นใจในตัวเขาเอง
3: เริ่มพอน้ำหนักเยอะนี่นะครับก็จะมีในลักษณะคล้ายๆกับเหมือนกับมีการบูลลี่กันเกิดขึ้นในระหว่างเพื่อนก็เลยมาหันมาออกกำลังกาย
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ต้องถามคุณตั้มว่าคุณตั้มมีปัญหาอย่างที่ทูดินบอกไหมคะว่าความอ้วนทำให้ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง
4: ชัดเจนเลยครับพอยิ่งอ้วนไม่มั่นใจก็ไม่ออกนอกบ้านนั่งกินอย่างเดียวทั้งวันอย่างเงี้ยครับเพราะส่วนตัวเป็นทำงานอิสระอยู่แล้วครับผมไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องออกข้างนอกก็เลยไม่ออกหนักเลยแล้วส่วนเรื่องโดนบูลลี่กับเพื่อนเนี่ยผมก็ฮ่าๆพี่แต่ที่มันเจ็บใจจนต้องลดน้ำหนักเนี่ยคือเด็กบางทีเราเดินไปเด็กชี้ไอ้อ้วนแต่เราทำอะไรไม่ได้อะ
0: การใช้ชีวิตออกไปข้างนอกเนี่ยทางคุณตั้มบอกว่าก็เลือกที่จะไม่ออกไปเพราะออกไปบางทีโดนบูลลี
4: ่ครับ
0: อย่างตอนนั่งวินมอเตอร์ไซค์อะค่ะทราบว่าก็มีเรื่องที่ทำให้เสียใจเหมือนกัน
4: ใช่ครับสมมุติว่าจากหน้ามหาลัยเนี่ยไปหลังมหาลัยเขาคิดสมมุติ10บาทเขาคิดผม20บ้าง30บ้างเขาคิด2คน3คนแต่ผมซ้อนคนเดียวนะ
2: เพียงแค่เพราะเราน้ำหนักเยอะ
4: ก็คงน้ำหนักเท่ากับคน2คนนะพี
5: ่บางคันก็แบบไม่รับด้วย
4: บางคนครับคือส่วนใหญ่จะไม่รับพี
5: ่ไม่ส่วนใหญ่จะไม่รับ
0: อ้าว
5: เพราะว่าตัวเขาใหญ่มากนั่งมอเตอร์ไซค์ไม่ได้
2: อ่ะแล้วตอนนั้นถ้าพอเขาไม่รับเราทำไงเดิน
4: ครับ
0: เดี๋ยวเรามาติดตามเหตุการณ์ที่ทำให้คน2คนที่เคยรักกันเนี่ยมันเริ่มที่จะสั่นคลอนติดตามได้จากละครเวทีค่ะ

0: ฉันชอบคนอ้วนค่ะคุณฟังไม่ผิดหรอกค่ะบนโลกนี้มีคนอย่างฉันที่ชอบคนอ้วนอย่างเขานั่นตั้มค่ะสามีฉันเองฉันนะทั้งรักทั้งหลงไหลไปทุกอณูไขมันที่แทรกอยู่ในกล้ามเนื้อของเขารวมถึงไขมันที่อุดตันอยู่ในเส้นเลือดแล้วก็รวมไปถึงไขมันที่พอกอยู่ที่ตับของเขาด้วยค่ะมันทำให้เขาแบบดูอ้วนเออหน้ากอดอะไรอย่างเงี้ยถูกใจฉันที่สุดเลยแหละแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีความพอดีบ้างไหมอะจากที่เคยดูว่าเป็นหุ่นหมีหน้ากอดเขามาอยู่ด้วยกันตลอดก็กลายเป็นว่าเขาว่าเป็นนักกินเที่ยวดื่มตัวยงเลยค่ะคนนี้พอขอให้เลิกเที่ยวก็เลิกเที่ยวได้นะคะแต่ว่าก็กินดื่มอยู่ที่บ้านอยู่กับเนี่ยโซฟาตัวเนี้ยทั้งวันวันนึงก็เอาแต่กินแล้วก็กินแล้วก็หลับปั๊บเฮ้ยตั้ม
1: ป้าอุ๋ย
0: โอ้ยเช้าอะไรไม่เช้าแล้วแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะทำยังไงเนี่ยตั้มถ้าอยู่ดีๆหลับไม่ตื่นขึ้นมาเราจะทำยังไงอุ๋ยว่านะตั้มลดน้ำหนักดีกว่าเนาะอุ๋ยขอนะ
1: ก็อุ๋ยชอบที่ตั้มเป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอชอบที่ตั้มอ้วนอ่ะนี่ไงนะอุ๋ยนะ
0: ก็อุ๋ยเหรอแต่ก็ไม่ใช่200โลแบบนี้ป่ะ
1: เออไป198
0: 198บ้าอะไรเล่าเกหนักเกินจนพอไปชั่งแล้วก็เข็มมันตีกลับแล้วโว้ย
1: ทำไมอุ๋ยต้องมาใส่อารมณ์กับตั้มด้วยอ่ะมันทำให้ตั้มรู้สึก
0: โอ้ยฉันอยากจะฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะว่าฉันเนี่ยเพิ่งแต่งงานกับเจ้าชายนิทราโอ้ยก็เรื่องมันก็วนไปวนมาแบบเนี้ยค่ะจนมีกระทั่งวันนึงที่เราไปดูหนังด้วยกัน
1: สนุกนะเว้ยเฮ้ยเรามาดูหนังทอมแอนด์เจอร์รี่ไม่ใช่เหรอวะทำไมมันมีเสียงก็อดซิลล่าคำรามด้วยวะ
2: สงสัยมันดังทะลุมาจากโรงอื่นมั้งครับเฮีย
1: โอ้ดุหูเลยวะอุ้ย
0: ตั้ม
3: ตั้ม

0: ้นสายตะปบ
1: เสือที่ไหนเราฉันเนี่ยแหละตอบอ่ะโอ๊ยนี่ทำไมจะต้องประหลาดทุกครั้งที่มาดูโรงหนังด้วยเนี่ยคนอื่นเขาคิดว่าก็ซิล่าบุกกันไปหมดแล้ว
0: ถ้างั้นคุยดูไปก่อนเนอะเดี๋ยวตั้มไปร้องนอกเกรงใจชาวบ้านเขาด้วยอ่ะ
1: ไม่เอานั่งลงเลยมาด้วยกันก็ต้องดูด้วยกันให้จบสิทำไมถึงชอบหนีปัญหาแบบนี้อ่ะถ้าตั้มหลับอีกแล้วเลิกกัน
0: อุ๊ย

0: พยายามปรับตัวทุกอย่างอุ๋ยได้ตั้มทำอะไรอีก
1: ตั้มบอกว่าตั้มเลิกเที่ยวใช่ตั้มเลิกเที่ยวแต่ตั้มก็มากินมาดื่มที่โซฟาเนี้ยทุกวันแล้วยังไงอะที่บอกว่าจะมีลูกกันอะไม่อยากมีแล้วหรอมันจะมีได้ยังไงอะอุ๋ยเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ไหวนะ
0: ก็มันเป็นแบบนี้ไปแล้วอะตั้มต้องทำยังไง
1: ไอ้สิลุกขึ้นมาลุกขึ้นน้ำหนักสิทำไมอ่ะหรือจะทิ้งชีวิตไว้กับไอ้โซฟานี่เหรอไม่คิดจะทำอะไรที่มีประโยชน์กับอนาคตบ้างเลยหรือไงเห็นแก่ตัววะจะอ้วนตายไปเลยใช่ปะ
0: ทำไมต้องมาใส่อารมณ์กับพี่ด้วย
1: ทำอะไรเพื่ออนาคตตัวเองบ้างได้ไหมอ่ะถ้าเป็นแบบนี้แล้วอยู่ดีๆหลับไปแล้วก็ตายขึ้นมาจะทำยังไงใครจะช่วยทัน
0: มันจะตายก็มันตายไปนี่มันตัวกู

0: ฮัลโหลแม่แม่อยู่บ้านไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวหนูไปอยู่ด้วยสักพักนึงนะแม่เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังละกันหนูไม่ไหวแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยอุ๋ยทำหายใจไม่ออกอีกแล้วอ่ะ

0: ยิ้มทั้งคู่เลยค่ะตอนที่ดูละคร
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เป๊ะเลยครับ
0: แล้วตอนที่คุณอุ๋ยตัดสินใจไปอยู่กับแม่ค่ะตอนนั้นคือจะกลับไปตั้งหลักก่อนหรือว่าตัดสินใจว่าไม่เอาละผู้ชายคนนี้ตอนนั้นคิดยังไงคะ
2: เราอะคือด้วยความที่ว่าแบบมีปัญหาเรื่องนี้มาตลอด มันทะเลาะสะสมมาตลอดเราก็คิดมาตลอดว่าเออเราจะไปอยู่หลายรอบแล้วจนมันแบบที่สุดแล้ว
3: เหมือนเป็นรื้อฟื้นนะพี่นะ
4: มันไม่เป็นไรได้อยู่คือผมก็เชื่อแหละว่าการที่เป็นคู่กันแล้วการที่จะทิ้งสามีที่เรารักอ่ะมันคงต้องสุดจริงๆใช่ไหมแล้วการที่เราแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งพ่อแม่ก็คงห่วงเราเพราะเราเป็นลูกสาวแต่การที่แบบขอแม่กลับไปอยู่บ้านอ่ะมันคงเป็นเรื่องที่หนักใจมากสำหรับผู้หญิงคนหนึ่ง
2: ใช่
4: ใช้เวลาตัดสินใจนานไหมจนกว่าแบบต้องหาที่พึ่งคือกลับไปหาคุณแม่จริง
2: เป็นปีค่ะเป็นปีกว่าแบบเราจะแบบอยู่ตรงนั้นไม่ได้แล้วอะค่ะเพราะว่านับวันอารมณ์เขายิ่งแบบฉุนเฉียวขึ้นไงคะจนเราแบบว่าเราไม่ไหวแล้วเราโทรหาแม่เราดีกว่ามันที่สุดแล้วอะค่ะ
0: นี่คือครั้งแรกที่ออกจากบ้าน
2: ใช่ค่ะ
0: ไปอยู่ที่บ้านคุณแม่นานไหมคะ
2: ประมาณ 3-4 เดือนค่ะ
0: โอ้โหแล้วติดต่อกันไหมคะ
2: ไม่ติดต่อค่ะอุ๊ยปิดโทรศัพท์อะไรเลยไม่ติดต่อเขาบล็อกไลน์
0: ตั้มก็ไม่ง้อเลยเหรอคะ
2: เขาโทรหาแม่อุ๋ยตลอดแม่อุ๋ยอ่ะจะเป็นคนที่คอยพูดตลอดตั้มอ่ะเขาอ้วนที่เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาน้ำหนักตัวเยอะแล้วมันทำให้เขาฉุนเฉียวง่าย
4: เรารู้ตัวไหมว่าเราเป็นคนที่เวลาอยู่กับภรรยาเราเริ่มมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวมากยิ่งขึ้น
1: รู้ครับรู้ตัวครับ
4: รู้ว่าอารมณ์ฉุนเฉียว
1: ใช่ครับ
4: แล้วรู้ไหมว่ามันฉุนเฉียวเพราะอะไร
1: ก็รู้

0: ว่าเกิดจากความอ้วนก็พอรู้ครับ
1: หมายความว่าไงเกิดขึ้นจากเพราะความ
0: มันหงุดหงิดอะครับที่คืออะไรขวางหูขวางตาผิดหูนิดนึงก็ระเบิดแล้วครับ
1: เพราะเราอ้วนเราไม่สามารถลุกไปทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่เราเคยเป็นนักกีฬาได้มันเลยเป็นความเครียดสะสมหรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะ
0: มันหลายด้านเลยครับพี
1: ่ครับ
0: ก็ไม่หนึ่งก็ไม่ค่อยกล้าออกจากบ้านแล้วก็เหมือนอัดอั้นอะประมาณนี้พี
1: ่คือเราไม่กล้าออกไป
0: เหมือนเก็บตัว
1: เราก็ต้องอยู่ในแค่ในบ้าน
0: ใช่ครับ
1: อึดอัดอันดับที่หนึ่งแล้ว
0: ใช่ครับเพราะเราไม่เจอใครคนที่จะลงได้ก็คืออ
2: ุ๋ยคนเดียว
3: ใช่ค่ะ
1: มันเลยเริ่มมีอารมณ์มากยิ่งขึ้นคือแรงกดดันจากข้างนอก
0: ใช่ครับ
1: ทั้งหมดทั้งมวลเริ่มต้นเพราะเราน้ำหนักมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: แล้วคุณไปง้อกลับมายังไง
0: ก็โทรตื้อเอาครับพี่เข้าทางแม่เขาก็นานไหมสองเดือนประมาณนะครับเขาก็ไปที่บ้านเขาตอนแรกแม่ก็บอกเดี๋ยวให้อุ๋ยอยู่กับเขาก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันประมาณนี้ครับ
3: คือแม่แบบห่างกันสักพักนึงให้อุ๋ยแบบเหมือนแบบอยู่กับแม่ใช้คิดอะไรได้มากขึ้นแล้วตัวตั้มเองก็จะได้คิดอะไรได้มากขึ้นตอนที่แบบไม่มีอุ๋ยอยู่ไม่มีกันและกันอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงจะอยากกลับมาอยู่ไหมอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ให้เวลาแม่บอกค่ะ
2: แล้ว 3-4 เดือนที่ไปอยู่บ้านคุณแม่ค่ะคิดถึงเขาไหมคะ
3: คิดถึงไหมคิดถึงเป็นห่วงเขามากกว่าค่ะว่าเขาจะอยู่ยังไงจะกินยังไงจะแบบนอนแล้วเนี่ยจะหยุดหายใจไปอีกไห
2: ม
3: จะหลับแบบนั่งโซฟาแล้วหลับไปอีกไหมจะมีใครมาดูแลเขาไหมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็แยกบ้านออกมาอยู่จากบ้านแม่เขาแล้วด้วยไงค่ะ
2: ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะไปพูดยังไงคุณอุ๋ยถึงใจอ่อนกลับมาคะ
0: ก็เหมือนไม่ขอโอกาสเขาอะครับพี่ก็พูดว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรประมาณนี้ครับ
1: เปลี่ยนแปลงในทิศทางไหนครับ
0: ทิศทางที่ดีขึ้นคร
1: ับ เช่นสัญญาว่าจะทำอะไรเพิ่มไปในทิศทางที่ดีขึ้นบ้าง
0: บอกเขาว่าจะลดน้ำหนักครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จะแบบจะเมาอะไรพวกนี้จะเลิกแบบหรือเมาให้น้อยลงประมาณนี้ครับแบบกินให้น้อยลงประมาณนี้ครับ
1: คุณอุ๋ยครับแล้วเขาทำได้ไหม
3: เขาทำได้ไหมเราไม่มั่นใจเลยว่าเขาทำได
1: ้
3: เพราะว่าเขาพูดแบบนี้เขาก็พูดมาหลายรอบแล้วนะคะว่าเขาจะลดแต่เขาก็ไม่ลดไม่ลดความอ้วนลงเลยไม่ทำอะไรเลยเราก็ยังไม่เชื่อเขาอ
1: ่
3: ะเรายังไม่เชื่อเขาเลยดีกว่า
1: เราไม่เชื่อตอนที่เขามาสัญญาแต่พอเขากลับไปถึงบ้านเรากลับไปกับเขาเขามีพัฒนาการให้เราได้เห็นไหม
3: มีค่ะ
2: ยังไงบ้างคะ
3: เขาก็เริ่มจากการที่ว่าจากเมื่อก่อนเขากินน้ำอัดล
2: ม
3: กินแทนน้ำเปล่าเลยนะคะ
0: 1.2 ขวด 1.5 ลิตรอ่ะพี่วันละ4ขวดได
2: ้
0: ขั้นต่ำกินแทนน้ำเปล่าก
3: ินแทนน้ำเปล่าไม่กินน้ำเปล่าเลยค่ะ
0: ครับ
1: คุณแพ้การดื่มน้ำเปล่าเหรอฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
3: กินแต่น้ำอัดลมเขาก็ลดลงค่ะ
2: ค่ะ
3: เปลี่ยนไปกินแบบที่มันเป็นพวกซีโร
0: ่น้ำตาลศูนย์ครับ
3: น้ำตาลศูนย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หันมากินแบบน้ำเปล่าด้วย
1: คือเราได้เห็นแหละว่า
3: เขาเริ่ม
1: รักษาคำพูดทำตามสัญญาเขาจะไปในทิศทางที่ดีขึ้น
3: ใช่ค่ะ
1: แต่เรารู้แบบว่าคุณเริ่มออกกำลังกายอะไรก็ตามมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณอุ๋ยต้องออกจากบ้านเป็นรอบที่2
0: ใช่ครับ
1: ทำไมอีกครับก็เขาก็เปลี่ยนแปลงแล้วไง
0: แต่ว่ามันก็เหมือนคราวนี้ปากหนักเลยพี่ว่าด่าเขา
2: แต่ในละครเหมือนกับว่าทุกทีไม่เคยเรียกคุณอุ๋ย
3: รักมึง
2: แต่ว่าในละครเมื่อกี้นี
0: ้เริ่ม
2: อุ๋ยก็อึ้งไปเลยว่าทุกทีตั้มไม่เคยพูดแบบน
3: ี
2: ้ก็เลยเป็นเหตุผลให้คุณอุ๋ยต้องออกจากบ้านอีกรอบน
3: ึ
2: ง
3: ใช่ค่ะ
2: รอบนี้ไปอยู่บ้านแม่เหมือนเดิมไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: กี่เดือนคะ
0: โอ้คราวนี้รอบนี้นานครับ
3: รอบนี้นานอยู่ค่ะก็4-5 เดือน
0: เออประมาณนั้นครับ4เดือน
3: ใช่ค่ะ
2: รอบแรก3เดือนว่านานแล้วรอบนี้4-5 เดือน
0: ใช่ค่ะ
2: นานกว่า
0: ใช่ครับ
2: ใช้วิธีง้อวิธีไหน
0: ตอนแรกผมไม่ง้อเลยครับ3เดือนแรก
1: เฮ้ยเฉียบทำไรอะเรา
3: เฉียบวะ
1: 3เดือนแรก
3: เฉียบไหมคะ
1: ร้องไห้ฟูมฟายอยู่อย่างเดียวที่บ้าน
0: ก็ตอนแรกก็อยู่คนเดียวเลยนะครับพี
1: ่
0: ก็ใช้ชีวิตปกติจนแบบว่ามันแปลกๆก็เลยไปง้อ
2: พอคุณตั้มไปง้อคุณอุ๋ยใจอ่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวครั้งนี้จริงจังละในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
0: ครับผม
2: แล้วกลับมาบรรยากาศที่บ้านเป็นยังไงคะ
3: ดีขึ้นค่ะเขาเริ่มที่จะแบบว่าร
0: ักตัวเอง
3: รักตัวเองมากขึ้นก็คือไปออกกำลังกายไปเดิน
0: แต่ก็มีกินกลางคืนพี่และเหตุการณ์ที่ว่าคราวนี้เปลี่ยนจริงจังแล้วว่า ต้องเปลี่ยนจริงๆอ่ะเกิดขึ้นก็คือเฉียดตาย

0: ยังไงคะ
1: ตอนนอนครับพี่มันมีเหมือนน้ำเปรี้ยวๆอ่ะพี่สำลักน้ำแบบตอนนอนอยู่เหมือนสำลักน้ำออกมาครับหายใจไม่ออกตอนแรกเป็นครั้งที่1ยังไม่สำนึกคราวนี้เป็นครั้งที่2กลัวไม่มีครั้งที่3พี่ก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองเลย
2: มันคือกรดไหลย้อนหรือ
1: ประมาณนั้นครับพี่กรดไหลย้อนครับตอนแรกหยุดหายใจเกือบนาทีนะครับ
3: เหมือนนอนแล้วแบบเหมือนคนจมน้ำอะค่ะ
0: ค่ะ
3: เหมือนคนจมน้ำแบบว่าตะเกียกตะกายที่จะแบบ
1: เขาก็ทำอะไรไม่ถูกพี่ได้แต่ทุบหลังเขย่าตัวแล้วเหมือนอยู่ดีก็สำลอกออกมาครับ
3: เราจำได้ว่าทุบหลังเขาแรงมาก
1: หน้าตอนนั้นซีดคิดว่าตายแล้วแน่ๆเพราะเกือบนาทีครับพี
0: ่โชคดีที่คุณอุ๋ยอยู
1: ่
0: ตอนนั้นถึงมาช่วยได้
1: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นไปหาคุณหมอไหมคะ
1: ผมไม่ยอมไปผมกลัวจะเจออะไรมากกว่านั้นพี่
3: กลัวตรวจเจอโรคเยอะไงคะ
1: แต่รู้ว่าตัวเองเป็นความดันรู
3: ้เป็นความดัน
1: เพราะว่าเคยแบบว่าเหมือนไปวิ่งหรืออะไรมาแล้วแบบเขาจับชีพจรเหมือนเป็นความดันรู
0: ้
1: แต่ว่าผมกลัวเจออะไรมากกว่านั้นตอนแรกนะพี
0: ่ก็เลยไม่ไป
1: ไม่ไปครับ
0: ค่ะแล้วยังไงคะก็คือดูแลกันเอง
1: ใช่ครับ
0: ทราบว่าทั้งคู่พยายามที่จะหาวิธีที่จะทำให้น้ำหนักตัวของคุณตั้มลด
1: ครับ
0: ถึงขนาดคิดจะมีลูกด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
3: ก็ตอนนั้นอุ๋ยก็ทํายังไงดีที่จะให้ตั้มลดน้ําหนักก็คือหาแรงจูงใจด้วยกันแบบปรึกษาแม่ตั้มว่าแบบทํายังไงดีแม่ตั้มก็บอกว่ามีลูกสิถ้ามีลูกเผื่อว่าเขาจะได้แบบมีแรงบันดาลใจมีแรงใจในการที่จะมีชีวิตต่อที่จะแบบมีชีวิตอยู่เพื่อลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะในใจคิดมั้ยคะว่าถ้าเรามีลูกเราจะต้องดูแลสุขภาพให้หนักขึ้น
1: คิดครับ
0: ตอนนั้น
1: คิดครับถ้าเกิดมันมีจริงๆก็ต้องดูแลตัวเองให้มากเพื่อได้อยู่กับเขาครับ
0: มาพูดคุยกับแขกรับแชร์บ้างนะคะพี่แอนคะพี่แอนเคยมีเหตุการณ์คล้ายๆคุณตั้มไหมคะเหตุการณ์ที่อ้วนจนเฉียดกับความตาย
4: มีค่ะอย่างที่แอนเล่าไปตอนแรกแต่ว่าของคุณตั้มเป็นกรณีกดไหลย้อนใช่ไหมคะแต่ของแอนเป็นกรณีนอนหลับปกติเนี่ยค่ะนอนหลับไปกลางคืนนะคะแล้วหยุดหายใจขณะหลับอะค่ะแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาก็คือแบบจมูกเราไม่ได้หายใจอะต้องแบบทั้งหายใจทางปากก่อนที่จมูกจะได้หายใจคืออย่างแล้วมันเป็นช่วงนั้นมันเป็นเกือบทุกอาทิตย์อะค่ะเกือบทุกอาทิตย์จนเรารู้สึกว่าที่เขาพูดว่าไหลตายน่าจะแบบนี้แหละหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันน่าจะแบบนี้แหละแล้วกลัวว่ามันจะมาถึงวันนั้นนะคะก็เลยเริ่มเข้าการรักษาว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่สุดท้ายก็คือจากน้ำหนักจริงๆนะคะจากน้ำหนักจริงๆแล้วก็คุณหมอบอกวิธีก็คือต้องลดความอ้วนลดน้ำหนักลงความกลัวตายความรักตัวเองความรักแม่ความรักคนรอบข้างก็ต้องทำให้ตัวเองผอมลงให้ได้ถึงจะไม่เป็นคนผอมปกติเพราะว่าก็คงเป็นไปได้ยากนะคะก็อย่างน้อยที่สุดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถมีชีวิตได้ปกติมากขึ้นค่ะ
5: ครูดินครับไออารมณ์แปรปรวนของคนที่มีน้ำหนักเยอะเนี่ยมันมีวิธีช่วยพวกเขาไหม
6: จริงๆการที่เขาบอกหันมาออกกำลังกายโดยที่เขาไม่อยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าจำเจโดยปกติคนเราถ้าอยู่ในพื้นที่จำเจมันจะมีจิตใต้สำนึกที่เราจะทำอะไรมันที่คุ้นชินเราจะไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วในขณะเดียวกันอย่างกรณีคุณตั้มที่อยู่ในบ้านกับอยู่นอกบ้านมันมีความแตกต่างกันชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องของการระบายในเรื่องของความเครียดการได้พูดคุยกันได้ออกความเก็บกดที่อยู่ภายในใจเนี่ยครับมันได้มีโอกาสในการที่จะมีการแลกเปลี่ยนกันมีการเอาออกไปจากหัวใจตัวเองแต่อยู่ในบ้านไม่มีโอกาสนะครับถึงมีโอกาสก็ไม่กล้าแล้วก็กดดันตัวเองตรงนี้ก็ทำให้เกิดความเครียดแต่ถ้าออกไปออกกำลังกายออกไปพบปะเพื่อนฝูงบ้างนะครับก็อาจจะทำให้ความเครียดต่างๆเหล่านี้มันบรรเทาลง
4: กรณีที่คุณตั้มเป็นอ่ะที่แบบว่ามันระเบิดที่ภรรยาตลอดเวลาเนี่ยแต่ว่าถ้าบอกว่ากับคนข้างนอกเนี่ยเขาเฟรนลี่มากเขาสนุกสนานเขาเป็นมิตรเกี่ยวไหมคะที่ความรักที่เขามั่นใจความรักที่แฟนที่ภรรยารักเขาขนาดนี้มันทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถระเบิดบุ้มบุ้มบุ้มลงได้โดยที่เขาจะไม่สูญเสียอันนี้แอนคิดว่าเป็นคนส่วนมากมักจะเป็นแบบนี้มักจะทำร้ายจิตใจคนที่ใกล้ตัวที่สุด
6: ใช่นะครับ
5: คุณสองคนเห็นปัญหาแล้วว่ามันเริ่มมาจากน้ำหนักเนี่ยแหละล้วนๆเลยแล้วเราตกลงกันว่าจะทำยังไง
1: ก็ไปวิ่งออกกำลังกาย
3: ไปวิ่งกันเถอะ

0: บอกเขาวิ่งไม่ไหว
1: ครับผม
0: เขาวิ่งไม่ไหวเขาก็ออกไปเดินไปเดินก่อน
1: ไปเดินเร็ว
0: ไปเดินเร็วใช
1: ่ต้องบอกว่าตอนแรกเลยพี่เริ่มแรกเลยก็ยังไม่ถึงเดินสักทีเดียว
2: ครับ
1: คุมอาหารก่อนพี
0: ่คุมอาหาร
1: เพราะเดิน100เมตรก็เหนื่อยครับผมก็คุมอาหารมาประมาณสักระยะนึงไม่นานครับก็ออกไปเดินละคราวนี
3: ้นี่คือความตั้งใจของทั้งคู่นะคะที่จะลดน้ำหนักให้ได้แต่ในชีวิตจริงค่ะการลดน้ำหนักของคุณตั้มเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะคะมันมีปัญหาเข้ามาแทรกตลอดปัญหานั้นคืออะไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: สุขของลูกผู้หญิงอะไรเล่าจะเท่ากับการที่ทำให้ผู้ชายที่เรารักมีความสุขใช่ไหมคะหลังจากที่เผชิญวิกฤตจนเกือบตายจากโรคอ้วนตั้มก็คิดได้ค่ะแล้วก็เริ่มปรับปรุงตัวเองด้วยการหันมาวิ่งฉันที่ไม่เคยวิ่งออกกำลังกายเลยก็ถึงเวลาที่จะต้องเริ่มวิ่งแล้วเหมือนกันทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นแล้วค่ะ
1: ตั้มไม่ไปวิ่งแล้วนะอุ๋ย
0: ทำไมอ่ะโอ้ยอุ๋ยอุตส่าห์ออกไปวิ่งด้วยแล้วนะ
1: อุ๋ยไม่เห็นเหรอว่าที่ออกไปวิ่งอ่ะที่สวนสาธารณะตั้มต้องเจออะไรบ้างอ่ะ
0: เจออะไรอ่ะที่ตัวเงินตัวทองวิ่งตัดหน้าเหรอบอกนะว่าตั้มจะเลิกวิ่งเพราะว่าเจอไอ้ตัว
1: ไม่ใช่อุ๋ยไม่เห็นเหรอผู้ชายใส่แว่นคนนั้นน่ะที่ใส่สูทชมพูอ่ะคนบ้าอะไรใส่สูทชมพูมาวิ่งไม่รู้มองตั้มเป็นตัวประหลาดแล้วยังเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปตั้มด้วยนะหนูอยากจะต่อยให้มันแตกทำไมอ่ะอุ๋ยทำไมต้องมองคนอ้วนออกกำลังกายเป็นตัวตลกด้วยอ่ะตั้มไม่โอเค
0: โอ้โอ้โอ้นะไม่เป็นไรนะตั้มก็ไม่ต้องไปสนใจสายตาคนอื่นหรอกเวลาตั้มวิ่งอ่ะตั้มก็หันมามองข้างๆไงข้างๆตั้มมันมีอุ๋ยตลอดเลยนะอุ๋ยยังไม่เคยสนใจสายตาใครเลยด้วยอะไรวะร้องไห้ก็หลับได้เหรอเนี่ยตั้ม
1: อุ๋ยตั้มต้องทำยังไงอ่ะ
0: ตื่นมาก็ร้องไห้ต่อได้ด้วยตั้มตั้มไม่ต้องสนใจใครเลยนะตั้มคิดสิว่าตั้มวิ่งเพื่อตัวเองตั้มวิ่งเพื่ออุ๋ยแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจแว่นนั่นเลยเนาะใช่ไหมแค่นี้ตั้มก็ทำได้เพื่อตัวเองแล้วเอางี้ต่อไปอุ๋ยจะทำกับข้าวที่ดีๆนะที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่อ้วนให้ตั้มกินทุกมื้อเลยเนาะแล้วตั้มจะได้ผอมเร็วๆแล้วก็ไปตอกหน้าสูตรชมพูนั่นเลย
1: จ้ะ
0: นะ
1: เอาแต่อร่อยดีนะ
0: โหยังจะห่วงเรื่องอร่อยอีกหรอ
1: นิดนึง
0: คือถ้ามันทำเองใช่ไหมมันก็จะต้องเป็นสูตรที่สุขภาพนิดนึงมันก็จะลดมันลดหวานลดเค็มทีเนี้ยมันก็จะอาจจะอร่อยน้อยหน่อยแต่ว่ามันก็จะดีกับตั้มนะ
1: จ้าถ้าเป็นอุ๋ยทำให้น่ะอร่อยทั้งหมดเลย
0: จ้าไปยิงกันดีกว่าจากนั้นตั้มก็เริ่มกลับมามีกำลังใจขึ้นอีกครั้งฉันก็ช่วยหาแรงกระตุ้นด้วยการไปสมัครรางวัลวิ่งต่างๆค่ะที่มีเหรียญรางวัลมาล่อใจเขา

0: ลดลงแล้วก็สุขภาพดีขึ้นฉันก็ได้เรียนรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วว่าไม่มีปัญหาอะไรที่เราแก้ไม่ได้เลยถ้าเราเปิดใจแล้วเราก็แก้ไขไปด้วยกันทีเนี้ยตั้งใจลดน้ำหนักแล้วก็ตั้งใจออกกำลังกายดีๆนะแล้วกลางปีเรามาปั๊มเบบี้กันนะจ๊ะ
1: จัดเต็มสปีดไปเลยเถอะที่รักไป

0: ระหว่างดูก็หัวเราะเหมือนเดิมอีกแล้วเป็นเหมือนในละครเลยไหมครับ
1: ยิ่งจังหวะที่ว่าร้องไห้แล้วหลับเป๊ะเลยพี
2: ่ร้องไห้แล้วหลับ
0: ร้องไห้แล้วหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็ร้องต่อ
2: ใช่ค่ะ
0: เฮ้ยเชียบแต่มีคนถึงขั้นแบบถ่ายรูปคุณระหว่างที่คุณไปพยายามจะออกกำลังกายอย่างนั้น
3: ใช่ครับ
2: ใช่ค่ะ
3: จิตตกมากพี
0: ่เรารู้สึกยังไงอะตอนที่คนเขามาถ่ายรูปเราทั้งที่เราอุตส่าห์ลุกออกจากบ้านลุกออกจากไอโซฟาตัวโปรดเพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเอง
3: รู้สึกว่าเขาไม่ให้โอกาสคนน้ำหนักเยอะนะพี่ดูว่าเขาใจแคบเกินไปหรือเปล่าประมาณนี้พี่คนแบบตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะพี่แล้วแบบมันโดนอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามันมีอีกหลายคนที่อยากจะลุกขึ้นมาแต่ว่าโดนเหตุการณ์แบบนี้แล้วเขาอาจจะถอย
0: ครับ
3: บางคนอาจจะไม่เดินหน้าต่ออย่างผมก็ได้พี่ก็มีเขาเนี่ยแหละปอบแล้วก็ช่วงแรกๆก็ไปวิ่งด้วยช่วงแรกๆครับไปวิ่งเป็นเพื่อน
2: ด้วยเพราะเราก็ไม่อายอยู่แล้วที่เขาเป็นแบบนี
4: ้จากที่ท้อพอคุณอุ๋ยให้กำลังใจก็ทำให้กลับมาวิ่งต่อออกกำลังกายต่อ
3: ใช่ครับ
4: คุณอุ๋ยเองปกติแล้วไม่ใช่คนที่ชอบออกกำลังกายเลย
2: ใช่ค
4: ่
2: ะ
4: แต่ก็ยอมออกไปกับเขา
2: ใช่ค่ะเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าเราต้องไปเป็นเพื่อนเขาเพราะว่าคือเขาเป็นคนที่แบบไม่มั่นใจในตัวเองไงคะตอนนั้นอ่ะคือเราก็ต้องไปกับเขาถ้าไม่มีเราเขาก็คงแบบรู้สึกว่าแบบการที่จะไปออกกำลังกายคนเดียวมันคงแปลกอ่ะเราก็เลยต้องไปกับเขาค่ะ
3: ครับ
2: ใช่พยายามไปกับเขาอยู่
3: ช่วงแรกๆครับเป็นไง
2: ช่วงแรก
4: ๆชอบคำพูดในละครนะคะที่คุณอุ๋ยบอกว่าตั้งไม่ต้องสนใจสายตาคนอื่นหันมาข้างๆยังไงก็เจออุ๋ย
2: ใช่ค่ะ
4: ตอนนั้นที่ได้ฟังคำนี้จากคุณอุ๋ยรู้สึกยังไงคะ
3: เลี่ยนครับโอ้ล้อหยอกเล่นครับหยอกรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะทำอะไรหรือพูดจาอะไรแบบนี้ไงพี่จนแบบเขาพูดออกมาผมว่าก็โอเคแปลกๆดีครับก็ซึ้งดีครับ
0: แต่มันเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับเราไหม
3: ใช่ครับมันแปลกจนมันแปลกแล้วก็มันสร้างแรงบันดาลใจให้ผมเหมือนกันนะ
4: หลังจากนั้นก็เลิกท้อแล้วก็มาวิ่ง
3: ใช่ครับ
4: น้ำหนักลดลงไปยังไงคะ
3: หลังๆเนี่ยผมคุมอาหารหนักมากเขามาทำอาหารให้กินข้อดีเลยคือเขาทำให้อร่อยแล้วเรากินได้น้อยครับ
4: อันนี้เป็นกุศโลบาย
2: อันนี้ตั้งใจค่ะตั้งใจ
4: อ
2: ัน
4: นี้ตั้งใจค่ะ
0: เพราะเรา
4: ตั้ง
0: ใจลดโซเดียมลดอะไรทุกอย่างมันเลย
2: มันก็เลยแบบมันไม่อร่อยอยู่แล้วไงคะถ้ามันยิ่งแบบมันยิ่งปรุงแต่งน้อยลงมันก็ความอร่อยมันก็น้อยลง
3: ครับแล้วก
2: ็กินได้น้อยลง
3: แล้วก็ออกกำลังกายเข้มข้นขึ้นมากๆมีอยู่ช่วงสั้นๆที่ก็เวทเทรนนิ่งด้วยใช้เทรนเนอร์แล้วก็หลังๆก็วิ่งอย่างเดียวเลยครับวิ่งกับคุมอาหารครับ
4: ค่ะคุณตั้มเองก็ไปแข่งมาเยอะเลย
3: ครับ
4: มีเหรียญเยอะมากค่ะไกลสุดที่แข่งคือ
3: 42.195 ครับกิโล
0: มาราธอนแล้ว
3: มาราธอนแล้วครับ
4: ใช้เวลาเท่าไหร่คะจาก198มาเหลือ103 104เนี่ย
3: ประมาณพฤษภาคมเนี่ยครบ2ปีก็ประมาณปีกับ9เดือนปีกับ10เดือน
0: ปีกับ9เดือนหายไปเกือบ100โล
3: ครับ
4: เห็นผล
3: มันถ้าเราทำจริงๆแล้วเราโฟกัสกับมันนะครับพี่มันจะเห็นผลครับ
4: ค่ะ
0: ครับ
4: สุขภาพดีขึ้นไหมคะ
3: ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับโรคภัยความดันก็ไม่
2: ความดันตรวจไม่เจอแล้ว
3: ไม่เจอแล้วครับ
2: ที่ไปตรวจล่าสุดไม่มีความดันแล้วค่ะ
4: แล้วที่ง่วงบ่อยๆออกซิเจนไม่พอ
2: ไม่มี
4: แ
2: ล้วค่ะ
4: ไม่มีแล้วใช่ไหมคะ
2: วันนี้ดีดแบบดีดจะออกไปวิ่งอยู่ตลอดเวลาค่ะห้ามให้หยุดวิ่งไม่หยุด
3: ตอนน
2: ี้
3: ภรรยาขอร้องให้หยุดวิ่งบ้างครับบ่ายสองก็ออกแล้วครับพี
0: ่ไม่กลัวร้อน
3: ไม่กลัวครับ
0: มาถามพี่แอนบ้างดีกว่าพี่แอนเคยลดน้ำหนักแล้วมีอุปสรรคอะไรอย่างนี้ไหมครับ
5: เป็นคนไม่ค่อยสนใจสิ่งรอบข้างถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าสิ่งรอบข้างทำให้จิตตกจะนิ่งเฉยเพราะว่ารู้ว่าสิ่งรอบข้างบางทีถ้าเราไปสนใจมากใส่ใจมากคนที่แบบจิตตกแล้วคนที่ไปไม่ถึงไม่สำเร็จคือตัวเองให้กำลังใจตัวเองเสมอและคิดว่าตัวเองมีคุณค่าเสมอค่ะคุณเก่งมากเก่งมาก

0: ยิ่งคนที่รูปร่างแบบอวบๆอะค่ะ
1: ชื่นชมนะครับกับสำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะๆแล้วก็จะต้องเข้ามา อยู่ในกระบวนการในการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยกลับมาอยู่ในภาวะปกติซึ่งจะต้องใช้วินัยแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าใช้ความแข็งแกร่งของจิตใจสูงมากเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลใจกับสิ่งรอบข้างเหมือนที่คุณแอนบอกนะครับว่าเรากำลังจะทำตัวให้เป็นต้นแบบที่จะทำให้คนอีกมากมายในโลกแห่งนี้นะครับได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมรักตัวเองให้เป็นครับเราจะรักคนอื่นเป็นครับ
0: ค่ะ
2: ถามหน่อยว่าถ้าวันนั้นคุณอุ๋ยไม่ได้อยู่เคียงข้างไม่ได้ให้กำลังใจคิดว่าเรามาได้ถึงจุดนี้ไหม
3: ผมอาจจะเลิกวิ่งไปแล้วก็ได้ครับระยะทางการวิ่งมาเนี่ยมันอยู่กับตัวเองอะพี่มันได้คิดได้อะไรพวกนี้มันก็เหมือนกับว่ามันก็ต้องการกำลังใจพี่เราก็ถ้าไม่มีกำลังใจมันไปไม่ได้อยู่แล้วครับผมอาจจะเลิกวิ่งไปแล้ว
0: คุณอุ๋ยล่ะคะถ้าเกิดว่าเขาเลิกวิ่งถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองกลับมาเป็นแบบนี้คิดว่าชีวิตคู่คิดว่าครอบตัวจะเป็นยังไงคะ
4: ครอบครัวมันก็ไม่กลับมาแน่นอน
0: ม
4: ันไม่กลับมาแน่นอนแต่ถ้าหากว่ามองในตอนนี้ปุ๋ยว่าคือครอบครัวมันต้องกลับมาย ังไงครอบครัวก็คือสำคัญที่สุด
0: ค่ะในละครบอกว่าตอนนี้มีแผนที่จะมีลูกด้วยกัน
3: ครับผม
0: อันนี้เอาจริงแล้วใช่ไหมคะ
3: เอาจริงครับเอาจริงครับ โดนเหยียบหยามไปเยอะครับต้องยิงให้เข้าตัวครับ
2: หลังจากที่ทั้งคู่โดยเฉพาะตั้มมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคู่มันดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
2: ยังไงครับ
4: เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเหมือนอุ๋ยได้สามีใหม่จริงๆนะคือทั้งรูปร่างนิสัยเขาคือตั้งแต่นั้นมาคือเขาไม่เคยอารมณ์ฉุนเฉียวใส่อุ๋ยอีกเลยตลอด2ปีเกือบครบ2ปีที่ผ่านมาม
0: าจนถึงวันนี้ค่ะผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายนะคะมีอะไรที่อยากจะบอกกันและกันอะไรที่ไม่เคยได้พูดวันนี้เราเปิดโอกาสให้พูดค่ะ
3: ก็อยากขอบคุณเขาครับพี่ว่าเหมือนฉุดผมขึ้นมาจากความตายดีกว่าพี่แล้วก็ขอบคุณที่ยืนข้างๆอยู่ข้างๆตลอดเวลาแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้มาครับแล้วขอบคุณทุกกำลังใจครับ
5: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณก็ขอบคุณที่เขารู้จักรักตัวเองสิ่งหนึ่งที่อุ๋ยอยากพูดมาตลอดกับเขาก็คือว่าตั้มต้องรักตัวเองให้เป็นถ้าตั้มรักตัวเองเป็นตั้มก็จะทำทุกอย่างเพื่อตัวเองให้ตัวเองแบบมีสุขภาพที่ดีมีชีวิตอยู่ได้ยาวกว่านี
3: ้
4: แล้วก็ตั้มก็จะสามารถดูแลแม่ดูแลอุ๋ยดูแลทุกคนได้ที่ตั้มรักแล้วเขาก็ทำได้อุ๋ยแบบภูมิใจกับเขามากแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นนิวตั้มอ่ะนิวตั้มที่แบบดีจริงๆคนเก่าก็คือแบบลบทิ้งไปเลย

0: ีกรอบนึงนะคะได้ฟังเรื่องราวของทั้งคู่มาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบแล้วรู้สึกยังไงคะ
1: รู้สึกประทับใจในความรักความรักไม่มีข้อขอบเขตไม่มีข้อจำกัดบางคนอาจจะมองผู้หญิงอ้วนนะไม่สามารถมีแฟนได้หรอกผู้ชายอ้วนนะไม่มีใครเอาหรอกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสองคนนี้ทำให้เห็นชัดค่ะว่าความรักไม่มีอะไรที่แบบสามารถแบบแบ่งกั้นอะไรได้เลยในเรื่องของความรักการให้กำลังใจสำคัญที่สุดคนข้างตัวสำคัญที่สุดรู้สึกประทับใจในความรักของคนทั้งคู่ซึ่งแบบตลอดเวลาที่เราดูเราฟังเราคิดภาพตามตลอดเวลาแล้วมันเกิดความรู้สึกประทับใจรู้สึกถึงความโชคดีของคนสองคนโดยเฉพาะฝ่ายชายเนี่ยโชคดีมาก สิ่งที่คุณตั้มทำอ่ะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนและความรักของคุณอุ๋ยก็เป็นพลังที่สำคัญมากแอนดูแล้วแบบเซนซิทีฟมากค่ะกับความรักของเขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ดีเหลือเกินสามีเคยขอบคุณภรรยาไหมคะขอบคุณเขาบ้างบอกรักเขาบ้างผู้หญิงคนนี้มีค่าที่สุดสำหรับชีวิตคุณเขาคือผู้หญิงที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนหนึ่งที่แบบไม่สนใจไม่รู้สึกไม่หือไม่อือให้ความสำคัญตัวเองคนเดียว

0: แต่ผู้หญิงคนนี้ให้ความสำคัญคุณมากมากจนวันหนึ่งคุณอาจจะไม่รู้สึกตัวเพราะคุณบอกว่าคุณอิกนอร์คุณไม่รู้สึกอะไรก็ไม่รู้สึกแต่ในวันนี้แอนมั่นใจว่าคุณรู้สึกแต่คุณยังไม่พูดกำลังใจคือสิ่งที่สำคัญที่มีให้กันคำว่าขอบคุณบางทีต้องให้กันกับคนใกล้ตัวทำไมคุณขอบคุณทุกคนบนโลกได้หมดเลยคุณเคยขอบคุณคนข้างๆคุณหรือยังคุณเคยบอกรักเขาไหมผู้หญิงคนนี้มีความรักที่ยิ่งใหญ่อัศจรรย์มากสำหรับผู้ชายคนนี้ค่ะ
1: อยากให้ครูช่วยฝากสักนิดหนึ่งครับครูเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนาะขนาดเพื่อนๆผมชวนไปออกกำลังกายไปยกเวทไปวิ่ง
2: ครับ
1: คืนหนึ่งเลยเขาไม่เคยวิ่งเขาวิ่งได้ไม่เท่าเราไม่มาละไปในฟิตเนสมีคนหุ่นดีๆเยอะๆไม่ยอมไปละ อย่างเงี้ยครูให้กำลังใจคนที่แบบตามได้ไหมครับจะลุกออกมาเพื่อทำอะไรเพื่อตัวเองหน่อย
3: ครับการออกกำลังกายมันเป็นการที่ทำให้เราสุขภาพดีอันนี้มันไม่มีข้อขัดแย้งตรงนี้อยู่แล้วแต่การที่เรามีสุขภาพที่ดีนะครับมันจะทำให้เราสามารถที่จะดูแลคนในครอบครัวของเราได้ดูแลคนรอบข้างของเราได้ที่สำคัญก็คือในอนาคตเราจะไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานให้กับคนในครอบครัวของเราที่จะต้องมาคอยดูแลสองคนนี้เป็นต้นแบบที่ดีในเรื่องของการเป็นคนที่ฝ่าฟันในเรื่องอุปสรรคต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคที่คนออกกำลังกายหรือคนที่ตัดสินใจจะออกกำลังกายเจอเยอะมากแล้วเราได้เห็นอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นสัจธรรมจริงๆนะครับว่าถ้าคุณต้องการความสำเร็จคุณจะต้องมีคนในครอบครัวของคุณให้การสนับสนุนและให้กำลังใจซึ่งสองคนนี้ได้ทำไว้แล้วนะครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ก่อนจากกันวันนี้ขออีกนิดได้ไหม
3: ได้
1: อยากให้ตั้มนี่แหละให้กำลังใจคนที่เป็นเหมือนตั้มเพราะนี่คือผู้ที่ผ่านประสบการณ์นี้โดยตรง
5: ได้ครับก็ผมอยากให้คนที่ยังเป็นแบบผมเมื่อก่อนในอดีตหรือว่าคนที่ยังไม่คิดจะออกมากำลังกายครับพี่คนผอมก็ได้นะแต่ว่าอยากให้ลุกขึ้นออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณผอมคุณอาจจะไม่แข็งแรงอยู่ก็ได้คือถ้าคุณเป็นอะไรไปหรือคุณไม่สบายหมอก็ต้องไล่คุณกลับมาออกกำลังกายอยู่ดียามันแค่ช่วยรักษาแต่ถ้าคุณออกกำลังกายกันไว้ไม่ให้เป็นตั้งแต่แรกมันจะดีกว่าครับผม
4: วันนี้ซาบซึ้งกับความรักและความเสียสละของคุณอุ๋ยนะคะแล้วก็นับถือความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองของคุณตั้มนะคะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
5: ขอบคุณ
4: ครับขอบคุณค่ะรับแชร์ด้วยนะคะและทั้งหมดนี้คือท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะอาทิตย์หน้ามาเจอกันใหม่นะคะที่นี่เวลาเดิมทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ

0: าตรงนี้ดีไหมคะ
1: ค่ะ
2: ครับ

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยจามจุรีต้นไม้ประจำจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่มีสินค้าหัตถกรรมทำรายได้ให้กับจังหวัดเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะไม้แกะสลักซึ่งทำจากไม้จามจุรีจามจุรีมีชื่อเรียกอื่นๆได้แก่ก้ามกุ้งก้ามปูฉำฉาลังสารสาสำลาสำสาตุ๊ดตู่เป็นพันไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เรือนยอดแผ่กว้างคล้ายร่มใบมีขนาดเล็กแกนกลางใบประกอบและก้านใบประกอบแยกแขนงตรงข้ามกันบนแขนงมีใบย่อยรูปไข่หรือรูปรีดอกสีชมพูโคนดอกสีขาวออกดอกรวมกันเป็นกระจุกช่วงเดือนสิงหาคมถึงกุมภาพันธ์ผลเป็นฝักแบนยาวฝักอ่อนสีเขียวฝักแก่สีน้ำตาลเมล็ดแข็งผลมีเนื้อสีชมพูรสหวานสัตว์เคี้ยวเอื้องชอบกินเป็นอาหารขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดมิสเตอร์เอชเอสเลดอธิบดีกรมป่าไม้คนแรกของไทยเป็นผู้นำมาปลูกที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พุทธศักราช2443จุดประสงค์เพื่อให้ร่มเงาเพราะเป็นไม้โตเร็วแผ่กิ่งก้านสาขาขยายกว้างลักษณะครึ่งวงกลมต่อมานิยมปลูกเพื่อเลี้ยงตัวครั่งเพราะตัวครั่งจับเนื้อไม้ได้ดีทำให้ผลผลิตครั่งมีคุณภาพต้นจามจุรีนอกจากจะให้ร่มเงายังใช้เนื้อไม้ในการแกะสลักใบและฝักใช้เป็นอาหารสัตว์เนื้อในของฝักแก่ใช้หมักเพื่อผลิตแอลกอฮอล์นอกจากนี้ยังเป็นยาสมุนไพรเปลือกปนละเอียดเป็นยาสมานรักษาแผลแก้โรคในปากใบแก้กระหายน้ำแก้ท้องเสียดับพิษเมล็ดแก้โรคผิวหนังทั้งต้นแก้อาเจียนเป็นเลือดแก้บิด

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้าที่ชาหมดเลยเจอลมด้วยแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกแล้วก็ชื่อช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมดแล้ว
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ
0: ้
1: ะ
0: กระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
1: เปิดแม่
0: เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นเสบียงนะคะเป็นขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่ๆพ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเสาเนี่ยมันต้องเดินเท้า
3: ขับเดินเท้า
0: เดินเท้า
3: เดินเท้า
0: จากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
3: ประมาณครับ
0: 3
3: กิโลกว่าๆนี่แล้วล่ะ
0: 3กิโลกว่าๆ3กิโลกว่าๆอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเต๋าด้วยรวมถึงกะละมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเต๋าเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองๆดูๆกันไว้อย่างค่ะว่ามีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบๆ3กิโล

นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมากมันส่วนใหญ่มันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต่าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกฟาร์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่

0: ี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะอันนี้ต้นนี้ก็สาวใช่ไหมคะแม่
1: ต้นสาวจ้ะ
0: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกลูกเกลืออ ัน
2: นี้
1: สาวอยู
0: ่ยังสาวอยู
3: ่นี่เป็นต้นสาวที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
0: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกสาวนะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อย
3: ม้วนมาอย่างนี้เลย
4: เหนียว
0: เหนียวเน
5: า
0: ะ
5: ต้องบิด
0: โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อ่ะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
2: พอดี
0: แก่ไหมแม
2: ่บอกแก่บอกแก่พอดีเลย
0: เริ่มขุ่นขุ่นนิดนึงเน
2: า
0: ะ
2: ดีดีดีกำลังดีอยู
0: ่ไม่อ่อนเกินเน
2: า
0: ะ
2: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกิน
0: จ้ะ
2: เอานี่ดีกว่านะ
0: จับหน่อยเนาะ
2: คั้นลูก
0: จับแค่นี้ได้เนาะ
2: ได้ได้บ่เพิ่งถูกยัง
0: ตอนนี้พ่อเดชพาลูกสาวมาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นขุ่นหน่อย
2: เกิน
0: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
2: ่ยังจ้ะ
0: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
2: ยัง
0: เหมือนลูกชกเลย
2: เหมือนเดียวกัน
0: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกสาวหรือว่าลูกพิษลูกสาวเนี่ยสดๆแบบนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
6: า
0: ะ
6: หลังจากเขาต้มแล้วกินได
0: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วนี่แหละโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกสาวหรือว่าเมล็ดลูกสาวอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกสาวต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกสาวชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกสาวกันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นสาวที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกสาวค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นสาวเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
7: ปล่อยร่วงเลย
0: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะนั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งตาวนั้นตาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะตาวนั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บตาวแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีตาว1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นตาวที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนตาวที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นตาวต่อไปค่ะตาวนั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นตาวต้นมะตาวส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มตาวนั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะ

0: นี้เราโชคดีที่เจอต้นเต่าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต่าอะค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
1: ทีละน้อย
0: ทีละน้อยเพราะมันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต่าแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากมาแล้วจ้าคนหาเต่าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
2: เลย
0: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
1: น
0: ี่
1: นะ
0: หาบไกลๆจะขนาดไหนเน
1: า
0: ะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยทลายเต่านั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต่าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต่าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต่านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต่าออกมาด้วยไม้หนีบเต่าค่ะเต่าที่ต้มถูกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพ่อเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต่าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
3: ใช่
0: มั้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้าน
3: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝาออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต่าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันน่ะตอนนี้เราจับได้มั้ยพ่อ
3: ได
0: ้ๆไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
3: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดรีๆแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆเลยอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมือกเขาอ่ะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
3: า
0: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยอุ้ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบหยุ่นหยุ่นแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มีลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะ

0: เต่าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต่าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต่ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้เราตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
1: ่
0: อ
1: ไม่
0: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
1: มันมีต้นพอดีของมันนะ
0: อ๋อมันมีต้น
1: ไปมันก็ไม่ได
0: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
1: ยัง
0: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
1: ใช่
0: นี่ก็ใช
1: ่
0: ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
1: ถ้าต้นอ้วนก็เป็นอย่างนี้
0: แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
1: ยังโตไม่ได
0: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
1: สมบูรณ์แล้ว
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
1: ทำไม่ได้
0: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยๆเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆมนๆนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
1: 5 ปีน่าจะถึง
0: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
1: มันต้องตัดออกมาทีละ
0: ตัดออกทีละกาบเอาเลาะโอเคค่ะ
1: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
0: มันเตี้ย
1: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
0: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
1: ้ถ้าเราออกหมดนะเราก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็กินได้แล้ว
0: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
1: ต้น
0: มันอะไม่คัน
1: ไม่คัน
0: แต่ลูกมันคัน
1: แต่ลูกมันคัน
0: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีกเนาะไปลอกอีก
1: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
0: จ้ะ
1: ที่กินได
0: ้โอเค
1: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
0: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
1: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
0: ้มาโอ้ขาวมากลั่นอีกแล้วโอ้ยเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ
1: ่
0: อ
1: ได
0: ้โอ้ยขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
1: ยอดหวาน
0: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ดตัวเย็นเลยอร่อย

0: าหารที่เราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี่มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
1: ตะไคร้กระเพราแล้วก็กะปิ
0: กะปิ
1: เกลือ
0: เกลือและไอ้เส้นก้านๆเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
1: ี่
0: ย
1: ผักไปโรยไปก่อน
0: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
1: จ้ะจ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
1: หน่อเต๋าค่ะ
0: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
1: า
0: ะ
1: ทำอย่างนี้แหละก็ต้องเอาหม้อมาเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลา
1: จ้ะ
0: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อจะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
2: ใส่ในแกงด้วยมันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: อมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เผ็ดหน่อย
0: เค็มเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยซอสตอกไปตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตามหมายก่อน
0: ไม่ใช่ตามผมพี่แม่
2: เออตามผมพี่ก่อนตามผมพี่อร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอ่ะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินแล้วขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้เต๋าออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
1: อมรินทร์ทีวี
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย

เวลา18:01 น.และเวลา20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามท่านรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 16:17 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยโดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เองถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเจริญพระราชไมตรีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการนี้นายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกราบบังคมทูลแนะนำนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายหวูดาถังประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยนายดังหวังซางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายฟามเวียดหุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหาร

0: ระดับสูงฝ่ายเวียดนามที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับฝ่ายไทยมีนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์พันเอกณัฐสิทธิ์มงคลธรรมผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกนาวาเอกอิสระยั่งยืนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนาวาอากาศเอกวาริศรามโกมุตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับระยะทาง28กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีไทยกับเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ตลอด50ปีที่ผ่านมามีการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างใกล้ชิดปัจจุบันทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านสะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อกันในระดับสูงโดยตกลงจะร่วมมือกันในหลายมิติไม่จำกัดเฉพาะการค้าแต่ยังครอบคลุมทั้งการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประเด็นระหว่างประเทศที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในอนาคตกรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ประกาศเอกราชเมื่อวันที่2กันยายน2488โดยเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการปกครองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเวียดนามมาตั้งแต่ปี1553เดิมมีชื่อว่าแทงลองมีความหมายว่ามังกรทยานต่อมาในปี2374ได้เปลี่ยนชื่อเมืองในโอกาสที่ควบรวมกับเมืองข้างเคียงเป็นฮานอยมีความหมายว่าล้อมรอบด้วยแม่น้ำเนื่องจากกรุงฮานอยตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงและลำน้ำสาขาหลายสายทั้งนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องให้กรุงฮานอยเป็นเมืองแห่งสันติภาพเมื่อปี2542ปัจจุบันกรุงฮานอยมีประชากรประมาณ 8.8 ล้านคนจากประชากรทั่วประเทศประมาณ 102.3 ล้านคนโดยมีคนไทยในเวียดนามประมาณ 1,700 คนและมีคนเวียดนามในไทยประมาณ 100,000 คนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมที่ประทับนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในช่องฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยและเจ้าหน้าที่โรงแรมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยในวันพรุ่งนี้จะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ก่อนจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการโดยจะทรงพบนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญจากนั้นจะทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการและจะทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามณวัดหงอกเซินโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยครั้งที่65โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิกรอบทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการประจำปีการศึกษา2570 กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันการพยาบาลศรีสิรินธิราสภากาชาดไทยการขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา2568และภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2569การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลปีการศึกษา2568การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการขออนุมัติการจัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่สถาบันการพยาบาลศรีสิรินธิราสภากาชาดไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569รูปแบบคอนซอร์เทียมกลุ่มอุตสาหกรรมผู้สูงอายุของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและร่างแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสิรินธิราสภากาชาดไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570เวลา 14:31 น.สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงเปิดงานการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12จัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติทุก2ปีในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ภายใต้แนวคิดก้าวใหม่ของวัคซีนสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริงในโลกยุคเปลี่ยนผ่านเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยงานรวมถึงเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาการผลิตการควบคุมคุณภาพการกำกับดูแลและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ500คนโอกาสนี้พระราชทานรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัคซีนประเภทการพัฒนานโยบายองค์ความรู้การบริหารจัดการและการบริการด้านวัคซีนได้แก่รองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนท์และประเภทการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่นำไปสู่การผลิตได้แก่บริษัท Global Biotech Product จำกัดและพระราชทานประกาศนียบัตรรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่นจำนวน2คนได้แก่นายบรรพตสิริเดชาดิรกและนายวรวิทย์บุญญาทิสถานในงานมีการจัดนิทรรศการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติโดยจัดแสดง3ส่วนได้แก่รากฐานและระบบนิเวศด้านวัคซีนของชาตินวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตพลังขับเคลื่อนวัคซีนยุคใหม่และผลลัพธ์ที่ส่งถึงประชาชนและความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศนอกจากนั้นยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่ายร่วมจัดแสดงด้วยทันทีที่ผ่านมาโลกเผชิญกับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกภาคส่วนทั้งในระดับชาติและนานาชาติจึงต้องตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและป้องกันไม่ให้โรคระบาดขยายวงกว้างและเตรียมพร้อมในการวิจัยพัฒนาวัคซีนให้ได้อย่างทันท่วงทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569

0: วันนี้เวลา 19:06 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังริเวอร์พาร์คไอคอนสยามทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569 Bangkok International Film Festival 2026ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมรวมกับสมาคมเทคนิคไทยแลบฟิล์มภาพยนตร์จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Connecting Stories Creating Opportunitiesหรือเชื่อมโยงเรื่องราวสร้างโอกาสสะท้อนความตั้งใจที่จะให้ภาพยนตร์เป็นมากกว่าสื่อเพื่อความบันเทิงแต่เป็นพื้นที่กลางที่เชื่อมโยงผู้คนวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์และบุคลากรจากหลากหลายประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองสร้างเครือข่ายและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือใหม่ในอนาคตโดยมีคณะเอกอัครราชทูตและผู้แทนทางการทูตผู้สร้างภาพยนตร์ผู้กำกับนักแสดงผู้ผลิตและบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานจัดระหว่างวันที่13-27 กันยายน 2569จะมีการฉายภาพยนตร์กว่า150เรื่องจากทั่วโลกในโรงภาพยนตร์ชั้นนำทั่วกรุงเทพมหานครโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569
1: For decades we have welcomed productions from around the world providing extra

0: for fruitful connections and lasting partnerships where new opportunities are created and the vast potential of human storytelling is realized, one film, one encounter, one conversation at a time. Now, I declare the Bangkok International Film Festival 2026 open. Welcome and thank you.
1: จากนั้นทอดพระเนตรปีดีทัศน์ชุด Bangkok International Film Festival 2026สำหรับการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569ได้นำเสนอศักยภาพของคนไทยโดยจุดแข็งของไทยไม่ได้มีแค่สถานที่หรือเนื้อหาแต่คือบุคลากรไทยทุกตำแหน่งได้แก่ผู้กำกับนักแสดงนักเขียนบทและทีมงานเบื้องหลังที่มีความสามารถครบวงจรทั้งยังวางรากฐานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของประเทศไทยให้มีความต่อเนื่องชัดเจนและเป็นจุดหมายสำคัญบนปฏิทินภาพยนตร์นานาชาติพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการแสดง The Power of เจ้าพระยาของศิลปินแห่งชาติและศิลปินรับเชิญรวมด้วยทูบีนัมเบอร์วันไอดอลนำเสนอแนวคิดสายน้ำเจ้าพระยาของประเทศไทยเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำสายหลักปิงวังยมและน่านเปรียบเสมือนภาพยนตร์ที่เกิดจากองค์ประกอบหลากหลายจนเป็นผลงานออก
2: เป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11 นาฬิกานายนุรักษ์มาปราณีตองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชท่า168ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งในปีนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีมติมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลแก่พลอากาศกรได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้เป็นพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งที่2ของมูลนิธิพระดาบสที่พระมหาสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นและพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษายอดเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะชมรมเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจนจังหวัดการประกอบอาหารการเพ้นรองเท้างานปั้นจากผงขี้เลื่อยและการต่อเรือพระที่นั่งจำลองทั้งได้ส่งเสริมให้ผู้ต้องขังทอผ้าลายตากระหมุกหรือผ้าตาสมุกซึ่งเป็นลายผ้าทอพื้นถิ่นประจำจังหวัดระยองตามพระดำริให้เรือนจำ
3: เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที
4: ่พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
4: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดู
6: ไปพึ่งแดดนะฮะ 3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

0: เป็นจำนวนมากต้องพึ่งพาต้นไม้เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากสตูเป็นที่หลบความร้อนจากแสงแดดและหาอาหารจากบริเวณนิเวศที่ซับซ้อนรวมไปถึงมนุษย์ซึ่งจัดอยู่ใน
1: เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันครับ
2: พอลงมานี่ถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ภูเขาไฟมีป่ามีแหล่งอาหารแต่น้ำ
3: ของอีสานตอนล่างเนี่ยมันแตกต่างจากปลาดงดิบหรือปลาดิบชื้นก็คือลักษณะของมันนี่ถึงประมาณหอดเหลือน

0: นะคะเด็กๆเราต้องทอดจังหวะให้ช้าลงนะคะเมื่อต้องจบบทนะคะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเรานะคะได้อ่านอาจจะจบบทแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราก็จะต้องอ่านออกเสียงนะคะบางครั้งนะคะเราต้องใช้น้ำเสียงแล้วก็แสดงอารมณ์ความรู้สึกลงไปในการอ่านบทประพันธ์แต่ละชนิดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำรักซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
2: เมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
1: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
2: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
3: ไปเพราะว่าคำคำนั้นอาจจะเป็นคำเดียวกันนะคะอย่างเช่นคำว่าทวินนะคะในวรรคที่4ของบทแรกนะคะที่ว่าในจิตคิดทวินทุกเวลานะคะคำว่าทวินเนี่ยก็จะเป็นคำหนึ่งคำซึ่งมีความหมายว่าอย่างไรนะคะครูยุ้ย
0: หมายถึงคิดถึงนั่นเองค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะที่จะหนีไป
0: บทนี้นะคะเด็กๆมีใครพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่มีใครพอจะรู้ไหมคะ
3: น่าจะยังไม่รู้นะคะ
0: บทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงชื่นชมซ่อนอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆก็จะเป็นตอนเศร้าเสียใจนั่นเองค่ะโดยจะเป็นที่ตอนสุดสาครนะคะเด็กๆโดนฉีบเลยผักลงไปในเหวนั่นเองค่ะเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะก็แบบว่าเศร้าเสียใจคิดถึงพระมารดานะคะคิดถึงพระอาจารย์แล้วก็คิดถึงพระบิดานะคะที่ยังไม่ได้พบปะ
3: ไม่สิ้นสุดความสมัครสมานนะคะก็จะเห็นได้ว่าพระอภัยมณีเนี่ยก็ได้พูดไว้นะคะว่าจะไม่ขอสิ้นสุดที่จะรักนางละเวงวัลลานะ
0: ความรู้สึกลงไปด้วยนะคะโดยการอ่านออกเสียงบทประพันธ์ประเภทกรบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเด็กๆเราก็ต้องรู้หลักการในการอ่านออกเสียง
4: ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
5: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี
4: ของสีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
5: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
4: ครับนอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกไหมครับมีสีอื่นอีกไหม
5: ที่มีขิงแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
4: ครับ
5: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยคกบดยา
4: ครับ
5: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
4: ต้องการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
5: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันนึงพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
4: ่
5: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
4: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
5: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
4: ม
5: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
4: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
5: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลป ปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรม

0: ฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
1: ครับ
0: เออ
1: การใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความ
0: เยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไรลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ครับวันนี
1: ้ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับสารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันหนึ่งที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจใช่ไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับอันนี้น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างนึงนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
2: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
1: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
1: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
1: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมัดจำเนาะ
2: ใช่ครับมัดจำเลยเฉยครับ
1: โอ้ครับผมเรามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสด
1: ี
3: ค่ะ
1: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี
3: ่ใช่ค่ะ
1: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
1: ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
1: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
1: พกกระติกมาด้วยครับน
3: ี่ก็อันนี้จะลด10บาท
1: ลด10บาท
3: ใช่ค่ะ
1: พี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
3: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อะค่ะ
1: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
3: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
1: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
3: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
3: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราโอเค
1: ครับผม
3: ค่ะ
1: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
4: ขอบคุณมากค่ะ
1: ที่นี่มีอะไรบ้าง
4: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70บาทถ้าลูกค้าเอาผัดน้ำมาเอง
1: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ยหนึ่งการซื้อนะคะก็10บาท
1: โอ้โหต้อง10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนเหลือเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับ
5: สวัสดีครับ
1: ชื่ออะไรครับพี่ครับ
5: ผมชื่อโจครับ
1: พี่โจครับ
5: น้องปื้ม
1: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
5: ้ใช่ครับ
1: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันนี่แหละครับอันนี้คือกระป๋อง
6: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
1: ครับผม
6: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
1: ครับ
6: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงานNoise Marketนะครับผม

0: ทุกๆครั้งที่มีงานอีเวนต์นะ
1: หนึ่งรู้ว่าแยกไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะ
2: ให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
1: แล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
2: ้ครับ
1: คือหนึ่งคือเราไม่ได้บังคับเขา
2: ครับ
1: แต่เราแค่
0: อย่าน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนนึงอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับและก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่าง Noise Market เนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามเนี่ยต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมคะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้ค่ะมันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นบางคนบอกว่าเอ้ยมะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงอะค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่ไหมคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลง
อันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

าอยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมันมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวๆของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินไอ้พวกผิดพันธุ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมันหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อๆกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมารุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะค่ะ

มีจริงฮะอย่างที่เรียนนะครับว่าอาการชาที่เกิดขึ้นในบริเวณหว่างขาอวัยวะเพศเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จากการกดเบียดของตัวอานที่เราขี่จักรยานนะครับมันเกิดขึ้นจากอานเนี่ยนะครับที่เรามีอานอย่างนี้เวลาพอดีเรานั่งเนี่ยเรานั่งอยู่ที่ปุ่มกระดูกตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วข้อใหม่อย่างนี้ตรงบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นประสาทผ่านพร้อมกับเส้นเลือดนะครับนี้พอเรานั่งจักรยานจะเห็นว่าตรงจมูกจักรยานเนี่ยจะไปกดอยู่พอดีเลยนะครับในสรีระของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันไปรูปร่างอ้วนผอมที่แตกต่างกันและก็ลักษณะอาหารที่แตกต่างกันในกลุ่มบางคนเนี่ยการกดนั้นลงไปกดพอดีแล้วจากการถีบที่เป็นระยะเวลานานพอสมควรก็จะทำให้เส้นประสาทนั้นทำงานเสียหายไปก็เกิดอาการชาขึ้นได้จริงๆแล้วเรื่องหมันเนี่ยนะฮะคงไม่ใช่แต่จะมีผลในแง่ของที่ว่าการไปกดนะฮะก็มีผลต่อสมรรถภาพทางเพศเพราะว่ามันไปเลือดและเส้นประสาทนี่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศก็จะมีผลตรงนั้นได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพักสักระยะหนึ่งจะดีขึ้นครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ควรจะกลับไปมองว่ามีปัจจัยไหนที่จะแก้ไขได้ไม่ให้เกิดอาการชาครับตัวจักรยานเองไม่มากเท่ากับตัวอานและลักษณะการที่เราถีบแต่ถ้าเรานั่งเต็มก้นลงไปและถีบเป็นเวลานานนะแล้วอานมันเข้ามุมพอดีที่จะไปกดก็มีปัญหาจากการวิจัยเนี่ยฮะเรื่องอานเนี่ย ก็พบอยู่ว่าอานที่ไม่มีจมูกอะเป็นอานที่ไม่มีการกดนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นที่นิยมของนักปั่นจักรยานนะครับอันนั้นก็เป็นตัวที่ช่วยได้ก็เริ่มต้นจากตัวเชิงกรานของตัวเจ้าตัวเองซึ่งอันนี้แก้ไขไม่ได้นะครับอันที่สองก็คืออานนี่พอแก้ได้

0: ได้นะรูปร่างของอาร์ตนะอาจจะเริ่มต้นง่ายๆว่าเอ้ยลองไปถีบจักรยานเพื่อนซึ่งอาร์ตอีกลักษณะหนึ่งหรือเปลี่ยนอาร์ตยืมอาร์ตเพื่อนมาลองใส่จักรยานเรารู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปไหมอันนั้นก็เป็นวิธีง่ายๆที่ใช้ตรวจสอบครับนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้ถีบนะฮะเสื้อผ้าตัวกางเกงที่สวมใส่ถ้ามีการกดเบียดไปตรงเวนวางขามากก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับก็ประกอบกันก็แก้ปัจจัยที่แก้ได้ปั่นจักรยานสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยในการขับขี่การจราจรเพราะว่าเวลาเกิดเหตุแล้วรุนแรงถึงชีวิตได้เลยเป็นเรื่องแรกเลยนะครับส่วนเรื่องที่สองก็คือเรื่องสุขภาพนะครับว่าปั่นให้เกิดประโยชน์นะครับมีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งก็ต้องรู้ตั้งแต่หนึ่งตัวคนปั่นว่าสุขภาพตัวเองอยู่ระดับไหนและการปั่นนั้นเนี่ยรุนแรงขนาดไหนนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับก็ควรจะมีความเหมาะสมกับลักษณะการปั่นของเราไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บนอกนั้นก็เป็นพวกเรื่องอากาศนะฮะการดื่มน้ำนั่นก็เป็นลักษณะทั่วไปของกีฬาที่จะต้องคอยดูแลพวกนี้ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกิน1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าถ้าเกิน1ชั่วโมงเนี่ยประโยชน์ด้านสุขภาพเนี้ยไม่เพิ่มขึ้นมากเท่ากับความเสี่ยงที่จะมีอันตรายจากการบาดเจ็บนั้นเพิ่มมากขึ้น
1: ในส่วนมุมมองของวิศวกรรมเนี่ยความพิการจะมีความพิการทางด้านสติปัญญาแล้วก็ความพิการเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆนะครับผมซึ่ง2จุดเนี้ยจะทำให้เกิดความพิการในระดับที่แตกต่างกันคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราหมดหวังแล้วหรือเปล่าเราไม่สามารถที่จะเดินได้หรือไม่เราไม่มีขาแล้วเราจะเดินได้อีกหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่ว่าเฮ้ยวิศวกรเราสามารถซ่อมในทุกอย่างเราสามารถทำให้จรวดเนี่ยขึ้นไปถึงดวงจันทร์ได้แต่ทำไมเราไม่สามารถที่จะซ่อมคนได้และทำให้คนเนี่ยสามารถกลับมามีชีวิตให้เหมือนปกติทำให้ความพิการเนี่ยเขาหายไปในแล็บผมเนี่ยก็จะพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์นะเราจะทำทุกอย่างอะเพื่อจะช่วยคนที่ตั้งแต่ต้นคอลงมาเนี่ยเขาไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวร่างกายได้เลยให้เขาสามารถที่จะกลับมามีชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดบางคนเขาอยากทานข้าวอันนี้เราก็สามารถที่จะทำเป็นเครื่องที่จะช่วยเขาทานข้าวได้บางทีเขาอยากเดินไปไหนมาไหนนะเรานำเขานั่งวีลแชร์แล้วให้เขาบังคับเองได้สิ่งที่ออกไปอย่างนักศึกษาแต่ละคนนะซึ่งต่อปีเราผลิตนักศึกษาค่อนข้างเยอะพอสมควรนักศึกษาแต่ละคนสามารถที่จะเข้าไปถึงชุมชนเข้าไปถึงสิ่งที่เขาทำและทุกๆคนนะที่มาเรียนกับเราทุกคนมีเป้าหมายนะทุกคนอยากที่จะทำของบางสิ่งบางอย่างเพื่อตอบสังคมเขาเพื่อที่จะกลับบ้านไปเขาสามารถทำให้คนที่เขารักเนี่ยใช้ได้แต่ละอย่างนะถ้าจะมองเนี่ยเราได้รับแรงบันดาลใจจริงๆมาจากคนที่เขาต้องการนะตรงนี้เราสอนเสมอว่าเฮ้ยผมไม่สนใจนะว่าของคุณจะดีไม่ดีหรือว่าสำเร็จไม่สำเร็จถ้าคนพิการใช้แล้ววันนี้เขายิ้มได้ผมโอเค
2: ความพิการนั้นเนี่ยคือภาพลักษณ์ที่เราเห็นคือสภาพร่างกายที่เชิงประจักษ์ก็อาจจะขาดแขนขาหูตาแต่ถ้าลึกกว่านั้นเนี่ยเนื่องจากว่าความพิการในความหมายทั่วไปพอเราเห็นคนที่ขาดอวัยวะขาดสภาพร่างกายที่ต่างไปจากอันเดิมเราเรียกว่าคนผิดปกติตรงนี้แหละมันเป็นการตอกย้ำว่าพื้นที่ที่เขาเคยอยู่เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วพอเรารู้สึกว่ามันลดคุณค่าเนี่ยพลังกายพลังใจพลังที่อยู่ข้างในลึกๆเนี่ยแต่ของความเป็นคนเนี่ยมันสูญเสียไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเป็นสิ่งสำคัญว่าแม้เราจะแก้ไขปัญหาทางสภาพร่างกายให้เขากลับมาหรือใกล้เคียงกับปกติแล้วแต่ถ้าสังคมไม่ให้โอกาสสังคมไม่โอบล้อมที่จะให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเนี่ยยากเพราะฉะนั้นราชสุดาไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่สถานฟื้นฟูที่เราจะเน้นเรื่องทางกายทันทีที่เขาสามารถมีสภาพร่างกายที่ดีพร้อมที่จะมาสู่ดำเนินการขั้นต่อไปเนี่ยเราก็ฟื้นฟูเขาช่วยเหลือสนับสนุนบริการเขาเริ่มตั้งแต่การดำเนินชีวิตประจำวันเรียกว่าทักษะทางสังคมชีวิตประจำวันเราฝึกหัดในเรื่องของการเดินทางการสื่อสารอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งที่ว่าเราจะเติมเขายังไงไม่ใช่เติมสภาพร่างกายนะก็แถมยังให้โอกาสอย่างอื่นๆด้วยเมื่อเข้าใจแล้วรู้แล้วเกิดแรงบันดาลใจต้องมีปฏิสัมพันธ์มีประสบการณ์ร่วมกับคนพิการถ้าคุณยังไม่ให้โอกาสคนพิการเข้าไปร่วมปฏิสัมพันธ์กับคุณเองยังไม่มีสร้างโอกาสให้ตัวเองไปเรียนรู้กับคนพิการเนี่ยยากมากเลยแต่ถ้าเรามองว่า คนพิการก็เหมือนเราเท่านั้นแหละนั่นก็คือการคืนความเสมอภาคให้กับเขา
3: คนเราเนี่ยเป็นผู้ล่ามาก่อนก็มีการล่าช้างจับลูกช้างตรงเนี้ยความรู้หรือพฤติกรรมที่ส่งผ่านในช้างเนี่ยก็จะฝังเข้าไปในสัญชาตญาณช้างโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเห็นเราเป็นสิ่งที่คุกคามหรือว่าเป็นผู้ล่ามากกว่าเมื่อเราเข้าไปใกล้ช้างหรือทำอะไรก็ตามกับช้างเนี่ยบางทีอาจจะไม่ปลอดภัย 100% นะครับเราต้องมองเขาเป็นสัตว์ป่าว่าเขามีสัญชาตญาณในการป้องกันตัวเองจากผู้ล่าอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยช้างมีประสาทการส่งเสียงรับเสียงเนี่ยเป็นหลักที่ใช้สื่อสารกันในฝูงช้างโดยที่ช้างเนี่ยเขาจะใช้ช่วงคลื่นพิเศษที่เขาสามารถได้ยินเฉพาะในกลุ่มช้างด้วยกันเองก็คือช่วงคลื่นประมาณ5เฮิรตซ์ถึงประมาณ25 เฮิรตซ์ช่วงคลื่นเนี้ยมนุษย์เราจะไม่ได้ยินหรือว่าสัตว์ผู้ล่าชนิดอื่นอย่างเช่น

0: ได้ยินแต่ถ้าเป็นลักษณะที่ไกลมากๆเป็น10กิโลเมตรเลยเนี่ยนะครับเขาจะส่งสัญญาณที่เรียกว่าอินฟราโซนิกซาวด์ก็จะเดินทางได้ไกลเป็น10กิโลเมตรถ้าอยากให้ไกลจริงๆก็จะมีการส่งสัญญาณผ่านพื้นดินเป็นลักษณะพิเศษของช้างเลยที่ว่า
1: seismic wave
0: นะครับก็คือส่งคลื่นเสียงผ่านพื้นดินภาคพื้นดินไปก็จะไปได้ไกลกว่าอันนี้เป็นเสียงที่ช้างใช้สื่อสารเรียกกันภายในฝูงแล้วก็ลักษณะของอีกเสียงหนึ่งที่เขาใช้ขู่อันนี้จะคล้ายๆลักษณะจังหวะของมอเตอร์ไซค์ที่ผ่อนเครื่องหรือแม้กระทั่งเพิ่งเริ่มสตาร์ทเวลาที่ช้างถูกผู้ล่าคุกคามก็จะส่งเสียงลักษณะคล้ายจังหวะคล้ายๆเสียงรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่ละพื้นที่นะครับที่มีความแปรผันของพฤติกรรมเนี่ยก็คือพฤติกรรมของคนในพื้นที่ซึ่งในเคสของเขาใหญ่เนี่ยพฤติกรรมของคนในพื้นที่รอบเขาใหญ่เองแล้วก็นักพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเองเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมที่ไปสร้างแรงจูงใจหรือว่าการเรียนรู้ว่ามีการคุกคามที่จะทำอันตรายก็ได้จากในคลิปนะครับคนขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วยกมือไหว้ขอโทษเนี่ยนะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องที่ทำให้ช้างไม่เข้าทำลายเขาเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยช้างจะตัดสินพฤติกรรมของผู้ล่าเนี่ยจากลักษณะการเข้าไปหาเขาอย่างรวดเร็วไหมแล้วก็มีการส่งเสียงดังใส่เขาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูแล้วนะครับในกลุ่มช้างเองเนี่ยก็มีพฤติกรรมการยอมแพ้ไหมหรือสยบยอมกับตัวที่อยู่เหนือกว่าเนี่ยจะเข้าไปแตะใช้งวงแตะที่บริเวณใบหน้าเหมือนกับก้มหัวหน่อยๆแล้วก็เข้าไปอย่างช้าๆอย่างเช่นในคลิปที่เขาใหญ่เราก็จะเห็นเลยว่าตัวที่ออกนำหน้าสุดเนี่ยเป็นตัวจ่าฝูงแล้วก็พฤติกรรมในฝูงเนี่ยโดนกำหนดโดยจ่าฝูงตัวนี้เพราะว่าจ่าฝูงตัวนี้ไม่ทำอันตรายคนตัวอื่นก็หยุดแค่นั้นสำหรับรถยนต์ที่เจอช้างแล้วขับผ่านอย่างช้าๆเนี่ยนะครับช้างก็จะไม่โดนรบกวนแล้วก็ไม่แสดงพฤติกรรมโจมตีรถยนต์นะครับก็ปลอดภัยแต่ถ้าเราไปจอดแล้วหยุดยังเข้าไปใกล้อีกแล้วส่งเสียงดังอันนี้อันตรายครับแต่ถ้าเห็นว่าช้างเข้าใกล้ถนนแล้วจะข้ามแล้วลักษณะนี้ครับขอให้ถอยดีกว่าถ้าเป็นสำหรับมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับมันตัวเล็กกว่าเขาอีกส่วนนึงก็คือมีคนอยู่ในจิตใจเขาเนี่ยอาจจะเป็นผู้ล่าเมื่อช้างเจอกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็อาจจะมีพฤติกรรมในการที่จะวิ่งเข้าหามากกว่ารถยนต์สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวพยายามที่จะเข้าไปอย่างเคารพก็คือไม่ส่งเสียงดังรักษาระยะห่างให้อยู่ห่างจากสัตว์ป่ามากที่สุดถึงแม้ว่าเขาจะชินกับเรานะครับพอเราเข้าไปใกล้ปุ๊บเขาก็อาจจะเกิดความเครียดแล้วก็ทำร้ายเราหรือว่าหนีไปได้อะไรเงี้ยครับคำนึงถึงเสมอว่าเขาเป็นสัตว์ป่ามีพฤติกรรมอะไรที่เรายังไม่รู้อีกมากถ้าเรามีพฤติกรรมดีกับเขานะครับหลีกเลี่ยงการปะทะการเผชิญหน้าเนี่ยก็จะเป็นผลดีกับพฤติกรรมของช้างในพื้นที่ช้างแต่ละพื้นที่มีความแปรผันของพฤติกรรมจะเข้าไปปฏิบัติตัวกับเขายังไงเนี่ย ก็ต้องคำนึงถึงว่าช้างแต่ละตัวแต่ละฝูงเนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องของพฤติกรรมตอนนี้ก็คือช้างมีปัญหามากๆในเรื่องของถิ่นที่อยู่อาศัยพื้นที่ป่าของเขาลดลงแล้วก็พื้นที่เกษตรเราเพิ่มขึ้นก็รักษาแหล่งอาศัยของเขาไว้แค่นั้นก็ให้เขาอยู่อย่างธรรมชาติการที่เขาออกมาเพื่อกินพืชไร่พืชเกษตรของชุมชนเนี่ยบางทีเขาไม่สามารถบังคับตัวเองได้มันเป็นสัญชาตญาณของเขาก็อยากให้หาทางออกด้วยความใจเย็นแล้วก็อดทนนะครับการป้องกันไร่เกษตรตามขอบป่าเนี่ยก็อาจจะใช้รั้วกึ่งถาวรนะครับที่สร้างแบบง่ายๆก็ได้นะครับอาจจะติดเครื่องส่งสัญญาณเสียงไซเรนหรือว่าเสียงที่ดังหน่อยแล้วก็อยากเริ่มมีการทดลองในเรื่องของรั้วผึ้งเองเนี่ยก็น่าจะทำได้นะครับถ้าชุมชนเนี่ยมีความตั้งใจจริงที่จะอยู่ร่วมกับช้างหรือว่าแก้ปัญหาผลกระทบจากช้างป่าถ้าเราสามารถที่จะทำงานอนุรักษ์ช้างเนี่ยครับมันก็จะส่งผลในเรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่ด้วยเมื่อมีระบบจัดการที่เหมาะสมเนี่ยเราก็จะสามารถดูแลพวกทั้งสัตว์ป่าชนิดอื่นอย่างเช่นหมูป่าเก้งกวางในพื้นที่ได้นะครับซึ่งนั่นก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ผมสนใจทำงานเรื่องช้างด้วย
2: ผมคิดว่าเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยยังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยอยู่มาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงณเดือนนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับข้อมูลก็คือประมาณแสนกว่าคนละที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกมีผู้เสียชีวิตไปร้อยกว่าคน

0: ใน 100,000 คนเนี่ยครับที่มีอาการก็จะมีเป็นที่เขาเรียกว่าเดงกี้ฟีเวอร์หรือไข้เลือดออกที่ไม่รุนแรงนะครับ 90% อีก 10% จะมีอาการที่รุนแรงที่เขาเรียกว่าเดงกี้เฮมอรัจิกฟีเวอร์หรือช็อกครับหรือถึงตายนะครับปัจจุบันเรามีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ทั้ง4สายพันธุ์มหาลัยมหิดลได้มอบหมายให้อุตสาหกรรมจากต่างประเทศพัฒนาจนกระทั่งผ่านระดับสัตว์ทดลองและหลอดทดลองเรียบร้อยแล้วเรากำลังเดินหน้าไปสู่การทดสอบในคนในปี2016การไปดูแลเรื่องแก้ไขเรื่องยุงทำได้ยากการดูแลเรื่องคนไข้ก็เป็นการดูแลที่ปลายเหตุดังนั้นควรจะป้องกันลงทุนและก็ลงแรงในการพัฒนาวัคซีนขึ้นมา
1: ทีนี้ถามว่าการควบคุมยุงทำยังไงได้บ้างประเทศของเราเองเนี่ยก็เป็นประเทศเขตร้อนชื้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะมีฝนตกในช่วงเดือนไหนของปีแล้วก็มีน้ำขังอยู่ในแอ่งน้ำอยู่ในบริเวณใกล้บ้านเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพยายามไอ้จุงที่มันเป็นจานรองสำหรับตัวกระถางต้นไม้หรือว่าที่มีน้ำขังอยู่ในพื้นที่ต่างๆเราพยายามจะเทออกทิ้งซะให้หมดเพื่อเป็นการลดเรื่องของตัวแหล่งแพร่พันธุ์ยุงอันถัดไปก็คือเรื่องของถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะทำตรงนั้นได้อย่างทั่วถึงมันอาจจะมีซอกเล็กซอกน้อยอยู่ในบริเวณบ้านที่เราอาจจะตามหาไม่เจอจริงๆจริงๆเราก็ได้รับความร่วมมือหรือว่าการช่วยเหลือกับจากทางฝั่งราชการอยู่พอสมควรในแง่ของการไปฉีดยาที่จะช่วยป้องกันเรื่องของการระบาดของยุงนะครับแต่เท่าที่ได้มีข้อมูลจากทางกรมควบคุมโรคติดต่อเองเนี่ยข้อมูลที่เราทราบกันมาว่าในการเข้าไปในพื้นที่ของทางเจ้าหน้าที่หลายๆครั้งอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องที่เท่าที่ควรอาจจะด้วยความไม่สะดวกว่าการพ่นยาฆ่าแมลงการพ่นยาฆ่ายุงเองอาจจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันเนื่องจากว่ามีควันมีกลิ่นอะไรพวกแบบนั้นแต่ยังไงก็ตามไอ้สิ่งแบบนี้เนี่ยเองเนี่ยถึงทำให้การควบคุมโรคการควบคุมยุงเป็นไปได้ยากขึ้น
0: เมื่อพูดยุงและพูดถึงคนผู้ป่วยเนี่ยก็ควรจะต้องพยายามที่จะอยู่ในที่มิดชิดอย่าให้เป็นเพราะท่านเป็นตัวที่แพร่เชื้อให้กับผู้อื่นครับนะเพราะฉะนั้นคนที่นอนห้องเดียวกันก็ต้องพยายามแยกห้องหรือว่าถ้าอยู่ห้องเดียวกันก็ต้องไม่ให้มียุงนะครับนอนหายใจพ่นอะไรต่างๆละอองหรือไอจามอะไรต่างๆเนี่ยไม่ติดครับแต่ว่าติดจากยุงผ่านกันยุงยุงไม่ใช่ยุงทุกตัวนะมีไวรัสไข้เลือดออกแต่ยุงในบ้านเราเนี่ยจะมีไวรัสไข้เลือดออกอยู่ในตัวมันเนี่ยครับจำนวนมากโรคไข้เลือดออกจะเลือกเอาเฉพาะยุงบางชนิดคือยุงลายบ้านและยุงลายสวนเท่านั้นครับแม่ยุงเมื่อได้รับเลือดแล้วเนี่ยครับก็จะไปวางไข่ระหว่างที่วางไข่เนี่ยครับมันสามารถผ่อนถ่ายเชื้อไวรัสจากแม่ยุงไปสู่ลูกยุงได้นั้นวงจรชีวิตการส่งถ่ายไวรัสมี2ระบบ1ระหว่างยุงกับคนระบบที่2ก็มีจากแม่ยุงไปไข่ยุงเมื่อไข่ยุงฟักออกเป็นตัวเป็นลูกน้ำเป็นตัวโม่งตัวโม่งก็จะออกไปตัวยุงบินได้ตัวยุงที่บินได้ก็จะมีเชื้อไวรัสไข้เลือดออกอยู่ในตัวของมันแม้แต่ไอ้ยุงนั้นจะไม่เคยสัมผัสกับคนไข้ก็ตาม
1: ไข้เลือดออกเนี่ยมันก็คือไวรัสชนิดหนึ่งนะครับไวรัสเวลาที่เข้ามาสู่ในร่างกายเนี่ยร่างกายเราก็ต้องพยายามที่จะต่อสู้กับมันพอเวลาที่มันมีการต่อสู้กันมันก็จะมีการอักเสบอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเวลาที่มันมีการอักเสบเนี่ยร่างกายเราจะหลั่งสารอะไรออกมาเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อต่อต้านเชื้อตัวเส้นเลือดของเราเนี่ยมันก็จะถูกขยายออกพอมันถูกขยายออกจากแทนที่มันควรจะหดตัวอยู่ได้เนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในเส้นเลือดไม่ว่าจะเป็นเลือดเป็นสารน้ำอะไรต่างๆเนี่ยจะเล็ดลอดออกมาจากในเส้นเลือดเราจะค้นพบว่ากลุ่มคนพวกนี้เนี่ยจะมีภาวะเลือดข้นกว่าผิดปกติในช่วงแรกๆถ้าเกิดเราเอาเลือดไปตรวจดูเมื่อมีปริมาตรของน้ำหรือว่าเลือดอยู่น้อยกว่าผิดปกติในเส้นเลือดเนี่ยบุคคลคนนั้นก็จะเพลียกว่าผิดปกติอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเจอได้อยู่ในกรณีที่คนไข้ติดเชื้อไข้เลือดออกมากไปกว่านั้นเองเนี่ยเราบอกแล้วว่าน้ำมันจะถูกรั่วออกไปจากในเส้นเลือดเพราะฉะนั้นมันจะไปรั่วอยู่ตรงไหนได้เยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะในปอดหรือว่าในช่องท้องสามารถรั่วได้ทุกอวัยวะสามารถรั่วได้ตลอดเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีน้ำที่รั่วออกมาตรงแถวๆบริเวณตับเราก็จะตั้งอยู่ตรงบริเวณชายโครงข้างขวาเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีอาการแน่นท้องรู้สึก

0: ว่ามันเจ็บจังเลยเวลาที่เราไปเคาะหรือว่าเราไปจับสัมผัสกับมันอย่างรุนแรงอาจจะมีอาการแบบนั้นได้
1: ไข้เลือดออกเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งเราแยกออกมาได้เป็นทั้งหมด4สายพันธุ์เด็กที่1 2 3และ4ไวรัสเวลาเข้ามาในคนแล้วเนี่ยเป็นครั้งหนึ่งแล้วก็จะไม่เป็นไข้เลือดออกชิดนั้นอีกต่อไปเช่นได้รับเด็กที่1ก็จะไม่เป็นเด็กที่1อีกต่อไปแต่มีโอกาสเป็นลูกนี้ได้อีกเมื่อได้รับเชื้อจากต่างสายพันธุ์จากสังเกตการของคน
2: ครับ
1: พบว่าการเป็นครั้งที่2เนี่ยมีโอกาสมีอาการรุนแรงครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องป๊าครับกลับมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งนะครับหมออ้อยครับวันนี้ทำไมพาผมมาไกลถึงขอนแก่นเลยครับเนี่ยเรามาดูสัตว์ชนิดไหนครับ
1: วันนี้หมอจะพาปาร์คมาชิมอาหารแห่งอนาคตอาหารอนาคตจริงๆนี่เลย
2: ลูกอมอันนี้ผมก็เคยกินอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับ
1: ปาร์คเก็บไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกิน
2: ทำไมอะครับหมออ้อย
1: ก็จะได้เป็นอาหารแห่งอนาคตไงโอ้ยเอาเถอะเดี๋ยวพาไปชิมจริงๆเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ไป
2: มันอร่อยจริงๆครับหมออ
1: ้อยรับรองนี่ชิมเต็มที
2: ่หมออ้อยครับ
1: ครับ
2: บอกว่าจะพาผมมากินของอร่อยนะครับ
1: ใช่

0: ครับ
1: แล้วนั่นมันพิพิธภัณฑ์กีตวิทยาคืออะไรเหรอคะ
0: ก็กีตวิทยาเนี่ยก็หมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับแมลงพิพิธภัณฑ์กีตวิทยาก็คือพิพิธภัณฑ์แมลงไงปาร์คสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: อันนี้อาจารย์ยุภาแล้วก็น้องปาร์คครับอาจารย์ครับ
1: อาจารย์ยุภาครับหมออ้อยบอกว่าจะพามากินอาหารแสนอร่อยแห่งอนาคตมันคืออะไรครับ
2: น้องปาร์คกินอาหารอะไรแล้วบ้าง
1: ก็กินหมูกินไก่ครับ
2: ค่ะไก่มี2ขาตอนนี้จะพามากิน6ขาอย่างแมลงพวกนี้แมลงมี6ขาเห็นไหมคำว่าแมลงอันนี้กินได้นะ
0: นี่ได้คำตอบยังจะมากินอะไร
1: หมอจะให้ผมมากินแมลงเหรอครับ
0: ใช่
1: แล้วแมลงคืออาหารแห่งอนาคต
2: ใช่ใช่
1: งงอะคะหมอ
2: เนี่ยตัวนี้ลาย6ขานะคะน้องปลากินกุ้งไหม
1: กิน
2: แบบเดียวกันเลยนิยามของกุ้งเพราะฉะนั้นรสชาติเหมือนกุ้งเลยนะคะตัวนี้กินได้หมดเลยนะคะ
1: ที่บอกว่าแมลงเป็นญาติของกุ้งนี่มันเป็นมายังไงล่ะคร
2: ับ แมลงกับกุ้งเนี่ยเป็นสัตว์เขาเรียกว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะแล้วมันมีเวทการร่วมกันมากุ้งมีหลายขามากก็ลดลงมากลายเป็น6ขาเห็นไหมคะเพราะมันอยู่ในสายเดียวแล้วกุ้งเนี่ยเวลาน้องปลากินกุ้งใช่ไหมมันมีเปลือกแข็งเนาะ
1: ใช่ครับ
2: ต้องเอาเปลือกออกแบบเดียวกันเลยกระดูกไคตินแข็งเหมือนกันรสชาติแมลงเป็นไงถ้าน้องปลาชอบกุ้งก็กินแมลงได้เหมือนกันเลยทีนี้ก็จะพามาดูพิพิธภัณฑ์แมลงเนาะที่เก็บแมลงที่ตายแล้วเพื่อการศึกษานะคะโอเคก็มีหลากหลายชนิดเนาะอ
1: ัน
2: น
1: ี
2: ้ก็เก็บมานานแล้ว60กว่าปีแล้วพร้อมที่ตั้งคณะเนี่ยค่ะมันมีแมลงทั้งมีเป็นศัตรูพืชเป็นอาหารมีหลากหลายนะคะที่อยู่ในกลุ่มนี้เนาะอันนี้ก็เป็นแมงกินนูน
1: แมงกินนูน
2: สวยงามมากเลยดูสีสันสะท้อนแสงเนาะแมงกินนูนเนี่ยคนอีสานเขากินเป็นอาหารด้วยนะก็อยู่ตามต้นไม้ okay. เนี่ยเขาเรียกว่าด้วงปีกแข็ง
3: เดี๋ยวดูอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าแมงกุดจี
2: แมงกุดจีหรือกุดจีเนี่ยนะคะเขาเป็นหรือด้วงมูลสัตว์เหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: หมายคำว่าไงคะ
2: แมลงพวกนี้เนี่ยมันกินมูลสัตว์นะคะมีทั้งตัวหลากหลายขนาดนะคะขนาดเล็กๆเขาก็ไม่ค่อยกินเขากินขนาดแบบนี้แหละ
1: มูลของสัตว์ชนิดไหนบ้าง
2: เป็นคำถามที่ดีมากสัตว์ชนิดไหนเนาะคนอีสานเขาก็จะกินมูลของสัตว์ที่เป็นอยู่ในวัวในควายเท่านั้นเองมันอยู่ในทุกมูลของสัตว์นะมูลสุนัขก็มีมูลคนก็มีแต่เราไม่กินเป็นอาหารกุดจีเนี่ยในโลกนี้ก็มีเป็นพันๆชนิดแต่เราจะกินไม่กี่ชนิด 4-5 ชนิดที่เรากินเป็นอาหารแต่เขาก็มีวิธีการกินอีกนะคนอีสานเวลาเขากินแมงกุดจ
1: ีเขาทำยังไงครับ
2: หนึ่งแมลงเวลากินแมลงเป็นอาหารเนี่ยหนูต้องเลือกเอาแมลงที่มันมีชีวิตน่ะหนูไม่เอาแมลงที่มันตายเนาะเพราะเราก็ไม่รู้ไอ้มันตายเพราะอะไรนะเลือกที่มีชีวิตแต่กุดจีนี่มากกว่านั้นอีกเขาปล่อยให้มันว่ายน้ำเลยปล่อยในกระถางเลยในกระถางน้ำเอากระถาง
1: มันเล่นน้ำเลย
2: ให้มันว่ายน้ำกุดจีกลัวจมน้ำก็เลยต้องปล่อยมูลออกมาที่มันอยู่ในท้องเพราะนั้นมันก็เลยเป็นการ
1: เหมือนการทำความสะอาด
2: ความสะอาดมันเองถ่ายท้องมันออกนะ1วัน1คืนแล้วเราถึงเอามาปรุงเป็นอาหาร
0: แสดงว่ามีแมลงบางชนิดที่ไม่กินด้วยใช่ไหมครับอาจารย
2: ์มีค่ะตัวมันจะมีสารพิษที่เรากินแล้วเราก็ตายอะค่ะเราไปดูอีกห้องนึงมะ
0: ได้ครับ
2: ที่นักศึกษากำลังแยกแยะแมลง
0: ครับ
2: แล้วก็มันจะมีแมลงมีพิษอยู่แถวนั้นด้วยเนาะ

0: นี้ก็เราพามาดูที่นักศึกษากีตวิทยาเขาดูแลรักษาแมลงเนาะเพราะแมลงเราเก็บวานานมันก็จะมีเชื้อราแมลงเราก็ต้องเอามาทำความสะอาดนะฮะนี่เรามาดูในกลุ่มของแมลงที่มีความหลากหลายกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เรากินไม่ได้นะคะเราเรียกว่าดวงน้ำมันมีพิษค่ะ
1: ทำไมถึงเรียกว่าดวงน้ำมันเหรอครับ
0: มันตัวมันเห็นไหมเก็บมาเป็นกินเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
2: มันจะเหมือนจะตกน้ำมัน
0: ตกน้ำมันเนาะอันนี้พอดีเก็บไว้นานมันซีดไปหน่อยนะ
3: คร
0: ับ จริงๆสีสันมันจะสีแสดสวยงามเลยกินตัวเดียวอย่างนี้นะคะอันนี้มีพิษมากเลยนะ
1: ถึงชีวิตได้ไหมครับ
0: ถ้ากินหลายตัวถึง5ตัวเนี่ยตายได้เลยเราก็พยายามให้ความรู้ว่าอย่ากินนะอย่ากินนะเขาบอกว่าเขาเห็นมันกินพืช

0: พืชก็ไม่ได้มีพิษเขาก็เลยกินแต่ไม่ได้แมลงมีพิษตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าดวงน้ำมันกินไม่ได้เนาะตัวนี้เราเรียกว่าพวกต่อนะต่อแตนนะคะตัวใหญ่เห็นไหม
1: แต่เราไม่เคยเห็นตัวใหญ่ๆเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะยิ่งใหญ่มาก
2: ปีกสวยมาก
0: สวยมากตัวนี้เรากินแต่เราไม่กินตัวมันเนาะเรากินที่มันเป็นตัวอ่อนอยู่ในรัง
1: ที่เล็กคอร์ตอนนี้เขามีกี
0: ่
1: หมื่นกี่แสนชนิดอะไรเงี้ยที่เล็กที่แบบสามารถจำแนกได้อยู่ครับอาจารย์
0: ที่บันทึกได้จำแนกได้ก็มีประมาณสักล้านชนิดล้านชนิด
1: ล้านชนิด
2: ล้านชนิดแล้วหนึ่งชนิดนี่มันมีกี่ตัวครับเนี่ย
1: นี่ตัวนี้ดีกว่าอาจารย์ตัวเบลเลอร์เลย
0: ตัวนี้เหมือนแมงสาบไหม
2: เหมือนครับแมงสาบยักษ์
0: ใช่
1: ตัวนี้ผมคุ้นอยู
0: ่ฝรั่งเขาก็มาเมืองไทยเขาก็เห็นว่าเอ้ยคนไทยกินแมลงสาบเหมือนไหมคะเหมือนแมลงสาบเลย
2: เหมือนครับแมลงสาบยักษ์
0: จริงๆไม่ใช่อันนี้แมงดาน้ำพริกแมงดาเคยเห็นไหมฮะมีรสชาติมีกลิ่นหอมมากตัวผู้มีกลิ่น
1: ผมเห็นอะไรแปลกๆตรงนี้ครับ
0: อันนี้แมงดานาเราเรียกว่าแมงดาสวนก็แล้วกันตัวเล็กๆพวกนี้แมงดาตัวเล็กกินได้เหมือนกันเห็นไหมคะอันนี้น่าสนใจเพราะมันมีไข่ตัวเมียจะวางไข่ให้ตัวผู้ดู
2: ไม่มันวางไข่อยู่ข้างบน
0: มันวางไข่ให้ตัวผู้นะ
2: มาเขาว่าไงครับ
0: ตัวเมียอุตส่าห์ออกลูกแล้วไงตัวผู้ก็ต้องเลี้ยงดูไข่มาดูตัวนี้ตัวนี้น่าสนใจ
1: โอ
0: ้ตัวนี้ใหญ่มากเลยอันนี้เรียกว่า
2: ปีศาจเลยกิ่งไม
0: ้ใช่ตั๊กแตนกิ่งไม้นะคะภาษาอีสานเราก็จะเรียกว่าแมงหามผี
1: แมงหาม
2: ทำไมถึงเรียกว่าแมง
0: ทำไมมันหามผีอันนี้มันเหมือนลงศพเห็นไหมฮะลงศพมันก็ชาวบ้านแบกลงศพแล้วกลายเป็นผีเห็นไหมแมงหามผีตัวนี้เนี่ยเราก็กินโดยมาปิ้งกินเอามาปิ้งย่างอย่างนี้เลยวางบนเตาย่างกินอันนี้เป็นตัวดีนะตัวมีประโยชน
1: ์
2: อะไร
0: ค่ะตั๊กแตนโชคมวยตั๊กแตนดำข้าวหรือตั๊กแตนยงยง
2: ตั๊กแตนยงยง
0: มีประโยชน์นะคะ
2: มีประโยชน์ยังไง
0: ค่ะกินแมลงศัตรูพืชอื่นเป็นอาหารเนาะถ้าเห็นตัวนี้อย่าทำลายเขานะคะ
2: ให้เขาอยู่ใน
0: ธรรมชาติใช่เขาจะได้ช่วยเรากำจัดศัตรูพืชที่บอกว่านอกจากมีประโยชน์จับตัวอื่นกินเป็นอาหารแล้วนะคะชีวิตเขาเนี่ยเวลาเขากำลังผสมพันธุ์อยู่พอตัวผู้ปล่อยเชื้อตัวผู้เข้าไปในท้องตัวเมียตัวเมียก็กินหัวตัวผู้เลย
2: อ้าวทำไมอะคะ
0: เพราะกินเพราะว่าตัวเมียพอเสร็จแล้วก็ต้องวางไข่ต้องมีลูกนะเขาก็เลยต้องใช้โปรตีนโปรตีนที่ใกล้ที่สุดก็ตัวผู้นี่เอง
1: ดูน่าสงสารแต่มันก็เป็นวงจรชีวิตที่ธรรมชาติสร้างมาคราวนี้ตัวนี้ครับอาจารย์มันเหมือนงวงช้างเลยครับอาจารย
0: ์ตัวนี้แจ็คกระจันงวงแจ็คกระจัน
1: สวยมากครับ
0: สวยมาก
1: สวยมาก
0: สวยมากแต่เป็นศัตรูพืชนะคะอยู่ในป่าท่านี้ตัวนี้มาจบมาตัวนี้นะคะตัวนี้จิ้งหรีดละค่ะจิ้งหรีดที่เห็นเนี่ยนี่พวกทองแดงนี่ทองดำตัวสีดำดำนะคะแล้วก็อันนี้คืออ
1: ันนี้ชื่อทองดำ
0: ค่ะ
2: ทองดำ
0: ตัวมัน
1: สีดำ
0: เนี่ยมีสีเป็น
1: แล้วนี่ทองแดง
0: ทองแดงสีแดงแดงอันนี้เขาเรียกว่าแมงสะดิ้งตัวเล็กกว่า
1: แมงสะดิ้ง
0: จิ้งหรีดก็เหมือนกันเวลาทำเสียงเนี่ยค่ะเขาก็จะมีตัวผู้กับตัวเมียเดี๋ยวให้ดูตัวไหนตัวผู้น้องปาร์ครู้ไหม
2: สุ่มเดาเอา
0: เดาเลยตัวไหนคิดว่าตัวไหนเป็น
2: ตัวนี้ตัวนี้ครับ
0: ทำไมครับ
2: มันตัวเล็กกว่า
0: ตัวเล็กกว่า
2: ดูขามันก็
0: ถ
2: ู
0: กโอเคดูตัวนี้โอเคอันนี้ตัวเมียมีอายุวางไข่เห็นอายุวางไข่ไหมสีดำทั้งหมดเนี่ย
2: มีอะไรยื่นออกมา
0: ใช่เหมือนเข็มเขาเรียกว่าอายุวางไข่ตัวเมียต้องวางไข่ถูกไหมตัวเมียต้องออกลูกแทงลงไปในดินเพื่อวางไข่ตัวผู้เห็นบนปีกมันไหมเห็นความไม่เหมือนกันของปีกต
1: ั
0: วผู้เป็นมีลายใช่ไหมกลุ่ม
1: มีลายปีก
0: ตัวเมียเรียบเรียบถูกไหม
3: ได้รู้จักกับแมลงหลากหลายชนิดกันแล้วถึงตอนนี้อาจารย์ยุภาจะพาพวกเราไปคุยกับอาจารย์ทัศนีซึ่งเป็นผู้ริเริ่มศึกษาและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นคนแรกกันครับ
1: ผมอยากทราบครับว่าอาจารย์จุดเริ่มต้นในการเลี้ยงจิ้งหรีดนี่คืออะไรครับอาจารย์เพราะว่าการเริ่มเป็นคนแรกเนี่ยมันต้องมีจุดอะไรสักอย่างที่ทำให้อาจารย์คิดว่ามันถึงเวลาแล้วอะไรเงี้ยครับ
4: ของได้ก็มีหลายชนิดนะคะเราก็ลองหลายๆอย่างเรามาลองหมดแล้วค่ะพวกตั๊กแตนแมลงดาจิ้งหรีดค่ะแต่พวกจิ้งหรีดมันง่ายค่ะลูกมันพอเลี้ยงง่ายค่ะ
1: ก็เลยเป็นจุดที่บอกว่าโอเคมันเหมาะสมในการเลี้ยงคราวนี้ครับอาจารย์ครับ
4: ค่ะ
1: แล้วทำไมแมลงต้องอยู่เมืองไทยฮะเมืองนอกเขาเลี้ยงไม่ได้หรอครับ
4: ค่ะเพราะว่าของบ้านเรานะคะในส่วนของดินฟ้าอากาศอะไรนี่มันก็เหมาะสมไหมคะแล้วก็มีความหลากหลายมากเลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะของบ้าน

0: ้านเรา
1: และในต่างประเทศเนี่ยเขาก็พยายามจะเลี้ยงจิ้งหรีดเหมือนเรา
2: ครับ
1: แต่เขาเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่ควบคุมอุณหภูมิอากาศมันหน้าหนาวหิมะตกมันก็เลยเลี้ยงได้ไม่เต็มที่เหมือนทางอีสานเนี่ยค
3: ่
1: ะ
3: แม่ผมบอกว่าเมื่อก่อนนะครับร้านแมลงทอดตามข้างทางแม่ผมบอกว่าอย่าไปกินมันฉีดยาฆ่าแมลงอันนี้จริงหรือเปล่าครับ
0: ค่ะคือตรงนี้ในส่วนของแมลงนะคะอย่างที่เราเลี้ยงเนี่ยค่ะมันก็จะไม่มียาฆ่าแมลงเลยครับเพราะที่เราเลี้ยงถ้ามันสกปรกอะไรนิดเดียวโดยเฉพาะจิ้งหรีดมันก็จะตายแล้วค่ะ
2: โอ้ตายง่ายนะ
0: ค่ะถ้าเป็นแมลงเลี้ยงตรงนี้ก็จะไม่มีค่ะ
1: แต่คำถามของน้องปาร์คจริงนะแต่จริงในแง่ที่ว่าถ้าเป็นแมลงจากป่าเนา
3: ะ
1: เพราะแมลงที่เห็นในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีหลากชนิดมากนะคะอย่างถ้าเป็นจิ้งหรีดที่อาจารย์ทัศนีว่าเนี่ยจากฟาร์มจากเลี้ยงไม่มีอยู่แล้วแต่ถ้ากินตั๊กแตนหรือกินตัวอื่นที่เป็นเก็บจากป่าเนี่ยก็ต้องระวัง
2: อย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าผมเดินไปที่แผงขายแมลงแล้วมีแมลงเต็มหมดเลยผมจะเลือกกินแมลงอะไรที่จะปลอดภัยสำหรับผมให้สุดเนี่ยครับ
0: ก็เลือกแมลงที่เราเพาะเลี้ยงจากฟาร์มนี่ค่ะเช่นจิ้งหรีดใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: หรืออย่างของดักแด้หนอนไหมอันนี้ก็ปลอดภัยนะคะอย่างทางใต้ก็เป็นพวกด้วงสาคู
2: ครับ
0: หรือพวกหนอนรถด่วนเนาะหนอนรถด่วนนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ปลอดภัย
1: แต่หนอนรถด่วนขอเสริมอย่างนี้คือเราเลี้ยงไม่ได้แต่มันมาจากธรรมชาตินะคะแต่หนอนรถด่วนเนี่ยธรรมชาติเขาอยู่ในลำไม้ไผ่นะ
2: ค
1: ะเพราะฉะนั้นก็แค่เปิดไม้ไผ่มาแล้วเอาตัวหนอนมา
0: ก็สะอาด
1: ก็สะอาดแต่ถ้าเทียบกับตะกั่วแตนอย่างเงี้ยที่มันบินมาจับตามพืชผลอย่างเงี้ยนะคะบางทีเขาจับเป็นฝูงๆเขาอาจจะใช้ยามีการพ่นยาในพวกเนี้ยค่ะก็ต้องระวังในตัวพวกนี้นะคะที่
0: คือเขาอาจจะมีการพ่นสารฆ่าแมลงที่พวกพืชผลของแล้วตะกั่วแตนอาจจะไปกินก็ได้อะไรเงี้ยนะคะ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ระวัง
2: ตอนต้นรายการผมบอกน้องปาไปครับว่าแมลงเนี่ยจะเป็นอาหารแห่งอนาคตอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายครับว่าทำไมมันถึงเป็นอาหารแห่งอนาคต
1: เรื่องนี้นะคะ
2: คร
1: ับ จริงๆการกินแมลงต้องเท้าความไปไกลเลยทุกประเทศกินหมดในอดีตนะคะทุกคนกินหมดแต่ทุกคนลืมไปแล้วนะคะทีนี้แต่ประเทศไทยยังรักษาตรงนี้อยู่นะคะนี่ความว่าอนาคตคืออนาคตเนี่ยประชากรโลกเพิ่มขึ้นตอนอีกหน่อยก็พยากรณ์ว่าอีกประมาณสัก20ปีเนี่ยจะมีเป็น 9,000 ล้านจะเยอะมากและอาหารต่างๆแล้วเด
2: ี๋
1: ยวนี้ขาดแคลนเนื้อสัตว์ต่างๆก็จะขาดแคลนต่างประเทศก็มองตรงจุดนี้กันหมดว่าเอ๊ะเราไม่ได้แล้วเราต้องสอนคนรุ่นใหม่ให้รู้จักคุณค่าของแมลงที่สามารถกินได้แต่การกินแมลงเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ถ้ากินเป็นตัวน้องปาร์คอาจจะไม่อยากจะกินถูกไหมคะเขาก็เลยต้องปรับให้เหมาะกับคนเด็กรุ่นใหม่อย่างนี้ด้วยค่ะทุกคนกำลังตื่นตัวเรื่องนี้หมดแต่ประเทศไทยโชคดีซึ่งบอกว่าเรามีฟาร์มที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็เราทำมาก่อนตั้ง15ปีแล้วอาจารย์ทัศน์ประเทศอื่นเขาเพิ่งเริ่มไงฮะงั้นเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เวลาเราพูดเรื่องกินแมลงเนี่ยคนไทยก็จะเฉยๆเพราะว่าเราก็เห็น
2: ก็กินกันอยู่แล้ว
1: อยู่แล้ว
2: แต่
1: ต่างประเทศเป็นเรื่องตื่นเต้นก็มีบริษัทต่างประเทศเขาก็วันเสาร์ที่อย่างเงี้ยเขาก็เอาแมลงจิ้งหรีดนะคะใส่รถสวยๆรถเหมือนกับรถขายกาแฟอย่างนี้นะคะแต่เขาเอาจิ้งหรีดมาเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยจะเข้าคิวกันมากินแซนด์วิชมีจิ้งหรีด1ตัวเนี่ยจะเข้าคิวกันด้วยความอยากกินจิ้งหรีดมากนี่ประเทศฟินแลนด์อย่างอเมริกาอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ไปเอาจิ้งหรีดเนี่ยค่ะมาเอาผงแล้วมาพัฒนาทำเหมือนกับมันฝรั่งทอดกรอบอย่างเงี้ยเป็นข้าวเกลียบอย่างเงี้ยฝรั่งเศสเบลเยียมในประเทศทางสหภาพยุโรปเนี่ยก็คุยกันละว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มกินแมลงเยอรมันเงี้ยทุกคนมาหมดแล้วก็ทุกคนก็อยากสั่งซื้อจิ้งหรีดจากเมืองไทย
2: อาหารสัตว์ประเภทนึงฮะที่เป็นจิ้งหรีดอบกรอบอ่ะเค้าก็มีบรรจุเป็นกระป๋องเลยฮะมาจากอเมริกาแล้วก็คนเนี่ยทั่วไปนิยมไปซื้อของอเมริกามาให้สัตว์เลี้ยงกินจริงๆแล้วซื้อเมืองไทย
1: มาจากเมืองไทยจริงๆแล้วเขาซื้อ
2: เมืองไทย
1: ตัวเมืองไทยแล้วเขาไปอบแล้วก็ส่งมาขายเรา
3: อยากรู้จังเลยครับว่าวิธีเพาะเลี้ยงอะครับมีวิธีเพาะเลี้ยงไงครับผมไม่เคยเห็น
2: สนใจแล้วสิ สนใจแล้วสิ
3: อยากรู้ครับไม่เคยเห็นว่าเขาเพาะเลี้ยงยังไง
4: สำหรับอุปกรณ์ในการเลี้ยงจิ้งหรีดอาจารย์ทัศนีบอกว่าไม่ยากเลยครับเพียงแค่เรามีรังไข่สำหรับให้จิ้งหรีดใช้หลบภัยถาสำหรับใส่น้ำสะอาดและใส่อาหารอุปกรณ์ง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็สามารถเลี้ยงจิ้งหรีดได้แล้วครับแต่ฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดจริงๆหน้าตาเป็นแบบไหนไปดูพร้อมกันที่หมู่บ้านจิ้งหรีดครับ
1: อันนี้เราถึงแล้วฟาร์มจิ้งหรีดนะคะ
3: โอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะครับ

0: เจอคุณไพบูลย์ที่เป็นเจ้าของฟาร์มนะคะอันนี้คุณไพบูลย์เจ้าของฟาร์มจิ้งหรีดคุณหมอค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
2: ครับอาจารย
0: ์ก็พาน้องปาร์คมาเรียนรู้เรื่องฟาร์มจิ้งหรีดกับคุณน้าไพบูลย์แหละค่ะนะคะน้องปาร์ค
3: ปาร์คมันเหมือนกับที่เราดูกันไหม
4: อันนี้ครับผมคุ้นๆครับคุณน้าไพบูลย์อันนี้ใช่แมงสะดิ้งหรือเปล่าครับ
2: ถูกต้องครับแมงสะดิ้งตัวที่บ้านเขาบางคนเขาก็เรียกตัวขาวแมงขาวจิ้งหรีดขาวส่วนมากเขาจะเรียกแมงสะดิ้งแหละ
3: แมงสะดิ้ง
2: ครับ
3: แล้วคราวนี้เวลาเริ่มเลี้ยงครับมันจะมีวิธีการเลี้ยงไงครับ
2: ขั้นตอนแรก
3: ครับ
2: ตอนเยาว์วัยมันจะมีนี่ครับไข่เลยครับหลังจากมันโตเต็มวัยเราก็ลองไข่
4: นี่ไงไข่ขาวๆเหมือนที่เคย
3: ดูขาวๆ
2: นี่คือไข่มันครับ
3: ลองไข่ก็คือให้แม่จิ้งหรีดเนี่ยเอามาวางไข่ตรงนี
2: ้หลังจากนั้นเราก็ไปกบให้มันอุณหภูมิมันได้รอมันแตกประมาณแล้วแต่หน้า
3: ครับ
2: หน้าร้อนก็แตกไวหน่อยมัน7วัน8วัน
3: ครับ
2: ถ้าหน้าหนาวก็อยู่ประมาณ 15-20 วันนะ อุณหภูมิมันเย็น
3: พอแตกไข่เรียบร้อยก็จะกลายเป็นตัวอ่อน
2: ตัวอ่อนออกมาตัวเล็ก
3: ๆไอ้ตัวขาวๆเล็กๆนี่ใช่มั้ยอันนี้คือเพิ่งออกมาเลย
2: เพิ่งออกเพิ่งบอกครับ
3: วันนึงอายุวันนึง
2: เมื่อเช้านี่เอง
3: เมื่อเช้านี
2: ่แตกเมื่อเช้านี่ออกเมื่อเช้านี่เอง
4: ตัวขาว
2: ตัวขาวมันยังอ่อนยังเยาว์วัยอยู
4: ่
2: อีกประมาณสัก2อาทิตย
4: ์มัน
2: ถ
4: ึ
2: งจะเปลี่ยนสีค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆ
3: ถ้ายิ่งขาวแสดงว่าเพิ่งออก
2: ค่ะ
3: พอผ่านไประยะนึงสีจะเข้มขึ้น
0: ใช่แล้วค่ะ
2: ตัวมันก็จะแข็งขึ้น
3: น
2: ะ
3: โตขึ้นแล้วพวกนี้กินอาหารเหมือนกับ
2: เหมือนกันครับเหมือนกันครับใช่ตั้งแต่ตอนนี้เลยตอน
3: อาหารไม่ต้องเปลี่ยนเลยเหมือนกันหมด
2: เปลี่ยนเหมือนกันหมด
3: อ่ะครับพอได้ตัวออกมาเรียบร้อยแล้วรอกี่วันฮะถึงจะกลายเป็นพวกขนาดเนี้ยไซส์เนี้ยฮะ
2: ไซส์นี้ประมาณเดือนนึงครับ
4: แล้วเดือนนึงนี่พร้อมเก็บขายหรือยัง
2: ยังครับยังประมาณ45วันถึงจะเก็บขายได
3: ้เก็บขายที่45วัน
2: ครับ
3: ใช่มั้ยครับแล้วช่วงเก็บขายเนี่ยมันต้องเอามาลองไข่ก่อนหรือยังไงวะ
2: ครับลองไข่ก่อนพร้อมที่จะมันเต็มตัวเต็มใบแล้วพร้อมที่จะลองไข่ไว้ทำพันธุ์ต่อไปทำนั่นต่อไป
3: แสดงว่าไม่มีการขาช่วงเลย
2: ครับ
3: จะเก็บขายก็เอามาลองไข่
2: ลองไข่ไว้
3: ลองไข่ออกตัวเต็มใบ
2: ครับ
3: ก็ลองไข่
2: ลองไข่
3: ขายตัวเต็มใบ
2: หมุนเวียนครับ
3: หมุนเวียนนี้เลย
2: ครับ
4: ผมเห็นเป็นแผงไข่อะครับมันมีไว้ทำอะไรอะครับ
2: ตัวนี้ไว้สำหรับให้จิ้งหรีดเข้าไปแอบซ่อนตัวไม่ให้มันเห็นกันเวลามันถอดคาบ
4: อ๋อเวลาถอดคาบมันจะกัดก
2: ัน ใช่ครับมันจะลงไปแอบช่องแผงไข่นี่ไม่ให้มันเห็นกันแล้วมันจะกัดกัน
3: เวลาหลังจากลอกคราบผิวหนังเขาเนี่ยจะอ่
4: อ
3: นก็จะโดนทำร้ายได้ง่ายเขาเลยต้องมีที่ซ่อนตัวพอซ่อนตัวสักระยะหนึ่งผิวหนังเขาจะเริ่มแข็งพอแข็งปุ๊บ
4: ก็จะมีเกาะป้องกัน
3: จะมีเกาะแล้วตูดก็ทำลายไม่ได
0: ้อันนี้เพศอะไรคะ
4: นี่เพศเมียค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
4: เพราะมันมีเข็มอยู่ตรงนี้ค
0: ่
4: ะ
0: เข็มวางไข่ตรงนี้ใช่ไหม
3: ใช่ได้ใช่ได
0: ้ค่ะเก่งมากค่ะ
4: ถ้าเป็นเพศผู้ครับเกิดมาแล้วปีกของมันจะเป็นขรุขระเลยหรือเปล่า
2: เป็นขรุขระ
4: ตอนที่มันสร้างปีก
2: ตอนสร้างปีกแล้ว
0: ใช่มันต้องลอกคราบตอนเกิดยังไม่มีปีก
4: แล้วตอนที่มันสร้างปีกก็เป็นขรุขระไปเลย
0: ค่ะ
3: อาจารย์ครับผมสงสัยนิดนึงในสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยอุณหภูมิมีผลกับการกำหนดเพศ
0: แต่แมลงมีเรื่องเปลี่ยนเพศเหมือนกันถ้าอาหารไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยก็จะเป็นเพศผู
3: ้
0: เพราะทำไมถึงอาหารไม่สมบูรณ์เป็นเพศผู้น้องปากรู้ไหม
4: เพราะว่าเพศผู้มันสมบูรณ์บันกว่า
0: ตัวเมียต้องทำหน้าที่อะไรขยายพันธุ์มันขยายพันธุ์ไม่ได้เพราะอาหารไม่มีกินลูกออกมาก็ยิ่งไม่มีกินใหญ่เลยก็เลยกลายเป็นตัวผู้มากกว่าในแมลงนะคะเรื่องอาหาร
3: มันจะเป็นเรื่องอาหารเป็นหลักใช่ไหมคะที่พี่บุญครับคือผมเคยอ่านหนังสือเขาบอกว่าเขาจะไปจับจิ้งหรีดแล้วก็เอามาสู้กันเอามาปั่นกันมันคืออะไรฮะ
2: เอามาปั่นเพื่อเอามากัดกันมา
3: ครับ
2: สู้กัน
3: ครับ
2: เขาก็จับตัวผู้มาแล้วเขาก็ทำอย่างนี
3: ้ครับ
2: แล้วเขาปล่อยลงในอ่างหรือว่าในขันสองตัวให้มันกัดกัน
4: ต่างคนก็ต่างจ
2: ับ
4: จิ
2: ้
4: งหรีดของตัวเองมาสู้กัน
2: ใช่ครับ
0: มันเป็นแบบกีฬาของ เป็นของเล่นของเด็กพื้นบ้านเขาไม่มีของเล่นเหมือนสมัยนี้ไง
3: ปั๊กเคยปั่นจิ้งหรีดป่ะ
4: เคยครับ
3: ปั่นยังไง
4: ปั่นนิ่ง
0: เอา
2: ทำ
0: เรามาอยู่ตลาดบ้านคำไฮนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูจิ้งหรีดทองดำที่เขาขายเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ลองชิมดูสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพรุ่งนี้ครับคนที่ซื้อไปนี่เขาจะเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้าง
5: มีหลายเมนูค่ะ
4: ครับผม
5: ไปทอด
1: ไปแกงใส่หน่อไม้ส้มก็ได้เอาไปให้สัตว์ก็ได้นะไปให้ปลามังกรไปให้แก
3: ก็หลายอย่างเลยทั้งส
0: ั
3: ตว
0: ์สัตว์ก็ชอบนะคนก็ชอบเห็นไหมเราแบ่งกันอันนี้ลองชิมไหมคะฟ้าลองชิมเลย
4: มันก็ถึงเวลาของ
0: ฉันใช่ค่ะหนูอยากทานตัวไหน
4: สนใจไหมคะ
3: ฟ้าลองชิมเลย
0: อ้าวชิม
4: นี่เกิดมาผมไม่เคยกินแมลงทอดเลยนะครับเนี่ย
3: รับปาก
4: เดี๋ยว
0: ทุกคนให้กำลังใจ
4: นี่คืออาหารแห่งอนาคตครับ
0: ใช่ครับ
5: อร่อย
0: ยิ้มด้วยอร่อยมีขนมมาปรับใจน้องปาร์คนะคะลองดู
4: น่ากินจังเลย
3: ก็เมื่อกี้เรากินคาวเสร็จแล้วใช่ไหมอัน
0: นี้เป็นคุกกี
3: ้ต้องกินหวานต่อ
4: ของหวาน
0: ค่ะ
3: ต่อด้วยของหวาน
0: อร่อยไหมคะ
3: อืมหวาน
4: อร่อยครับ
0: อืม
4: อร่อยมาก
0: อืมอันนี้เป็นข้าวเกลียบเนาะลองชิมข้าวเกลียบทีนี้อันนี้กับอันนั้นอันไหนอร่อยกว่า
4: อันนี้อร่อยกว่า
0: ปาร์คชอบอันนี้อันนี้มันมาจากคริกเก็ตชิปคริกเก็ตคืออะไรปาร์ค
4: อะไรอะครับ
0: จิ้งหรีด
4: จิ้งหรีด
0: จิ้งหรีด
3: เป็นไง
0: ปาร์คทานเนี่ยคือจิ้งหรีดอันนี้ก็เหมือนกันคุกกี้
4: อันนี้
0: จิ้งหรีดค่ะเห็นไหมคะก
3: ็
0: มาจากนี่เลย
4: ค่ะอร่อยมาก
0: อร่อยมากใช่ไหมคะเนาะค
3: ่
0: ะ
3: จิ้งหรีดนี่ดีจริงนะครับอาหารคาวก็ทำได้หลายเมนูแถมยังมาแปรรูปเป็นอาหารหวานได้อีกนี่มันเหมาะสมกับเป็นอาหารแห่งอนาคตจริงๆนะ
0: ใช่คร
4: ับแถมโปรตีนสูงด้วย
3: อร่อยไหมป้า
4: อร่อยครับ
0: โปรตีนแทนที่จะได้แป้งก็มีโปรตีน
3: ใครชอบเป็นขนมก็กินขนมไปใครชอบกินเป็นตัวก็กินตัวไปเลย
0: ค่ะ
3: เด็ดจริง
4: ๆเด็ดจริง
3: ๆวันนี้ผมต้องขอบคุณอาจารย์ยุภานะครับอาจารย์ทัศนีนะครับรวมถึงพี่บางออนด้วยนะครับ ที่แนะนำการเลี้ยงดูรวมถึงการแปรรูปอาหารที่ไม่คิดว่ามันจะอร่อยแล้วอร่อยขนาดน
4: ี้แถมได้ชิมด้วย
3: ได้ทั้งคาวได้ทั้งหวานเลยสุดยอดจริงครบถ้วนเรื่องจิ้งหรีด
4: อาหารอนาคต
3: เป็นยังไงบ้างปาร์คอาหารแห่งอนาคตวันนี้
4: มีโปรตีนสูงแถมหาได้ง่ายในประเทศไทยด้วยครับหมออ้อย
3: ใช่เรามัวไปสนใจอาหารอินเตอร์แต่หารู้ไหมว่ามันแรงที่หาได้ในประเทศไทยเนี่ยแหละมีคุณค่าทางอาหารสูงโปรตีนสูงมากเลยนะปาร์ค
4: ใช่ครับ
3: อีกอย่างนะต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจอยากจะมาลองชิ
4: ม
3: เราคนไทยเนี่ยเคยลองชิมมาแล้วกันหรือยังครับถ้ายังหาชิมกันเลยนะครับ
4: สำหรับวันนี้รายการ Animal Speak ก็หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วมาดูกันว่าพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนครับ
3: เพราะสัตว์พูดไม่ได
4: ้ถึงต้องมี Animal Speak

0: บ้านหัวน้ำแม่สะกิดจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือตัวอย่างของคนอยู่กับป่าได้อย่างมีความสุขจากเดิมพื้นที่นี้เคยมีปัญหาไฟป่าสร้างความเสียหายให้กับพื้นป่าชุมชนทำลายป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์กระทบถึงวิถีชีวิตของคนเคียงป่าและทรัพยากรป่าอย่างมหาศาลชาวบ้านที่นี่จึงหันมาให้ความสำคัญกับการป้องกันไฟป่าด้วยตนเองมากขึ้นพร้อมๆด้วยการจัดให้มีอาสาสมัครหมู่บ้านเฝ้าระวังและร่วมกันทำแนวกันไฟชุมชนพร้อมๆกับการดูแลป่าต้นน้ำ
1: ถ้าไม่มีป่าจะไม่มีน้ำให้ชุมชนเราได้ใช้เลยนะครับถ้าป่าหมดเมื่อไหร่น้ำแห้งนั้นถ้าเกิดมีคนตัดไม้เยอะก็น้ำแห้งเลย
2: เราต้องการอะไรกับป่าเราก็สามารถใช้ประโยชน์กับป่าได้แต่การใช้ประโยชน์กับป่าเนี่ยเราต้องใช้ให้พอสมดุลนะครับอย่าไปใช้มากเกินถ้าใช้มากเกินไปมันก็ทรัพยากรก็จะหมดลงไป
0: ที่นี่มีป่าชุมชนที่ชาวบ้านร่วมดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาไม่ให้เกิดการบุกรุกป่ามีการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสมดุลอย่างเช่นเก็บใบตองตึงแก่มาทำเป็นตับ

มุงหลังคาสร้างรายได้เสริมและช่วยลดวัสดุเชื้อเพลิงเป็นอีกวิธีป้องกันไฟป่าและหมอกควันได้เป็นอย่างดีชุมชนนี้จึงเป็นตัวอย่างการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไป

0: เรารู้ถุงพลาสติกทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมใช้เวลาย่อยสลายกว่า400ปีนิมนต์ค่ะหลวงพ่อ
1: มันจะดีหรือโยม
2: เรารู้ถุงพลาสติกเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล
3: นิมนต์ครับหลวงพ
1: ่อรู้ว่าไม่ดียังจะถวายอีกหรือโยม
0: เรารู้ถุงพลาสติกมันไม่ดีแต่ชีวิตคนสมัยนี้ต้องเร่งรีบจะทำบุญต้องสะดวกไว้ก่อนนิมนต์ค่ะหลวงพ่อ
1: โยมคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะได้อะไร
0: ได้บุญนะสิ
4: หาอะไรเออฉันได้บุญแล้วถูกไหมหาอะไรก็ต้องได้บุญแล้ว
1: บาปได้บาป

0: ริวหาภูราปริเวณวิสานนาเดวเมวิโตทินังเปตานังอุปกรณ์ปฏิปิติตังปฏิตังตุนังทิปเมวสมิจตุสัพเพปุริตุสังกัปปะจันโทปรังจันโทยัตถามณิโชติรัสโสยัตถา
1: ถ้าความสะดวกมันไปเบียดเบียนสัตว์โลกไปทำร้ายผู้อื่นก็ให้ละทิ้งความสะดวกใช้วิริยะบารมีจะเกิดผลบุญที่ยิ่งใหญ่นะโย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

จากแนวคิดประชากรล้นโลกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกว่า40ปีก่อนได้ปลุกกระแสความตื่นตัวในหลากหลายแวดวงวิชาการทั้งในและต่างประเทศทั้งก่อให้เกิดกระแสผลักดันให้มีการสำรวจศึกษาและกำหนดแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่างๆเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีบุตรน้อยลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมทั้งในด้านฐานะและเศรษฐกิจนโยบายการวางแผนครอบครัวดังกล่าวทำให้ประเทศไทยในปัจจุบันประสบกับภาวะวัยเด็กน้อยลงผ่านเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวอย่างรวดเร็วจากการคาดการณ์ของนักวิชาการได้คาดการณ์ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ10ของประชากรทั้งหมด

0: ดและในอีก20ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นถึง3เท่าจากปัจจุบันหรือสูงถึง125ของประชากรทั่วประเทศเลยทีเดียวคำถามที่เกิดขึ้นคือเราควรมีการกำหนดการวางแผนหรือมีนโยบายประชากรอย่างไรในอนาคตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้เราจะพาทุกท่านเข้ามาร่วมฟังการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10ในหัวข้อการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมจัดโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวเปิดงาน
1: ได้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดทศวรรษแห่งการประชุมวิชาการระดับชาติประชากรและสังคม2557เรื่องการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมในวันนี้ผมเห็นว่าการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดและเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นประเด็นท้าทายทางนโยบายของสังคมไทยที่กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกับสถานการณ์การเกิดของประชากรที่มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งนับตั้งแต่นี้ต่อไปสังคมไทยต้องให้ความสำคัญในประเด็นเรื่องของการเกิดให้มากยิ่งขึ้นและต้องช่วยกันผลักดันนโยบายให้มันเกิดผลในทางปฏิบัติทั้งนี้เพื่อให้ประชากรรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาทดแทนคนรุ่นเก่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยสืบไปผมขอแสดงความชื่นชมสถาบันวิจัยประชากรและสังคมที่จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการอันมีประโยชน์ยิ่งต่อสังคมชิ้นนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548ซึ่งครบ10ปีในวันนี้โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมได้ผลิตผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่และการนำไปใช้เพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชากรมาโดยตลอดและหวังว่าสาระที่ได้จากการประชุมวิชาการในวันนี้จะถูกนำไปสู่การปฏิบัติที่ยังประโยชน์ต่อสังคมไทยทั้งในประจิกบุคคลระดับสถาบันระดับประเทศไทยและระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป
0: การประชุมครั้งนี้เป็นการนำเสนอเนื้อหาบทความงานวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ3ประเด็นหลักด้วยกันคือ 1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของประชากร 2. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศและ 3. ครอบครัวการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรผ่านบทความทั้งสิ้น13บทความและการเสวนาพิเศษเรื่องคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตรช่วงแรกของการประชุมเป็นปาฐกถาหัวข้อเกิดอย่างไรประเทศไทยจึงมั่นคงโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ปราโมชประสาทกุลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ผมจึงขอเน้นเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้ไปที่เรื่องประชากรนั่นก็คือเน้นไปที่คำถามว่าประชากรไทยควรมีการเกิดเป็นอย่างไรจึงน่าจะนำไปสู่ความมั่นคงในด้านต่างของประเทศก่อนอื่นผมใคร่ขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมย้อนหนึ่งภาพนึกถึงภาพประชากรของประเทศไทยในอดีตสักนิดย้อนไปไม่ต้องไกลนะครับเอาแค่เมื่อ200กว่าปีก่อนเมื่อสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีชาวต่างชาติบันทึกเอาไว้ว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยมีอยู่ราว4ล้านคนเท่านั้นในปลายสมัยรัชกาลที่5เมื่อสยามทำสมโนประชากรทั่วราชอาณาจักรสำเร็จเป็นครั้งแรกตอนนั้นนับคนที่อาศัยอยู่ในสยามประเทศได้8ล้านคนสมโนประชากรครั้งล่าสุดในปีพ.ศ. 2553นับจำนวนประชากรในประเทศไทยได้ประมาณ66ล้านคนเป็นคนไทยและคนต่างด้าวที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน64ล้านคนและแรงงานข้ามชาติอีกประมาณ2ล้านคนก่อนที่ผมจะพูดนี้ผมได้ไปดูในมิเตอร์ประเทศไทยที่จอมีจออยู่ข้างหน้าห้องประ

1กรกฎาคม2557คือวันนี้นะประชากรของประเทศไทยที่ขึ้นอยู่บนจอ64,871,333 คนนะครับถ้าเราเอาจำนวนนี้ไปรวมแรงงานข้ามชาติทั้งจากพม่าลาวกัมพูชาซึ่งกำลังทยอยกลับมาแล้วรวมทั้งหมดแล้วแรงงานข้ามชาติอีกประมาณ2 ล้านกว่าคนขณะนี้ประเทศไทยก็มีประชากรอยู่รวมทั้งหมดประมาณ67 ล้านคนในรอบ100ปีที่ผ่านมานี้ประชากรในประเทศไทยนะมีขนาดเพิ่มขึ้นมากกว่า8เท่าตัวแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือโครงสร้างอายุของประชากรได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากที่เราเคยเป็นประชากรเยาว์วัยกลายเป็นประชากรสูงวัยเมื่อ50ปีก่อนมีเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยคิดเป็นประมาณ 40% ของประชากรทั้งหมดแล้วก็มีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมีไม่ถึง 5% ของประชากรทั้งหมดแต่เดี๋ยวนี้เรายอมรับอย่างเต็มปากเต็มคำแล้วว่าเราเป็นสังคมสูงวัยขณะนี้มีเด็กอยู่ไม่ถึง 20% และมีคนอายุ60ปีขึ้นไปอยู่มากถึง 15-16% ประมาณ 16% หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ10 ล้านคนนโยบายของประชากรของประเทศไทยได้เปลี่ยนทิศทางไปตามการเปลี่ยนแปลงประชากรเมื่อ70กว่าปีก่อนรัฐบาลสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามมีนโยบายเร่งเพิ่มจำนวนประชากรด้วยการส่งเสริมการแต่งงานส่งเสริมให้แม่มีลูกมากเพื่อช่วยประเทศชาติเพิ่มจำนวนประชากรและต่อมานโยบายประชากรของประเทศไทยก็จะเปลี่ยนไปเป็นการคุมกำเนิดอัตราตายของประชากรไทยได้ลดลงในขณะที่อัตราเกิดยังคงสูงอยู่เป็นผลให้อัตราเพิ่มประชากรเมื่อ50กว่าปีก่อนสูงมากสูงกว่า 3% ต่อปีในช่วง20ปีระหว่างปี2506ถึง2526มีเด็กเกิดในประเทศไทยและจดทะเบียนไว้กับกระทรวงมหาดไทยเกินกว่าปีละล้านคนเด็กเกิดรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเบบี้บูมของเมืองไทยผมเรียกคนรุ่นนี้ว่าประชากรรุ่นเกิดล้านปีนี้นะครับประชากรรุ่นเกิดล้านมีอายุ31ถึง51ปีกำลังเป็นสึนามิประชากรที่กำลังถาโถมเข้าสู่ฝั่งและจะกลายเป็นมวลประชากรสูงอายุในอีกไม่ถึง10ปีข้างหน้านี้ทำให้ประชากรเพิ่มเร็วเกินไปซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศในที่สุดเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ. 2513ประเทศไทยจึงประกาศนโยบายประชากรด้วยมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งขณะนั้นมีจอมพลถนอมกิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีสรุปความว่ารัฐบาลมีนโยบายชะลออัตราเพิ่มประชากรโดยสนับสนุนให้คู่สมรสมีการวางแผนครอบครัวด้วยระบบสมัครใจงานของโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติของประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งจนเป็นที่ยอมรับและกล่าวขวัญกันทั่วโลกนะครับอัตราคู่กำเนิดคือร้อยละของสตรีในวัยเจริญพันธุ์หรือคู่สมรสที่กำลังใช้วิธีคู่กำเนิดสมัยใหม่อัตราคู่กำเนิดได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากอัตราคู่กำเนิดที่ต่ำกว่า 15% ก่อนมีโครงการเพิ่มขึ้นถึง 50% ในอีกเพียง 6-7 ปีต่อมาอัตราเจริญพันธุ์รวมของไทยได้ลดลงจากผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกเฉลี่ยมากกว่า5คนก่อนมีโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติหรือก่อนปี2513เหลือเพียงเฉลี่ย2คนในราวปี2540หรือเมื่อเกือบ20ปีมาแล้วและเหลือเพียง 1.6 คนในปัจจุบันหมายถึงว่าผู้หญิงไทยปัจจุบันนี้มีบุตรโดยเฉลี่ยเพียงแค่ 1.6 คนเท่านั้นผมประมาณว่าโครงการวางแผนครอบครัวของประเทศไทยป้องกันเด็กเกิดได้อย่างน้อย25ล้านรายผมขอเอาข้อมูลประชากรของประเทศฟิลิปปินส์มาเปรียบเทียบกับของเราที่เลือกประเทศฟิลิปปินส์เพราะเมื่อผมเริ่มเข้ามาทำงานด้านประชากร
ก็เห็นว่าประเทศนี้มีขนาดประชากรเหมือนคู่แฝดของประเทศไทยนะครับถ้าเราไปดูสถิตินะครับเมื่อปีพ.ศ. 2513ขณะนั้นเรามีประชากร34ล้านคนฟิลิปปินส์ก็มีประมาณนี้ที่จริงเมื่อดูข้อมูลย้อนหลังไปลึกๆเมื่อ100ปีก่อนฟิลิปปินส์กับไทยก็มีประชากรราว8ล้านคนพอๆกันแต่เมื่อเราเริ่มโครงการวางแผนครอบครัวได้สักพักประชากรของไทยก็เพิ่มช้าลงในขณะที่ชาวฟิลิปปินส์ไม่นิยมการคุมกำเนิดปัจจุบันฟิลิปปินส์มีประชากรเพิ่มขึ้นไปมากกว่า90ล้านคนแล้วขณะที่ประเทศไทยเรามีประชากรเพียง65ล้านคนและเพิ่มช้าลงเรื่อยๆจำนวนแตกต่าง25ล้านคนที่เขามีมากกว่าเรานั้นผมนับว่าเป็นผลสำเร็จของงานวางแผนครอบครัวและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยทำไมเด็กจึงเกิดน้อยลงการที่เด็กเกิดน้อยลงในประเทศไทยนั้นเป็นผลมาจากสาเหตุสำคัญหลายประการคนรุ่นใหม่เป็นโสดกันมากขึ้นข้อมูลจากสัมมโนประชากรปี2553แสดงว่าคนไทยระดับที่อายุ 30-39 ปีนะผู้ชายยังอยู่เป็นโสด 30% ผู้หญิงอยู่เป็นโสด 19% คนรุ่นใหม่แต่งงานช้าลงข้อมูลสัมมโนประชากรปี2553ผู้ชายไทยมีอายุแรกสมรสที่29ปีผู้หญิงแรกสมรสที่25ปีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะผู้หญิงไทยมีสถานภาพที่สูงขึ้นเห็นได้จากระดับการศึกษาผู้หญิงที่เคยต่ำกว่าของผู้ชายเมื่อ40ปีก่อนกับสูงกว่าการศึกษาของผู้ชายในปัจจุบันสัมมโนประชากรปี2553อีกเช่นกันนะในปีในประชากรอายุ25-29ปีนั้นผู้หญิงจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปถึง 54% ในขณะที่ผู้ชายอายุ25-29ปีจบปริญญาตรีขึ้นไปเพียง 34% อีกประการหนึ่งปัจจุบันนี้นะฮะความคิดเรื่องการวางแผนครอบครัวแพร่หลายมากแล้วในเมืองไทยการคุมกำเนิดเป็นความรู้ธรรมดาสำหรับคนทั่วไปเครื่องมือคุมกำเนิดชนิดต่างๆหาได้ง่ายบริการวางแผนครอบครัวก็เข้าถึงได้ไม่ยากเมื่อเด็กเกิดน้อยลงประชากรไทยก็อายุสูงขึ้นการที่เด็กเกิดน้อยลงและอายุค่าเฉลี่ยยืนยาวขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชากรไทยมีอายุสูงขึ้นประเด็นประชากรเรื่องสังคมสูงอายุที่เราพูดกันมากทุกวันนี้แท้จริงแล้วมีสาเหตุหลักมาจากการที่มีเด็กเกิดน้อยลงนั่นเองประเทศอื่นๆที่มีปัญหาเรื่องสังคมสูงอายุก็ล้วนเนื่องมาจากภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดต่ำลงทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้ฮ่องกงรวมทั้งสิงคโปร์เพื่อนบ้านอาเซียนของเราปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ที่มาจดทะเบียนปีละ 800,000 รายเมื่อปีที่แล้วปี2556มีเด็กเกิดในประเทศไทย 782,129 รายถ้าเราเอาจำนวนเกิดในช่วง10ปีที่ผ่านมาไปเปรียบเทียบกับจำนวนเกิดในช่วงเบบี้บูมของไทยคือระหว่างปี2506ถึง2526ที่เกิดกันปีละล้านกว่าคนแล้วก็ต้องนับว่าเดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีเด็กเกิดน้อยลงมากน้อยลงเกือบ 30% ของจำนวนเด็กเกิดเมื่อ50ปีก่อนแต่จะน้อยเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาในอนาคตนั้นเป็นประเด็นที่ผมจะพูดต่อไปมีคำถามว่าทุกวันนี้มีเด็กเกิดน้อยลงไปน้อยไปหรือเปล่านะในระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ได้เกิดประเด็นปัญหาประชากรใหม่ขึ้นมาการที่มีเด็กเกิดน้อยลงจนเหลือเพียงปีละไม่ถึง 800,000 คนจะนับว่าน้อยเกินไปหรือเปล่าเด็กเกิดน้อยลงต่อไปประชากรของประเทศไทยจะลดจำนวนลงหรือเปล่ามีนักวิชาการบางคนพูดว่าเด็กเกิดน้อยลงจะทำให้โครงสร้างอายุประชากรไม่สมดุลหรือจะทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานขาดแคลนกำลังคนในวัยทำงานที่จะสร้างผลผลิตและเสียภาษีให้เพียงพอที่รัฐจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการให้สวัสดิการผู้สูงอายุที่มีจำนวนและสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมีความกังวลประการหนึ่งว่าเมื่อผู้หญิงไทยมีลูกเฉลี่ยตามกว่าระดับทดแทนพ่อแม่เช่นนี้ในระยะยาวเนี่ยจะทำให้จำนวนประชากรของประเทศไทยลดลงนะที่จริงแล้วอัตราเจริญพันธุ์รวมของผู้หญิงไทยได้ต่ำกว่าระดับทดแทน
ที่

2540แล้วแต่ประชากรไทยก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันผู้หญิงไทยมีลูกเฉลี่ยคนละ 1.6 คนในขณะที่มีเด็กเกิดปีละ 800,000 คนมีคนตายปีละ 400,000 กว่าคนเท่ากับในประเทศไทยของเรานี้มีคนเพิ่มปีละ 300,000 กว่าคนหรือเพิ่มประมาณ

0: ประชากรศาสตร์คนหนึ่งถามผมในชั่วโมงว่าด้วยโครงสร้างอายุของประชากรว่าพีระมิดประชากรรูปร่างอย่างไรจึงจะดีที่สุดผมได้ตอบไปว่าพีระมิดหรือโครงสร้างอายุประชากรที่ดีที่สุดน่าจะไม่ใช่รูปทรงพีระมิดหากแต่น่าจะเป็นรูปเหลี่ยมยอดมนนะคือประชากรมีขนาดพอๆกันตั้งแต่ส่วนฐานเรื่อยไปจนถึงไปจนถึงส่วนยอดหมายความว่าประชากรทุกวัยมีขนาดพอๆกันผมอยากจะบอกว่าโครงสร้างประชากรรูปแท่งยอดมนเช่นนี้เป็นโครงสร้างอายุประชากรในอุดมคตินะเกิดขึ้นได้ภายใต้ข้อสมมติว่าการเกิดแต่ละปีมีจำนวนพอๆกันเป็นระยะเวลานานและจำนวนเกิดในแต่ละปีนั้นพอๆกับจำนวนคนตายหมายความว่าในประชากรนี้คนเกิดใหม่พร้อมๆกันในแต่ละปีจะมีชีวิตอยู่ไปด้วยกันจนกระทั่งสิ้นอายุขัยเช่นเมื่ออายุ90หรือ100ปีไม่มีการตายก่อนวัยอันสมควรเช่นตายตั้งแต่วัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยแรงงานหรือแม้กระทั่งตายเมื่อเป็นผู้สูงอายุวัยต้นหรือวัยกลางอย่างประเทศไทยถ้าจะให้มีโครงสร้างหรือพีระมิดประชากรเข้าใกล้รูปทรงในอุดมคติเราก็ควรมีเด็กเกิดปีละเป็นจำนวนพอๆกันเช่นประมาณ 750,000 รายต่อปีไปเรื่อยๆและเด็กที่เกิดพร้อมๆกันในแต่ละปีเหล่านี้ควรมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยเป็นโรคหรือเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตก่อนสิ้นอายุขัยถ้าเป็นอย่างนี้ปัญญานานโครงสร้างอายุของประชากรไทยก็จะเข้าใกล้รูปแท่งเหลี่ยมยอดมนในอุดมคติของผมผมเชื่อมั่นว่าเราทำได้ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีการเกิดไม่มากนักเพียงปีละไม่ถึง 800,000 รายเท่านั้นเรามีเป้าหมายที่จะทำให้การเกิดทุกรายมีคุณภาพสำหรับผมการเกิดที่มีคุณภาพคือการเกิดจากแม่ที่ตั้งใจพร้อมและวางแผนต่อไปนี้เราจะต้องทำให้สังคมเห็นคุณค่าของการเกิดทุกรายในประเทศไทยเราต้องเริ่มต้นที่การคุณภาพของการเกิดก่อนที่จะส่งสมาชิกใหม่ไปสร้างคุณภาพในวัยอื่นต่อไป
1: ขณะนี้เรามีแรงงานอายุ15ถึง60ปีเนี่ยอยู่ประมาณ40กว่าล้านคนแต่ในอีก30ปีข้างหน้ากัน20กว่าปีข้างหน้า30ปีข้างหน้าเนี่ยไอแรงงานจำนวนเนี้ยอายุ15ถึง60ปีเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่35ล้านคนลดลงไปเยอะนะก็เกิดปัญหาว่าเอ๊ะเราจะมีแรงงานที่เป็นผู้ผลิตไม่เพียงพอที่จะผลิตแล้วก็สร้างรายได้เพื่อจะนำไปเลี้ยงสังคมซึ่งมีคนแก่มากขึ้นแต่เราก็สามารถที่จะแก้ไขได้โดยการที่จะพยายามรักษาผู้สูงอายุให้อยู่ในกำลังแรงงานต่อไปให้นานที่สุดนะครับ
2: จะพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางประชากรและความมั่นคงทางสังคมนะคะคือความมั่นคงทางประชากรเราพูดถึงเรื่องการเกิดหมายถึงเรื่องของการเพิ่มจำนวนการเกิดนะคะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่าเราควรจะเพิ่มจำนวนการเกิดแต่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเราไม่ได้เสนอตัวนี้นะคะแต่เราเสนอว่าเราเพิ่มจำนวนการเกิดแต่เป็นจำนวนการเกิดอย่างมีคุณภาพนะคะซึ่งถามว่าจะทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านประชากรอย่างไรถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางด้านประชากรเราจะเห็นว่าถ้าเรามีจำนวนคนเด็กที่เกิดมากขึ้นสัดส่วนของประชากรวัยต่างๆโดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็จะลดลงไปนะคะถ้าในอนาคตมีเด็กที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันนะคะนั้นอีกส่วนนึงที่เรื่องของความมั่นคงทางสังคมนะคะก็คือเกิดจากความที่ว่าถ้าเรามีเด็กที่เกิดมาด้วยความตั้งใจของพ่อแม่ด้วยความที่เกิดมาในอายุที่ไม่ต่ำเกินไปจากแม่นะคะนั้นก็จะทำให้เกิด

0: ที่มีคุณภาพเด็กที่เกิดมามีน้ำหนักตัวปกติมีการเลี้ยงดูที่ทำให้เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแล้วก็มีการศึกษามีการพัฒนาการที่ดีอันนั้นก็คือจะเป็นเรื่องของการเพิ่มความมั่นคงทางด้านสังคมค่ะ
1: ช่วงแรกของการประชุมเป็นการนำเสนอบทความจำนวน7บทความซึ่งหัวข้อแรกจะเป็นการนำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักสถานการณ์ซึ่งมีบทความที่นำเสนอทั้งสิ้นจำนวน3บทความโดยบทความแรกคือบทความหัวข้อสถานการณ์เกิดในช่วงครึ่งศตวรรษโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปัทมาว่าพัฒนวงศ์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ตัวเลขที่เอามาจากสถิติสาธารณสุข ทาง WHO เองเนี่ยก็ใช้เกณฑ์ที่เหมือนเกณฑ์เฝ้าระวังว่าแต่ละประเทศเนี่ยร้อยละของการเกิดที่เกิดจากสตรีอายุต่ำกว่า20เนี่ยไม่ควรเกินร้อยละ10แต่ถ้าเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ที่เพิ่งตั้งเมื่อไม่นานแต่ในขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยเราเรียกว่ามีการเกิดจากสตรีที่อายุต่ำกว่า20เนี่ยมาตั้งปีประมาณ2517ที่เกินร้อยละ10นะคะแล้วก็ช่วงหลังก็จะมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงเร็วขึ้นอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่ว่าการเกิดจากแม่ที่ยังอายุยังน้อยแล้วก็มีแนวโน้มที่เพิ่มเร็วขึ้นนะคะสองเส้นจะเห็นความต่างกันนิดนึงเส้นสีน้ำเงินเนี่ยก็คือที่อายุต่ำกว่า20ส่วนเส้นสีแดงเนี่ยคือเฉพาะช่วงอายุ15ถึง19เพราะฉะนั้นความต่างของน้ำเงินกับแดงเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มอายุนั่นนะคะถัดมาเนี่ยภาพรวมที่บอกว่าเป็นร้อยละการเกิดในสตรีอายุต่ำกว่า20เพิ่มสูงขึ้นได้เร็วขึ้นเนี่ยถ้าเรามาดูแจกลงไปในกลุ่มอายุ15ถึง19และ20ถึง24ปีเพื่อที่จะดูว่าความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มอายุเหล่านี้มันมีลักษณะอย่างไรนะคะในรูปซ้ายเนี่ยจะเป็นกราฟที่แสดงร้อยละการเกิดจากแม่ที่อายุ15ถึง19โดยแจงเป็นอายุนะคะ15 16 17 18 19นะคะส่วนขวามือนี่เป็นอายุ20ถึง24ก็ไล่มา20 21 22 23 24นะคะเราจะเห็นว่ารูปซ้ายเนี่ยค่อนข้างชัดว่า15ถึง17เนี่ยแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในขณะที่18 19เนี่ยมันก็สูงกว่าเกณฑ์แต่ว่ามันค่อนข้างจะลงนะคะแต่15ถึง17เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างเร็วนะคะเมื่อเทียบกับกลุ่ม20ถึง24โดยดูเป็นรายอายุกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะคงที่มาตลอดอันนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี40นะคะแล้วถ้าเรามาเอาเฉพาะแยกเป็นกลุ่มโดยเอาร้อยละของแต่ละปีเนี่ยมาเทียบกันเราก็เห็นแนวโน้มการเพิ่มขึ้นตลอดเมื่อมีการเกิดเป็นอย่างเงี้ยถามว่าอะไรที่จะเป็นผลที่ตามมาผลที่เห็นชัดที่สุดง่ายที่สุดก็คือเรื่องของภาวะทารกและเกิดน้ำหนักน้อยซึ่งมันไปสอดคล้องกับเรื่องของอายุแม่นะคะเราจะเห็นว่าสัดส่วนของทารกและเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นตลอดในช่วงตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาถึง54นะคะพอเราเอามาทอนเป็นอายุเพื่อจะดูว่าแล้วตกลงเนี่ยกลุ่มไหนนะของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยในแม่ที่อายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงยังไงเราจะเห็นว่ากลุ่ม10ถึง14จะมีร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยสูงที่สุดแล้วก็รองลงมา15ถึง19ในขณะที่กลุ่มที่ถือว่าอายุอยู่ในวัยที่สามารถมีบุตรได้ดีเนี่ยก็จะมีทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยแต่ไม่สูงมากนะคะแล้วก็จะมามีอีกทีหนึ่งสูงๆในวัยที่ใกล้สิ้นสุดวัยเจริญพันธุ์อีกครั้งหนึ่งนะคะการเกิดจากมารดาหรือแม่ที่อายุน้อยหรือยังไม่พร้อมเนี่ยควรจะแบ่งซะเช่นอายุต่ำกว่า18ปีลงมากับ18ปีขึ้นไปคุณจะใช้ตัวเลขหรือเกณฑ์วัดเนี่ยไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นถ้าอายุต่ำกว่า18เนี่ย17 16 15หรือต่ำกว่านั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจะมีการเกิดไม่น่าจะมีแต่มันจริงๆมันอาจจะทำยากถ้าให้เป็นศูนย์นะคะแต่เราสามารถลดค่อยๆทำให้ลดลงได้นะคะในขณะที่เกณฑ์18 19เนี่ยอาจจะคงไว้ที่10เหมือนเดิมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็พอการแบ่งเกณฑ์เป็น2กลุ่มแล้วเนี่ยวิธีการก็จะไม่เหมือนกันด้วยอย่างเช่นในกลุ่มที่18 19ซึ่งส่วนนึงเนี่ยเขาสามารถแต่งงานได้ถูกต้องตามกฎหมายอะไรนั้นเนี่ยคนแต่งงานแล้วก็อยากมีลูกใช่ไหมคะแต่ถ้าก็แต่งงานเมื่ออายุ18 19เนี่ยเราอาจจะต้องมีเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของครอบครัวนะว่าควรจะต้องชะลอการเกิดไปก่อนนะไม่ใช่แต่งปุ๊บมีท้องปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีการมันอาจจะต่างกันนะคะอันนี้คือจุดที่บทความอันนี้อยากจะเสนอนะคะ
3: บทความที่นำเสนอในการประชุมนี้นะคะก็คือทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนก็คือมันก็จะเป็นคำถามนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมก็คือการที่แผนการแต่งงานของประชากรไทยและหญิงในปัจจุบันนะคะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ทุกคนก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยคนโสดเริ่มมากขึ้นใช่ไหมคะซึ่งการอยู่เป็นโสดเนี่ยมันมีผลโดยตรงต่อการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ก็คือทำให้คนเกิดน้อยลงเพราะว่าคนไม่แต่งงานนั่นเองอะค่ะก็เลยสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ค่ะว่าเอาแล้วทำไมผู้หญิงถึงไม่แต่งงานแล้วผู้ชายหายไปไหนหมดอย่างเงี้ยค่ะ ก็เป็นการค้นหาดูเหมือนเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงดูว่าจากข้อคำถามนี้เนี่ยเราพบไหมว่าผู้ชายหายไปไหน
1: ช่วงนี้จะเป็นการนำเสนอบทความหัวข้อทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนโดยดร.สุทธิดาชวนวันอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
4: จะขอเริ่มด้วยเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ว่าผู้ชายหายไปไหนก่อนนะคะเหตุผลแรกก็คือในเรื่องของความไม่สมดุลกันของอัตราส่วนเพศนะคะซึ่งอัตราส่วนเพศเนี่ยก็จะเป็นเสมือนดัชนีที่สะท้อนถึงความสมดุลกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิงนะคะก็แสดงจำนวนประชากรชายต่อจำนวนประชากรหญิง100คนถ้าหากว่าอัตราส่วนเพศเนี่ยสูงกว่า100นั้นแสดงว่ามีจำนวนผู้ชายมากกว่าจำนวนผู้หญิงนะคะในขณะเดียวกันถ้าอัตราส่วนเพศมีอัตราน้อยกว่า100เนี่ยก็แสดงว่ามีจำนวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะซึ่งลองคิดตามไปนะคะว่าหากเรามีข้อสันนิษฐานว่าผู้ชายกับผู้หญิงที่อยู่ในรุ่นประชากรเดียวกันเนี่ยเป็นชาย100คนเป็นหญิง100คนแล้วก็ถ้าหากว่ามีการจับคู่กันพอดีเนี่ยก็จะไม่มีใครเป็นโสดถูกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยในแรกเกิดเนี่ยเราก็จะมีเป็นผู้ชาย100คนต่อผู้หญิง100คนดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอัตราส่วนเพศก็จะลดลงเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปจะเห็นว่าเส้นกราฟนะคะลงต่ำกว่า100นะคะสาเหตุที่ผู้ชายหายไปจากอัตราส่วนเพศที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งที่โดยจริงๆแล้วเนี่ยตอนเกิดเนี่ยผู้ชายมีจำนวนมากกว่าผู้หญิงแต่ว่าคำตอบที่สามารถอธิบายได้ว่าผู้ชายหายไปไหนก็คือในเรื่องของการตายของผู้ชายนั่นเองนะคะทีนี้ลองมาดูแบบแผนการตายนะคะของผู้ชายและหญิงโดยดูจากข้อมูลของสำนักงานสถิติสาธารณสุขนะคะในช่วงปี2013ถึง2553ก็จะพบว่าอัตราตายของผู้ชายเนี่ยจะสูงกว่าผู้หญิงในทุกกลุ่มอายุนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม15ถึง34ปีเนี่ยก็จะพบว่าผู้ชายเนี่ยมีความแตกต่างในเรื่องของการตายมากกว่าผู้หญิงซึ่งสาเหตุสำคัญหนึ่งเนี่ยก็นอกจากปัจจัยในเรื่องของทางชีววิทยาแล้วเนี่ยที่ผู้ชายมีความเสี่ยงต่อผู้หญิงนะคะแล้วก็ผู้หญิงมีความอ่อนแอกว่าเนี่ยก็อาจจะเนื่องมาจากในเรื่องของการเสียชีวิตในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะรวมถึงในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของโรคเอดส์นั่นเองนะคะทีนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่มักถูกกล่าวกันมากว่าทำไมผู้ชายถึงหายไปไหนหมดนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความหลากหลายของรสนิยมทางเพศนั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่าสังคมไทยให้การยอมรับมากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุสำคัญหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาว่าในการแสวงหาคู่ครองที่ผู้หญิงจะต้องจับคู่กับผู้ชายเงี้ยค่ะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นผู้ชายจับคู่กับผู้ชายเองหรือผู้หญิงจับคู่กับผู้หญิงซึ่งตัวเลขในเรื่องของจำนวนประชากรกลุ่มชายรักชายของประเทศไทยเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขการคาดประมาณนะคะจะอยู่ระหว่างร้อยละ3ถึงร้อยละ7ถึงแม้ตัวเลขนี้มันอาจจะเป็นตัวเลขที่เป็นการคาดประมาณไม่แน่นอนนะคะแต่ว่าในเรื่องของความหลากหลายของรสนิยมทางเพศเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายบางส่วนหายไปจากตลาดการสมรสนะคะ
3: จริงๆแล้วปัจจัยนี้เนี่ยทุกคนจะคิดว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งเนาะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยหายไปคือทำให้ผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถที่จะหาคู่ครองได้เพราะว่าผู้ชายจับคู่กันเองหรือแม้กระทั่งผู้หญิงจับคู่กันเองอะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงยังมีผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งเนี่ยยังคงเป็นโสดอยู่นั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสัดส่วนของผู้ชายที่เป็นเพศทางเลือกพวกนี้ค่ะมันเราก็ไม่รู้แน่ชัดเนาะว่ามีเท่าไหร่อะค่ะแต่คิดว่ามันน่าจะมีผลที่ทำให้การเข้าสู่ตลาดสมรสของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีความแตกต่างกันก็คือไม่เท่ากันนั่นเองนะคะ
4: สิ่งที่เป็นข้อค้นพบซึ่งค้นพบมานานแล้วอะค่ะแต่ว่ามันเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือในเรื่องของการเลื่อนอายุของการมีคู่ครองนะคะก็จากข้อมูลอายุสดเฉลี่ยเมื่อแลกสมรสของประชากรชายและหญิงอายุ15ถึง49ปีในช่วงปี2513ถึง2553นะคะอายุสดเฉลี่ยเมื่อแลกสมรสเนี่ยก็จะเป็นมาตรวัดที่บอกจำนวนปีโดยเฉลี่ยที่ประชากรชายและหญิงที่แต่งงานแล้วใช้ชีวิตอยู่ในช่วงที่ยังเป็นโสดอยู่นะคะจะเห็นว่าในปี2513เนี่ยผู้ชายจะแต่งงานเมื่อมีอายุเฉลี่ยเท่ากับประมาณ25ปีนะคะ และ40ปีต่อมาคือในปี2553เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น29ปีนะคะในขณะเดียวกันผู้หญิงก็มีแนวโน้มของการเลื่อนอายุสดเฉลี่ยเมื่อแลกสมรสเช่นเดียวกันแต่ก็จะไม่มากเท่ากับผู้ชายนะคะโดยเพิ่มขึ้นจาก22ปีเป็น25ปีนะคะดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็จะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ชายในปัจจุบันเนี่ยมีอายุเฉลี่ยของการแต่งงานสูงกว่าผู้หญิงนะคะทีนี้จะให้ดูถึงในเรื่องของการอยู่เป็นโสดและก็การครองโสดถาวร นะคะผลจากการเลื่อนอายุสมรสของประชากรเนี่ยก็มีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าการอยู่เป็นโสดแล้วก็ครองโสดถาวรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงว่าผู้ชายหายไปไหนนะคะลองคิดดูว่าในช่วงเริ่มต้นทำงานในช่วงวัย15ถึง34ปีเนี่ยพอมาดูสัดส่วนการอยู่เป็นโสดแล้วเนี่ยผู้ชายจะยังเป็นโสดมากกว่าผู้หญิงนะคะแต่หลังจากอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะพบว่าผู้หญิงเริ่มเป็นโสดมากขึ้นแล้วเพราะอะไรผู้ชายถึงแม้ว่าจะมีการอยู่เป็นโสดมากกว่าผู้หญิงในช่วงเริ่มต้นแต่จะเป็นการเลื่อนอายุการแต่งงานออกไปนะคะทีนี้ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนอยู่เป็นโสดก็คือการศึกษาสูงขึ้นซึ่งการศึกษาสูงขึ้นเนี่ยก็จะทำให้การหาคู่ครองได้ยากขึ้นนะคะโดยถ้าจะพิจารณาจากร้อยละการศึกษาสูงสุดของผู้หญิงกับผู้ชายในระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าผู้หญิงมีการศึกษาสูงสุดในระดับอุดมศึกษานะคะมากกว่าผู้ชายนะคะจะเห็นเป็นกราฟแท่งสีแดงนี้นะคะดังนั้นการศึกษานี้นะคะที่ว่าทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนนะคะเหตุผลที่สามารถอธิบายได้นะคะก็มีในเรื่องของความไม่สมดุลของอัตราส่วนเพศความแตกต่างของแบบแผนการตายความหลากหลายของรสนิยมทางเพศการเลื่อนอายุของการมีคู่ครองการอยู่เป็นโสดการเปลี่ยนแปลงร้อยละการสมรสแล้วก็การศึกษาที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะคำอธิบายเนี่ยที่สามารถอธิบายได้ดีก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะดูในเรื่องของอัตราส่วนเพศของประชากรไทยคือโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อแรกเกิดเนี่ยผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงก็คือผู้ชาย105คนต่อผู้หญิง100คนใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นก็คือพออายุสูงขึ้นเนี่ยจำนวนผู้ชายเริ่มลดน้อยลงเมื่อเทียบกับผู้หญิงเพราะอะไรเพราะว่าการตายของผู้ชายนั่นเองในช่วงของวัยทำงานไม่ว่าจะด้วยปัจจัยในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายนะคะโดยเฉพาะยิ่งพฤติกรรมการบริโภคการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าอะไรพวกนี้ค่ะก็ทำให้ผู้ชายเนี่ยมีการตายมากกว่าผู้หญิงดังนั้นพอสัดส่วนทางเพศมันเริ่มไม่เท่ากันเนี่ยก็เลยทำให้มีผู้หญิงส่วนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะจับคู่ได้นั่นเองนะคะเลยทำให้เขาจะต้องอยู่เป็นโสดอะค่ะ
1: ต่อไปจะเป็นการนำเสนอบทความหัวข้อการสร้างครอบครัวไทยในมิติการเปลี่ยนผ่านทางประชากรรอบ2โดยรองศาสตราจารย์ดร.อมราสุนทรธาดาอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
5: ขณะนี้เรามีประชากรประมาณ11ล้านคนที่อายุระหว่าง11ถึง22ที่อยู่ในครอบครัวที่เป็นครอบครัวพ่อหรือแม่เดียวนะฮะเมื่อเรามองไปข้างหน้าอีก20ปีนะฮะอีก20ปีข้างหน้าเราจะมีประชากรประมาณ64ล้านคนถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้อะไรจะเกิดขึ้นในแง่ของรูปแบบสังคมในเรื่องของจิตใจคนไม่สนใจในเรื่องของการสร้างครอบครัวหรือว่าสนใจในเรื่องของการสร้างครอบครัวแต่ว่าเป็นการสร้างครอบครัวที่ไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เราน่าจะสนใจต่อไปในอีก20ปีข้างหน้า
6: เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในแง่ของการสร้างครอบครัวเราดูอะไรบ้างเป็นเรื่องสำคัญท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าแฟกเตอร์โดยหลักการแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่หนีไปจาก4ประเด็นนี้ถ้าสมมติว่าหากว่าเราจะดูในเรื่องของรายละเอียดอื่นๆก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าในเรื่องของdemographic transition หรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะมีศาสตร์ที่ข้ามศาสตร์กันได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นประชากรศาสตร์ฮะสังคมศาสตร์หรือทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่าอะไรเกิดขึ้นในแง่ของการเปลี่ยนผ่านทางประชากรนะคะเพราะนั้น4สถานการณ์ที่ดิฉันอยากจะเรียนท่านผู้มีเกียรติก็คือว่ากลุ่มประชากรไทยมีการแต่งงานช้าลงนะก็พูดง่ายๆก็คือหมายความว่าการเลื่อนอายุการสมรสเนี่ยขยับสูงขึ้นเมื่อแต่งงานช้าขนาดครอบครัวจะเล็กหรือใหญ่ก็เป็นคำถามเหมือนกันสิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือว่าในสังคมไทยนั้นขนาดของครอบครัวลดขนาดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี13เป็นต้นมานะคะ เมื่อขนาดครอบครัวลดลงการแต่งงานเกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกก็คืออาจจะพบปะในชีวิตประจำวันก็ได้ว่าอัตราของการหย่าร้างในสังคมไทยเรานั้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการหย่าร้างเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การลดลงของขนาดครอบครัวหรือว่าการลดลงของอินสปิเรชันที่จะแต่งงานนะคะนั่นก็เป็นเหตุของปัจจัยอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะดูนะคะทีนี้แต่งงานช้าขนาดครอบครัวลดลงการหย่าร้างเกิดขึ้นการครองโสดตามมาไม่ว่าจะเป็นโสดชั่วคราวโสดถาวรหรือโสดแบบปลอมๆนะคะก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นกระบวนการทั้งหมดในแง่ของสถานการณ์ว่าด้วยเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะฉะนั้นเมื่อเรามาดูว่าใน4ประเด็นหลักนั้นอะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญก็นำมาสู่วัตถุประสงค์ของบทความนี้อย่างที่ได้เรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบแล้วว่าโดยส่วนตัวแล้วดิฉันมองใน4มิติหลักนะคะที่ว่าในเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะข้อมูลที่มาศึกษาก็คือว่าลักษณะของการใช้ทุติยภูมินะคะคือดูในเรื่องของการสำรวจดูในเรื่องของการทำสำรวจในระดับชาติแล้วเราก็มาดูความต่อเนื่องของการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี2513จนถึงปีปัจจุบันนะคะเพื่อที่จะดูว่ารูปแบบโครงสร้างหรือแพทเทิร์นต่างๆในแง่ของการสร้างครอบครัวนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องของการใช้ข้อมูลจากข้อมูลการจดทะเบียนหย่าระหว่างปี2539ถึงพ.ศ. 2555รวมกับงานวิจัยที่จะเป็นทั้งระดับชาติหรืองานวิจัยในระดับที่ small scale ลงมาเพื่อจะดูว่าอะไรเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดในแง่ของการสร้างครอบครัวในสังคมไทยนะคะนั่นคือที่มาของข้อมูลและวิธีการศึกษาสำหรับบทความนี้การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระดับการเกิดนะคะการตายการย้ายถิ่นนั้นมีผลกระทบต่อจำนวนประชากรรวมอย่างไรนะคะในเขตของประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมพูดง่ายๆก็คือในทวีปยุโรปนั่นนะคะในช่วงตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมาแต่ในอดีตนั้นเราไม่พูดแล้วเรามาดูว่าเมื่อเหตุการณ์หรือมิติทาง Second Demographic Transition เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดเมื่อไหร่เกิดอย่างไรและผลกระทบที่จะเกิดนั้นจะมีเฉพาะในประเทศที่อยู่ในสังคมอุตสาหกรรมหรือว่าในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือไม่อย่างไรโดยสรุปก็คือว่าในช่วงของปีทศวรรษ1960ถึง1990นั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในแง่ที่ว่าภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศอุตสาหกรรมนั้นลดลงนะคะลดลงอย่างรวดเร็วแล้วเราก็มีการดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยหลักของเฟโนเมนอันนั้นนะคะก็สามารถที่จะดูได้ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านประชากรด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมคนเกิดน้อยลงเพราะอะไรในแง่ขององค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจนะคะที่เข้ามามีผลกระทบในแง่ของการตัดสินใจที่จะสมรสหรือการตัดสินใจที่จะมีลูกนะคะรวมถึงเรื่องของมีคนโขดไว้ว่า plastic sexuality หมายความว่าคนสนใจในเรื่องของการคุมกำเนิดมากขึ้นนะคะเราจะต้องใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อหยุดยั้งหรือว่าเพื่อ spacing หรือเพื่อที่จะหยุดการมีลูกอะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นก็เป็นลักษณะของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของจำนวนประชากรนะคะทั้งโลกนะคะทีนี้มาเกี่ยวข้องอะไรกับสังคมไทยนะคะโดยส่วนตัวมีสมมติฐานว่าเมื่อเหตุการณ์ทางประชากรในประเทศไทยนั้นมีการลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ปี13จนถึงปีปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าเราทำความเข้าใจกับ Second Demographic Transition ก็มาแล้วที่จะอธิบายเหตุการณ์ในเมืองไทยในสังคมไทยในประชากรไทยนั้นสามารถอธิบายได้อย่างไรแค่ไหนนะคะทีนี้มาดูวิเคราะห์สถานการณ์ตั้งแต่ปี2513ถึง2553ในแง่ของการสร้างครอบครัวไทยนะคะอายุโสดเฉลี่ยนะคะของแรกสมรสของสตรีเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยลดลงตลอดเวลาตั้งแต่ปี2513จนถึงปีสมโนปีล่าสุดนะคะในเรื่องของการครองโสดระหว่างชายและหญิงนะคะท่านเปรียบเทียบได้นะคะปลายกราฟสะบัดยังไงในช่วงเวลาเท่าไหร่นะในช่วงอายุเท่าไหร่นะท่านสามารถที่จะพิจิตรได้ว่าประชากรไทยทั้งชายและหญิงนั้นจะครองโสดไปจนถึงอายุเท่าไหร่นะคะอัตราส่วนของการครองโสดถาวรจะมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีการครองโสดถาวรจะมีอะไรเกิดขึ้นในแง่ของ family size ในเมืองไทยเวลานี้นะคะถ้าท่านดูตัวเลขนะคะเป็นรายปีโดยที่ว่าข้อมูลมีเพียง2539 2549 53 54 55ท่านดูว่า proportion ของการ จดทะเบียนและการหย่าร้างนั้นมีความชัดเจนมากนะคะซึ่ง question ก็คือว่าคนทุกค

0: ไม่ใช่ไปจดทะเบียนหรือว่ายังไงก็แล้วแต่แต่ว่าเราเอาฐานของการจดทะเบียนในแต่ละปีเปรียบเทียบกับฐานการหย่าร้างนะคะเกิดอะไรขึ้นกับ family formation ในสังคมไทยท่านก็สามารถที่จะมีคำตอบได้นะคะทีนี้สิ่งที่อยากจะเรียนในที่นี้ก็คือว่าจะทำอย่างไรนะคะให้เกิดจุดเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์และแนวคิดนะคะอมราไม่ได้นิยมตะวันตกนะคะแต่หมายความว่าถ้าเผื่อท่านเริ่มให้ความสนใจในแง่ของการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางชีวิตและในเรื่องของการสะท้อนกลับแห่งเหตุและผลในภาวะขับข้องใจต่อการเผชิญความเสี่ยงหมายความว่ายังไงเชื่อว่าในที่นี้ท่านมีภาวะที่เรียกว่า reflexivity and risk based anxiety ตลอดเวลานะฮะจะแต่งไม่แต่งจะเลิกไม่เลิกจะมีบุตรไม่มีบุตรหมายความว่าผู้ชายไม่ได้หนีไปไหนเพียงแต่ว่ารักษาระยะห่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายจะจีบหรือจะจีบหรือไม่จีบดีจะแต่งหรือไม่แต่งดีในที่สุดก็ถอยห่างออกไปถอยกลับไปนะคะคือเขามีความกล้าหาญน้อยกว่าผู้หญิงนะคะในแง่ของการขอแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะและอยากจะเรียนท่านว่าในอีก20ปีข้างหน้าสิ่งที่ท่านจะดู3บอลลูนอันนี้นะคะนโยบายสนับสนุนการมีบุตรการตั้งรับกับครอบครัวรูปแบบใหม่นะคะหมายความว่ารูปแบบใหม่คือพ่อหรือแม่เดี่ยวนะคะครอบครัวพ่อหรือแม่เดี่ยวหรือครอบครัวที่รับบุตรบุญธรรมมานะคะการตั้งรับรูปแบบของครอบครัวใหม่เนี่ยนะคะจะมีผลอย่างไรเราจะมีวิธีการต่างอย่างไรวิธีการที่จะเข้าถึงเข้าใจกับสถานการณ์ของการสร้างครอบครัวในลักษณะนั้นอย่างไร
1: ความคาดหวังจากการประชุมครั้งนี้นะคะเราก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อการทั้งในแวดวงวิชาการคือองค์ความรู้ต่างๆที่เราได้เกิดจากการศึกษาวิจัยของคณะวิจัยของสถาบันนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวกับนโยบายเรื่องของการเกิดของประเทศของเรานะคะ
2: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนซึ่งตอนต่อไปจะเป็นการบรรยายในประเด็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.iphr.mahidolac.th

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแส

0: เป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยเขี้ยมต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งที่เป็นภูเขาสูง

ที่ราบสูงที่ราบชายฝั่งทะเลและเกาะในอ่าวไทยมีลุ่มน้ำสำคัญเช่นลุ่มน้ำตาปีภูมิดวงพื้นที่ป่าไม้มีทั้งป่าดิบชื้นป่าชายเลนมีไม้สำคัญเช่นไม้ยางตะเคียนตำเสาพยอมหลุมพอเขี้ยมและไม้แดงเขี้ยมเป็นพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีชื่อเรียกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นเช่นเขี้ยมขาวเขี้ยมดำเขี้ยมแดงแต่โดยทั่วไปเรียกเขี้ยมพบขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าดงดิบตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปชอบแสงแดดปานกลางเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินเกือบทุกชนิดต้นเขี้ยมสูงได้ถึง40เมตรมีเรือนยอดเป็นพุ่มทึบทรงเจดีย์ต่ำๆลำต้นตรงเปลือกเรียบสีน้ำตาลมีรอยด่างสีเทาสลับสีเหลืองมีต่อมระบายอากาศกระจายอยู่ทั่วไปตามยอดอ่อนและช่อดอกซึ่งปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาลสั้นๆลักษณะของใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่หรือรูปหม่นกว้างเรียงสลับกันเนื้อใบหนาปลายใบสอบเรียวหรืออยากเป็นตุ่มยาวโคนใบมนหลังใบเรียบเป็นมันท้องใบมีขนสีน้ำตาลปนเหลืองเป็นกระจุกเส้นแขนงใบมี 14-16 คู่เห็นชัดมากทางหลังใบเขี้ยมจะออกดอกเป็นช่อยาวตามง่ามใบและปลายกิ่งในราวเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมดอกสีขาวมีกลิ่นหอมอ่อนๆกลีบรองดอกมี5กลีบรูปหอกเรียวมีขนสั้นๆปกคลุมและจะเป็นผลในราวเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนผลมีลักษณะเป็นผลแห้งทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.7 ซมประโยชน์ทั่วไปเนื้อไม้มีความแข็งแรงเหนียวทนทานจึงนิยมใช้ในการสร้างบ้านเรือนและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องการความคงทนชันจากต้นเขี้ยมใช้ผสมน้ำถ่าไม้และน้ำมันชักเงานอกจากนี้ยังมีประโยชน์ทางยาเช่นเปลือกต้นและชันแก้ท้องร่วงหรือใช้ล้างแผลสมานแผลและห้ามเลือดเป็นต้น

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: เรามีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

0: สวยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นำมาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้กรีนแดรี่พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดเม็ดแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช
0: ่อ๋อ
1: ลองไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้2สีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก
1: ็2สี
0: เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกไหมครับมีสีอื่นอีกไหม
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจละเกินอันนี้จะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานที่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างนึงที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับที่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลี
0: บ
1: แต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้โคกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
0: ครับ
1: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยคกบดยา
0: ครับ
1: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
1: กรองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
1: คุณแม
0: ่เลือดแม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับ

0: โอเคเริ่มครับมาวาดรูปกันเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
1: เอากรรณิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะมันจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดงเขาจะบอกว่าเขาจะเอากรรณิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะมาไงมึงฟังดูแบบธรรมชาติอะเริ่มวาดเลยครับผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันหนึ่งพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่
1: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
1: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
0: ม
1: พี่ก็เออคือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าเออดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
0: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
0: ครับ
1: เออ
0: การใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
1: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
0: ครับ
1: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
0: จากน้ำเงินจากเข
1: ีย
0: ว
1: เหมือนรูปถ่าย
0: จะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
1: ใช่
0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกอะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
0: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับพอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี
1: ่พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
0: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี
0: ้ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันนึงที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์มาด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่ครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจใช่ไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับอันนี้น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างหนึ่งนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
2: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับล้างมาคืนก็ได้เงินคืน20 บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่านะเรียกมาจำเนอะ
2: ใช่ครับมาจำเลยใช่ครับ
0: โอ้ครับผมเรามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี
3: ่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10 บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40 บาทค
0: ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสั่ง

0: น้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
1: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
1: นี่อันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
1: ใช่ค่ะ
0: นี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
1: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
1: ปีอื่นก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
1: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้ว

0: เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปตั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มี
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี
1: ่พี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
2: ขอบคุณมาก
1: ที่นี่มีอะไรบ้าง
2: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70บาทถ้าลูกค้าเอาผัดน้ำ
1: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นแบบจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ย
1: ครับ
2: ซื้อนะคะ
1: ครับ
2: 10บาท
0: โอ้โหตั้ง10บาทเนี่ย
1: ลดไปเลย10บาท
0: กินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนเหลือเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: ดีครับ
0: ชื่ออะไรครับพี
3: ่ผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
3: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
3: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
3: การแยกขยะครับของงาน Noise Market เราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
3: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี
0: ่ครับ
3: ส่วนใหญ่คนที่มา Noise Market เนี่ยก
0: ็
3: จะมีกระดาษนะครับ
0: ครับ
3: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: อันนี้เป็น paper and less นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
3: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
0: คร
3: ับ เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
3: มีน้อยมากอยู่แล้วใช่
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
3: ใช่
0: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ย
3: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
0: ฮะ
3: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
0: ่โอ้
3: จริง
0: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลยครับ
3: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
0: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับ กินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีน เพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
3: เสียบเข้าไปใช่
0: น่ารักมาก
3: แล้วเดี๋ยวเราไป
0: ใส่ใจมากๆเลย
3: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
0: ครับผม
3: ใช่ครับ
0: มาที่ถังถุงนี้ครับ
3: ตรงนี้
0: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น Talk of the Town นะครับช่วงนี้เลยก
3: ็
0: ค
3: ือ
0: หลอดนะครับกำลังหาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้คือกระป๋อง
3: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
0: ครับผม
3: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
0: ครับ
3: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
4: ทุกครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
0: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
3: ใช่
0: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
3: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
0: ่
3: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
0: บางคนเอามาเอง
3: ใช่
0: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
3: ล้าง
0: คิดรอบคอบไหม คืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
3: ่
0: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับโอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่Noise Marketปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
5: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบ

0: เกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้นะคือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไปแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
1: ครับ
0: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
1: ้ครับ
0: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใคร
1: ครับ
0: นี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู
1: ้
0: มึงว่าใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู้ว่าแย่ไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอดเขารู้ละเราแยกไปทำไม
1: ครับ
0: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
1: ครับ
0: แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งเละเทะทิ้งตามใจไม่ได้แล้วต้องมาหาเรา
1: ครับ
0: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรเงี้ย
1: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
0: แล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
1: ้ครับ
0: คือหนึ่งคือเราไม่ได้บังคับเขา
1: ครับ
0: แต่เราแค่ทำว่าเราทำอย่างนี้กันอยู่นะ
1: ครับ
0: ครับถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
1: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
0: ต้องลงเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้นวันนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
1: ครับผมครับ
0: ครับ
1: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

็นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนนึงอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์นี้พูดให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับและก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่าง Noise Market เนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ท่ามกลางอุณหภูมิที่ร้อนจัดรังสีความร้อนค่อยๆปกคลุมเข้าไปในผืนป่าต้นไม้เหล่านี้ทิ้งใบของมันเมื่อขาดน้ำมาหล่อเลี้ยงลำต้นนี่คือการปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดของพืชหลายๆชนิดที่อยู่ในป่าเต็งรังซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งของทุกปีถึงแม้ว่าการผลัดใบของต้นไม้จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่โหดร้ายสำหรับสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ยังมีสัตว์อีกเป็นจำนวนมากต้องพึ่งพาต้นไม้เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากสตูเป็นที่หลบความร้อนจากแสงแดดและหาอาหารจากบริเวณนิเวศที่ซับซ้อนรวมไปถึงมนุษย์ซึ่งจัดอยู่ในลำดับสุดท้ายของวงจรห่วงโซ่อาหารต้องดิ้นรนหาของที่มีอยู่ในป่ามาเป็นอาหารเพื่อประคองชีวิตให้ผ่านวิกฤตความแห้งแล้งนี้ไปได้

0: อีสานตอนล่างหรือที่เรารู้จักกันว่าอีสานใต้นะครับก็จะมีจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็ศรีสะเกษครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ภูเขาไฟในเมื่ออดีต2ล้านกว่าปีที่แล้วโดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์นั้นมีภูเขาไฟที่ดับไปแล้วมากถึง6ลูกครับโดยเฉพาะฤดูแล้งนะครับที่นี่จะมีความแห้งแล้งเป็นอย่างมากทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ต้องมีการปรับตัวในการหาอาหารครับท่ามกลางความแห้งแล้งนี้ในอดีตพวกเขาจะมีชีวิตรอดได้อย่างไรเพื่อให้ผ่านช่วงของฤดูแล้งนี้ไปได้เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันครับ
1: ภาคอีสานตอนล่างหรือที่เรียกกันว่าอีสานใต้ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนภูเขาไฟโดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์มีภูเขาไฟอยู่ด้วยกันถึง6ลูกแต่ภูเขาไฟเหล่านั้นก็ได้ดับไปเมื่อประมาณ2ล้านปีที่ผ่านมาหินละลายหลายชนิดที่อยู่ใต้โลกรวมไปถึงเท่าฐานที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟทับกระจายทับถมกันจนกลายเป็นแผ่นดินกว้างใหญ่เต็มไปด้วยธาตุอาหารที่พืชต้องการนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนหลายชาติพันธุ์เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำการเกษตรบนผืนดินที่อุดมสมบูรณ์และสร้างอารยธรรมสืบต่อๆกันมาเป็นเวลานับพันปีครับ
2: ถ้าพูดถึงกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็จะมีคนเขมรจะค่อนไปทางบุรีรัมย์ตอนบนแล้วก็สุรินทร์แล้วก็จะมีกุยหรือที่นะครับเรียกว่าสวยแล้วก็ในส่วนของอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มไทยโคราชหรือไทยนางรองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไทเด้งกลุ่มพวกผมที่มาอยู่ได้ตรงนี้ก็คือบรรพบุรุษแต่ก่อนประมาณปีพุทธศักราช2490ได้มีการย้ายถิ่นฐานจากอีสานตอนบนลงมาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์หรือแถบสุรินทร์แถบศรีสะเกษแถบนี้โคราชเนี่ยก็จะมีแต่การอพยพหรือย้ายครอบครัวลงมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ก็ด้วยสาเหตุจากพื้นดินตรงนี้นี่มีความอุดมสมบูรณ์กว่าอีสานตอนบนในอดีตพอลงมานี่ถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ภูเขาไฟมีป่ามีแหล่งอาหารแต่น้ำเพื่อที่จะอุปโภคหรือบริโภคนี่ค่อนข้างที่ขาดแคลนมากจะมีน้ำเฉพาะหน้าฝนในพื้นที่หมู่บ้านแถบนี้เพราะว่ามันไม่มีที่กักเก็บน้ำฝนพอน้ำหลากหน้าฝนน้ำก็จะหายไปเลยพอเข้าสู่หน้าแล้งบนภูเขาหรือในที่นานี่จะมีแต่ความแห้งแล้งพื้นดินแตกระแหงบนภูเขาก็จะผัดใบหมดใบไม้ต้นไม้ก็จะผัดใบหมด

0: การเอาตัวรอดด้วยการหาอาหารจากธรรมชาติในป่าเต็งรังที่กำลังตกอยู่ในสภาพแห้งแล้งอย่างรุนแรงเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาและเรียนรู้เพราะในสภาวะโลกร้อนทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไปรังสีความร้อนจากผิวโลกถูกดูดซับโดยก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ชั้นในบรรยากาศและส่งรังสีนั้นกลับออกไปนอกโลกแต่ก็ไม่สามารถทะลุผ่านชั้นบรรยากาศออกไปได้สิ่งสะท้อนกลับมายังพื้นผิวของโลกอีกครั้งนี่คือสาเหตุที่ทำให้สภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมระดับอุณหภูมิสูงขึ้นจนเกิดภาวะโลกร้อนไปทั่วโลกและประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบนี้ด้วยเช่นกัน
1: ป่าเถียงห้างนะครับป่าเถียงห้างของอีสานเนี่ยของบ้านผมของชุมชนของอีสานตอนล่างเนี่ยมันแตกต่างจากป่าดงดิบหรือป่าดิบชื้นก็คือลักษณะของมันนี่ถึงประมาณหอดเหลือนกุมภามีนาเนี่ยมันสิพัดใบพัดใบออกเพื่อว่ามันสิบ่ได้ใส่น้ําอันที่นี่ป่าเถียงล่างนี่มันสิเปลือกหนากว่าป่าดิบหรือป่าดงดิบเพราะว่ามันสิกันไฟเวลามีไฟป่าขึ้นมาเนี่ยมันสิเปียกของมันเนี่ยโดยเฉพาะเปียกหั่งนี่มันสิกันไฟได้อยู่ที่ประมาณ700องศานะครับนี่คือคุณนี่คือลักษณะพิเศษของมัน
2: ท่านผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมครับว่าพวกเราจะหาอาหารจากพื้นที่แห้งแล้งตรงนี้ได้ยังไงจริงๆแล้วป่าแต่งรังแห่งนี้นะครับมีความหลากหลายทางอาหารอย่างมากครับโดยเฉพาะในสภาพของพื้นป่าที่เปิดโล่งแล้วก็มีแสงแดดส่องถึงระดับสังคมพืชจึงมีการสังเคราะห์แสงและทำให้เกิดอาหารขึ้นมากมายแล้วเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเราจะหาอะไรเพื่อยังชีพได้จากป่าแห่งนี้บ้างครับ

นี่ก็ไม่ผิดนะครับที่เราเห็นตรงบริเวณที่พื้นนี่เป็นต้นดอกกระเจียวนะครับที่คนท้องถิ่นเองเนี่ยนิยมใช้ทำเป็นอาหาร

0: ผู้ชมครับตอนนี้ผมเห็นเจ้ากิ้งก่านะครับซึ่งเป็นสัตว์ท้องถิ่นที่อยู่ในบริเวณภาคอีสานที่คนท้องที่นะครับมักนิยมนำไปใช้เป็นอาหารนะครับแล้วมีการล่าแล้วก็จับทุกยุคทุกสมัยเลยครับแต่ว่าผมก็ยังแปลกใจว่าก็ยังมีเจ้ากิ้งก่านะครับชนิดนี้หลงเหลืออยู่จริงๆแล้วลักษณะนิสัยของมันก็เป็นสัตว์ที่มีความปราดเปรียวมากแล้วก็เร็วนะครับดูด้านบนจะเห็นว่ามันพยายามจะหลบผมนะฮะแต่ยังไม่วิ่งหนีไปไหน
1: ผมก็ได้นำภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับที่เขานำเอาไม้ไผ่นะฮะที่ตัดมายาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็นำเชือกนะครับมาผูกเป็นลักษณะของทำปมที่ด้านหนึ่งของปลายเชือกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นำปลายเชือกอีกด้านหนึ่งร้อยนะฮะเพื่อสร้างเงื่อนกระตุกแบบนี้นะครับพอเวลาเราได้เงื่อนกระตุกแบบนี้แล้วนะครับเราไปนำไปคล้องที่คอของเจ้ากิ้งก่าที่อยู่ตรงบริเวณต้นไม้หรือพื้นที่ที่เราพบเจอแล้วเราก็ค่อยๆทำแล้วก็แบบนี้ฮะมันจะกระตุกแล้วก็รัดแล้วก็จะจับมาได้นั่นเอง

นี่เป็นอาหารโปรตีนมื้อแรกที่ผมหาได้ในป่าแห้งแล้งแห่งนี้กลิ่นของมันก็เหมือนเนื้อสัตว์ปิ้งย่างทั่วๆไปและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวบ้านจับพวกมันมาทำเป็นอาหารจำนวนของพวกมันจึงลดน้อยลงไปทุกทีครับ

ยังมีอาหารอีกชนิดหนึ่งที่มีโปรตีนสูงชาวบ้านมักออกไปจับในตอนกลางคืนสัตว์ชนิดนี้จะหลบหนีความร้อนจากแสงแดดลงไปอยู่ตามร่องลึกของแผ่นดินที่แตกระแหงในตอนกลางวันพอถึงตอนกลางคืนพวกมันจะขึ้นมาหาแมลงกินเป็นอาหาร

การเดินป่าเต็งรังในตอนกลางคืนไม่ใช่เรื่องง่ายป่าโปร่งและไม่ได้รกมากนักแต่สภาพที่มองดูคล้ายๆกันทำให้สับสนจนดูเหมือนว่ากำลังหลงป่า

การทำร่องรอยไว้ตามแนวต้นไม้และสังเกตทิศว่าเราเดินมาทางทิศใดจากนั้นก็เดินกลับไปทางทิศเดิมวิธีนี้จะช่วยให้เราหาทางออกจากป่าเต็งรังได้

นี่คือเสน่ห์ของป่าอีกประเภทหนึ่งที่กำลังเกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรงสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอีกจำนวนมากกำลังรอคอยเวลาให้ป่าแห่งนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ฤดูกาลกำลังจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่กำลังตามมาคือภาพชีวิตในป่าเราอาจต้องใช้เวลาอีก 2-3 วันเพื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ

Thank you.

ระยะเวลาเพียงไม่กี่วันการเรียนรู้การดำรงชีวิตของชาวบ้านในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีความแห้งแล้งอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ความอดทนกำลังใจการต่อสู้คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาสามารถเอาตัวรอดผ่านพ้นช่วงวิกฤตในช่วงฤดูแล้งมาได้

แต่อุณหภูมิที่กำลังเพิ่มขึ้นบนโลกแค่1องศาก็มากพอที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตอีกนับร้อยนับพันชนิดต้องสูญพันธุ์จนกระทั่งส่งผลกระทบต่อวงจรห่วงโซ่อาหารแล้วเราซึ่งเป็นมนุษย์เป็นผู้ล่าในลำดับสุดท้ายของห่วงโซ่อาหารจะยังดำรงชีวิตพึ่งพาอาหารจากป่าที่กำลังทวีความแห้งแล้งอย่างรุนแรงไปได้อย่างไร

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง 186-200 ช่อง 186-191 พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง 192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา

0: 8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ TV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

โซนหลังบ้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบรกมากคือมันเหมือนปลูกหญ้าแล้วก็ไม่ขึ้นสักทีแล้วมันก็แบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมุมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนเขาก็ชอบเลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวนคือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยเงี้ยแล้วก็มาประดับบ้านค่ะ

0: น่าจะเป็นทางนี้นะ
1: ต้นไม้เยอะจริงด้วยอ่ะนี่มีหมักปุ๋ยด้วยโอ้โห
0: เป็นบ้านที่รักต้นไม้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณหมีสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: เรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือคุณหมีฮะ
0: ครับ
1: นะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับแล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากๆเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
1: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
1: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
2: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
0: ครับ
1: ไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
2: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที
1: ่
2: เด
1: ีย
2: วที่แบบเออใช่มีร่มเงาบังเนี่ยค่ะแต่ว่าส่วนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยให้น้องอยู่กลางแดดไปเลย
1: แบบ
2: ใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็มๆ
0: ถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
1: ใช่ใช่อ
0: ยู่ไม่เหมือนกัน
2: ใช่
1: วันนี้นี่เห็นส

0: เรื่องประเทศช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
1: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นตรงนี
2: ้
1: เนาะก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแทนกันไว้ว่าจะทำเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชำต้นไม้พวกไม้ใบ
0: เป็นเรือนชำ
1: ใช่เป็นเรือนขอชำ
0: อนุบาล
2: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าอยากจะทำแบบไหน
1: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคล้ายๆก๊าซเฮาที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอ้โครงก๊าซเฮาเนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทำให้ปลูกต้นไม้ในไทยได
2: ้หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
1: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความโปร่งแสงหน่อยค่ะเหมือนกรองแสงระดับนึง
0: ยังคงให้แสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝน
1: ใช่ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
0: ได้เลยรับโจทย
2: ์นะวันนี้เราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงว่าแบบมาดูพื้นที่ก่อนแล้วมันเดี๋ยวจะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นเราจะบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
0: รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
2: คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
0: เอาจริงทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาสักพักแล้วนะครับ เราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่แบบว่ามาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% เลยครับนะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิคไอเดียต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยตัวเราแต่ว่าวิธีการจัดการกับงานช่างสกิลช่างเนี่ยใช้ช่างก็ได้
2: คือในการปฏิบัติ
0: อ
2: ่ะเราต้องยกให้ช่างนะที่เป็นผู้ชำนาญทั้งการติดตั้งทั้งวัสดุแต่ว่าตัวเราเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยเราเสนอไอเดียได้
0: ถูกต้อง
2: และเราบอกช่างได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้
0: ถูกต้องรวมถึงดีเทลต่างๆเราสามารถบอกช่างได้ว่าเราอยากดีเทลแบบนี้คือถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจเรามาก
2: ใช่แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือน
0: อ
2: ่ะผมเดานะต้องการประตูด้วยเปิดปิดเข้าออก
1: ใช่ใช่ค่ะก็ประตู
2: เป็นไงเป็นไงรู้ใจ
0: เก่ง
2: มันต้องมีถ้าเกิดเราทำการเท้าเราต้องแบบเข้าออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคานอะไรได
1: ้
2: นะรู้ใจ
0: เก่ง
3: สวัสดีครับพี่ครับ
0: นี่เอาไปตรงนู้นเลยพี่ไก่อ่ะ
2: ตัวเจ๋ง
0: เฮ้ย
2: อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
0: ถัง
2: ร้อนซะด้วย
0: พี่โกนี่พี่โกครับพี่โกมาช่วยเราครับวันนี้ครับวันนี้ครับมาช่วยเราในการทำโรงเรือนเอาต้องไว้นำทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรกไง
2: ครับ
0: ฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่ที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโคมไม
4: ้ครับ
0: แล้วก็ป้องกัน
4: แมลง
0: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
4: คร
0: ับอันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
4: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็ง
0: เ
4: ป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
0: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
4: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทน
0: ครับ
4: นะถ้าเป็นก๊าซเฮาส์เราจะใช้กระจกใช่ไหม
0: ใช่ใช่อัน
4: นี้เราจะปลูกต้นไม้เป็นไม้ใบเนี่ย
0: ร
4: เราควรใช้แค่มุ้ง
0: ให้มันระบายอากาศได้เนาะ
4: ให้ระบายอากาศ
0: ไม่อย่างนั้นเราก็อบอบแล้วเฉาหมด
2: แต่มันมีโจทย์อีกข้อนึงคือหลังคาต้องป้องกันฝนได้
4: ใช่
2: เลยพี่เลือกใช้อะไรครับ
4: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
0: ไวนิลเป็นหลอนไหม
4: เป็นหลอน
0: อ๋อเป็นหลอน
4: เป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
0: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
4: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
0: ก็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
4: เป็นจั่ว
0: เห็นด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยนะ
4: ใช่ครับแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่เนี้ยเราใช้เมตร50
0: เออ2เมตร
4: แล้วลึกเข้าไป2เมตรแล้วความสูงที่2เมตรสามารถที่จะเดินเข้าไป
0: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได้
4: หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
0: โอเคครับทางเราไปลุยอะไรดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
2: มาวาง
0: อึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
4: ผนัง
0: โอเคอึ๊บนี่มีการ
2: อันนี้คือบากไว้แล้ว
4: ใช่ครับ
2: สวมพอดีอย่างเงี้ยครับ
4: ใช่
2: นี่คือผนังของโรงเรือน
4: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
2: อันนี้คือหน้า
4: อันนี้คือข้าง
0: ข้างอันนี้ข้าง
2: เห็นไหม
0: เพราะว่าหน้าต้องมีประตูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
2: ผิดเลย
0: โอเคแล้วนี้เรายึดด้วยอะไรพี
4: ่เราจะเริ่มยึดด้วยลูกแม็กก่อน
0: อ๋อยิงเหมือนต่อกรอบแคนวาสนี้เลย
4: ใช่ครับ
0: หมือนยิงเฟรมเลย
4: ใช่ครับ
2: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี่ย
4: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
2: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
0: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
4: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลยนะ
4: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
2: ไม้เต็ง
0: โอ้โหแข็งเลย
4: ใช่ครับ
2: ขั้นต่อไป
4: ยิง
0: ตัว
2: ยิงหัวมัน
4: ยิงหัว

0: ห็นไหมผมต้องเหยียบเนี่ยต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะต่อ
2: ก็เสร็จ
1: เอาความดีความชอบตลอดแปลกๆมาก
2: จะทาสีจบ
1: นี่คือเราจะไป
0: ยิงมุ้ง
1: แล้วติดมุ้งลวดนี่คือเราใช้อะไรยิง
2: น
1: ี
2: ่ก็
1: ค
2: ือใช้แม็กนี่แหละ
1: ใช้แม็กเอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: ันนี้คือเราจะไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วรัดติดมุ้งลวดนี่คือเราใช้อะไรยิงพี
2: ่ใช้แม็กซ์นี่แหละ
0: เดิมเลย
2: ใช้แม็กซ์
0: ไม่ผิดที่ผิดด้าน
1: เลยของมัน
0: ไนลอน
2: มุ้งไนลอน
0: ไนลอน
1: มุ้งไนลอน
0: ใช่
2: ครับ
1: อันนี้เราติดให้เกินออกไปก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวมุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้าไป
1: ตร
2: งด้านนี
1: ้ครับ
2: ใช่ไหม
0: แล้วก็ไปแล้วก็เอาโครงงานทับ
2: แล้วแล้วเดี๋ยวมันจะ
0: เก็บโอ้ยิ่งขี่เลยนี่
2: ครับ
0: เสร็จแล้ว
1: ครบสี่ด้าน
0: โอเค
1: ด้านนี้ก็ยิงแล้ว
0: ยิงแล้วยิงหมดแล้วตึงแล้ว
1: ทำไมไม่ใช้มุ้งลวด
2: โดนน้ำไง
0: โดนน้ำไงหลายคนว่าทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
1: คือมันผูก
0: ขึ้น
1: ผูก
0: เออ
1: เรียกว่าผูกก็ได้
2: ใช่
0: ขึ้นสนิมอ่ะเออขึ้นสนิมนะแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลามันยาวๆผ่านไป
2: ใช่คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้มันจะแบบทนกว่า
1: ตัดต้องสวยเนี้ยบไหมครับ
2: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับ
0: อืม
2: เพราะมันจะถูกบังอยู
1: ่นั่นก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
2: ใช่ครับ
0: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก
2: ทำอ
0: ีก3ด้าน
2: เรา
0: ทำด้านที่เหลือ
2: ไ
0: ปเคลียร์พื้นที่กันครับเดี๋ยวเรา

0: เอาล่ะตอนนี้ก็เราจะมาประกอบร่างแล้วก
1: ็
0: คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อย
1: ครับ
2: นะครับงานที่เหลือคือประกอบ
1: ประกอบ
2: หน้างานตรงน
0: ี้เอาเข้ามาเลยดีกว่า
2: ป้าไป
0: ป้าเข้ามาเลยดีกว่า
1: เดี๋ยวนะจะหมุนก่อนแล้วเด
0: ี๋
1: ยวไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
0: ครับ
1: เอา
2: โอเคโอเคอย่างเงี้ย
1: อ
2: ๋อด้านมุ้งคือด้านใน
0: มุ้งอยู่ด้านใน
1: มุ้งอยู่ด้านในโชว์ไม้ดิโชว์ไม
0: ้ด้านใน
2: ใช
1: ่ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของไอ้ตัวนี
0: ้อันนี้คือแผ่นหลังนะครับ
1: ใช่เราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
0: พิงไว้ก่อนเลย
2: ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2คือชิ้นด้านข้าง
0: ด้านข้าง
2: เอาตรงไหนครับ
1: เอาด้านนี้เลยฮะ
2: เอาด้านนี้
1: ใช่นะครับ
2: โอ้โหแล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราอินเสิร์ตอินเสิร์ตภาพแบบ
0: เอามาที่
2: อะไรมาสิ
0: เอามาที
2: ่โอ้ยชิ้นหนักสุดอะ
0: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอะ
2: เออ
0: ครับโอเค
2: ตั้ง
0: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี่
1: เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
0: ครับครับ
1: แผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
0: หน้ามาประกบ
1: มาประกบ
2: ครับ
0: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งเนี่ยไว้ตรงรอยต่อ
1: ใช่
0: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี
1: นี
0: ่
2: เรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ไหม
1: ถูกต้องเดี๋ยวเรามาตั้งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่

0: จะยึดไว้คร่าวๆ okay. เพื่อเราอยากจะตั้งแผนข้างหน้าให้
1: มันได
0: ้4ชิ้น
1: 4ด้านก่อน
2: คงเต้ยกมา
1: พี่อยู่นั้นไปเลยพี
3: ่ครบสวยแล้ว
4: เซฟก็คืออยู่นั้นเลย
1: ก้าเอ
2: ๊ะมาหาใครครับ

0: คก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: รวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อนแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่
0: หลังคา
1: หลังคาแล้วก็ปูหลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวที่วางของแล้วยังเป็นตัวที่ดาม
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็น
1: ริ
0: ฟเหม
1: ือ
0: นเป็นโครงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วย
2: ชั้นจะชั้นเข้าใจละ
0: ก็คือ
2: เข้าใจละ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นเข้าใจละ
0: ต้องการแค่นี
2: ้เราเอาชั้นมาได้
0: จ้ะ

0: าไปแล้วเมื่อกี
1: ้โอเคเฮ้ยได้ป่ะฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเรื่อง
1: นี้ทำไง
2: อ่ะค่อยๆ
1: โอเคอยู่บนนี
0: ้ตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของเนี่ยยังคงเป็นโครงสร้าง
2: เพิ่มความแข็งแรง
1: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
0: ครับ
1: ชั้นว่าง
0: ครับผม
1: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
2: ปกติจะเป็นความยาวที่20
1: แต่ว่าอันนี้คือตัดมาให้พอดี
2: ให้พอดีแล้ว
0: หน้ากว้างเท่านี้
2: หน้ากว้าง
0: มาตรฐาน
2: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วก็พยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าส์โรงเรือนเพาะชำอะไรก็แล้วแต่
2: วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้านะทั้งวันเลย
1: ใช่
2: คร
1: ับ
2: วันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: และอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส่งรูปปัจจุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
1: ใช่ใช่เรฟเฟอร์เรนซ์ที่อยากได้อะไรอย่างนี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
2: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
1: เสร็จแล้ว
2: มาเชิญมาดูเชิญมาดูเชิญมาดูครับ
1: ครับผมนี่ครับนี่ครับ
2: นี่เราดูก่อน
1: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
2: เราก็ไปดูก่อนได้ครับ
1: แล้วก็ขังคุณหมิวไว
0: ้โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ตรงตามดีไหมดีไหม
0: ตรงตามเล็บเลย
1: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยเนี่ย
0: นะดีเลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
1: ยอดเลย
2: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ยมันไม่เจอกันมันก็ไม่รอบปลวกมา
1: ใช่ใช่
2: ก็ใช้โรยหินเข้าไป
0: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
1: เราต้องต้นไม้มาใส
0: ่ในปี
1: เดินไปชี้นะฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
2: ไอ้คลีปวานเนี่ยใช่ไหม
0: ได้นะคะคลีปวาน
1: ไหนนะฮะ
2: ดูไม่ออก
1: คีบอลนี่อ๋อ
2: คีบเล็กอ่ะคีบเล็ก
0: คีบเล็กนิดนึง
1: อันนี้เป็นคีบอันนี้เป็นคีบประวาน
2: นี่นะ
1: แล้วก็กวาดไหม
0: ได้
1: กวาดนี่กวาดนี่อยู่ข้างนอกนี่โดนใบไหม้หมดแล้วในแดดแรงเนี่ย

0: เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
1: สวยงามเลยค่ะ
2: สวยงามครับ
0: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
1: ชอบมากเลยค่ะขอบคุณมาก
0: โอเคโอเคส่งมอบงานเรียบร้อย
2: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
1: ้
2: นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
0: แต่อยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้แล้วอยู่กับที่ไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้ไปอะไรเงี้ยก็คือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเออมันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนเอาเข้าไปใส่เงี้ยค่ะ

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฝาชักโครกเหลืองกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล็บแปรงไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% ครับถุงมือครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการรื้อฝาชักโครกก่อนคอสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นครับอันนี้นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ตัวแล็บตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

แรปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนะครับไปพึ่งแดดนะฮะ 3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

0: อมรินทร์ทีวี
1: คุณครูครับแล้วพวกผีเสื้อล่ะครับถูกจัดอยู่ในกลุ่มไหนเหรอครับไม่เห็นพูดถึงเลย
2: ใจเย็นๆนะครับผีเสื้อนั้นได้จัดอยู่ในกลุ่มสุดท้ายนั่นคือกลุ่มแมลงอนุรักษ์และสวยงามแมลงกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นแมลงที่มีสีสันสวยงามได้แก่กลุ่มของผีเสื้อกลางวันและด้วงซึ่งปัจจุบันธุรกิจการค้าขายแมลงสวยงามมีการขยายตัวและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยมีการแบ่งศักยภาพและแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของแมลงสวยงามและแมลงอนุรักษ์ได้เป็น3ประเภทคือ 1. กลุ่มของแมลงที่เพาะเลี้ยงเพื่อขายทั้งในประเทศและต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นผีเสื้อที่มีสีสันสวยงามและมีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงได้ง่ายและมีความต้องการของตลาด 2. กลุ่มของ

0: ที่มีการเพาะเลี้ยงเชิงทดลองซึ่งสามารถเพาะเลี้ยงได้และใช้ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงไม่นานแต่ยังไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้มากเพียงพอสำหรับจำหน่ายได้ 3. กลุ่มของแมลงอนุรักษ์แมลงกลุ่มนี้มีความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ซึ่งแมลงบางชนิดสูญพันธุ์หรือไม่มีรายงานการค้นพบมานานแล้วและบางชนิดมีสถานภาพใกล้จะสูญพันธุ์และบางชนิดเข้าสู่สภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธ
1: ุ์คุณครูคะแล้วคนเขาซื้อกลุ่มแมลงสวยงามเอาไปทำอะไรกันเหรอคะ
0: ครับผู้ซื้อจะเป็นกลุ่มคนที่ชอบแมลงสวยงามและมีความแปลกตาเช่นเพื่อเลี้ยงในบ้านในสวนหรือในพิพิธภัณฑ์แมลงและบางรายซื้อแมลงเพื่อนำไปแข่งขันกันเช่นแมลงด้วงชนิดต่างๆกลุ่มแมลงสวยงามและการอนุรักษ์นั้นแมลงสวยงามหลายชนิดได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นมีการเพาะเลี้ยงและจำหน่ายกันในหลายพื้นที่ซึ่งการพัฒนาควรจัดให้มีมาตรฐานในการเพาะเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพและเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจนำไปประกอบธุรกิจในส่วนกลุ่มแมลงที่อาจมีการสูญพันธุ์หรือใกล้สูญพันธุ์นั้นควรส่งเสริมและรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของแมลงแบบยั่งยืนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อปลุกจิตสำนึกของคนในชุมชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อระบบนิเวศด้วยเช่นกัน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ถึงแม้สถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าจะลุกลามพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือเป็นประจำทุกปีและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนมาโดยตลอดแต่ณ ที้ยังมีตัวอย่างของชุมชนต้นแบบปลอดการเผาดังเช่นชุมชนบ้านวังหงจังหวัดแพร่ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยการมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการทำงานอย่างพ่อหลวงกฤษดาอินทราวุฒิกำนันตำบลวังหงและประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ที่ได้ใช้กลไกเครือข่ายจิตอาสาและผู้นำเข้มแข็งมาร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าของชุมชนที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและจัดเวรยามจิตอาสาจาก7หมู่บ้านสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังไฟป่าอย่างใกล้ชิดจนส่งผลให้ปัจจุบันปัญหาไฟป่าของที่นี่ลดน้อยลง
3: เรามาดำเนินการในส่วนของป่านะครับมาทำแนวกันไฟสร้างจุดตรวจสร้างฝายชะลอน้ำความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญเลยและความสามัคคีด้วย
4: เหมือนกับว่าป่าเป็นตลาดเนาะเป็นตลาดสร้างรายได้ให้ในชุมช

0: น
1: นอกจากนี้ยังช่วยกันลดการเผาฟางข้าวต่อสั่งและเศษวัสดุทางการเกษตรโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเช่นนำฟางข้าวมาเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดช่วยสร้างรายได้ให้กับอีกหลายครัวเรือนอีกด้วย
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

่ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมฮะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นบางคนบอกว่าอุ๊ยมะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงอะค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่มั้ยคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมแน่ด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลง
อันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

้าอยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวๆของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผิดพันธุ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมาหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลแค่คนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อๆกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมะรุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะอะค่ะ

มีจริงครับอย่างที่เรียนนะครับว่าอาการชาที่เกิดขึ้นในเวรหว่างขาเวรวัยวะเพศเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จากการกดเบียดของตัวอานที่เราขี่จักรยานนะครับมันเกิด

0: จาก R เนี่ยนะครับที่เรามี R อยู่นี้เวลาพอดีเรานั่งเนี่ยเรานั่งอยู่ที่ปุ่มกระดูกตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วข้อมใหม่อย่างนี้ตรงบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นประสาทผ่านพร้อมกับเส้นเลือดนะครับนี้พอเรานั่งถีบจักรยานเนี่ยจะเห็นว่าตรงจมูกจักรยานเนี่ยจะไปกดอยู่พอดีเลยนะครับในสรีระของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันไปรูปร่างอ้วนผอมที่แตกต่างกันและก็ลักษณะอาหารที่แตกต่างกันในกลุ่มบางคนเนี่ยการกดนั้นลงไปกดพอดีแล้วจากการถีบที่เป็นระยะเวลานานพอสมควรก็จะทำให้เส้นประสาทนั้นทำงานเสียหายไปก็เกิดอาการชาขึ้นได้จริงๆแล้วเรื่องหมันเนี่ยนะฮะคงไม่ใช่แต่จะมีผลในแง่ของที่ว่าการไปกดนะฮะก็มีผลต่อสมรรถภาพทางเพศเพราะว่ามันไปเลือดและเส้นประสาทนี่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศก็จะมีผลตรงนั้นได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพักสักระยะหนึ่งจะดีขึ้นครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ควรจะกลับไปมองว่ามีปัจจัยไหนที่จะแก้ไขเกิดอาการชาครับตัวจักรยานเองไม่มากเท่ากับตัวอานและลักษณะการที่เราถีบแต่ถ้าเรานั่งเต็มก้นลงไปและถีบเป็นเวลานานนะแล้วอานมันเข้ามุมพอดีที่จะไปกดก็มีปัญหาจากการวิจัยเนี่ยฮะเรื่องอานเนี่ย ก็พบอยู่ว่าอานที่ไม่มีจมูกอะเป็นอานที่ไม่มีการกดนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นที่นิยมของนักปั่นจักรยานนะครับอันนั้นก็เป็นตัวที่ช่วยได้ก็เริ่มต้นจากตัวเชิงกรานของตัวเจ้าตัวเองซึ่งอันนี้แก้ไขไม่ได้นะครับอันที่2ก็คืออานอานนี่พอแก้ได้นะรูปร่างของอานนะอาจจะเริ่มต้นง่ายๆว่าเอ้ยลองไปถีบจักรยานเพื่อนซึ่งอานอีกลักษณะหนึ่งหรือเปลี่ยนอานยืมอานเพื่อนมาลองใส่จักรยานเรารู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปไหมอันนั้นก็เป็นวิธีง่ายๆที่ใช้ตรวจสอบครับนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้ถีบนะฮะเสื้อผ้าตัวกางเกงที่สวมใส่ถ้ามีการกดเบียดไปตรงเวรวางขามากก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับก็ประกอบกันก็แก้ปัจจัยที่แก้ได้ปั่นจักรยานสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยในการขับขี่การจราจรเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วรุนแรงถึงชีวิตได้เลยเป็นเรื่องแรกเลยนะครับส่วนเรื่องที่สองก็คือเรื่องสุขภาพนะครับว่าปั่นให้เกิดประโยชน์นะครับมีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งก็ต้องรู้ตั้งแต่หนึ่งตัวคนปั่นว่าสุขภาพตัวเองอยู่ระดับไหนและการปั่นนั้นเนี่ยรุนแรงขนาดไหนนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับก็ควรจะมีความเหมาะสมกับลักษณะการปั่นของเราไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บนอกนั้นก็เป็นพวกเรื่องอากาศนะฮะการดื่มน้ำอันนั้นก็เป็นลักษณะทั่วไปของกีฬาที่จะต้องคอยดูแลพวกนี้ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกิน1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าถ้าเกิน1ชั่วโมงเนี่ยประโยชน์ด้านสุขภาพนี้ไม่เพิ่มขึ้นมากเท่ากับความเสี่ยงที่จะมีอันตรายจากการบาดเจ็บนั้นเพิ่มมากขึ้น
1: ในส่วนมุมมองของวิศวกรรมเนี่ยความพิการจะมีความพิการทางด้านสติปัญญาแล้วก็ความพิการเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆนะครับผมซึ่ง2จุดนี้จะทำให้เกิดความพิการในระดับที่แตกต่างกันคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราหมดหวังแล้วหรือเปล่าเราไม่สามารถที่จะเดินได้หรือไม่เราไม่มีขาแล้วเราจะเดินได้อีกหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่ว่าเฮ้ยวิศวกรเราสามารถซ่อมในทุกอย่างเราสามารถทำให้จรวดเนี่ยขึ้นไปถึงดวงจันทร์ได้แต่ทำไมเราไม่สามารถที่จะซ่อมคนได้และทำให้คนเนี่ยสามารถกลับมามีชีวิตให้เหมือนปกติทำให้ความพิการเนี่ยเขาหายไปใน lab ผมเนี่ยก็จะพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์นะเราจะทำทุกอย่างอะเพื่อจะช่วยคนที่ตั้งแต่ต้นคอลงมาเนี่ยเขาไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวร่างกายได้เลยให้เขาสามารถที่จะกลับมามีชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดบางคนคนนี้เขาอยากทานข้าวอันนี้เราก็สามารถที่จะทำเป็นเครื่องที่จะช่วยเขาทานข้าวได้บางทีเขาอยากเดินไปไหนมาไหนนะเรานำเขานั่งวีลแชร์แล้วให้เขาบังคับเองได้สิ่งที่ออกไปจากนักศึกษาแต่ละคนนะซึ่งต่อปีเราผลิตนักศึกษาค่อนข้างเยอะพอสมควรนักศึกษาแต่ละคนสามารถที่จะเข้าไปถึงชุมชนเข้าไปถึงสิ่งที่เขาทำและทุกๆคนนะที่มาเรียนกับเราทุกคนมีเป้าหมายนะทุกคนอยากที่จะทำของบางสิ่งบางอย่างเพื่อตอบสังคมเขาเพื่อที่กลับบ้านไปเขาสามารถทำให้คนที่เขารักเนี่ยใช้ได้แต่ละอย่างนะถ้าจะมองเนี่ยเราได้รับแรงบันดาลใจจริงๆมาจากคนที่เขาต้องการนะตรงนี้เราสอนเสมอว่าเฮ้ยผมไม่สนใจนะว่า

0: ของคุณจะดีไม่ดีหรือว่าสำเร็จไม่สำเร็จถ้าคนพิการใช้แล้ววันนี้เขายิ้มได้ผมโอเค
1: ความพิการนั้นเนี่ยคือภาพลักษณ์ที่เราเห็นคือสภาพร่างกายที่เชิงประจักษ์ก็อาจจะขาดแขนขาหูตาแต่ถ้าลึกกว่านั้นเนี่ยเนื่องจากว่าความพิการในความหมายทั่วไปพอเราเห็นคนที่ขาดอวัยวะขาดสภาพร่างกายที่ต่างไปจากอันเดิมเราเรียกว่าคนผิดปกติตรงนี้แหละมันเป็นการตอกย้ำว่าพื้นที่ที่เขาเคยอยู่เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วพอเรารู้สึกว่ามันลดคุณค่าเนี่ยพลังกายพลังใจพลังที่อยู่ข้างในลึกๆเนี่ยแต่ของความเป็นคนเนี่ยมันสูญเสียไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเป็นสิ่งสำคัญว่าแม้เราจะแก้ไขปัญหาทางสภาพร่างกายให้เขากลับมาเหมือนหรือใกล้เคียงกับปกติแล้วแต่ถ้าสังคมไม่ให้โอกาสสังคมไม่อบรมที่จะให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเนี่ยยากเพราะฉะนั้นราชสุดาไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่สถานฟื้นฟูที่เราจะเน้นเรื่องทางกายทันทีที่เขาสามารถมีสภาพร่างกายที่ดีพร้อมที่จะมาสู่ดำเนินการขั้นต่อไปเนี่ยเราก็ฟื้นฟูเขาช่วยเหลือสนับสนุนบริการเขาเริ่มตั้งแต่การดำเนินชีวิตประจำวันเรียกว่าทักษะทางสังคมชีวิตประจำวันเราฝึกหัดในเรื่องของการเดินทางการสื่อสารอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งที่ว่าเราจะเติมเขายังไงไม่ใช่เชิงสภาพร่างกายนะก็แถมยังให้โอกาสอย่างอื่นๆด้วยเมื่อเข้าใจแล้วรู้แล้วเกิดแรงบันดาลใจต้องมีปฏิสัมพันธ์มีประสบการณ์ร่วมกับคนพิการถ้าคุณยังไม่ให้โอกาสคนพิการเข้าไปร่วมปฏิสัมพันธ์กับคุณคุณเองยังไม่มีสร้างโอกาสให้ตัวเองไปเรียนรู้กับคนพิการเนี่ยยากมากเลยแต่ถ้าเรามองว่าคนพิการก็เหมือนเราเท่านั้นแหละนั่นก็คือการคืนความเสมอภาคให้กับเขา
2: คนเราเนี่ยเป็นผู้ล่ามาก่อนก็มีการล่าช้างจับลูกช้างตรงเนี้ยความรู้หรือพฤติกรรมที่ส่งผ่านในช้างเนี่ยก็จะฝังเข้าไปในสัญชาตญาณช้างโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเห็นเราเป็นสิ่งที่คุกคามหรือว่าเป็นผู้ล่ามากกว่าเมื่อเราเข้าไปใกล้ช้างหรือทำอะไรก็ตามกับช้างเนี่ยบางทีอาจจะไม่ปลอดภัย 100% นะครับเราต้องมองเขาเป็นสัตว์ป่าว่าเขามีสัญชาตญาณในการป้องกันตัวเองจากผู้ล่าอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยช้างมีประสาทการส่งเสียงรับเสียงเนี่ยเป็นหลักที่ใช้สื่อสารกันในฝูงช้างโดยที่ช้างเนี่ยเขาจะใช้ช่วงคลื่นพิเศษที่เขาสามารถได้ยินเฉพาะในกลุ่มช้างด้วยกันเองก็คือช่วงคลื่นประมาณ5เฮิร์ตซ์ถึงประมาณ25เฮิร์ตซ์ช่วงคลื่นเนี้ยมนุษย์เราจะไม่ได้ยินหรือว่าสัตว์ผู้ล่าชนิดอื่นอย่างเช่นเสือโคร่งหรือว่าสิงโตเนี่ยจะไม่ได้ยินอันนี้ก็จะไปเป็นการหลบผู้ล่าอย่างนึงช่วงคลื่นนึงที่เราได้ยินก็คือเป็นช่วงคลื่นทั่วไปที่มากกว่า20เฮิร์ตซ์ขึ้นไปซึ่งมนุษย์เราสามารถได้ยินแต่ถ้าเป็นลักษณะที่ไกลมากๆเป็น10กิโลเมตรเลยเนี่ยนะครับเขาจะส่งสัญญาณที่เรียกว่าอินฟราโซนิกซาวด์ก็จะเดินทางได้ไกลเป็น10กิโลเมตรถ้าอยากให้ไกลจริงๆก็ช้างก็จะมีการส่งสัญญาณผ่านพื้นดินเป็นลักษณะพิเศษของช้างเลยที่ว่า
3: seismic wave
2: นะครับก็คือส่งคลื่นเสียงผ่านพื้นดินภาคพื้นดินไปก็จะไปได้ไกลกว่าอันนี้เป็นเสียงที่ช้างใช้สื่อสารเรียกกันภายในฝูงแล้วก็ลักษณะของอีกเสียงหนึ่งที่เขาใช้ขู่อันนี้จะคล้ายๆลักษณะจังหวะของมอเตอร์ไซค์ที่ผ่อนเครื่องหรือแม้กระทั่งเพิ่งเริ่มสตาร์ทเวลาที่ช้างถูกผู้ล่าคุกคามก็จะส่งเสียงลักษณะคล้ายจังหวะคล้ายๆเสียงรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่ละพื้นที่นะครับที่มีความแปรผันของพฤติกรรมเนี่ยก็คือพฤติกรรมของคนในพื้นที่ซึ่งในเคสของเขาใหญ่เนี่ยพฤติกรรมของคนในพื้นที่รอบเขาใหญ่เองแล้วก็นักพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเองเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมที่เป็นแรงจูงใจหรือว่าการเรียนรู้ว่ามีการคุกคามที่จะทำอันตรายก็ได้จากในคลิปนะครับคนขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วยกมือไหว้ขอโทษเนี่ยนะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องที่ทำให้ช้างไม่เข้าทำลายเขาเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยช้างจะตัดสินพฤติกรรมของผู้ล่าเนี่ยจากลักษณะการเข้าไปหาเขาอย่างรวดเร็วไหมแล้วก็มีการส่งเสียงดังใส่เขาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูแล้วนะครับในกลุ่มช้างเองเนี่ยก็มีพฤติกรรมการยอมแพ้ไหมหรือสยบยอมกับตัวที่อยู่เหนือกว่าเนี่ยจะเข้าไปแตะใช้งวงแตะที่บริเวณใบหน้าเหมือนกับก้มหัวหน่อยแล้วก็เข้าไปอย่างช้าๆอย่างเช่นในคลิปที่เขาใหญ่เราก็จะเห็นเลยว่าตัวที่ออกนำหน้าสุดเนี่ยเป็นตัวจ่าฝูงแล้วก็พฤติกรรมในฝูงเนี่ยโดนกำหนดโดยจ่าฝูงตัวนี้เพราะว่าจ่าฝูงตัวนี้

0: ไม่ทำอันตรายคนตัวอื่นก็หยุดแค่นั้นสำหรับรถยนต์ที่เจอช้างแล้วขับผ่านอย่างช้าๆเนี่ยนะครับช้างก็จะไม่โดนรบกวนแล้วก็ไม่แสดงพฤติกรรมโจมตีรถยนต์นะครับก็ปลอดภัยแต่ถ้าเราไปจอดแล้วหยุดยังเข้าไปใกล้อีกแล้วส่งเสียงดังอันนี้อันตรายครับแต่ถ้าเห็นว่าช้างเข้าใกล้ถนนแล้วจะข้ามแล้วลักษณะนี้ครับขอให้ถอยดีกว่าถ้าเป็นสำหรับมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับมันตัวเล็กกว่าเขาอีกส่วนนึงก็คือมีคนอยู่ในจิตใจเขาเนี่ยอาจจะเป็นผู้ล่าเมื่อช้างเจอกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็อาจจะมีพฤติกรรมในการที่จะวิ่งเข้าหามากกว่ารถยนต์สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวพยายามที่จะเข้าไปอย่างเคารพก็คือไม่ส่งเสียงดังรักษาระยะห่างให้อยู่ห่างจากสัตว์ป่ามากที่สุดถึงแม้ว่าเขาจะชินกับเรานะครับพอเราเข้าไปใกล้ปุ๊บเขาก็อาจจะเกิดความเครียดแล้วก็ทำร้ายเราหรือว่าหนีไปได้อะไรอย่างนี้ครับคำนึงถึงเสมอว่าเขาเป็นสัตว์ป่ามีพฤติกรรมอะไรที่เรายังไม่รู้อีกมากถ้าเรามีพฤติกรรมดีกับเขานะครับหลีกเลี่ยงการปะทะการเผชิญหน้าเนี่ยก็จะเป็นผลดีกับพฤติกรรมของช้างในพื้นที่ช้างแต่ละพื้นที่มีความแปรผันของพฤติกรรมจะเข้าไปปฏิบัติตัวกับเขายังไงเนี่ย ก็ต้องคำนึงถึงว่าช้างแต่ละตัวแต่ละฝูงเนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องของพฤติกรรมตอนนี้ก็คือช้างมีปัญหามากๆในเรื่องของถิ่นที่อยู่อาศัยพื้นที่ป่าของเขาลดลงแล้วก็พื้นที่เกษตรเราเพิ่มขึ้นก็รักษาแหล่งอาศัยของเขาไว้แค่นั้นก็ให้เขาอยู่อย่างธรรมชาติการที่เขาออกมาเพื่อกินพืชไร่พืชเกษตรของชุมชนเนี่ยบางทีเขาไม่สามารถบังคับตัวเองได้มันเป็นสัญชาตญาณของเขาก็อยากให้หาทางออกด้วยความใจเย็นแล้วก็อดทนนะครับการป้องกันไร่เกษตรตามขอบป่าเนี่ยก็อาจจะใช้รั้วกึ่งถาวรนะครับที่สร้างแบบง่ายๆก็ได้นะครับอาจจะติดเครื่องส่งสัญญาณเสียงไซเรนหรือว่าเสียงที่ดังหน่อยแล้วก็อยากเริ่มมีการทดลองในเรื่องของรั้วผึ้งเองเนี่ย ก็น่าจะทำได้นะครับถ้าชุมชนเนี่ยมีความตั้งใจจริงที่จะอยู่ร่วมกับช้างหรือว่าแก้ปัญหาผลกระทบจากช้างป่าถ้าเราสามารถที่จะทำงานอนุรักษ์ช้างได้แล้วเนี่ยครับมันก็จะส่งผลในเรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่ด้วยเมื่อมีระบบจัดการที่เหมาะสมเนี่ยเราก็จะสามารถดูแลพวกทั้งสัตว์ป่าชนิดอื่นอย่างเช่นหมูป่าเก้งกวางในพื้นที่ได้นะครับซึ่งนั่นก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ผมสนใจทำงานเรื่องช้างด้วย
1: ผมคิดว่าเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยยังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยอยู่มาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงณเดือนนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับข้อมูลก็คือประมาณแสนกว่าคนละที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกมีผู้เสียชีวิตไปร้อยกว่าคน
2: ใน 100,000 คนเนี่ยครับที่มีอาการก็จะมีที่เขาเรียกว่าเดงกี้ฟีเวอร์หรือไข้ที่ไม่รุนแรงนะครับ 90% อีก 10%จะมีอาการที่รุนแรงที่เขาเรียกว่าเดงกี้เฮมอราจิกฟีเวอร์หรือช็อกครับหรือถึงตายนะครับปัจจุบันเรามีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ทั้ง4สายพันธุ์มหาลัยมหิดลได้มอบหมายให้อุตสาหกรรมจากต่างประเทศพัฒนาจนกระทั่งผ่านระดับสัตว์ทดลองและหลอดทดลองเรียบร้อยแล้วเรากำลังเดินหน้าไปสู่การทดสอบในคนในปี2016การไปดูแลเรื่องแก้ไขเรื่องยุงทำได้ยากการดูแลเรื่องคนไข้ก็เป็นการดูแลที่ปลายเหตุดังนั้นควรจะป้องกันลงทุนและก็ลงแรงในการพัฒนาวัคซีนขึ้นมา
1: ทีนี้ถามว่าการควบคุมยุงทำยังไงได้บ้างประเทศของเราเองเนี่ยก็เป็นประเทศเขตร้อนชื้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะมีฝนตกในช่วงเดือนไหนของปีแล้วก็มีน้ำขังอยู่ในแอ่งน้ำอยู่ในบริเวณใกล้บ้านเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพยายามไอ้ตรงที่มันเป็นจานรองสำหรับตัวกระถางต้นไม้หรือว่าที่มีน้ำขังอยู่ในพื้นที่ต่างๆเราพยายามจะเทออกทิ้งซะให้หมดเพื่อเป็นการลดเรื่องของตัวแหล่งแพร่พันธุ์ยุงอันถัดไปก็คือเรื่องของถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะทำตรงนั้นได้อย่างทั่วถึงมันอาจจะมีซอกเล็กซอกน้อยอยู่ในบริเวณบ้านที่เราอาจจะตามหาไม่เจอจริงๆจริงๆเราก็ได้รับความร่วมมือหรือว่าการช่วยเหลือกับจากทางฝั่งราชการอยู่พอสมควรในแง่ของการไปฉีดยาที่จะช่วยป้องกันเรื่องของการระบาดของยุงนะครับ แต่เท่าที่ได้มีข้อมูลจากทางกรมควบคุมโรคติดต่อเองเนี่ยข้อมูลที่เราทราบกันมาว่าในการเข้าไปในพื้นที่ของทางเจ้าหน้าที่หลายๆครั้งอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องที่เท่าที่ควรอาจจะด้วยความไม่สะดวกว่าการพ่นยาฆ่าแมลงการพ่นยาฆ่ายุงเองอาจจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันเนื่องจากว่ามีควันมีกลิ่นอะไรพวกแบบนั้นแต่ยังไงก็ตามไอ้สิ่งแบบนี้เนี่ยเองเนี่ยถึงทำให้การควบคุมโรคการควบคุมยุงเป็นไปได้ยากขึ้น
2: เมื่อพูดยุงและพูดถึงคนผู้ป่วยเนี่ยก็ควรจะต้องพยายามที่จะอยู่ในที่มิดชิดอย่าให้เป็นเพราะท่านเป็นตัวที่แพร่เชื้อแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นครับนะเพราะฉะนั้นคนที่นอนห้องเดียวกันก็ต้องพยายามแยกห้องหรือว่าถ้าอยู่ห้องเดียวกันก็ต้องไม่ให้มียุงนะครับนอนหายใจพ่นอะไรต่างๆละอองหรือไอจามอะไรต่างๆเนี่ยไม่ติดครับแต่ว่าติดจากยุงผ่านกันยุงยุงไม่ใช่ยุงทุกตัวนะมีไวรัสไข้เลือดออกแต่ยุงในบ้านเราเนี่ยจะมีไวรัสไข้เลือดออกอยู่ในตัวมันเนี่ยครับจำนวนมากโรคไข้เลือดออกจะเลือกเอาเฉพาะยุงบางชนิดคือยุงลายบ้านและยุงลายสวนเท่านั้นครับแม่ยุงเมื่อได้รับเลือดแล้วเนี่ยครับก็จะไปวางไข่ระหว่างที่วางไข่เนี่ยครับมันสามารถผ่อนถ่ายเชื้อไวรัสจากแม่ยุงไปสู่ลูกยุงได้ดังนั้นวงจรชีวิตการส่งถ่ายไวรัสมี2ระบบ1ระหว่างยุงกับคนรูปที่2ก็มีจากแม่ยุงไปไข่ยุงเมื่อไข่ยุงฟักออกเป็นตัวเป็นลูกน้ำเป็นตัวม่วงตัวม่วงก็จะออกไปตัวยุงบินได้ตัวยุงที่บินได้ก็จะมีเชื้อไวรัสไข้เลือดออกอยู่ในตัวของมันแม้แต่ไอ้ยุงนั้นจะไม่เคยสัมผัสกับคนไข้ก็ตาม
1: ไข้เลือดออกเนี่ยมันก็คือไวรัสชนิดหนึ่งนะครับไวรัสเวลาที่เข้ามาสู่ในร่างกายเนี่ยร่างกายเราก็ต้องพยายามที่จะต่อสู้กับมันพอเวลาที่มันมีการต่อสู้กันมันก็จะมีการอักเสบอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเวลาที่มันมีการอักเสบเนี่ยร่างกายเราจะหลั่งสารอะไรออกมาเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อต่อต้านเชื้อตัวเส้นเลือดของเราเนี่ยมันก็จะถูกขยายออกพอมันถูกขยายออกจากแทนที่มันควรจะหดตัวอยู่ได้เนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในเส้นเลือดเป็นเลือดเป็นสารน้ำอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเล็ดลอดออกมาจากในเส้นเลือดเราจะค้นพบว่ากลุ่มคนพวกนี้เนี่ยจะมีภาวะเลือดข้นกว่าผิดปกติในช่วงแรกๆถ้าเกิดเราเอาเลือดไปตรวจดูเมื่อมีปริมาตรของน้ำหรือว่าเลือดอยู่น้อยกว่าผิดปกติในเส้นเลือดเนี่ยบุคคลคนนั้นก็จะเพลียกว่าผิดปกติอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเจอได้อยู่ในกรณีที่คนไข้ติดเชื้อไข้เลือดออกมากไปกว่านั้นเองเนี่ยเราบอกแล้วว่าน้ำมันจะถูกรั่วออกไปจากในเส้นเลือดเพราะฉะนั้นมันจะไปรั่วอยู่ตรงไหนได้เยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะในปอดหรือว่าในช่องท้องสามารถรั่วได้ทุกอวัยวะสามารถรั่วได้ตลอดเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีน้ำที่รั่วออกมาตรงแถวๆบริเวณตับเราก็จะตั้งอยู่ตรงบริเวณชายโครงข้างขวาเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีอาการแน่นท้องรู้สึกว่ามันเจ็บจังเลยเวลาที่เราไปเคาะหรือว่าเราไปจับสัมผัสกับมันอย่างรุนแรงอาจจะมีอาการแบบนั้นได้
2: ไข้เลือดออกเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งเราแยกออกมาได้เป็นทั้งหมด4สายพันธุ์เดงกี้1 2 3และ4ไวรัสเวลาเข้ามาในคนแล้วเนี่ยเป็นครั้งหนึ่งแล้วก็จะไม่เป็นไข้เลือดออกชิดนั้นอีกต่อไปเช่นได้รับเดงกี้1ก็จะไม่เป็นเดงกี้1อีกต่อไปแต่มีโอกาสเป็นลูกนี้ได้อีกเมื่อได้รับเชื้อจากต่างสายพันธุ์จากสังเกตการของคนเขาพบว่าการเป็นครั้งที่2เนี่ยมีโอกาสมีอาการรุนแรงครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตั้มชายหนุ่มเจ้าเนื้ออดีตนักกีฬาได้พบรักและตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกับอุ๋ยภรรยาที่ชอบผู้ชายร่างอวบความสุขของทั้งคู่เริ่มเกิดปัญหาเมื่อตั้มมีน้ำหนักตัวมากขึ้นจาก100เป็นกว่า200กิโลกรัมความอ้วนเปลี่ยนเขาไปทำให้เธอไม่สามารถทนอยู่ได้แม้จะยังรักเขาอยู่ก็ตามอะไรเป็นสาเหตุให้ความรักของทั้งคู่เกือบจะพังทลายและการเปลี่ยนอะไรที่ทำให้เขาและเธอยังอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณตั้มคุณอุ๋ยค่ะถามคุณตั้มก่อนเลยค่ะคุณตั้มเนี่ยเป็นอดีตนักกีฬารักบี้
1: ใช่ครับ
0: รูปร่างสูงใหญ่แม้ว่าน้ำหนักตัวเยอะก็ดูไม่อ้วน
1: ใช่ครับผม
0: แต่ทีนี้พอช่วงเรียนมหาวิทยาลัยไม
1: ่
0: ได้ออกกำลังกาย
1: ก็เหมือนหมาโซ่หลุดอะครับพอใช้ชีวิตสบายปุ๊บปล่อยเลยไม่เอากีฬาแล้วครับใช้ชีวิตเที่ยวอย่างเดียวเลยครับ
0: แล้วตอนนั้นความอ้วนเป็นอุปสรรคไหมคะ
1: ก็ผมก็เฉยๆนะตอนนั้นผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอะครับก็ไม่ค่อยแคร์สายตาใครเลยครับตอนนั้น
0: ก็ไม่ออกกำลังกายแล้วก็ยังทานเหมือนเดิม
1: ใช่ครับ
0: น้ำหนักก็ขึ้นมาเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
2: ไปเจอกันตอนไหนอะครับไปจีบกันยังไงเอ่ย
3: เจอกันเพราะว่าเพื่อนแนะนำค่ะเพื่อนแนะนำให้รู้จักกันตอนที่เจอกันเนี่ยนัดเจอกันตอนนั้นตั้มเขาน้ำหนักประมาณ80กว่าโลซึ่งตอนนั้นคือเขาผอมมากไงค่ะผอมแล้วเหมือนคนติดย
4: า80กิโลผอม
3: คือ
4: คุณกำลังชมผมอยู
3: ่
1: เขาบอกผมเหมือนขี้ยาน
4: ี่เหรอด
3: ำไม่ค่ะคือแล้วคือเขาแบบว่าเขาแบบมีหนวดมีเคราแบบนี้ไงคะแล้วเขาก็คือแบบเขาก็สูงด้วยแล้วเขาก็แบบ80กว่ากิโลแล้วอุ๋ยไม่ชอบคนผอมรูปร่างแบบนี้ไงคะคือชอบคนมีเนื้อ
4: ทำไมถึงชอบคนมีเนื้อ
3: เพราะว่าเรารู้สึกว่าได้ปกป้องเราได
0: ้
3: ใช่ค่ะ

0: แล้วพอน้ำหนักตัวขึ้นมาเจอคุณอุ๋ยอีกทีก็คือชอบแบบนี้
1: ใช่ค่ะตอนนั้นเขาขึ้นมาประมาณ130กว่ากิโล
0: ค่ะ
1: เรามีความรู้สึกว่าหุ่นประมาณนี้กำลังดี
0: นอกจากคุณอุ๋ยที่ชอบคุณตั้มที่อวบๆแล้วอะค่ะมันมีเหตุผลอื่นไหมคะที่ทำให้เราตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายคนนี
1: ้มีค่ะก็คือเขาเป็นคนจริงๆเขาเป็นคนจิตใจดีมากนะเขาเป็นคนแบบ
2: ตลก
1: เฮฮาเขาจะเป็นที่รักของเพื่อนๆของทุกคนที่แบบได้รู้จักเขาอะเขาเป็นคนมีน้ำใจค่ะ
2: ครับ
1: น้ำใจมาก
2: ผมสามารถทำให้คนเครียดอยู่หาได
0: ้
2: ครับผม
1: เป็นคนคารมดีค่ะคารมดี
2: ครับ
0: พอน้ำหนักขึ้นแล้วก็ตรงกับที่เราคาดหวังเอาไว้ก็เริ่มคบกันจนในที่สุดนำมาสู่การแต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน
2: ใช่ครับ
0: พอแต่งงานไปแล้วอะค่ะมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปไหมคะ
1: เปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะคืออย่างคนที่แบบไม่เคยใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเนี่ยค่ะคือต่างคนต่างครอบครัวมาอยู่ด้วยกันคือเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็คือน้ำหนักเขาก็เพิ่มขึ้นตั้มออกไปเที่ยว
2: หนีเที่ยวครับ
1: เที่ยวกลางคืนนะคะก็คือเราไม่รู้ว่าตอนก่อนแต่งงานอ่ะกับหลังแต่งงานชีวิตเขาคือเป็นเหมือนเดิมก็คือเที่ยวกับบ้านตีสองตีสามทุกวัน
2: แต่ก่อนแต่งงานผมบอกเขาว่าเดี๋ยวกลับแล้วตั้งแต่4ทุ่มแต่เขาเพิ่งมารู้ตอนแต่งงานว่าผมกลับตีสองตีสาม
1: ทุกวันค่ะเท่านั้นไม่พอนะคะยังซื้อของกินแบบกลับมากินที่บ้านต่ออีกมันก็เลยทำให้น้ำหนักเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ
3: แสดงว่าพอแต่งงานแล้วคุณก็ยังเที่ยวเหมือนเดิม
2: ก็เที่ยวครับ
3: แล้วพอคุณรู้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับ
1: ทะเลาะกันเลยค่ะทะเลาะกันใหญ่มากก็คือว่าแบบเขาจะติดเพื่อนอีกนานไหมจะออกไปเที่ยวอย่างนี้นานไหมคือตั้มแต่งงานแล้วนะตั้มมีครอบครัวแล้วอุ๋ยกลับบ้านมาอุ๋ยไม่เคยเจอตั้มเลยก็คือเจอมาก็คือเจออีกทีนึงก็คือตอนแบบประมาณตีสองตีสามมานั่งกินข้าวเพราะว่าเราจะได้กินข้าวเขาอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็บางทีก็อาจจะเจอเขาตอนแบบตอนเราตื่นไปทำงานเลยอย่างเงี้ยค่ะ
3: แล้วพอเขาหนักจัดๆเลยรักมากขึ้นไหม
1: ไม่ค่ะ
3: อ้าว
1: ไม่ละค่ะไม่ละค่ะ
2: หนักทะยานไป198
3: ขึ้นมา
1: 198ใช่ค่ะ198กิโลแล้วอารมณ์ที่แบบฉุนเฉียวอยู่แล้วก็เริ่มเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนอนก็นอนกลเสียงดังมาก
3: ครับ
1: มากจนแบบเราหลับไม่ได้แล้วอะ
3: คุณก็หันไปกอดนักซูโม่ที่นอนอยู่ข้างๆ
0: แล้วมันเกิดปัญหาอะไรบ้างในการใช้ชีวิตคู่คะพอเขาเป็นแบบนี
1: ้ปัญหาคืออ
2: ารมณ์
1: ใช่ค่ะอารมณ์เขาหงุดหงิดก่อนหน้าแต่งงานเขาไม่ใช่คนแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: เขาขี้หงุดหงิดง่ายมากพูดจาอะไรนิดเดียวก็โมโหปาข้าวของอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับตอนนั้นตอนอ้วน
1: นะไม่ได้เลยค่ะ
2: ตอนอ้วนกว่านี้
3: ทำไมมันทำอะไรให้เราถึงต้องเป็นคนเปลี่ยนเป็นคนหงุดหงิดขึ้นมาล่ะ
2: เพราะชอบใช้ผมล้างจานอะไรพวกนี้ครับถูบ้านอะไรพวกนี้ผมก็เริ่มแบบขี้เกียจอะครับพี่ไม่อยากลุกไปไหนประมาณนี
0: ้
2: ก็เลยก็ทะเลาะกันปาข้าวของครับ

0: การที่คุณหนักเกือบ200กิโลเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตคู่คุณมากขนาดไหน
1: มากนะครับพี่ก็พอขี้เกียจก็ใช้ผมเวลาผมใช้ผมไปไหนเนี่ยผมไม่ไปก็ทะเลาะกันเรื่องก็เรื่องละนอนเนี่ยอย่างผมไปดูหนังด้วยกันเนี่ยนอนก็โดนตีปากนะพี่ในโรงหน
0: ัง ทำไมฮะ
1: มันกลนจนคนข้างหน้าหันมาด่าครับ
0: อ๋อเราหลับโดยไม่รู้ตัวระหว่างดูหนัง
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างอื่นอ่ะภายในบ้านเราได้ช่วยงานในบ้านอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: โอ้ไม่มีครับ
0: อุ้ยพี่ตอบไปไม่
2: ค่ะนั่งติดโซฟาอย่างเดียวค่ะ
0: สมมติหิวน้ำ
2: หิวน้ำก็เดินไปบอกว่าอุ๋ยตั้มหิวน้ำไปหยิบน้ำให้ตั้มหน่อยถึงทั้งที่ตู้เย็นอ่ะเปิดกระจกเปิดประตูกระจกอีกบานหนึ่งไปอ่ะก็ถึงแล้วแต่ไม่เดินค่ะไม่เดินเลยนั่งจนโซฟาที่บ้านน่ะแตก
0: ขอโทษขอถามได้ไหมตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร
1: ่ตอนนี้ประมาณ104กิโลครับ
0: 104นี่คือแค่100อีกครึ่งอ่ะพี่หมวยประมาณนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
3: ได้ฟังเรื่องราวของทั้งคู่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถามแขกรับแชร์ของเราวันนี้นะคะ2ท่านค่ะท่านแรกเราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเธอเป็นอย่างดีนะคะกับบทบาทในละครจักรวงและละครอีกหลายเรื่องค่ะด้วยความที่เธออวบๆแล้วก็น่ารักด้วยก็เลยทำให้ทุกคนรักเธอนะคะคุณแอนกรุณามอริสค่ะส่วนแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะคะเป็นคนที่คลุกคลีอยู่กับคนอ้วนมามากมายค่ะเป็นทูที่สอนวิ่งมาราธอนที่มีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีวันนี้ขอต้อนรับตูดินสถาวรจันทร์ผ่องศรีค่ะถามคุณแอนก่อนเลยค่ะคุณแอนเนี่ยเคยผอมแล้วก็มาอ้วนขึ้นได้ยังไงอะคะ
4: ก็มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนการทำงานของฮอร์โมนผิดปกติการเผาผลาญอะไรก็ผิดปกติอะค่ะก็อ้วนขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าโชคดีว่าอยู่ในสังคมไม่มีการบูลลี
3: ่
4: ไม่ได้มีการบูลลี่อะไรอะค่ะ
3: ค่ะแล้วความอ้วนของเราเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตไหมคะ
4: ความอ้วนนะคะปกติเราไม่เคยคิดว่าความอ้วนเป็นอุปสรรคเพราะว่าอ้วนมาตลอดค่ะอ้วนมาตลอด จนพอโตขึ้นมาก็มีงานดีๆทำเพราะความอ้วนได้อะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะความอ้วนยิ่งไม่รู้สึกความอ้วนเป็นอุปสรรคชีวิตรู้สึกว่าแฮปปี้มากกินใหญ่เลยค่ะบุกบักบุกบักบุกบักกินแบบไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็จนช่วงเวลาผ่านไปน้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่แบบไม่ค่อยรู้สึกรู้สา150กิโลกรัมค่ะหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ว่าที่แบบตกใจที่สุดก็คือแบบหลับอยู่แล้วตื่นมาแล้วตัวเองไม่หายใจอะค่ะเป็นเรื่องที่ตกใจและน่ากลัวมากเพราะเราหลับอยู่แล้วแบบอยู่ลืมตาขึ้นมาแล้วจมูกไม่หายใจแล้วก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้ายังไม่อยากตายไปก็ต้องลดความอ้วน
3: แล้วความอ้วนมีปัญหาต่อความรักไหมคะคุณแอน
4: คือแอนไม่คือตั้งแต่เด็กอะจะไม่มีแฟนอะค่ะจะชีวิตแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตคือเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะค่ะแอนจะมุ่งเน้นสิ่งที่รักที่สุดก็คือรักแม
0: ่ครูครับครูได้คลุกคลีกับคนที่มีร่างอวบ
1: ครับ
0: มาเยอะระดับหนึ่งเลยแหละ
4: ร่างอ้วนเลยได้ไหมคะ
0: ไม่เอาผมไม่ใช้คำว่าร่างอ้วนผมว่า
4: หุ่นหมีหุ่นหมี
0: หุ่นหมี
4: หุ่นหมี
0: หุ่นหมีถึงอวบจากประสบการณ์ของครูมันครูเคยเจอไหมฮะว่าแต่ละคนที่มีร่างอวบหุ่นหมี
1: ครับ
0: มีปัญหาด้านไหนบ้าง
1: ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีความมั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งที่ครูเจอโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะว่าน้ำหนักที่เยอะหรือความอ้วนเนี่ยจะเป็นประตูที่เปิดให้สำหรับภัยที่มันไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคอะครับเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคปอดโรคมะเร็งโรคอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับความอ้วนนี่แหละมันเป็นตัวเปิดนะครับแล้วก็นักคนที่มาออกกำลังกายโดยส่วนใหญ่เน้นในเรื่องของการที่จะต้องการหุ่นดีหุ่นสวยต้องการการยอมรับนะครับส่วนหนึ่งมันปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าเขาเจอปัญหาในเรื่องของข้อจำกัดในการดำรงชีวิตซึ่งเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพต้องการจะให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีขึ้นครับที่คุณเจอมา130ถึงประมาณ150กิโลไม่เท่ากับคุณตาไม่ถึง190
4: ยังไม่เจอหมีขนาดน
1: ี้ไม่เจอเพราะหมี
0: แสดงว่าปัญหาทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มั่นใจในตัวเขาเอง
1: เริ่มพอน้ำหนักเยอะนี่นะครับก็จะมีในลักษณะคล้ายๆกับเหมือนกับมีการบูลลี่กันเกิดขึ้นในระหว่างเพื่อน ก็เลยมาหันมาออกกำลังกาย
4: ค่ะ
0: ครับ
3: ต้องถามคุณว่าคุณตั้มมีปัญหาอย่างที่ทูดินบอกไหมคะว่าความอ้วนทำให้ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง
5: ชัดเจนเลยครับพอยิ่งอ้วนไม่มั่นใจก็ไม่ออกนอกบ้านนั่งกินอย่างเดียวทั้งวันอย่างเงี้ยครับเพราะส่วนตัวเป็นทำงานอิสระอยู่แล้วครับผมไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องออกข้างนอกก็เลยไม่ออกหนักเลยแล้วส่วนเรื่องโดนบูลลี่กับเพื่อนเนี่ยผมก็ฮ่าฮ่าพี่แต่ที่มันเจ็บใจจะต้องลดน้ำหนักเนี่ยคือเด็กบางทีเราเดินไปเด็กชี้ไอ้อ้วนแต่เราทำอะไรไม่ได้อะ
3: การใช้ชีวิตออกไปข้างนอกเนี่ยทางคุณตั้มบอกว่าก็เลือกที่จะไม่ออกไปเพราะออกไปบางทีโดนบูลลี
5: ่ครับ
3: อย่างตอนนั่งวินมอเตอร์ไซค์อะค่ะทราบว่าก็มีเรื่องที่ทำให้เสียใจเหมือนกัน
5: ใช่ครับสมมติว่าจากหน้ามหาลัยเนี่ยไปหลังมหาลัยเขาคิดสมมติ10บาทเขาคิดผม20บ้าง30บ้างเขาคิด2คน3คนแต่ผมซ้อนคนเดียวนะ
0: เพียงแค่เพราะเราน้ำหนักเยอะ
5: ก็คงน้ำหนักเข้ากับคน2คนนะพี
2: ่บางคันก็แบบไม่รับด้วย
5: บางคนครับส่วนใหญ่จะไม่รับพี
2: ่ไม่ส่วนใหญ่จะไม่รับ
3: อ้าว
2: เพราะว่าตัวเขาใหญ่มากนั่งมอเตอร์ไซค์ไม่ได้
0: แล้วตอนนั้นถ้าพอเขาไม่รับเราทำไงเดิน
5: ครับ
3: เดี๋ยวเรามาติดตามเหตุการณ์ที่ทำให้คนสองคนที่เคยรักกันเนี่ยมันเริ่มที่จะสั่นคลอนติดตามได้จากละครเวทีค่ะ

0: ฉันชอบคนอ้วนค่ะคุณฟังไม่ผิดหรอกค่ะบนโลกนี้มีคนอย่างฉันที่ชอบคนอ้วนอย่างเขานั่นตั้มค่ะสามีฉันเองฉันนะทั้งรักทั้งหลงไหลไปทุกอนูไขมันที่แทรกอยู่ในกล้ามเนื้อของเขารวมถึงไขมันที่อุดตันอยู่ในเส้นเลือดแล้วก็รวมไปถึงไขมันที่พอกอยู่ที่ตับของเขาด้วยค่ะมันทำให้เขาแบบดูอ้วนเออหน้ากอดอะไรอย่างเงี้ยถูกใจฉันที่สุดเลยแหละแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีความพอดีบ้างไหมอะจากที่เคยดูว่าเป็นหุ่นหมีหน้ากอดเขามาอยู่ด้วยกันตลอดก็กลายเป็นว่าเขาว่าเป็นนักกินเที่ยวดื่มตัวยงเลยค่ะคนนี้พอขอให้เลิกเที่ยวก็เลิกเที่ยวได้นะคะแต่ว่าก็กินดื่มอยู่ที่บ้านอยู่กับเนี่ยโซฟาตัวเนี้ยทั้งวันวันนึงก็เอาแต่กินแล้วก็กินแล้วก็หลับปั๊บเฮ้ยตั้ม
1: อืมเช้าแล้วอ่ะอุ๊ย
0: โอ้ยเช้าอะไรไม่เช้าแล้วแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะทำยังไงเนี่ยตั้มถ้าอยู่ดีๆหลับไม่ตื่นขึ้นมาเลยจะทำยังไงอุ๋ยว่านะตั้มลดน้ำหนักดีกว่าเนาะอุ๋ยขอนะ
1: ก็อุ๋ยชอบที่ตั้มเป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอชอบที่ตั้มอ้วนอ่ะนี่ไงแล้วอุ๋ย
0: ก็อุ๋ยหรอแต่ก็ไม่ใช่200โลแบบนี้ป่ะ
1: เออไป198
0: 198บ้าอะไรเล่าแกหนักเกินจนพอไปชั่งแล้วก็เข็มมันตีกลับแล้วโว้ย
1: ทำไมอุ๋ยต้องมาใส่อารมณ์กับตั้มด้วยอ่ะมันทำให้ตั้มรู้สึก
0: โอ้ยฉันอยากจะฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะว่าฉันเนี่ยเพิ่งแต่งงานกับเจ้าชายนิทราโอ้ยก็เรื่องมันก็วนไปมาแบบเนี้ยค่ะจนมีกระทั่งวันนึงที่เราไปดูหนังด้วยกัน
1: สนุกนะเว้ยเฮ้ยเรามาดูหนังทอมแอนด์เจอรี่ไม่ใช่เหรอวะทำไมมันมีเสียงก็อดซิลล่าคำรามด้วยวะ
2: สงสัยมันดังทะลุมาจากโรงอื่นมั้งครับเฮีย
1: โอ้ดุหูเลยวะอุ้ย
0: ตั้มตั้มตั้ม

0: ต้นเสือตะปบ
1: เสือที่ไหนเราฉันเนี่ยแหละตอบอ่ะนี่ทำไมจะต้องประหลาดทุกครั้งที่มาดูโรงหนังด้วยเนี่ยคนอื่นเขาคิดว่าก็ซิล่าบุกกันไปหมดแล้ว
0: ถ้างั้นคุยดูไปก่อนเนอะเดี๋ยวตั้มไปรอข้างนอกเกรงใจชาวบ้านเขาด้วยอ่ะ
1: ไม่เอานั่งลงเลยมาด้วยกันก็ต้องดูด้วยกันให้จบสิทำไมถึงชอบหนีปัญหาแบบนี้อ่ะถ้าตั้มหลับอีกแล้วเลิกกัน
0: อุ๊ย

0: ้มจะเอาอย่างไ
1: งแล้วอุ๋ยจะให้ตั้มทำยังไงอุ๋ยให้ตั้มเลิกเที่ยวตั้มก็เลิกแล้วพยายามปรับตัวทุกอย่างอุ๋ยได้ตั้มทำอะไรอีก
0: ตั้มบอกว่าตั้มเลิกเที่ยวใช่ตั้มเลิกเที่ยวแต่ตั้มก็มากินมาดื่มที่โซฟาเนี้ยทุกวันแล้วยังไงอะที่บอกว่าจะมีลูกกันอะไม่อยากมีแล้วหรอมันจะมีได้ยังไงอะ

0: ลุกขึ้นมาลดน้ำหนักสิทำไมอ่ะหรือจะทิ้งชีวิตไว้กับไอ้โซฟานี่เหรอไม่คิดจะทำอะไรที่มีประโยชน์กับอนาคตบ้างเลยหรือไงเห็นแก่ตัวว่ะแต่อ้วนตายไปเลยใช่ปะ
1: ทำไมต้องมาใส่อารมณ์กับพี่ด้วย
0: ทำอะไรเพื่ออนาคตตัวเองบ้างได้ไหมอ่ะถ้าเป็นแบบนี้แล้วอยู่ดีๆหลับไปแล้วก็ตายขึ้นมาจะทำยังไงใครจะช่วยทัน
1: มันตายก็มันตายไปนี่มันตัวกู

0: ฮัลโหลแม่แม่อยู่บ้านไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวหนูไปอยู่ด้วยสักพักนึงนะแม่เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังละกันหนูไม่ไหวแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยอุ๋ยทำไมใจไม่ออกอีกแล้วอ่ะอุ๋ย

0: ยิ้มทั้งคู่เลยค่ะตอนที่ดูละคร
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เป๊ะเลยครับ
0: แล้วตอนที่คุณอุ๋ยตัดสินใจไปอยู่กับแม่ค่ะตอนนั้นคือจะกลับไปตั้งหลักก่อนหรือว่าตัดสินใจว่าไม่เอาละผู้ชายคนนี้ตอนนั้นคิดยังไงคะ
2: เราอะคือด้วยความที่ว่าแบบมีปัญหาเรื่องนี้มาตลอด มันทะเลาะสะสมมาตลอดเราก็คิดมาตลอดว่าเราจะไปอยู่หลายรอบแล้วจนมันแบบที่สุดแล้ว
3: เหมือนเป็นรื้อฟื้นนะพี่นะ
4: มันไม่เป็นไรได้อยู่คือผมก็เชื่อแหละว่าการที่เป็นคู่กันแล้วการที่จะทิ้งสามีที่เรารักอ่ะมันคงต้องสุดจริงๆใช่ไหมแล้วการที่เราแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งพ่อแม่ก็คงห่วงเราเพราะเราเป็นลูกสาวแต่การที่แบบขอแม่กลับไปอยู่บ้านอ่ะมันคงเป็นเรื่องที่หนักใจมากสำหรับผู้หญิงคนหนึ่ง
2: ใช่
4: ใช้เวลาตัดสินใจนานไหมจนกว่าแบบต้องหาที่พึ่งคือกลับไปหาคุณแม่จริง
2: เป็นปีค่ะเป็นปีกว่าแบบเราจะแบบอยู่ตรงนั้นไม่ได้แล้วอะค่ะเพราะว่านับวันอารมณ์เขายิ่งแบบฉุนเฉียวขึ้นไงคะจนเราแบบว่าเราไม่ไหวแล้วเราโทรหาแม่เราดีกว่ามันที่สุดแล้วอะค่ะ
0: นี่คือครั้งแรกที่ออกจากบ้าน
2: ใช่ค่ะ
0: ไปอยู่ที่บ้านคุณแม่นานไหมคะ
2: ประมาณ 3-4 เดือนค่ะ
0: โอ้โหแล้วติดต่อกันไหมคะ
2: ไม่ติดต่อค่ะอุ๊ยปิดโทรศัพท์อะไรเลยไม่ติดต่อเขาบล็อกไลน์
0: ตั้มก็ไม่ง้อเลยเหรอคะ
2: เขาโทรหาแม่อุ๋ยตลอดแม่อุ๋ยอะจะเป็นคนที่คอยพูดตลอดว่าตั้มอะเขาอ้วนที่เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาน้ำหนักตัวเยอะแล้วมันทำให้เขาฉุนเฉียวง่าย
4: เรารู้ตัวไหมว่าเราเป็นคนที่เวลาอยู่กับภรรยาเราเริ่มมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวมากยิ่งขึ้น
1: รู้ครับรู้ตัวครับ
4: รู้ว่าอารมณ์ฉุนเฉียว
1: ใช่ครับ
4: แล้วรู้ไหมว่ามันฉุนเฉียวเพราะอะไร
1: ก็รู้ก็เกิดจากความอ้วนก็พอรู้ครับ
4: หมายความว่าไงเกิดขึ้นจากเพราะความ
1: มันหงุดหงิดอะครับที่คืออะไรขวางหูขวางตาผิดหูนิดนึงก็ระเบิดแล้วครับ
4: เพราะเราอ้วนเราไม่สามารถลุกไปทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่เราเคยเป็นนักกีฬาได้มันเลยเป็นความเครียดสะสมหรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะ
1: มันหลายด้านเลยครับพี่
4: ครับ
1: ก็ไม่หนึ่งก็ไม่ค่อยกล้าออกจากบ้านแล้วก็เหมือนอัดอั้นประมาณนี้พี
4: ่คือเราไม่กล้าออกไป
1: เหมือนเก็บตัว
4: เราก็ต้องอยู่ในแค่ในบ้าน
1: ใช่ครับ
4: อัดอันดับที่หนึ่งแล้ว
1: ใช่ครับ

0: พราะเราไม่เจอใครคนที่จะลงได้ก็คืออ
1: ุ๋ยคนเดียว
2: ใช่ค่ะ
3: เริ่มมีอารมณ์มากยิ่งขึ้นคือแรงกดดันจากข้างนอก
0: ใช่ครับ
3: ทั้งหมดทั้งมวลเริ่มต้นเพราะเราน้ำหนักมากขึ้น
0: ใช่ครับ
4: แล้วคุณไปง้อกลับมายังไง
0: ก็โทรตื้อเอาครับพี่เข้าทางแม่เขาก็นานไหมสองเดือนประมาณนะครับเขาก็ไปที่บ้านเขาตอนแรกแม่เขาบอกเดี๋ยวให้อุ๋ยอยู่กับเขาก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันประมาณนี้ครับ
2: คือแม่แบบห่างกันสักพักนึงให้อุ๋ยแบบเหมือนแบบอยู่กับแม่ใช้คิดอะไรได้มากขึ้นแล้วตัวตั้มเองก็จะได้คิดอะไรได้มากขึ้นตอนที่แบบไม่มีอุ๋ยอยู่ไม่มีกันและกันอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงจะอยากกลับมาอยู่ไหมอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ให้เวลาแม่บอกค่ะ
1: แล้ว 3-4 เดือนที่ไปอยู่บ้านคุณแม่ค่ะคิดถึงเขาไหมคะ
2: คิดถึงไหมคิดถึงเป็นห่วงเขามากกว่าค่ะว่าเขาจะอยู่ยังไงจะกินยังไงจะแบบนอนแล้วเนี่ยจะหยุดหายใจไปอีกไห
1: ม
2: จะหลับแบบนั่งโซฟาแล้วหลับไปอีกไหมจะมีใครมาดูแลเขาไหมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็แยกบ้านออกมาอยู่จากบ้านแม่เขาแล้วด้วยไงค่ะ
1: ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะไปพูดยังไงคุณอุ๋ยถึงใจอ่อนกลับมาคะ
0: ก็เหมือนไปขอโอกาสเขาอะครับพี่ก็พูดว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรประมาณนี้ครับ
3: เปลี่ยนแปลงในทิศทางไหนครับ
0: ทิศทางที่ดีขึ้นครับ
3: เช่นสัญญาว่าจะทำอะไรเพิ่มในทิศทางที่ดีขึ้นบ้าง
0: บอกเขาว่าจะลดน้ำหนักครับ
3: ครับ
0: แล้วก็จะแบบจะเมาอะไรพวกนี้จะเลิกแบบหรือเมาให้น้อยลงประมาณนี้ครับแบบกินให้น้อยลงประมาณนี้ครับ
3: คุณอุ๋ยครับแล้วเขาทำได้ไหม
2: เขาทำได้ไหมเราไม่มั่นใจเลยว่าเขาทำได้เพราะว่าเขาพูดแบบนี้เขาก็พูดมาหลายรอบแล้วนะคะว่าเขาจะลดแต่เขาก็ไม่ลดไม่ลดความอ้วนลงเลยไม่ทำอะไรเลยเราก็ยังไม่เชื่อเขาอะเรายังไม่เชื่อเขาเลยดีกว่า
3: เราไม่เชื่อตอนที่เขามาสัญญาแต่พอเขากลับไปถึงบ้านเรากลับไปกับเขาเขามีพัฒนาการให้เราได้เห็นไหม
2: มีค่ะ
1: ยังไงบ้างคะ
2: เขาก็เริ่มจากการที่ว่าจากเมื่อก่อนเขากินน้ำอัดล
1: ม
2: กินแทนน้ำเปล่าเลยนะคะ
0: 1.2 ขวด 1.5 ลิตรอะพี่วันละ4ขวดเนี่ยขั้นต่ำกินแทนน้ำเปล่าก
2: ินแทนน้ำเปล่าไม่กินน้ำเปล่าเลยค่ะ
0: ครับ
3: คุณแพ้การดื่มน้ำเปล่าเหรอฮะ
0: ใช่ครับ
3: ครับ
2: กินแต่น้ำอัดลมเขาก็ลดลงค่ะ
1: ค่ะ
2: เปลี่ยนไปกินแบบที่มันเป็นพวกซีโร่
0: น้ำตาลศูนย์ครับ
2: น้ำตาลศูนย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หันมากินแบบน้ำเปล่าด้วย
3: คือเราได้เห็นแหละว่า
2: เขาเริ่ม
3: รักษาคำพูดทำตามสัญญาเขาจะไปในทิศทางที่ดีขึ้น
2: ใช่ค่ะ
3: แต่เรารู้แบบว่าคุณเริ่มออกกำลังกายอะไรก็ตามมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณอุ๋ยต้องออกจากบ้านเป็นรอบที่สอง
0: ใช่ครับ
3: ทำไมอีกครับก็เขาก็เปลี่ยนแปลงแล้วไง
0: แต่ว่ามันก็เหมือนเมาแล้วคราวนี้ปากหนักเลยพี่ว่าด่าเขา
1: แต่ในละครเหมือนกับว่าทุกทีไม่เคยเรียกคุณอุ๋ย
2: ว่ามึง
1: แต่ว่าในละครเมื่อกี้นี้
0: เริ่ม
1: อุ๋ยก็อึ้งไปเลยว่าทุกทีตั้มไม่เคยพูดแบบนี
2: ้
1: ก็เลยเป็นเหตุผลให้คุณอุ๋ยต้องออกจากบ้านอีกรอบน
2: ึ
1: ง
2: ใช่ค่ะ
1: รอบนี้ไปอยู่บ้านแม่เหมือนเดิมไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: กี่เดือนคะ
0: โอ้คราวนี้รอบนี้นานครับ
2: รอบนี้นานอยู่ค่ะก็4 5เดือน
0: เออประมาณนั้นครับ4เดือน
2: ใช่ค่ะ
1: รอบแรก3เดือนว่านานแล้วรอบนี้4 5เดือน
0: ใช่ค่ะ
1: นานกว่า
0: ใช่ครับ
1: ใช้วิธีง้อวิธีไหน
0: ตอนแรกผมไม่ง้อเลยครับ3เดือนแรก
3: เฮ้ยเฉียบทำไรอะเรา
2: เฉียบวะ
3: สามเดือน
2: เฉียบไหมคะ
3: ร้องไห้ฟูมไฟอยู่อย่างเดียวที่บ้าน
0: ก็ตอนแรกก็อยู่คนเดียวเนี่ยนะครับพี
3: ่
0: ก็ใช้ชีวิตปกติจนแบบว่ามันแปลกๆก็เลยไปง้อ
1: พอคุณตั้มไปง้อคุณอุ๋ยใจอ่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวครั้งนี้จริงจังละในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
0: ครับผม
1: แล้วกลับมาบรรยากาศที่บ้านเป็น
2: ดีขึ้นค่ะเขาเริ่มที่จะแบบว่าร
0: ักตัวเอง
2: รักตัวเองมากขึ้นก็คือไปออกกำลังกายไปเดิน
0: แต่ก็มีกินกลางคืนพี่และเหตุการณ์ที่ว่าคราวนี้เปลี่ยนจริงๆจังๆแล้วว่าต้องเปลี่ยนจริงๆเกิดขึ้นก็คือเฉียดตาย

0: ตอนนอนครับพี่มันมีเหมือนน้ำเปรี้ยวๆอ่ะพี่สำลักน้ำแบบตอนนอนอยู่เหมือนสำลักน้ำออกมาครับหายใจไม่ออกตอนแรกเป็นครั้งที่1ยังไม่สำนึกคราวนี้เป็นครั้งที่2กลัวไม่มีครั้งที่3พี่ก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองเลย
1: มันคือกรดไหลย้อนหรือ
0: ประมาณนั้นครับพี่

0: กดไหลย้อนครับตอนแรกอ่ะหยุดหายใจเกือบนาทีนะครับ
1: เหมือนนอนแล้วแบบเหมือนคนจมน้ำอะค่ะ
2: ค่ะ
1: เหมือนคนจมน้ำแบบว่าตะเกียกตะกายที่จะแบบ
0: เขาก็ทำอะไรไม่ถูกพี่ได้แต่ทุบหลังเขย่าตัวแล้วเหมือนอยู่ดีก็สำลอกออกมาครับ
1: จำได้ว่าทุบหลังเขาแรงมาก
0: หน้าตอนนั้นซีดคิดว่าตายแล้วแน่ๆเพราะเกือบนาทีครับพี
2: ่โชคดีที่คุณอุ๋ยอยู
0: ่
2: ตอนนั้นถึงมาช่วยได้
0: ใช่ครับ
2: หลังจากนั้นไปหาคุณหมอไหมคะ
0: ผมไม่ยอมไปผมกลัวจะเจออะไรมากกว่านั้นพี
1: ่กลัวตรวจเจอโรคเยอะไงคะ
0: แต่รู้ตัวเองเป็นความดันรู
1: ้เป็นความดัน
0: เพราะว่าเคยแบบว่าเหมือนไปวิ่งหรืออะไรมาแล้วแบบเขาจับชีพจรเหมือนเป็นความดันรู
2: ้
0: แต่ว่าผมกลัวเจออะไรมากกว่านั้นตอนแรกนะพี
2: ่ก็เลยไม่ไป
0: ไม่ไปครับ
2: ค่ะแล้วยังไงคะก็คือดูแลกันเอง
0: ใช่ครับ
2: ทราบว่าทั้งคู่พยายามที่จะหาวิธีที่จะทำให้น้ำหนักตัวของคุณตั้มลด
0: ครับ
2: ถึงขนาดคิดจะมีลูกด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
1: ก็ตอนนั้นอุ๋ยก็ทำยังไงดีที่จะให้ตั้มลดน้ำหนักก็คือหาแรงจูงใจด้วยการแบบปรึกษาแม่ตั้มว่าแบบทำยังไงดีแม่ตั้มก็บอกว่ามีลูกสิถ้ามีลูกเผื่อว่าเขาจะได้แบบมีแรงบันดาลใจมีแรงใจในการที่จะมีชีวิตต่อที่จะแบบมีชีวิตอยู่เพื่อลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผม
2: ค่ะในใจคิดไหมคะว่าถ้าเรามีลูกเราจะต้องดูแลสุขภาพให้หนักขึ้น
0: คิดครับ
2: ตอนนั้น
0: คิดครับถ้าเกิดมันมีจริงๆก็ต้องดูแลตัวเองให้มากเพื่อได้อยู่กับเขาครับ
2: มาพูดคุยกับแขกรับแชร์บ้างนะคะพี่แอนคะพี่แอนเคยมีเหตุการณ์คล้ายๆคุณตั้มไหมคะเหตุการณ์ที่อ้วนจนเฉียดกับความตาย
3: มีค่ะอย่างที่แอนเล่าไปตอนแรกแต่ว่าของคุณตั้มเป็นกรณีกดไหลย้อนใช่ไหมคะแต่ของแอนเป็นกรณีนอนหลับปกติเนี่ยค่ะนอนหลับไปกลางคืนนะคะแล้วหยุดหายใจขณะหลับอะค่ะแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาก็คือแบบจมูกเราไม่ได้หายใจอะต้องแบบทั้งหายใจทางปากก่อนที่จมูกจะได้หายใจคืออย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นช่วงนั้นมันเป็นเกือบทุกอาทิตย์อะค่ะเกือบทุกอาทิตย์จนเรารู้สึกว่าที่เขาพูดว่าไหลตายน่าจะแบบนี้แหละหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันน่าจะแบบนี้แหละแล้วกลัวว่ามันจะมาถึงวันนั้นนะคะก็เลยเริ่มเข้าการรักษาว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่สุดท้ายก็คือจากน้ำหนักจริงๆนะคะจากน้ำหนักจริงๆแล้วก็คุณหมอบอกวิธีก็คือต้องลดความอ้วนลดน้ำหนักลงความกลัวตายความรักตัวเองความรักแม่ความรักคนรอบข้างก็ต้องทำให้ตัวเองผอมลงให้ได้ถึงจะไม่เป็นคนผอมปกติเพราะว่าก็คงเป็นไปได้ยากนะคะก็อย่างน้อยที่สุดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถมีชีวิตได้ปกติมากขึ้นค่ะ
4: ครูดินครับไออารมณ์แปรปรวนของคนที่มีน้ำหนักเยอะเนี่ยมันมีวิธีช่วยพวกเขาไหม
5: จริงๆการที่เขาบอกหันมาออกกำลังกายโดยที่เขาไม่อยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าจำเจโดยปกติคนเราถ้าอยู่ในพื้นที่จำเจมันจะมีจิตใต้สำนึกที่เราจะทำอะไรมันที่คุ้นชินเราจะไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วในขณะเดียวกันอย่างกรณีตั้มที่อยู่ในบ้านกับอยู่นอกบ้านมันมีความแตกต่างกันชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องของการระบายในเรื่องของความเครียดการได้พูดคุยการได้ออกความเก็บกดที่อยู่ภายในใจเนี่ยครับมันได้มีโอกาสในการที่จะมีการแลกเปลี่ยนการมีการเอาออกไปจากหัวใจตัวเองแต่อยู่ในบ้านไม่มีโอกาสนะครับถึงมีโอกาสก็ไม่กล้าแล้วก็กดดันตัวเองตรงนี้ก็ทำให้เกิดความเครียดแต่ถ้าออกไปออกกำลังกายออกไปพบปะเพื่อนฝูงบ้างนะครับก็อาจจะทำให้ความเครียดต่างๆเหล่านี้มันบรรเทาลง
3: กรณีที่คุณตั้มเป็นอ่ะที่แบบว่ามันระเบิดที่ภรรยาตลอดเวลาเนี่ยแต่ว่าถ้าบอกว่ากับคนข้างนอกเนี่ยเขาเฟรนลี่มากเขาสนุกสนานเขาเป็นมิตรเกี่ยวไหมคะที่ความรักที่เขามั่นใจความรักที่แฟนที่ภรรยารักเขาขนาดนี้มันทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถระเบิดบุ้มบุ้มบุ้มลงได้โดยที่เขาจะไม่สูญเสียอันนี้แอนคิดว่าเป็นคนส่วนมากมักจะเป็นแบบนี้มักจะทำร้ายจิตใจคนที่ใกล้ตัวที่สุด
5: ใช่นะครับ
4: คุณสองคนเห็นปัญหาแล้วว่ามันเริ่มมาจากน้ำหนักเนี่ยแหละล้วนๆเลยแล้วเราตกลงกันว่าจะทำยังไง
0: ก็ไปวิ่งออกกำลังกาย
1: ไปวิ่งกันเถอะเขาก็บอกเขาวิ่งไม่ไหว
0: ครับผม
1: เขาวิ่งไม่ไหวเขาก็ออกไปเดินไปเดินก่อน
0: ไปเดินเร็ว
1: ไปเดินเร็วใช
0: ่ต้องบอกว่าตอนแรกเลยพี่เริ่มแรกเลยก็ยังไม่ถึงเดินสักทีเดียว
4: ครับ
0: คุมอาหารก่อนพี
1: ่คุมอาหาร
0: เพราะเดิน100 เมตรก็เหนื่อยครับผมก็คุมอาหารมาประมาณสักระยะหนึ่งไม่นานครับก็ออกไปเดินละคราวนี
2: ้นี่คือความตั้งใจของทั้งคู่นะคะที่จะลดน้ำหนักให้ได้แต่ในชีวิตจริงค่ะการลดน้ำ

0: ุขของลูกผู้หญิงอะไรเล่าจะเท่ากับการที่ทำให้ผู้ชายที่เรารักมีความสุขใช่ไหมคะหลังจากที่เผชิญวิกฤตจนเกือบตายจากโรคอ้วนตั้มก็คิดได้ค่ะแล้วก็เริ่มปรับปรุงตัวเองด้วยการหันมาวิ่งฉันที่ไม่เคยวิ่งออกกำลังกายเลยก็ถึงเวลาที่จะต้องเริ่มวิ่งแล้วเหมือนกันทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นแล้วค่ะ
1: ตั้มมันไปวิ่งแล้วนะอุ๋ย
0: ทำไมอ่ะโอ้ยอุ๋ยอุตส่าห์ออกไปวิ่งด้วยแล้วนะ
1: อุ๋ยไม่เห็นเหรอว่าที่ออกไปวิ่งอ่ะที่สวนสาธารณะตั้มต้องเจออะไรบ้างอ่ะ
0: เจออะไรอ่ะที่ตัวเงินตัวทองวิ่งตัดหน้าเหรออย่าบอกนะว่าตั้มจะเลิกวิ่งเพราะว่าเจอไอ้ตัว
1: ไม่ใช่อุ๋ยไม่เห็นเหรอผู้ชายใส่แว่นคนนั้นน่ะที่ใส่สูทชมพูอ่ะคนบ้าอะไรใส่สูทชมพูมาวิ่งไม่รู้มองตั้มเป็นตัวประหลาดแล้วยังเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปตั้มด้วยนะหนูอยากจะต่อยให้มันแตกทำไมอะอุ๋ยทำไมต้องมองคนอ้วนออกกำลังกายเป็นตัวตลกด้วยอะตั้มไม่โอเค
0: โอ้โอ้โอ้นะไม่เป็นไรนะตั้มก็ไม่ต้องไปสนใจสายตาคนอื่นหรอกเวลาตั้มวิ่งอ่ะตั้มก็หันมามองข้างๆไงข้างๆตั้มมีอุ๋ยตลอดเลยนะอุ๋ยยังไม่เคยสนใจสายตาใครเลยด้วยอะไรวะร้องไห้ก็หลับได้เหรอเนี่ยตั้ม
1: อุ๋ยตั้มทำยังไงอ่ะ
0: ตื่นมาก็ร้องไห้ต่อได้ด้วยตั้มไม่ต้องสนใจใครเลยนะตั้มคิดสิว่าตั้มวิ่งเพื่อตัวเองตั้มวิ่งเพื่ออุ๋ยแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจแว่นนั่นเลยเนาะใช่ไหมแค่นี้ตั้มก็ทำได้เพื่อตัวเองแล้วเอางี้ต่อไปอุ๋ยจะทำกับข้าวที่ดีๆนะที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่อ้วนให้ตั้มกินทุกมื้อเลยเนาะแล้วตั้มจะได้ผอมเร็วๆแล้วก็ไปตอกหน้าสูตรชมพูนั่นเลย
1: จ้ะ
0: นะ
1: เอาแต่อร่อยดีนะ
0: โหยังจะห่วงเรื่องอร่อยอีกหรอ
1: นิดนึง
0: คือถ้ามันทำเองใช่ไหมมันก็จะต้องเป็นสูตรที่สุขภาพนิดนึงมันก็จะลดมันลดหวานลดเค็มทีเนี้ยมันก็จะอาจจะอร่อยน้อยหน่อยแต่ว่ามันก็จะดีกับตั้มนะ
1: จ้าถ้าเป็นอุ๋ยทำให้น่ะอร่อยนู่นแหละ
0: จ้าไปยิงกันดีกว่าจากนั้นตั้มก็เริ่มกลับมามีกำลังใจขึ้นอีกครั้งฉันก็ช่วยหาแรงกระตุ้นด้วยการไปสมัครรางวัลวิ่งต่างๆค่ะที่มีเหรียญรางวัลมาล่อใจเขา

0: รางวัลคนเก่งลดลงแล้วก็สุขภาพดีขึ้นฉันก็ได้เรียนรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วไม่มีปัญหาอะไรที่เราแก้ไม่ได้เลยถ้าเราเปิดใจแล้วเราก็แก้ไขไปด้วยกันทีเนี้ยตั้งใจลดน้ำหนักแล้วก็ตั้งใจออกกำลังกายดีๆนะแล้วกลางปีเรามาปั๊มเบบี้กันนะจ๊ะ
1: จัดเต็มสปีดไปเลยเถอะที่รักไป

0: ระหว่างดูก็หัวเราะเหมือนเดิมอีกแล้วเป็นเหมือนในละครเลยไหมครับ
1: ยิ่งจังหวะที่ว่าร้องไห้แล้วหลับเป๊ะเลยพี่
2: ร้องไห้แล้วหลับร้องไห้แล้วหลับ
0: ร้องไห้แล้วหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็ร้องต่อ
2: ใช่ค่ะ
0: เฮ้ยเชียบ
2: อันนี้เลย
0: แต่มีคนถึงขั้นแบบถ่ายรูปคุณระหว่างที่คุณไปพยายามจะออกกำลังกายอย่างนั้น
3: ใช่ครับ
1: ใช่ค่ะ
3: จิตตกมากพี
0: ่เรารู้สึกยังไงอะตอนที่คนเข้ามาถ่ายรูปเราทั้งที่เราอุตส่าห์ลุกออกจากบ้านลุกออกจากไอ้โซฟาตัวโปรดเพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเอง
3: รู้สึกว่าเขาไม่ให้โอกาสคนน้ำหนักเยอะนะพี
2: ่
3: ดูว่าเขาใจแคบเกินไปหรือเปล่าประมาณนี้พี
0: ่
3: คนแบบตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะพี่แล้วแบบมันโดนอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามันมีอีกหลายคนที่อยากจะลุกขึ้นมาแต่ว่าโดนเหตุการณ์แบบเนี้ยแล้วเขาอาจจะถอย
0: ครับ
3: บางคนอาจจะไม่เดินหน้าต่ออย่างผมก็ได้พี่แล้วก็มีเขาด้วยแหละแล้วก็ช่วงแรกๆก็ไปวิ่งด้วยช่วงแรกๆครับไปวิ่งเป็นเพื่อน
2: ไปวิ่งด้วยเพราะเราก็ไม่อายอยู่แล้วที่เขาเป็นแบบนี้
4: จากที่ท้อพอคุณอุ๋ยให้กำลังใจก็ทำให้กลับมาวิ่งต่อออกกำลังกายต่อ
3: ใช่ครับ
4: คุณอุ๋ยเองปกติแล้วไม่ใช่คนที่ชอบออกกำลังกายเลย
2: ใช่ค่ะ
4: แต่ก็ยอมออกไปกับเขา
2: ใช่ค่ะเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าเราต้องไปเป็นเพื่อนเขาเพราะว่าคือเขาเป็นคนที่แบบไม่มั่นใจในตัวเองไงคะตอนนั้นอ่ะคือเราก็ต้องไปกับเขาถ้าไม่มีเราเขาก็คงแบบรู้สึกว่าแบบการที่จะไปออกกำลังกายคนเดียวมันคงแปลกอ่ะเราก็เลยต้องไปกับเขาค่ะ
3: ครับ
2: ใช่พยายามไปกับเขา
3: ช่วงแรกๆครับเป็น
2: ช่วงแรก
4: ๆชอบคำพูดในละครนะคะที่คุณอุ๋ยบอกว่าตั้มไม่ต้องสนใจสายตาคนอื่นหันมาข้างๆยังไงก็เจออุ๋ย
2: ใช่ค่ะ
4: ตอนนั้นที่ได้ฟังคำนี้จากคุณอุ๋ยรู้สึกยังไงคะ
3: เลี่ยนครับโอ้ล้อหยอกเล่นครับหยอกรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะทำอะไรหรือพูดจาอะไรแบบนี้ไงพี่จนแบบเขาพูดออกมาผมว่าก็โอเคแปลกๆดีครับก็ซึ้งดีครับ
0: แต่มันเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับเราไหม
3: ใช่ครับมันแปลกจนมันแปลกแล้วก็มันสร้างแรงบันดาลใจให้ผมเหมือนกันนะ
4: หลังจากนั้นก็เลิกท้อแล้วก็มาวิ่ง
3: ใช่ครับ
4: น้ำหนักลดลงไปยังไงคะ
3: หลังๆเนี่ยผมคุมอาหารหนักมากเขามาทำอาหารให้กินข้อดีเลยคือเขาทำให้อร่อยแล้วเรากินได้น้อยครับ
4: อันนี้เป็นกุศโลบาย
2: อันนี้ตั้งใจค่ะตั้งใจ
4: อ
2: ัน
4: นี้ตั้งใจค่ะ
0: เพราะเรา
4: ตั้ง
0: ใจลดโซเดียมลดอะไรทุกอย่างมันเลย
2: มันก็เลยแบบมันไม่อร่อยอยู่แล้วไงคะถ้ามันยิ่งแบบมันยิ่งปรุงแต่งน้อยลงมันก็ความอร่อยมันก็น้อยลง
3: ครับแล้วก็
2: กินได้น้อยลง
3: แล้วก็ออกกำลังกายเข้มข้นขึ้นมากๆมีอยู่ช่วงสั้นๆที่ก็เวทเทรนนิ่งด้วยใช้เทรนเนอร์แล้วก็หลังๆก็วิ่งอย่างเดียวเลยครับวิ่งกับคุมอาหารครับ
4: ค่ะคุณตั้มเองก็ไปแข่งมาเยอะเลย
3: ครับ
4: มีเหรียญเยอะมากค่ะไกลสุดที่แข่งคือ
3: 42.195 ครับกิโล
0: มาราธอนแล้ว
3: มาราธอนแล้วครับ
4: ใช้เวลาเท่าไหร่คะจาก198มาเหลือ103 104เนี่ย
3: ประมาณพฤษภาคมเนี่ยครบ2ปีก็ประมาณปีกับ9เดือนปีกับ10เดือน
0: ปีกับ9เดือนหายไปเกือบ100โล
3: ครับ
4: เห็นผล
3: มันถ้าเราทำจริงๆแล้วเราโฟกัสกับมันนะครับพี่มันจะเห็นผลครับ
0: ครับ
4: สุขภาพดีขึ้นไหมคะ
3: ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับโรคภัยความดันก็ไม่
2: ความดันตรวจไม่เจอแล้ว
3: ไม่เจอแล้วครับ
2: ที่ไปตรวจล่าสุดไม่มีความดันแล้วค่ะ
4: แล้วที่ง่วงบ่อยๆออกซิเจนไม่พอ
2: ไม่มีแล้วค่ะ
4: ไม่มีแล้วใช่ไหมคะ
2: วันนี้ดีดแบบดีดจะออกไปวิ่งอยู่ตลอดเวลาค่ะห้ามไม่หยุดวิ่งไม่หยุดเลยค่ะ
3: ตอนนี้ภรรยาขอร้องให้หยุดวิ่งบ้างครับบ่ายสองก็ออกแล้วครับพี
0: ่ไม่กลัวร้อน
3: ไม่กลัวครับ
0: มาถามพี่แอนบ้างดีกว่าพี่แอนเคยลดน้ำหนักแล้วมีอุปสรรคอะไรอย่างนี้ไหมครับ
5: เป็นคนไม่ค่อยสนใจสิ่งรอบข้างถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าสิ่งรอบข้างทำให้จิตตกจะนิ่งเฉยเพราะว่ารู้ว่าสิ่งรอบข้างบางทีถ้าเราไปสนใจมากใส่ใจมากคนที่แบบจิตตกแล้วคนที่ไปไม่ถึงไม่สำเร็จคือตัวเองให้กำลังใจตัวเองเสมอและคิดว่าตัวเองมีคุณค่าเสมอค่ะคุณเก่งมากเก่งมาก
4: ครูดินล่ะคะมีคำแนะนำอะไรที่อยากจะฝากบอกไปถึงคนที่กำลังต้องการลดน้ำหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่รูปร่างแบบอุบ

0: อะค่ะ
1: ชื่นชมนะครับกับสำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะๆแล้วก็จะต้องเข้ามา อยู่ในกระบวนการในการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยกลับมาอยู่ในภาวะปกติซึ่งจะต้องใช้วินัยแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าใช้ความแข็งแกร่งของจิตใจสูงมากเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลใจกับสิ่งรอบข้างเหมือนที่คุณแอนบอกนะครับเพราะว่ากำลังจะทำตัวให้เป็นต้นแบบที่จะทำให้คนอีกมากมายในโลกแห่งนี้นะครับได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมรักตัวเองให้เป็นครับเราจะรักคนอื่นเป็นครับ
0: ค่ะ
2: ถามหน่อยว่าถ้าวันนั้นคุณอุ๋ยไม่ได้อยู่เคียงข้างไม่ได้ให้กำลังใจคิดว่าเรามาได้ถึงจุดนี้ไหม
3: ผมอาจจะเลิกวิ่งไปแล้วก็ได้ครับระยะทางการวิ่งมาเนี่ยมันอยู่กับตัวเองอะพี่มันได้คิดได้อะไรพวกนี้มันก็เหมือนกับว่ามันก็ต้องการกำลังใจพี่เราก็ถ้าไม่มีกำลังใจมันไปไม่ได้อยู่แล้วครับผมอาจจะเลิกวิ่งไปแล้ว
4: คุณอุ๋ยล่ะคะถ้าเกิดว่าเขาเลิกวิ่งถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองกลับมาเป็นแบบนี้คิดว่าชีวิตคู่คิดว่าครอบตัวจะเป็นยังไงคะ
5: ครอบครัวมันก็ไม่กลับมาแน่นอน
0: ม
5: ันไม่กลับมาแน่นอนแต่ถ้าหากว่ามองในตอนนี้อุ๋ยว่าคือครอบครัวมันต้องกลับมาย ังไงครอบครัวก็คือสำคัญที่สุด
0: ค่ะในละครบอกว่าตอนนี้มีแผนที่จะมีลูกด้วยกัน
3: ครับผม
0: อันนี้เอาจริงแล้วใช่ไหมคะ
3: เอาจริงครับเอาจริงครับ โดนเหยียบหยามไปเยอะครับต้องยิงให้เข้าตัวนะครับ
2: หลังจากที่ทั้งคู่โดยเฉพาะตั้มมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคู่มันดีขึ้นไหม
5: ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
2: ยังไงครับ
5: เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเหมือนอุ๋ยได้สามีใหม่จริงๆนะคือทั้งรูปร่างนิสัยเขาคือตั้งแต่นั้นมาคือเขาไม่เคยอารมณ์ฉุนเฉียวใส่อุ๋ยอีกเลยตลอด2ปีเกือบครบ2ปีที่ผ่านมาม
0: าจนถึงวันนี้ค่ะผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายนะคะมีอะไรที่อยากจะบอกกันและกันอะไรที่ไม่เคยได้พูดวันนี้เราเปิดโอกาสให้พูดค่ะ
3: ก็อยากขอบคุณเขาครับพี่ว่าเหมือนฉุดผมขึ้นมาจากความตายดีกว่าพี่แล้วก็ขอบคุณที่ยืนข้างๆอยู่ข้างๆตลอดเวลาแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้มาครับแล้วขอบคุณทุกกำลังใจครับ
5: ค่ะสนุกนะครับสนุกก็ขอบคุณที่เขารู้จักรักตัวเองสิ่งหนึ่งที่อุ๋ยพูดมาตลอดกับเขาก็คือว่าตั้มต้องรักตัวเองให้เป็นถ้าตั้มรักตัวเองเป็นตั้มก็จะทำทุกอย่างเพื่อตัวเองให้ตัวเองแบบมีสุขภาพที่ดีมีชีวิตอยู่ได้ยาวกว่านี
3: ้
5: แล้วก็ตั้มก็จะสามารถดูแลแม่ดูแลอุ๋ยดูแลทุกคนได้ที่ตั้มรักแล้วเขาก็ทำได้อุ๋ยแบบภูมิใจกับเขามากแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นนิวตั้มอ่ะนิวตั้มที่แบบดีจริงๆคนเก่าก็คือแบบลบทิ้งไปเลย

0: พี่แอนอีกรอบนึงนะคะได้ฟังเรื่องราวของทั้งคู่มาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบแล้วรู้สึกยังไงคะ
1: แอนรู้สึกประทับใจในความรักความรักไม่มีข้อขอบเขตไม่มีข้อจำกัดบางคนอาจจะมองผู้หญิงอ้วนนะไม่สามารถมีแฟนได้หรอกผู้ชายอ้วนนะไม่มีใครเอาหรอกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสองคนนี้ทำให้เห็นชัดค่ะว่าความรักไม่มีอะไรที่แบบสามารถแบบแบ่งกั้นอะไรได้เลยในเรื่องของความรักการให้กำลังใจสำคัญที่สุดคนข้างตัวสำคัญที่สุดอันรู้สึกประทับใจในความรักของคนทั้งคู่ซึ่งแบบตลอดเวลาที่เราดูเราฟังเราคิดภาพตามตลอดเวลาแล้วมันเกิดความรู้สึกประทับใจรู้สึกถึงความโชคดีของคนสองคนโดยเฉพาะฝ่ายชายเนี่ยโชคดีมาก สิ่งที่คุณตั้มทำอ่ะเป็นบันดาลใจให้หลายๆคนและความรักของคุณอุ๋ยก็เป็นพลังที่สำคัญมากแอนดูแล้วแบบเซนซิทีฟมากค่ะกับความรักของเขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ดีเหลือเกินสามีเคยขอบคุณภรรยาไหมคะขอบคุณเขาบ้างบอกรักเขาบ้างผู้หญิงคนนี้มีค่าที่สุดสำหรับชีวิตคุณเขาคือผู้หญิงที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนหนึ่งที่แบบไม่สนใจไม่รู้สึกไม่หื้อไม่อือให้ความสำคัญตัวเองคนเดียวแต่ผู้หญิงคนนี้ให้ความสำคัญคุณมาก

0: มากจนวันหนึ่งคุณอาจจะไม่รู้สึกตัวเพราะคุณบอกว่าคุณอิกนอร์คุณไม่รู้สึกอะไรก็ไม่รู้สึกแต่ในวันนี้แอนมั่นใจว่าคุณรู้สึกแต่คุณยังไม่พูดกำลังใจคือสิ่งที่สำคัญที่มีให้กันคำว่าขอบคุณบางทีต้องให้กันกับคนใกล้ตัวทำไมคุณขอบคุณทุกคนบนโลกได้หมดเลยคุณเคยขอบคุณคนข้างๆคุณหรือยังคุณเคยบอกรักเขาไหมผู้หญิงคนนี้มีความรักที่ยิ่งใหญ่อัศจรรย์มากสำหรับผู้ชายคนนี้ค่ะ
1: อยากให้ครูช่วยฝากสักนิดหนึ่งครับครูเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนาะขนาดเพื่อนๆผมชวนไปออกกำลังกายไปยกเวทไปวิ่ง
2: ครับ
1: คือหนึ่งเลยเขาไม่เคยวิ่งเขาวิ่งได้ไม่เท่าเราไม่มาละไปในฟิตเนสมีคนหุ่นดีๆเยอะๆไม่ยอมไปละ อย่างเงี้ยครูให้กำลังใจคนที่แบบตามได้ไหมครับจะลุกออกมาเพื่อทำอะไรเพื่อตัวเองหน่อย
3: ครับการออกกำลังกายมันเป็นการที่ทำให้เราสุขภาพดีอันนี้มันไม่มีข้อขัดแย้งตรงนี้อยู่แล้วแต่การที่เรามีสุขภาพที่ดีนะครับมันจะทำให้เราสามารถที่จะดูแลคนในครอบครัวของเราได้ดูแลคนรอบข้างของเราได้ที่สำคัญก็คือในอนาคตเราจะไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานให้กับคนในครอบครัวของเราที่จะต้องมาคอยดูแลสองคนนี้เป็นต้นแบบที่ดีในเรื่องของการเป็นคนที่ฝ่าฟันในเรื่องอุปสรรคต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคที่คนออกกำลังกายหรือคนที่ตัดสินใจจะออกกำลังกายเจอเยอะมากแล้วเราได้เห็นอย่างนึงก็คือมันเป็นสัจธรรมจริงๆนะครับว่าถ้าคุณต้องการความสำเร็จคุณจะต้องมีคนในครอบครัวของคุณให้การสนับสนุนและให้กำลังใจซึ่งสองคนนี้ได้ทำไว้แล้วนะครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ก่อนจากกันวันนี้ขออีกนิดได้ไหม
3: ได้
1: อยากให้ตั้มนี่แหละให้กำลังใจคนที่เป็นเหมือนตั้มเพราะนี่คือผู้ที่ผ่านประสบการณ์นี้โดยตรง
5: ได้ครับก็ผมอยากให้คนที่ยังเป็นแบบผมเมื่อก่อนในอดีตหรือว่าคนที่ยังไม่คิดจะออกมากำลังกายครับพี่คนผอมก็ได้นะแต่ว่าอยากให้ลุกขึ้นออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณผอมคุณอาจจะไม่แข็งแรงอยู่ก็ได้คือถ้าคุณเป็นอะไรไปหรือคุณไม่สบายคุณไปหาหมอก็ต้องไล่คุณกลับมาออกกำลังกายอยู่ดียามันแค่ช่วยรักษาแต่ถ้าคุณออกกำลังกายกันไว้ไม่ให้เป็นตั้งแต่แรกมันจะดีกว่าครับผม
4: วันนี้ซาบซึ้งกับความรักและความเสียสละของคุณอุ๋ยนะคะแล้วก็นับถือความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองของคุณตั้มนะคะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
5: ขอบค
4: ุณค่ะขอบคุณค่ะรับแชร์ด้วยนะคะและทั้งหมดนี้คือท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะอาทิตย์หน้ามาเจอกันใหม่นะคะที่นี่เวลาเดิมทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ

0: งนี้ดีไหมคะ
1: ค่ะ
2: ครับ

เป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าPerry-dog ลงท้ายด้วย dog คือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับ Perry-dog กินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจาก Perry-dog เป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หาก Perry-dog กินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของ Perry-dog มีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของ Perry-dog ก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของ Perry-dog ตัวนี้เป็นต้นนะคะ Perry-dog ตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของ Perry Dog เองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าPerry-dog ตัวไหนที่มีความแข็งแรงมาก Perry-dog จะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับ Perry-dog เช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึ Perry-dog มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของ Perry Dog ได้เช่นกันโดยเฉพาะ Perry Dog เด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบใน Perry Dog ที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็ให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือน Perry-dog ตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่า Perry-dog ตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งนึงที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจาก Perry Dog เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่ Perry Dog ของเรา Perry Dog มีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพา Perry Dog ไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะเด็กๆคุณครูชื่อสิริพรเสิร์ชสายนะคะหรือจะเรียกว่าคุณครูยุ้ยก็ได้ค่ะ
1: ส่วนคุณครูก็ชื่อวรรณพรพิลึกนะคะหรือว่าจะเรียกว่าครูมีนก็ได้ค่ะ
0: โดยในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนนะคะก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากเด็กๆนะคะโดยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูนะคะก็มีบทเพลงนะคะมาฝากเด็กๆนะคะเป็นบทเพลงเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะเป็นเพลงสังทองของแม่โดยคุณครูนะคะก็ใช้ทำนองแมงมุมลายตัวนั้นนั่นเองค่ะ
1: ถ้าหากว่าใครสามารถร้องไปพร้อมกับครูได้ก็ให้ทุกคนร้องไปเลยด้วยกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ

0: คะเด็กๆก็เป็นบทเพลงนะคะเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะโดยเรื่องราวนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของสังทองใช่ไหมคะที่เป็นลูกของนางจันเทวีและท้าวยศวิมลนะคะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆได้คลอดลูกออกมากลายเป็นหอยสังนะคะทำให้นางจันทานะคะที่เป็นพระมเหสีใส่ร้ายนะคะว่าเป็นกาลากินีบ้านกาลากินีเมืองทำให้นางจันเทวีและสังทองเนี่ยนะคะเด็กๆถูกขับไล่ออกจากเมืองนั่นเองค่ะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆก็เดินทางเข้ามาในป่านะคะเด็กๆจนได้เจอกับตากับยายที่อาศัยอยู่กระท่อมปลายนานะคะนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่กับตาและยายที่กระท่อมปลายนาโดยนางจันเทวีนี่นะคะจะคอยปัดกวาดเช็ดถูบ้านออกไปหาอาหารในป่านะคะโดยในวันนึงขณะที่นางจันเทวีนะคะไปหาอาหารในป่าพระสังนะคะที่ซ่อนตัวอยู่ในหอยสังก็ออกมาค่ะเด็กๆออกมาไล่ไก่ไล่นกนะคะที่มาจิกกินข้าวนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังปัดกวาดเช็ดถูบ้านทำอาหารนะคะไว้รอแม่โดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีกลับมานะคะก็เห็นเด็กนะคะอยู่ในบ้านพอมองไปก็อ้าวเหมือนเด็กมีเด็กอยู่ในบ้านนี่นะนางจันเทวีก็เลยรีบวิ่งไปดูนะคะแต่พอเข้าไปในบ้านแล้วปรากฏว่าเด็กคนนั้นก็ได้หายไปค่ะนางจันเทวีก็สงสัยนะคะว่าเอ๊เด็กที่ไหนนะมาอยู่ในบ้านแต่ทำไมพอเข้าไปแล้วไม่เจอนะคะวันหนึ่งนางก็เลยทำทีท่าว่าออกไปหาอาหารในป่าค่ะแต่ไม่ได้ไปจริงๆนะคะนางจันเทวีได้แอบซ่อนอยู่ขณะที่นางแอบซ่อนอยู่นั้นพระสังนะคะที่อาศัยอยู่ในหอยสังก็ออกมาจากหอยสังนะคะออกมานั่งเล่นอยู่ชานบ้านเมื่อนางจันเทวีเห็นดังนั้นก็เลยรีบหยิบไม้นะคะเด็กๆขึ้นมาตีหอยสังจนแตกนั่นเองค่ะทำให้พระสังเนี่ยนะคะไม่มีหอยสังให้กลับไปนั่นเองค่ะพระสังและนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นเรื่องราวในวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะโดยในนะคะคุณครูก็มีการนำบทอาขยานหลักบทอาขยานหลักของวรรณคดีเรื่องนี้นะคะมาให้เด็กๆได้ฟังกันนั่นเองค่ะ
1: ให้นักเรียนนะคะลองสังเกตคุณครูนะคะว่าครูเนี่ยมีการอ่านอย่างไรนะคะมีการใช้เสียงสูงต่ำอย่างไรน้ำเสียงอย่างไรมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้งชูชงชิดพิษสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการไก่ป่าพาฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าฉานคุ้ยเขี่ยเรียรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพลันทันใดช่วยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินผันผินลอยลับขยับหนีเหลียวดูผู้คนชนนีจะหนีเข้าสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ป่าประสาจนสารวนเล่นพลางไม่ห่างดูจากบทอาขยานที่คุณครูได้อ่านออกเสียงให้ฟังนี่นะคะก็มีความอยู่ว่าสังทองได้ออกมาจากหอยสังเพื่อมาไล่ไก่ไล่กาไล่นกที่มาจิกข้าวที่พระมารดาตากไว้นั่นเองใช่ไหมคะครูย
0: ุ้ยใช่แล้วค่ะโดยพระสังเนี่ยก็ออกมาไล่ไก่ไล่กาแล้วก็มาเก็บข้าวนะคะที่หกอยู่ตามพื้นดินนั่นเองค่ะ
1: นี่นะคะก็จะเป็นการอ่านออกเสียงนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องการอ่านออกเสียงกันแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทราบกันก่อนนะคะว่าการอ่านออกเสียงนี่มีอยู่ด้วยกัน2แบบนั่นก็คือการอ่านออกเสียงแบบธรรมดา และการอ่านออกเสียงแบบใส่ทำนองสนองการอ่านออกเสียงธรรมดานี่นะคะก็คือการอ่านที่เราได้ฟังกันไปเมื่อครู่นี้นั่นเองค่ะก็จะเป็นการอ่านที่เหมือนกับการอ่านร้อยแก้วนะคะแต่ว่าจะมีการเน้นจังหวะวรรคตอนอาจจะมีการทอดเสียงบ้างเล็กน้อยก็จะแตกต่างจากการอ่านแบบทำนองสนองซึ่งจะเป็นการอ่านที่ใช้เสียงสูงต่ำสั้นยาวหนักเบานะคะมีการเอื้อนเสียงและเน้นสัมผัสที่ชัดเจนทำให้เกิดความไพเราะถ้ายิ่งใช้น้ำเสียงนะคะกับเนื้อความตามบทต่างๆนะคะก็จะยิ่งทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ไปนะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าคือบทร้อยกองชนิดอะไรมีใครพอจะทราบไหมคะโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนะคะเด็กๆก็คือบทร้อยกองเป็นกลอนบทละครนั่นเองค่ะ
1: ใช่ละค่ะกลอนบทละครนะคะจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนี่นะคะก็จะเป็นกลอนบทละครที่แต่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการเล่นละครจะต้องอาศัยทำนองขับร้องและก็เครื่องดนตรีประกอบนะคะเมื่อแต่งเสร็จแล้วก็ต้องมาซักซ้อมปรับปรุงนะคะดังนั้นคำในแต่ละวรรคก็จะไม่เท่ากันค่ะวรรคหนึ่งนะคะก็จะมีตั้งแต่6ถึง9คำด้วยกันแต่ทว่าที่นิยมปรากฏว่าใช้มากที่สุดนั้นก็คือ6คำค่ะและในวรรคแรกนะคะเราจะเรียกว่าคำนำค่ะมีตั้งแต่2คำถึง6คำนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะเช่นเมื่อนั้นบัดนั้น

0: มาจะกล่าวบทไปน้องเอ๋ยน้องรักเป็นต้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วนี่นะคะก็คือกลอนบทละครนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่ากลอนบทละครเป็นอย่างไรเรามาดูฉันทลักษณ์ของกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยกลอนบทละครที่เด็กๆเห็นนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครนะคะ1บทจะประกอบไปด้วย4วรรคด้วยกันในแต่ละวรรคนะคะก็จะประกอบไปด้วย6คำค่ะโดยวรรคที่1และวรรคที่2นี่นะคะเราจะเรียกว่าบาทเอกวรรคที่3และวรรคที่4นะคะเราจะเรียกว่าบาทโทค่ะโดยในกลอนบทละครนี่นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสกันนะคะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่1นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2แล้วก็คำที่3ของวรรคที่2ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่2ค่ะต่อมานะคะคำสุดท้ายของวรรคที่2นะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่3และคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะก็จะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2และคำที่3ของวรรคที่4ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่4ค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสระหว่างบทค่ะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่4ในบทแรกนะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครของเรานั่นเองค่ะ
0: เมื่อเราทราบแผนผังของกลอนบทละครแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกันว่ากลอนบทละครเนี่ยมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะการอ่านแบ่งจังหวะเนี่ยก็จะมีมากมายหลายรูปแบบด้วยกันนะคะในแต่ละประเภทของกลอนใช่ไหมคะก็จะมีการอ่านที่แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับกลอนบทละครของเรานะคะก็จะมีรูปแบบอยู่ดังนี้นะคะแบบ222นะคะเช่นเหนื่อยยากลำบากกายาแบบ223นะคะเช่นจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าหรือว่าแบบ323นะคะเช่นพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเป็นต้นค่ะ
1: นี่นะคะเด็กๆก็จะเป็นการแบ่งจังหวะการอ่านกลอนบทละครของเรานะคะโดยต่อมาเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการอ่านออกเสียงกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเราจะอ่านอย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็มีความไพเราะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะการอ่านออกเสียงแบบธรรมดานะคะเด็กๆอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเน้นท่าทางในการอ่านให้ถูกต้องนะคะเช่นการจับหนังสือระยะการวางหนังสือให้ห่างจากสายตาท่ายืนเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเด็กๆอ่านคล่องไม่ติดตะกุกตะกักนะคะหรือหยุดชะงักโดยพยายามใช้วิธีกวาดสายตาไปล่วงหน้านะคะเด็กๆก่อนที่เราจะอ่านออกเสียงตามนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ย
1: ต่อมานะคะเราต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะให้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะคำที่มีรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำนะคะเพื่อไม่ให้ความหมายคลาดเคลื่อนนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างกันนะคะคำว่าร่ำไรเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะร่ำไรเรียรายเรียรายลูกลูกไล่ไล่ลอยลับลอยลับสารวนสารวนผ่านกล้าวผ่านกล้าวกลัวกลัวนี่นะคะเด็กๆก็เป็นตัวอย่างเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันต่อมานะคะเราก็จะต้องอ่านคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะโดยเฉพาะอักษรนำนะคะแล้วก็คำควบกล้ำนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าปลานะคะเด็กๆเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูค่ะปลาพระคุณพระคุณกลับกลับเหลียวเหลียวขวาขวาพลันพลันไตรไตรนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างคำของเรานะคะโดยการที่เด็กๆเนี่ยอ่านถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะก็จะทำให้ความหมายของคำนะคะไม่คลาดเคลื่อนไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะต้องเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะแล้วก็อารมณ์ของบทร้อยกองในแต่ละบทที่เราอ่านนะคะเพราะว่าการเข้าใจความหมายของคำนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของบทนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างคำกันนะคะ

0: พิสมัยเด็กๆพอจะรู้ไหมคะคำว่าพิสมัยหมายความว่าอย่างไรรู้กันไหมเอ่ยคำว่าพิสมัยนะคะก็หมายถึงรักใคร่หลงไหลนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็ควรจะรู้ความหมายเพราะที่เวลาที่เราอ่านเราก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและคนเขียนเนี่ยนะคะเขาต้องการสื่ออะไรนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำว่าชนนีเด็กๆรู้ไหมคะว่าชนนีหมายความว่าอย่างไรพอจะรู้กันไหมคะเฉลยนะคะคำว่าชนนีนะคะก็หมายถึงแม่นั่นเองค่ะเด็กๆคำต่อมานะคะคำว่าทวินคำว่าทวินนะคะเด็กๆมีใครรู้ความหมายไหมคะ
1: น่าจะยังไม่รู้นะคะครูดุ้ย
0: คำว่าทวินนะคะก็หมายถึงคิดถึงคำนึงหานั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นความหมายของคำว่าทวินนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะเด็กๆคำว่ากายามีใครรู้ความหมายไหมคะว่ากายาหมายถึงอะไร
1: น่าจะเป็นร่างกายหรือเปล่าคะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูวรรณพรคำว่ากายานะคะก็หมายถึงร่างกายนั่นเองค่ะโดยคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็อาจจะสังเกตได้นะคะว่าคุณครูเนี่ยนำมาจากบทที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั่นเองค่ะโดยคำแต่ละคำนะคะถ้าเด็กๆไม่รู้ความหมายเด็กๆก็จะไม่สามารถอ่านแล้วก็เข้าใจเรื่องราวเข้าใจเนื้อหาได้นั่นเองค่ะซึ่งการเข้าใจความหมายนั้นก็เลยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราจะต้องรู้ลักษณะและการแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกองแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นกลอน4กลอน8กาบยานี11บทประพันธ์เหล่านี้นะคะเด็กๆก็จะมีการแบ่งวรรคตอนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครที่เราฟังในวันนี้เด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ามีการแบ่งวรรคตอนที่เป็นเฉพาะของกลอนบทละครเช่นเดียวกันใช่ไหมคะต่อมานะคะเด็กๆเราต้องทอดจังหวะให้ช้าลงนะคะเมื่อต้องจบบทนะคะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเรานะคะได้อ่านอาจจะจบบทแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราก็จะต้องอ่านออกเสียงนะคะบางครั้งนะคะเราต้องใช้น้ำเสียงแล้วก็แสดงอารมณ์ความรู้สึกลงไปในการอ่านบทประพันธ์แต่ละชนิดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรนักเรียนลองเดาได้ไหมคะว่ากลอนที่ยกตัวอย่างมานี้มีน้ำอย่างไร
0: มีใครพอจะรู้ไหมคะว่ากลอนที่คุณครูอ่านไปเป็นเป็นกลอนที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่
1: ถ้าหากว่าจับสังเกตไม่ได้นะคะให้เราดูจากคำที่อยู่ในกลอนนั่นเองค่ะลองดูที่วรรคที่2ในคำแรกนะคะคำว่าสงสารใช่ไหมคะก็จะเป็นการแสดงความสงสารความเห็นใจของสังทองที่มีต่อพระมารดานั่นเองซึ่งพระมารดาก็ต้องออกจากบ้านไปหาอาหารไปทำงานนะคะกว่าจะกลับมาเนี่ยมันก็ค่ำมืดเสียแล้วก็จะเป็นการแสดงน้ำเสียงในด้านของความสงสารนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเมื่อเรานะคะรู้หลักการอ่านออกเสียงแล้วก็การแบ่งวรรคตอนของกลอนบทละครแล้วต่อมานะคะเรามาฝึกอ่านออกเสียงกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังไปทีละบาทนะคะแล้วเด็กๆออกเสียงตามนะคะ
1: ถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
0: เมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
1: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
0: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
0: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
1: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
0: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
1: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
0: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
1: พระคุณล้ำลบพบไตร จะออกให้เห็นตัวก็กลัวการพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการนี่นะคะก็จะเป็นการอ่านที่ใส่การแบ่งจังหวะเข้าไปแต่ว่าคราวนี้นะคะทุกคนลองมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะโดยที่เราก็จะใช้

0: จินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดทิศสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการจากบทประพันธ์ที่เราได้ฝึกอ่านกันไปเมื่อครู่นะคะก็จะมีการแบ่งจังหวะใช่ไหมคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วว่าจะมีการอ่านแบ่งจังหวะแบบ222 223แล้วก็323นะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องตามหลักการเสมอไปเพราะว่าคำคำนั้นอาจจะเป็นคำเดียวกันนะคะอย่างเช่นคำว่าทวินนะคะในวรรคที่4ของบทแรกนะคะที่ว่าในจิตคิดทวินทุกเวลานะคะคำว่าทวินเนี่ยก็จะเป็นคำหนึ่งคำซึ่งมีความหมายว่าอย่างไรนะคะครูยุ้ย
1: หมายถึงคิดถึงเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้เราก็ได้ใช้น้ำเสียงเข้าไปด้วยใช่ไหมคะก็คือจะเป็นน้ำเสียงที่แสดงให้เห็นว่าสังทองนั้นเห็นใจพระมารดานะคะที่ต้องออกมาตกระกำลำบากอยู่นอกวังนะคะจากที่เคยเป็นสนมก็ต้องมาหาอาหารอยู่ในป่ามาทำงานกว่าจะกลับมาเนี่ยก็ค่ำมืดแล้วนะคะต้องเหนื่อยร่างกายก็ทรุดโทรมอย่างนี้นะคะเป็นต้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทนี้ที่คุณครูอ่านให้ฟังใช่ไหมคะก็จะมีน้ำเสียงซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูเชื่อว่ามาถึงตอนนี้แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องเข้าใจหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกองไปแล้วนะคะแล้วก็รู้การแบ่งจังหวะการแบ่งวรรคตอนแล้วอีกทั้งยังเราก็รู้ได้ว่าเราจะสังเกตอย่างไรนะคะถึงจะรู้ว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่ในบทนั้นค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองทำกันนั่นเองค่ะโดยจะเป็นกิจกรรมวงล้อน้ำเสียงนั่นเองค่ะโดยกติกาของเรานะคะเด็กๆก็มีอยู่ว่าคุณครูนะคะก็จะมีวงล้อน้ำเสียงนะคะมาให้เด็กๆได้ทายน้ำเสียงกันนั่นเองค่ะโดยในวงล้อของคุณครูนะคะก็จะมีหมายเลข1ถึงหมายเลข5เลยนะคะโดยแต่ละหมายเลขก็จะมีน้ำเสียงของบทร้อยกองซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆนะคะก็ทายกันว่าเป็นน้ำเสียงอะไรนั่นเองค่ะโดยเราจะสังเกตจากดอกไม้ตัวนี้นะคะจะอยู่ตรงหมายเลขไหนเราก็จะอ่านหมายเลขนั้นนั่นเองค่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราก็ได้หมายเลข5นั่นเองนะคะเด็กๆเรามาดูบทร้อยกองหมายเลข5กันเลยค่ะ
0: พร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะคะหน่อกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูแช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ่าผมประภัยพักลับล้ำล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกเต่งสวงขนงเนตรเกศกรอ่อนสะอาดดังสุนรางนางนาฏในวังหลวงพระเพลินพิษคิดหมายเสียดายดวงแล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไป
1: บทนี้นะคะเด็กๆมีใครพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่มีใครพอจะรู้ไหมคะ
0: น่าจะยังไม่รู้นะคะ
1: บทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงชื่นชมซ่อนอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆก็จะเป็นตอนที่พระอภัยมณีนะคะได้พบกับนางเงือกนั่นเองค่ะพอพระอภัยมณีเห็นนางเงือกแล้วนะคะก็ชื่นชมถึงความสวยของนางเงือกนั่นเองค่ะโดยถ้าเด็กๆไม่รู้เรื่องราวนะคะเราจะมีการสังเกตอะไรได้อีกคะคุณครูวรรณพร
0: เราอาจจะสังเกตคำที่แสดงถึงการชื่นชมหรือว่าชมเชยนะคะที่อยู่ในบทกลอนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเผ่าผมนะคะเกศกรอ่อนสะอาดนะคะหน้าตานะคะขำคมงดงามนะคะเหมือนกับนางที่อยู่ในวังหลวงเลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องราวนี่นะคะเด็กๆเราก็สังเกตจากคำก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูบทประพันธ์ต่อมากันเลยดีกว่าค่ะเราก็ได้หมายเลข4นั่นเองนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4เนี่ยจะเป็นบทประพันธ์ที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
0: ่ฟังกันเลยนะคะกุมาราอาดูนภูนทเว

0: ชลเนตรแดงเดือดดังเลือดไหลสะอื้นร่ำพร่ำว่าประสาใจจะได้พบปะพระบิดรโอ้เจ้าตาอานของหลานเอ๋ยพระองค์เคยค่ำเช้าเฝ้าสั่งสอนมาครั้งนี้ชีวาดจะขาดรอนพระอาจารย์มารดอนไม่เห็นใจ
1: บทนี้นะคะเด็กๆน่าจะชัดเจนนะคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจนั่นเองค่ะเราจะแค่ดูการอ่านของครูวรรณพรเนี่ยนะคะเราก็จะรู้เลยนะคะว่าคุณครูวรรณพรมีการใช้น้ำเสียงที่แสดงถึงความเศร้าเสียใจนั่นเองค่ะโดยจะเป็นที่ตอนสุดสาครนะคะเด็กๆโดนฉีบเลยผลักลงไปในเหวนั่นเองค่ะเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะก็แบบว่าเศร้าเสียใจคิดถึงพระมารดานะคะคิดถึงพระอาจารย์แล้วก็คิดถึงพระบิดานะคะที่ยังไม่ได้พบปะกันเลยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะสังเกตได้จากคำว่าอะไรอีกบ้างคะคุณครูวรรณพร
0: อย่างเช่นคำว่าชลเนตรนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าคำว่าชลเนตรหมายถึงอะไรจากวรรคที่สองค่ะ
1: ใครพอรู้ไหมคะ
0: ชลเนตรก็หมายถึงน้ำตานั่นเองใช่ไหมคะก็เปรียบว่าน้ำตาเนี่ยก็ไหลออกมาเหมือนกับสายเลือดนะคะทำให้เห็นถึงความเศร้าโศกเสียใจมากเพียงใดนะคะนอกจากนี้นะคะยังใช้คำว่าสะอื้นใช่ไหมคะในวรรคที่3ก็จะเป็นการแสดงท่าทางอาการนะคะของคนที่ร้องไห้มาอย่างหนักหน่วงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจซ่อนอยู่นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะต่อมาเราก็มาดูบทต่อไปกันดีกว่าค่ะได้ไหมหมายเลข1นั่นเองค่ะ
0: เรามาเริ่มฟังบทที่1กันเลยนะคะถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ล่าสุทาทานขอพบผ่านพิศวาสมิคลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหันนบพี่ขอพบสีสวัสดิ์เป็นมัจฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภูมิราเชยพกาโกสุมปทุมทอง
1: บทนี้นะคะเด็กๆมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงที่แสดงถึงความรักนั่นเองค่ะเด็กๆโดยเป็นตอนที่พระอภัยมณีเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นการชื่นชมแล้วก็เป็นการเกี่ยวพาราสีนางละเวงนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากคำว่าอะไรบ้างคะ
0: ก็จะเป็นคำที่ว่าแสดงให้เห็นถึงความรักนั่นเองใช่ไหมคะจากวรรคที่สองนะคะที่ว่าความรักนะคะไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานนะคะก็จะเห็นได้ว่าพระอภัยมณีเนี่ยก็ได้พูดไว้นะคะว่าจะไม่ขอสิ้นสุดที่จะรักนางละเวงวัลลานะคะไม่ว่านางนั้นจะไปเกิดอยู่ในน้ำก็จะขอไปเกิดตามเป็นปลานะคะหรือว่าจะไปเกิดเป็นบัวเป็นดอกไม้ก็จะขอเกิดตามเป็นผึ้งนะคะ
1: ซึ่งบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงความรักซ่อนอยู่นั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นวงล้อน้ำเสียงที่คุณครูนำมาให้เด็กๆนะคะได้ลองทายน้ำเสียงกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆนอกจากที่เราจะได้ฝึกการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเราก็ยังได้ฝึกการอ่านที่ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปด้วยนะคะโดยการอ่านออกเสียงบทประพันธ์ประเภทกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเด็กๆเราก็ต้องรู้หลักการในการอ่านออกเสียงการแบ่งจังหวะวรรคตอนนะคะอ่านออกเสียงอักขระออกเสียงคำควบกล้ำจะรอเรือรอลิงให้ชัดเจนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆเราก็จะต้องรู้ความหมายของคำแต่ละคำที่อยู่ในบทประพันธ์อีกด้วยนะคะและที่สำคัญเลยใช่ไหมคะก็คือเรานะคะต้องรู้ด้วยนะคะว่าแต่ละบทนี่นะคะมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวและสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องแล้วก็เข้าถึงนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ยครูนะคะก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนนะคะจะได้รับสาระความรู้ไปอย่างมากมายในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้คุณครูสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คงไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าแมลงปีกสวยๆเหล่านี้ใช่ไหมล่ะคะนอกจากปีกสวยๆของเจ้าผีเสื้อพวกนี้รูปร่างหน้าตาชัดๆจริงๆจะเป็นแบบไหนที่สำคัญเกี่ยวข้องอะไรกับธรรมชาติแล้วก็ตัวเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้จะพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะและนี่ก็คือสมาชิกของเราโดยมีครูเกรียงไกรสุวรรณพักผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาแล้วก็เป็นเจ้าของผลงานคู่มือผีเสื้อหลายๆเล่มในเมืองไทยจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะวันนี้ครูเกรียงพาเพื่อนของเราเข้าป่ามาทำความรู้จักผีเสื้อกันที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งศึกษาเรื่องผีเสื้อที่ดีแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยนะคะ
1: ตรงที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านกลางแคมป์นะครับเป็นจุดหนึ่งที่อยู่ใจกลางป่าเลยเราไม่ได้อยู่ริมเหมือนที่หลายๆคนเข้าใจนะครับมันมีตั้งแต่สัตว์ขนาดใหญ่อย่างช้างมีเสือมีหมีสัตว์เล็กๆก็มีเยอะไม่แพ้กันสัตว์เล็กจิ๋วๆเลยเนี่ยแล้วก็น่ารักด้วยที่เราจะมาทำความรู้จักกันวันนี้ก็คือผีเสื้อนะครับ
2: มีมอสไหมคะ
1: อะไรนะครับ
2: ม
1: ี
2: มอส
1: มีแน่นอนครับเพราะว่ามันเยอะมากมอสก็มีเยอะมากแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ดูตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็อาจจะได้เห็น
0: เราสามารถแบ่งผีเสื้อเพื่อทำความเข้าใจง่ายๆออกเป็น2กลุ่มค่ะคือกลุ่มผีเสื้อกลางวันแล้วก็กลุ่มผีเสื้อกลางคืนสำหรับวันนี้ครูเกรียงบอกว่าขอพามาทำความรู้จักกับเจ้าผีเสื้อกลางวันกันก่อนค่ะ
3: ผีเสื้อกลางคืนก็คือมอสผีเสื้อกลางวันก็คือบัตเตอร์ฟลายนั่นแหละนะครับงั้นแบ่งกว้างๆก็ประมาณนี้นะครับเราวันนี้เราจะมาดูว่าผีเสื้อเนี่ยรูปร่างหน้าตาจริงๆของจริงมันจะเป็นยังไงมันเป็นแมลงหรือเป็นแมงเป็นแมงไหม
4: แมลง
3: เป็นแมลงทำไมเป็นแมลงอะครับ
4: มีหกขา
3: อ๋อมันมีหกขาแต่เดี๋ยวเราอาจจะเห็นผีเสื้อที่มีแค่สี่ขาเดี๋ยวเราลองไปดูว่าทำไมมันมีสี่ขามันเป็นแมลงแล้วทำไมมันไม่มีหกขานะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้กันในวันนี้แหละใครมีข้อสงสัยมาจากบ้านอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ถามได้นะครับเดี๋ยวระหว่างที่เราดูผีเสื้ออยู่ในป่าเนี้ยฝากคำถามไว้สัก5คำถาม

0: ถามดีไหม
1: ได้ค่ะได
0: ้คำถามแรกเราก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยผีเสื้อมันสีสวยจังก็จะถามว่าปีผีเสื้อมันมีสีหลายสีเนี่ยสีมันลอกได้ไหมสีมันหลุดได้ไหมทำไมมันไม่มีหกขาทำไมผีเสื้อมันบางพวกมันจะมีสี่ขาอันที่สามเดี๋ยวผีเสื้อที่เราเจอเนี่ยในที่เราเจอแถวบ้านเราตามสวนดอกไม้เนี่ยเราจะเจอที่มันเกาะตามดอกไม้ใช่ไหมเราจะเจอผีเสื้อในนี้มันจะอยู่ในตามพื้นดินมันลงมาทำอะไรกันเยอะๆบนพื้นดินสี่อะไรดีสี่อะไรดี
1: ถามเรื่องมอสบ้างก็ได้นะคะ
0: มอสเป็นไงดีเอาสี่ในกลางวันเราจะเจอมอสไหม
1: เจอแต่ว่ามันหลับอยู
0: ่ห้ามันได้ยินเสียงเราไหม
2: นอกจากคำถาม5ข้อที่ต้องไปหาคำตอบแล้วก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญสำหรับการดูผีเสื้อค่ะดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำใครมีกล้องส่องทางไกลไปด้วยก็ดีเลยค่ะ
0: ตอนนี้เรามาอยู่ในป่าแล้วแล้วก็รอบๆเราก็มีเสียงจากนกนะใครได้ยินเสียงผีเสื้อบินบ้างไม่มีเนาะเพราะว่ามันบินนี่เงียบมากเราไม่ได้ยินเลยเวลาผีเสื้อบินเนี่ยนกบินยังพอได้ยินเสียงนะครับแมลงวันบินเราก็ได้ยินเสียงนะแต่ผีเสื้อบินเนี่ยเสียงเบามากมีเสียงนะครับแต่เสียงเบามากเราไม่ได้ยินนะบนโลกนี้มีผีเสื้ออยู่เกือบทุกที่ยกเว้นในมหาสมุทรไกลๆเราอาจจะนานๆเจอมันบินข้ามไปทีนะไม่ได้เจอเลยนะครับถ้าตรงไหนมีต้นไม้นะครับมีพืชขึ้นอยู่อย่างเงี้ยมีผีเสื้ออยู่แน่นอนเพราะอะไรครับใครรู้บ้าง
1: ผีเสื้อมันกินดอกไม
3: ้กินน้ำ
0: ผีเสื้อมันกิน
1: ใบไม้
0: นะครับแต่ว่าที่บินอยู่นี่มันอาจจะไม่กินไม่ใช่แม่อาจจะมันคือมันไม่กินแหละนะครับที่มันกินก็คือ
1: หนอน
0: ของผีเสื้อนั้นตรงไหนที่มีอาหารของหนอนผีตรงนั้นก็มีผีเสื้อแน่นอน
2: ใช่แล้วล่ะค่ะเจ้าผีเสื้อไม่ได้กินใบไม้แต่ตัวที่กินใบไม้เป็นเจ้าหนอนผีเสื้อค่ะแล้วเราก็เรียกใบไม้ที่หนอนผีเสื้อกินว่าพืชอาหารหนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อก็คือระยะวัยอ่อนของเจ้าผีเสื้อค่ะเจ้าหนอนผีเสื้อจะกินพืชอาหารไปจนกว่าจะเข้าสู่ระยะดักแด้แล้วก็จะหยุดการกินเมื่อเจ้าผีเสื้อโตพอก็จะออกจากดักแด้ถึงตอนนั้นอาหารของเจ้าผีเสื้อก็จะกลายเป็นพวกธาตุอาหารจากของเหลวต่างๆแทนค่ะ
1: แล้วผีเสื้อกับมอสมันมีวิธีก่อนที่จะเป็นผีเสื้อกับมอสเหมือนกันไหมคะ
0: ก็เป็นดักแด้เหมือนกันแต่ว่าดักแด้เนี่ยหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันต้นไม้สูงๆบ้างนะเหรอใครตาดีๆช่วยดูไปบนยอดไม้หน่อยถ้าเห็นแล้วบอก
1: ผมดีเกินไปอ่ะแต่ผมมองอย่างนี้ไม่ถนัด
0: โอเคได้เดี๋ยวเราค่อยๆดูไปอะไรเอ่ยดักแด้ไหมออสตินใช่ไหม
1: แ
0: ด้
1: หนูต้องใส่ด
0: ัก
1: แด้
0: ใช่ไหมอ๋อเป็นดักแด้เก่าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคราบที่
1: มันลอกคราบ
0: เป็นลอกคราบที่จากดักแด้กลายเป็นตัวเต็มวัยไปแล้วไงอันนี้มันก็เป็นตัวผีเสื้อบินไปแล้วนะครับเราจะทิ้งเศษซากแบบนี้ไว
1: ้แล้วมันไม่เอาไปทิ้งขยะอย่างที่เราเอาไปท
0: ิ้
1: ง
0: มันไม่ได้เป็นขยะมันก็ย่อยสลายไปตามธรรมชาติ
1: หนูก็เพิ่งรู้ว่าผีเสื้อมันเปลี่ยนชุดได้ด้วยแต่ว่าถ้ามันออกจากลังมาเมื่อไหร่ผีเสื้อก็จะเป็นยุคแก่เลยค่ะจากผีเสื้อใช่ไหมครับก็จะวางไข่นะคะแล้วก็กลายเป็นหนอนหนอนก็เข้าดักแด้ 5-7 วันแล้วก็กลายเป็นผีเสื้อผสมพันธุ์กลายออกไข
4: ่ดักแด้สร้างด้วยอะไร
1: อันนี้ไม่เก็บได้นะน
0: ี่หิวอะไรนะ
4: ดักแด้สร้างด้วยอะไร
0: ดักแด้สร้างด้วยอะไรมันสร้างด้วยสารตัวนึงที่อยู่ในร่างกายนะครับมันก็จะค่อยๆสร้างมาเป็น
1: เสื้อกินข้าว
0: เวลามันลอก
1: จะได้สร้างดักแด้เหรอคะ
0: เวลามันลอกคราบสุดท้ายของหนอนเนี่ยเวลาลอกคราบสุดท้ายเนี่ยเนื้อมันจะไม่นิ่มแล้วมันจะแข็งเป็นเปลือกนะครับแต่ช่วงวัยก่อนๆหน้านั้นน่ะมันจะนิ่มๆเวลาที่เราเจอหนอนที่มันกำลังกัดกินใบไม้แหว่งๆเนี่ยที่มันกำลังกินเนี่ยแสดงว่าหนอนของชนิดนั้นน่ะมันกินพืชชนิดนี้นะครับมันจะไม่ไปกินต้นอื่นมั่วๆนะมันจะกินเฉพาะต้นที่มันกินเท่านั้นนะครับงั้นผีเสื้อถ้าไม่มีต้นไม้ต้นนี้ผีเสื้อที่กินอันนี้มันก็จะหายไปด้วย

0: เดินมาไม่นานก็ถึงโป่งผีเสื้อแล้วนะคะตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าเป็นแอ่งน้ำที่มีทั้งผีเสื้อแล้วก็แมลงอื่นๆลงมาเกาะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามเพื่อนเราไปดูกันต่อค่ะ
1: ทำไมอ่ะคิดว่าม
2: ันก็มากินน้ำเหมือนเสื้อ
1: คิดว่าทำไมผึ้งชอบมาตรงนี
2: ้มันมากินน้ำเหมือนเสื้ออ
1: ืมมันก็มากินพวกน้ำพวกเกลือแร่ที่อยู่ในน้ำแบบนี้นะครับเราดูดีๆเราไม่ใช่มีตัวใหญ่ๆนะมีผีเสื้อตัวเล็กๆด้วยงั้นเราลองนั่งลงนะ
2: นี่ก็หัวปลิ้น
1: ที่หัวปลิ้นมี1ตัวก็ไปแล้วลองดูใกล้ๆใครที่อยู่ด้านที่อยู่ตรงใกล้ๆผีเสื้อเห็นไหมเราเห็นปากมันยื่นลงไปแตะที่พื้นไหมแล้วมันยกขึ้นมาม้วนได้ด้วยนะครับเวลามันเกาะปุ๊บมันจะเอาปากแตะไปตามพื้นเห็นไหมแล้วถ้ามันเจออาหารที่มันชอบตรงไหนมันก็จะอยู่ตรงนั้นนานเลยแล้วก็จะดูดกินน้ำที่อยู่ตามพื้นนั่นตอนนี้ต้องพอดูปากมันเห็นปากมันไห
2: ม
1: นี่ปากมันม้วนเก็บแต่เวลามันกินนี่มันจะยืดออกมาแบบนี้
2: ผมรู้ว่าหมอเหยียดน่าจะได้สูงสุด27เซนเลย
1: นี่นี่เวลามันกินก็จะยืดออกมาได้เป็นแมลงพวกเดียวที่ปากม้วนได้เห็นไหมเนี่ยนี่ที่เกี่ยวเนี่ยปากม้วนได้นะครับไม่มีแมลงพวกไหนแล้วปากม้วนได้แบบนี
2: ้มันเลียน
1: ปากมันยืดได้เห็นไหมมันม้วนเก็บตอนที่มันไม่กินเนี่ยตอนนี้มันยืด
2: เห็นไหม
1: ยาวเลยแล้วม้วนได้พอปล่อยปุ๊บมันม้วนกลับเห็นไหมนี่คืออะไรนะคะมันเก็บไงปากมันยาวเวลามันบินมันอาจจะเกะกะ
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะปากของเจ้าผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะเป็นท่อยาวๆคล้ายหลอดเอาไว้สำหรับดูดกินอาหารที่เป็นของเหลวจากดอกไม้ผลไม้เน่ามูลสัตว์ซากสัตว์หรือว่าพื้นดินพื้นทรายที่เปียกที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าผีเสื้อต้องการน้ำตาลแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเพื่อไปเติมพลังงานและเมื่อปากไม่ถูกใช้งานก็จะม้วนเก็บเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะครูจะให้ดูขาก่อนก็ได้มีคนสามารถจับได้เราจะไม่ทำร้ายมันมากนะครับ
2: ตัวนี้มี4ขา
1: อ่ะตัวนี้มี4ขาเดี๋ยวกูชี้ให้ดูนิดนึง
2: ก็เต็มไปหมดแ
1: ล้วเรามี4ขาแต่ว่าถ้าเราดูดีๆ
2: อ
1: ุ้
2: ยตรงนี้มีขาสั้นๆอีก2ขาม
3: าแล้ว
1: ครับอย่าไปแกล้งมันนะครับนี่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีขาอยู่นะเห็นมั้ยนี่มีขาอยู่ข้างหน้าแต่ว่า
3: แต่เนื่องจากมันไม่ได้ใช้มันเลย
1: ใช่
2: ม
1: ัน
2: ก็เลยเก็บไปไม่ได้ใช้
1: มันเหลือแค่ส่วนเดียวแค่นั้นเองงั้นตรงนี้ก็จะเป็นมีขนคลุมหนาๆจนกระทั่งคิดว่ามันเป็นว่ามันไม่ได้เป็นขาจริงๆมันมีขาซ่อนอยู่นะครับ
0: ผีเสื้อเป็นสัตว์ในกลุ่มแมลงค่ะดังนั้นขาของเจ้าผีเสื้อโดยปกติก็จะมีจำนวน6ขาลักษณะขาจะเป็นขาแบบเดินดูชัดๆจะเห็นเป็น5ส่วนคือโคนขาข้อต่อโคนขาต้นขาปลายขาตีนโดยปลายตีนจะมีเล็บ1คู่ใช้สำหรับเกาะเกี่ยวเพื่อพยุงตัวนอกจากนี้ก็จะมีผีเสื้อบางชนิดที่เราจะมองเห็นเพียงแค่4ขาเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามไปหาคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆของเรากันเลยค่ะ
4: ผีเสื้อมันมี6ขาแต่บางทีเราจะเห็นแค่4ขาเด็กๆอาจจะเข้าใจผิดว่ามันโดนตัดทิ้งไปแต่มันไม่ใช่มันคือมันไม่ได้ใช้ขาคู่หน้ามันเลยค่อยๆหดหายไปจะเหลือแต่โคนแล้วมันก็มีขนมาปกคลุม
5: ปีกมันเหมือนหัวใจครับเพราะตัวมันก็จะมีเป็นคล้ายกับแบบว่าเป็นครึ่งเป็นวงรีอะครับปากมันก็จะม้วนได้นะครับแต่ว่ามันแรงอย่างม้วนปากไม่ได้ครับมีขาครับ6ขาครับข้างหนึ่งมีอยู่3ขาครับ
6: ผีเสื้อจริงๆที่ไม่เหมือนการ์ตูนก็คือ ตรงนวดมันค่ะที่ปกติเราเห็นมันในการ์ตูนมันจะเป็นม้วนๆแต่ว่าความจริงมันไม่ได้เป็นม้วนมันจะเป็นขีดๆค่ะ
1: เมื่อเช้าเราได้เจอผีเสื้อไปแล้วนะมีทั้งหมด4ปีกนะครับเวลามันบินมันก็กระพือปีกไปพร้อมกันเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราจับมันมาแผ่ออกเราก็จะเห็นปีกมันแยกจากกันเนาะนะครับแล้วมีอะไรตรงที่เราเห็นอ้วนๆก็คือท้องมันแล้วก็มีส่วนอกนะแต่ว่าเวลาเราเห็นตัวเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นมันแบ่งออกเป็นส่วนๆแบบนี้นะมีหัวแล้วก็มีตาเนาะแล้วก็อย่างที่ครูพยายามบอกก็คือหนวดของผีเสื้อจะไม่ม้วนแบบในการ์ตูนอีกแล้วเนาะเราจะเห็นหนวดผีเสื้อแบบนี้เนาะหนวดผึ้งหนวดแมลงหนวดอะไรเวลาเราวาดการ์ตูนอันนี้มันเป็นการ์ตูนมันก็น่ารักดีแต่เวลาเราเห็นหนวดจริงๆมันคือแล้วแต่แบบนะครับมีหลายแบบอันนี้ผีเสื้อกลางวันก็จะเป็นแบบนี้เราเจอบางตัวเราอาจจะเห็นหนวดแบบมาอย่างนี้ก็มีนะครับแล้วแต่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกหนวดแบบนี้ว่าหนวดรูปกระบองมันเหมือนไม้เบสบอลอะ
6: แล้วมันมีหนวดรูปอื่นไหม
1: มีครับมีหนวดรูป
6: หัวใจ
1: หนวดรูปหัวใจไม่มีมีหนวดรูปเส้นได้ของผีเสื้อกลางคืนก็อาจจะเป็นเส้นได้อย่าง
6: น
1: ี้
6: เป็นโอ้โหหนูเคยเห็นแบบฟันหวีก็มี
1: ออสซินบอกฟันหวีก็อาจจะเป็นซี่ๆแบบนี้ก็มี
0: ทวนกันอีกครั้งนะคะส่วนประกอบของผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบ่งเป็นหัวอกท้องมีปีก2คู่มีขา6ขาทั้งปีกแล้วก็ขาติดอยู่กับส่วนอกปากเป็นท่อคล้ายกับหลอดดูดม้วนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานแล้วก็ที่สำคัญหนวดจะเป็นแท่งคล้ายกระบองไม่ม้วนขดเหมือนผีเสื้อที่เราเห็นในการ์ตูนนะคะ
6: อันนี้อยากรู้ว่าสีมันคือเอาไว้ปกป้องเหมือนร่างกายข้างในเหมือนเสื้อผ้านั่นหรอคะ
1: ผมอ๋อเป็นคำถามที่ดีมากสีของปีกผีเสื้อทำหน้าที่เหมือนกับเสื้อผ้าเราไหม
2: ก็
1: เหมือนไหม
2: เพราะว่าจะถ้าไม่มีพวกสีขนตรงที่อยู่บนปีกก็จะเป็นปีกใส
1: ครับเสื้อผ้าเรามีไว้เพื่ออะไรครับเวลาเราใส่เสื้อผ้า
6: เห็นร่างกายไม่โป
1: ๊ไม่ให้ไม่โป๊
6: ใช
1: ่แล้วผีเสื้อก็กลัวตัวเองจะโป๊ใช่ไหมก็เลยต้อง
6: เพราะว่าผีเสื้อมันตัวดำเพราะว่ามันตากแดดทั้งวันก็เลยหาปีกมาคุมจริงๆเกล็ดของมัน
1: อ๋อผีเสื้อกลัวดำ
6: จริงๆเกล็ดผีเสื้อตัวดำอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นสีดำจริงๆเกล็ดผีเสื้อป้องกันน้ำฝนได้ด้วย
1: แต่ป้องกันน้ำฝนด้วยป้องกันน้ำฝนด้วยผมก็เป็น
6: ตัวก็มีพิษ
1: ก็แสดงว่าเป็นเสื้อกันฝนด้วยใช่ไหม
6: เป็นทุกอย่างแต่ว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อเหมือนเรา
1: อ้าว
6: มันมี
0: เดีย
6: วไง
0: เด็กๆทั้งบ้านคิดเหมือนกับเพื่อนของเราหรือเปล่าคะ
1: ผีเสื้อมีเกล็ดปีกเนี่ยไม่ได้เอาไว้เหมือนเสื้อผ้าเรานะไม่ได้เอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายไม่ได้ป้องกันเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นแต่สีบนปีกของผีเสื้อมีประโยชน์มากกว่านั้น
2: พรางต
1: ั
2: ว
1: ใช้พรางตัวด้วยนะครับใช้พรางตัวหลักๆคือบางชนิดเนี่ยใช้พรางตัวสีเหมือนใบไม้สีเหมือนใบไม้แห้งน
2: ะ
1: หรือมีสีน้ำตาลสีเข้มๆที่อยู่แต่ผีเสื้อที่อยู่ในที่ทึบๆก็อาจจะมีสีเข้มๆแต่ส่วนหนึ่งมันก็ไม่ได้พรางตัวนะครับมันมีสีสันไว้เพื่อบอกชนิดของชนิดเดียว

0: กันบอกกับผีเสื้อตัวเมียก็เป็นบอกตัวผู้ว่าเป็นเราเป็นชนิดเดียวกันนะครับเพื่อที่เราเชื่อที่มันจะได้จับคู่ผสมพันธุ์กันได้
1: สีสันบนปีกผีเสื้อเกิดจากเกล็ดปีกจำนวนมากที่เรียงซ้อนกันเป็นกลุ่มสีถ้าดูชัดๆจะเห็นการเรียงตัวคล้ายกับกระเบื้องมุงหลังคาค่ะนอกจากความสวยงามหน้าที่ของเจ้าเกล็ดพวกนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยจับคู่ผสมพันธุ์ดังนั้นถ้าเราเอามือไปจับปีกผีเสื้อเกล็ดก็จะหลุดเจ้าผีเสื้อตัวนั้นก็อาจจะไม่ถูกจับคู่ไม่ได้ผสมพันธุ์นั่นเองค่ะ
2: เคยรู้หรอกว่าเกล็ดผีเสื้อมันสามารถแยกพวกกันได้แล้วมันมีผลต่อการผสมพันธุ์นั้นรู้แค่นิดเดียวเพิ่งมารู้แบบละเอียดตอนนี้แล้วก็คือรู้ลึกขึ้นแล้วก็ได้เพิ่มความรู้ของตัวเองมากขึ้นนะฮะว่าเกล็ดผีเสื้อมันมีผลต่อการผสมพันธุ์แต่ว่าบางทีถ้าเกิดเกล็ดผีเสื้อมันก็จะไม่สวยแล้วก็เหมือนที่บอกแล้วเกล็ดผีเสื้อก็สามารถแยกพวกถ้าเกิดมันไม่เข้าพ่วงมันก็อาจจะมีการไล่กันแบบตัวหนึ่งอ่ะมันอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วมีตัวหนึ่งไม่เข้าพ่วงมามันก็จะแค่บินไล่ไม่ได้สู้กัน
3: ต้องห้ามจับปีกผีเสื้อเดี๋ยวไปทำมันเจ็บแล้วเดี๋ยวมันปีกหัก
1: เป็นยังไงคะเรื่องของเจ้าผีเสื้อยังมีอะไรให้เราได้ทำความรู้จักอีกเยอะเลยใช่ไหมล่ะคะดูแล้วก็อย่าลืมบันทึกสนุกเก็บไว้เป็นข้อมูลช่วยเตือนความจำของตัวเองกันนะคะวันนี้มีบันทึกสนุกจากทีเจมาฝากกันค่ะ
4: คือก่อนหน้านี้ผมเคยวาดการ์ตูนเล่นๆแล้วพ่อกับแม่ก็เห็นว่ามันออกมาโอเคครับแล้วคราวนี้ที่ผมจะมาจดบันทึกพ่อกับแม่ของผมก็เลยเสนอให้ผมลองจดบันทึกแบบนี้ดูก็จะว่าเป็นการ์ตูนเป็นช่องๆนะครับก็จะเหมือนว่าไปจะเป็นช่องแต่ละช่องแล้วในแต่ละช่องก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวการ์ตูนที่พูดคุยซึ่งแต่ละช่องก็จะต่อกันไปเรื่อยๆจากซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างครับส่วนใหญ่ก็จะเอาเนื้อหาที่เรียนมาใส่แต่ก็ไม่ได้แบบละเอียดมากครับก็เอาเนื้อหาสำคัญมาใส่ครับแล้วก็จะเติมแบบเรื่องราวเนี่ยของในตัวการ์ตูนเข้าไปเล็กน้อยครับแบบว่ามันเดินไปทำอะไรบ้างแล้วก็จะมีเนื้อหาที่เรียนครับ
5: เราหลงป่ามานานแล้วนะมีผีเสื้อเต็มเลยจริงด้วยมีคนกำลังยืนจดอะไรตรงนั้นด้วยไปถามดูกันเถอะว่าเขาจดอะไรแล้วเราจะแยกผีเสื้อกลางวันกลางคืนยังไงล่ะครับดูที่หนวดหนวดของผีเสื้อกลางวันจะมีแค่เป็นทรงกระบอกแต่ผีเสื้อกลางคืนจะมีหนวดหลากหลายแบบมากกว่าเป็นยังไงกันบ้างน่าความรู้ใหม่เยอะเลยครับใช่ครับมีหนอนด้วยถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเรื่องของผีเสื้อมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ
1: นี่เป็นแค่บางส่วนนะคะตามไปดูบันทึกเรื่องผีเสื้อแบบเต็มๆของทีเจได้ที่ Facebook รายการที่ขึ้นอยู่นี่เลยค่ะกิจกรรมสนุกๆท้ายรายการวันนี้เด็กๆทั้งบ้านยังจำคำถามที่ครูเกรียงฝากไว้ตอนต้นรายการได้หรือเปล่าคะใครหาคำตอบได้ครบ5ข้อส่งคำตอบมาที่ Facebook ของรายการคำตอบที่ได้รับการคัดเลือกรับของที่ทางรายการไปเลยค่ะกลับมาพบกับรายการธรรมชาติมาโชว์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จากเรื่องราวทั้งหมดที่ครูได้เล่าให้พวกเธอฟังจะเห็นได้ว่าคนเราได้มีการนำแมลงมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างมากมายและพวกเธอรู้ไหมว่าแมลง

0: บางชนิดยังมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศด้วยนะมีใครตอบครูได้ไหมครับว่าแมลงชนิดไหนที่สามารถบอกถึงความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมได้
1: ไม่ทราบครับ
0: ถ้าอย่างนั้นคุณครูจะให้ครูสมศรีเล่าให้ฟังถึงแมลงที่สามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมกันนะครับ
2: เด็กๆจ๊ะพวกเรารู้จักหิ่งห้อยกันไหมจ๊ะ
1: รู้จักค่ะคือแมลงที่มีแสงสว่างสวยๆในตอนกลางคืนใช่ไหมล่ะคะ
2: ถูกต้องแล้วจ้าเด็กๆนั่นคือหิ่งห้อยซึ่งเป็นแมลงอีกชนิดหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมได้เพราะตลอดวงจรชีวิตของหิ่งห้อยนั้นจะต้องอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้แหล่งน้ำสะอาดและบริเวณที่ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์เช่นในพื้นป่าลำธารหรือตามริมแม่น้ำลำคลองและป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีแมลงอีกหลายชนิดนะคะที่ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นเช่นด้วงมูลสัตว์ที่ช่วยกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลหรือมดที่กินซากพืชและซากสัตว์เป็นอาหารทำให้เกิดการย่อยสลายกลายเป็นแร่ธาตุบนดินและที่สำคัญพวกเธอรู้ไหมว่าในอนาคตอันใกล้นี้แมลงจะกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่น่าจับตามองเพราะจากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ระบุว่าเรามีแหล่งอาหารชั้นยอดสำหรับมนุษย์ที่จะทำให้โลกพ้นจากวิกฤตจากการขาดอาหารได้ในอนาคตดังนั้นแหล่งอาหารชั้นยอดสำหรับมนุษย์คืออะไรคะ
1: แมลงค่ะ
3: แมลงค่ะ
2: ถูกต้องแล้วค่ะเก่งกันทั้งสองคนเลยนะคะ
1: โอ้โหถ้าอย่างนั้นแมลงตัวเล็กๆก็มีประโยชน์ต่อพวกเรามากมายเลยใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์หรือการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆหรือช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ทั้งผมและฟ้าใสก็ได้รู้จักแมลงกันมากขึ้นแล้วนะครับแล้วพวกเพื่อนๆล่ะครับรู้จักแมลงชนิดต่างๆมากขึ้นกันแล้วหรือยังล่ะครับ

0: ารู้ถุงพลาสติกทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมใช้เวลาย่อยสลายกว่า400ปีนิมนต์ค่ะหลวงพ
1: ่อมันจะดีหรือโยม
2: เรารู้ถุงพลาสติกเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลนิมนต์ครับหลวงพ
1: ่อรู้ว่าไม่ดียังจะถวายอีกหรือโยม
0: เรารู้ถุงพลาสติกมันไม่ดีแต่ชีวิตคนสมัยนี้ต้องเร่งรีบจะทำบุญต้องสะดวกไว้ก่อนนิมนต์ค่ะหลวงพ่อ
1: โยมคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะได้อะไร
0: ได้บุญนะสิ
3: ถามอะไรเออท่านนายกได้บุญแล้วถูกไหมถามอะไรก็ต้องได้บุญแล้ว
1: บาปได้บาป

0: ก็อริวหาภูราบริเวณวิสาขนาเดโรเมวิโตทินังเปตานังอุปกรณ์ปีติตังปีตังตุนังทิปเมวสมิจตุสัพเพปุริตุสังกปาจันโทปรังโสยัตถามณิโชติรัสโสยัตถา
1: ถ้าความสะดวกมันไปเบียดเบียนสัตว์โลกไปทำร้ายผู้อื่นก็ให้ละทิ้งความสะดวกใช้วิริยะบารมีจะเกิดผลบุญที่ยิ่งใหญ่นะโยม

0: จากแนวคิดประชากรล้นโลกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกว่า40ปีก่อนได้ปลุกกระแสความตื่นตัวในหลากหลายแวดวงวิชาการทั้งในและต่างประเทศทั้งก่อให้เกิดกระแสผลักดันให้มีการสำรวจศึกษาและกำหนดแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่างๆเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีบุตรน้อยลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมทั้งในด้านฐานะและเศรษฐกิจนโยบายการวางแผนครอบครัวดังกล่าวทำให้ประเทศไทยในปัจจุบันประสบกับภาวะวัยเด็กน้อยลงและเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวอย่างรวดเร็วจากการของนักวิชาการได้คาดการว่าปัจจุบันประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ10ของประชากรทั้งหมดและในอีก20ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นถึง3เท่าจากปัจจุบันหรือสูงถึงร้อยละ25ของประชากรทั่วประเทศเลยทีเดียวคำถามที่เกิดขึ้นคือเราควรมีการกำหนดการวางแผนหรือมีนโยบายประชากรอย่างไรในอนาคตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในตอนนี้เราจะพาทุกท่านเข้ามาร่วมฟังการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10ในหัวข้อการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมจัดโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวเปิดงาน
1: ประชากรและสังคม2557เรื่องการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมในวันนี้ผมเห็นว่าการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดและเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นประเด็นท้าทายทางนโยบายของสังคมไทยที่กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกับสถานการณ์การเกิดของประชากรที่มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งนับตั้งแต่นี้ต่อไปสังคมไทยต้องให้ความสำคัญในประเด็นเรื่องของการเกิดให้มากยิ่งขึ้นและต้องช่วยกันผลักดันนโยบายให้มันเกิดผลในทางปฏิบัติทั้งนี้เพื่อให้ประชากรรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาทดแทนคนรุ่นเก่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยสืบไปผมขอแสดงความชื่นชมสถาบันวิจัยประชากรและสังคมที่จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการอันมีประโยชน์ยิ่งต่อสังคมชิ้นนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548ซึ่งครบ10ปีในวันนี้โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมได้ผลิตผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่และการนำไปใช้เพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชากรมาโดยตลอดและหวังว่าสาระที่ได้จากการประชุมวิชาการในวันนี้จะถูกนำไปสู่การปฏิบัติที่ยังประโยชน์ต่อสังคมไทยทั้งในประจิกบุคคลระดับสถาบันระดับประเทศไทยและระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป
0: การประชุมครั้งนี้เป็นการนำเสนอเนื้อหาบทความงานวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ3ประเด็นหลักด้วยกันคือ 1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของประชากร 2. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศและ 3. ครอบครัวการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรผ่านบทความทั้งสิ้น13บทความ

0: และการเสวนาพิเศษเรื่องคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตรช่วงแรกของการประชุมเป็นปาฐกถาหัวข้อเกิดอย่างไรประเทศไทยจึงมั่นคงโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ปราโมชประสาทกุลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
1: ผมจึงขอเน้นเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้ไปที่เรื่องประชากรนั่นก็คือเน้นไปที่คำถามว่าประชากรไทยควรมีการเกิดเป็นอย่างไรจึงน่าจะนำไปสู่ความมั่นคงในด้านต่างๆของประเทศก่อนอื่นผมใคร่ขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมย้อนนึกถึงภาพประชากรของประเทศไทยในนิดย้อนไปไม่ต้องไกลนะครับเอาแค่เมื่อ200กว่าปีก่อนเมื่อสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีชาวต่างชาติบันทึกเอาไว้ว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยมีอยู่ราว4ล้านคนเท่านั้นในปลายสมัยรัชกาลที่5เมื่อสยามทำสมโนประชากรทั่วราชอาณาจักรสำเร็จเป็นครั้งแรกตอนนั้นนับคนที่อาศัยอยู่ในสยามประเทศได้8ล้านคนสมโนประชากรครั้งล่าสุดในปีพ.ศ. 2553นับจำนวนประชากรในประเทศไทยได้ประมาณ66ล้านคนเป็นคนไทยและคนต่างด้าวที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน64ล้านคนและแรงงานข้ามชาติอีกประมาณ2ล้านคนก่อนที่ผมจะพูดนี้ผมได้ไปดูในมิเตอร์ประเทศไทยที่จอมีจออยู่ข้างหน้าห้องประชุมของเรานะณวันที่1กรกฎาคม2557คือวันนี้นะประชากรของประเทศไทยที่ขึ้นอยู่บนจอ64ล้าน8แสน71,333คนนะครับถ้าเราเอาจำนวนนี้ไปรวมแรงงานข้ามชาติทั้งจากพม่าลาวกัมพูชาซึ่งกำลังทยอยกลับมาแล้วรวมทั้งหมดแล้วแรงงานข้ามชาติอีกประมาณ2ล้านกว่าคนขณะนี้ประเทศไทยก็มีประชากรอยู่รวมทั้งหมดประมาณ67ล้านคนในรอบ100ปีที่ผ่านมานี้ประชากรในประเทศไทยมีขนาดเพิ่มขึ้นมากกว่า8เท่าตัวแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือโครงสร้างอายุของประชากรได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากที่เราเคยเป็นประชากรเยาว์วัยกลายเป็นประชากรสูงวัยเมื่อ50ปีก่อนมีเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยคิดเป็นประมาณ 40% ของประชากรทั้งหมดแล้วก็มีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมีไม่ถึง 5% ของประชากรทั้งหมดแต่เดี๋ยวนี้เรายอมรับอย่างเต็มปากเต็มคำแล้วว่าเราเป็นสังคมสูงวัยขณะนี้มีเด็กอยู่ไม่ถึง 20% และมีคนอายุ60ปีขึ้นไปอยู่มากถึง 15-16% ประมาณ 16% หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ10ล้านคนนโยบายของประชากรของประเทศไทยได้เปลี่ยนทิศทางไปตามการเปลี่ยนแปลงประชากรเมื่อ70กว่าปีก่อนรัฐบาลสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามมีนโยบายเร่งเพิ่มจำนวนประชากรด้วยการส่งเสริมการแต่งงานส่งเสริมให้แม่มีลูกมากเพื่อช่วยประเทศชาติเพิ่มจำนวนประชากรและต่อมานโยบายประชากรของประเทศไทยก็จะเปลี่ยนไปเป็นการคุมกำเนิดอัตราตายของประชากรไทยได้ลดลงในขณะที่อัตราเกิดยังคงสูงอยู่เป็นผลให้อัตราเพิ่มประชากรเมื่อ50กว่าปีก่อนสูงมากสูงกว่า 3% ต่อปีในช่วง20ปีระหว่างปี2506ถึง2526มีเด็กเกิดในประเทศไทยและจดทะเบียนไว้กับกระทรวงมหาดไทยเกินกว่าปีละล้านคนเด็กเกิดรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเบบี้บูมของเมืองไทยผมเรียกคนรุ่นนี้ว่าประชากรรุ่นเกิดล้านปีนี้นะครับประชากรรุ่นเกิดล้านมีอายุ31ถึง51ปีกำลังเป็นสึนามิประชากรที่กำลังถาโถมเข้าสู่ฝั่งและจะกลายเป็นมวลมหาประชากรสูงอายุในอีกไม่ถึงปีข้างหน้านี้ทำให้ประชากรเพิ่มเร็วเกินไปซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศในที่สุด เมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ. 2513ประเทศไทยจึงประกาศนโยบายประชากรด้วยมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งขณะนั้นมีจอมพลถนอมกิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีสรุปความว่ารัฐบาลมีนโยบายชะลออัตราเพื่อประชากรโดยสนับสนุนให้คู่สมรสมีการวางแผนครอบครัวด้วยระบบสมัครใจงานของโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติของประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งจนเป็นที่ยอมรับและกล่าวขวัญกันทั่วโลกนะครับอัตราคู่กำเนิดคือร้อยละของสตรีในวัยเจริญพันธุ์หรือคู่สมรสที่กำลังใช้วิธีคู่กำเนิดสมัยใหม่อัตราคู่กำเนิดได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากอัตราคู่กำเนิดที่ต่ำกว่า 15% ก่อนมีโครงการเพิ่มขึ้นถึง 50% ในอีกเพียง 6-7 ปีต่อมาอัตราเจริญพันธุ์รวมของไทยได้ลดลงจากผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกเฉลี่ยมากกว่า5คนก่อนมีโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติหรือก่อนปี2513เหลือเพียงเฉลี่ย2คนในราวปี2540หรือเมื่อเกือบ20ปีมาแล้วและเหลือเพียง 1.6 คนในปัจจุบันหมายถึงว่าผู้หญิงไทยปัจจุบันนี้มีบุตรโดยเฉลี่ยเพียงแค่ 1.6 คนเท่านั้นผมประมาณว่าโครงการวางแผนครอบครัวของประเทศไทยป้องกันเด็กเกิดได้อย่างน้อย25ล้านรายผมขอเอาข้อมูลประชากรของประเทศฟิลิปปินส์มาเปรียบเทียบกับของเราที่เลือกประเทศฟิลิปปินส์เพราะเมื่อผมเริ่มเข้ามาทำงานด้านประชากรก็เห็นว่าประเทศนี้มีขนาดประชากรเหมือนคู่แฝดของประเทศไทยนะครับถ้าเราไปดูสถิตินะครับเมื่อปีพ.ศ. 2513ขณะนั้นเรามีประชากร34ล้านคนฟิลิปปินส์ก็มีประมาณนี้ที่จริงเมื่อดูข้อมูลย้อนหลังไปลึกๆเมื่อ100ปีก่อนฟิลิปปินส์กับไทยก็มีประชากรราว8ล้านคนพอๆกันแต่เมื่อเราเริ่มโครงการวางแผนครอบครัวได้สักพักประชากรของไทยก็เพิ่มช้าลงในขณะที่ชาวฟิลิปปินส์ไม่นิยมการคู่กำเนิดปัจจุบันฟิลิปปินส์มีประชากรเพิ่มขึ้นไปมากกว่า90ล้านคนแล้วขณะที่ประเทศไทยเรามีประชากรเพียง65ล้านคนและเพิ่มช้าลงเรื่อยๆจำนวนแตกต่าง25ล้านคนที่เขามีมากกว่าเรานั้นผมนับว่าเป็นผลสำเร็จของงานวางแผนครอบครัวและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยทำไมเด็กจึงเกิดน้อยลงการที่เด็กเกิดน้อยลงในประเทศไทยนั้นเป็นผลมาจากสาเหตุสำคัญหลายประการคนรุ่นใหม่เป็นโสดกันมากขึ้นข้อมูลจากสัมมโนประชากรปี2553แสดงว่าคนไทยระดับที่อายุ 30-39 ปีนะผู้ชายยังอยู่เป็นโสด 30% ผู้หญิงอยู่เป็นโสด 19% คนรุ่นใหม่แต่งงานช้าลงข้อมูลสัมมโนประชากรปี2553ผู้ชายไทยมีอายุแรกสมรสที่29ปีผู้หญิงแรกสมรสที่25ปีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะผู้หญิงไทยมีสถานภาพที่สูงขึ้นเห็นได้จากระดับการศึกษาผู้หญิงที่เคยต่ำกว่าของผู้ชายเมื่อ40ปีก่อนกับสูงกว่าการศึกษาของผู้ชายในปัจจุบันสัมมโนประชากรปี2553อีกเช่นกันนะในปีในประชากร25-29ปีนั้นผู้หญิงจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปถึง 54% ในขณะที่ผู้ชายอายุ 25-29 ปีจบปริญญาตรีขึ้นไปเพียง 34% อีกประการหนึ่งปัจจุบันนี้นะฮะความคิดเรื่องการวางแผนครอบครัวแพร่หลายมากแล้วในเมืองไทยการคู่กำเนิดเป็นความรู้ธรรมดาสำหรับคนทั่วไปเครื่องมือคู่กำเนิดชนิดต่างๆหาได้ง่ายบริการวางแผนครอบครัวก็เข้าถึงได้ไม่ยากเมื่อเด็กเกิดน้อยลงประชากรไทยก็อายุสูงขึ้นการที่เด็กเกิดน้อยลงและอายุค่าเฉลี่ยยืนยาวขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชากรไทยมีอายุสูงขึ้นประเด็นประชากรเรื่องสังคมสูงอายุที่เราพูดกันมากทุกวันนี้แท้จริงแล้วมีสาเหตุหลักมาจากการที่มีเด็กเกิดน้อยลงนั่นเองประเทศอื่นๆที่มีปัญหาเรื่องสังคมสูงอายุก็ล้วนเนื่องมาจากภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดต่ำลงทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้ฮ่องกง รวมทั้งสิงคโปร์

0: บ้านอาเซียนของเราปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ที่มาจดทะเบียนปีละ 800,000 รายเมื่อปีที่แล้วปี2556มีเด็กเกิดในประเทศไทย 782,129 รายถ้าเราเอาจำนวนเกิดในช่วง10ปีที่ผ่านมาไปเปรียบเทียบกับจำนวนเกิดในช่วงเบบี้บูมของไทยคือระหว่างปี2506ถึง2526ที่เกิดกันปีละล้านกว่าคนแล้วก็ต้องนับว่าเดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีเด็กเกิดน้อยลงมากน้อยลงเกือบ 30% ของจำนวนเด็กเกิดเมื่อ50ปีก่อนแต่จะน้อยเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาในอนาคตนั้นเป็นประเด็นที่ผมจะพูดต่อไปมีคำถามว่าทุกวันนี้มีเด็กเกิดน้อยไปหรือเปล่านะในระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ได้เกิดประเด็นปัญหาประชากรใหม่ขึ้นมาการที่มีเด็กเกิดน้อยลงจนเหลือเพียงปีละไม่ถึง 800,000 คนจะนับว่าน้อยเกินไปหรือเปล่าเด็กเกิดน้อยลงต่อไปประชากรของประเทศไทยจะลดจำนวนลงหรือเปล่ามีนักวิชาการบางคนพูดว่าเด็กเกิดน้อยลงจะทำให้โครงสร้างอายุประชากรไม่สมดุลหรือจะทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานขาดแคลนกำลังคนในวัยทำงานที่จะสร้างผลผลิตและเสียภาษีให้เพียงพอที่รัฐจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการให้สวัสดิการผู้สูงอายุที่มีจำนวนและสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมีความกังวลประการหนึ่งว่าเมื่อผู้หญิงไทยมีลูกเฉลี่ยต่ำกว่าระดับทดแทนพ่อแม่เช่นนี้ในระยะยาวเนี่ยจะทำให้จำนวนประชากรของประเทศไทยลดลงนะที่จริงแล้วอัตราเจริญพันธุ์รวมของผู้หญิงไทยได้ต่ำกว่าระดับทดแทนที่ 2.1 มาตั้งแต่ปี 2540 แล้วแต่ประชากรไทยก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันผู้หญิงไทยมีลูกเฉลี่ยคนละ 1.6 คนในขณะที่มีเด็กเกิดปีละ 800,000 คนมีคนตายปีละ 400,000 กว่าคนเท่ากับในประเทศไทยของเรานี้มีคนเพิ่มปีละ 300,000 กว่าคนหรือเพิ่มประมาณ 0.5% ต่อปีประเทศไทยควรมีเด็กเกิดปีละเท่าไหร่จึงจะดีเป็นคำถามที่ผมตั้งขึ้นมานะแต่ก็มีผมเคยมีนักศึกษาประชากรศาสตร์คนหนึ่งถามผมในชั่วโมงว่าด้วยโครงสร้างอายุของประชากรว่าพีระมิดประชากรรูปร่างอย่างไรจึงจะดีที่สุดผมได้ตอบไปว่าพีระมิดหรือโครงสร้างอายุประชากรที่ดีที่สุดน่าจะไม่ใช่รูปทรงพีระมิดหากแต่น่าจะเป็นรูปแท่งเหลี่ยมยอดมนนะคือประชากรพอๆกันตั้งแต่ส่วนฐานเรื่อยไปจนถึงไปจนถึงส่วนยอดหมายความว่าประชากรทุกวัยมีขนาดพอๆกันผมอยากจะบอกว่าโครงสร้างประชากรรูปแท่งยอดมนเช่นนี้เป็นโครงสร้างอายุประชากรในอุดมคตินะเกิดขึ้นได้ภายใต้ข้อสมมติว่าการเกิดแต่ละปีมีจำนวนพอๆกันเป็นระยะเวลานานและจำนวนเกิดในแต่ละปีนั้นพอๆกับจำนวนคนตายหมายความว่าในประชากรนี้คนเกิดใหม่พร้อมๆกันในแต่ละปีจะมีชีวิตอยู่ไปด้วยกันจนกระทั่งสิ้นอายุขัยเช่นเมื่ออายุ90หรือ100ปีไม่มีการตายก่อนวัยอันสมควรเช่นตายตั้งแต่วัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยแรงงานหรือแม้กระทั่งตายเมื่อเป็นผู้สูงอายุวัยต้นหรือวัยกลางอย่างประเทศไทยถ้าจะให้มีโครงสร้างหรือพีระมิดประชากรเข้าใกล้รูปทรงในอุดมคติเราก็ควรมีเด็กเกิดปีละเป็นจำนวนพอๆกันเช่นประมาณ 750,000 รายต่อปีไปเรื่อยๆและเด็กที่เกิดพร้อมๆกันในแต่ละปีเหล่านี้ควรมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยเป็นโรคหรือเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตก่อนสิ้นอายุขัยถ้าเป็นอย่างนี้ปัญญานานโครงสร้างอายุของประชากรไทยก็จะเข้าใกล้รูปแท่งเหลี่ยมยอดมนในอุดมคติของผมเชื่อมั่นว่าเราทำได้ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีการเกิดไม่มากนักเพียงปีละไม่ถึง 800,000 รายเท่านั้นเรามีเป้าหมายที่จะทำให้การเกิดทุกรายมีคุณภาพสำหรับผมการเกิดที่มีคุณภาพคือการเกิดจากแม่ที่ตั้งใจพร้อมและวางแผนต่อไปนี้เราจะต้องทำให้สังคมเห็นคุณค่าของการเกิดทุกรายในประเทศไทยเราต้องเริ่มต้นที่ การคุณภาพของการเกิดก่อนที่จะส่งสมาชิกใหม่ไปสร้างคุณภาพในวัยอื่นต่อไป
1: ขณะนี้เรามีแรงงานอายุ15ถึง60ปีเนี่ยอยู่ประมาณ40กว่าล้านคนแต่ในอีก30ปีข้างหน้ากัน20กว่าปีข้างหน้า30ปีข้างหน้าเนี่ยไอ้แรงงานจำนวนเนี้ยอายุ10

0: สังคมซึ่งมีคนแก่มากขึ้นแต่เราก็สามารถที่จะแก้ไขได้โดยการที่จะพยายามรักษาผู้สูงอายุให้อยู่ในกำลังแรงงานต่อไปให้นานที่สุดนะครับ
1: จะพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางประชากรและความมั่นคงทางสังคมนะคะคือความมั่นคงทางประชากรเราพูดถึงเรื่องการเกิดหมายถึงเรื่องของการเพิ่มจำนวนการเกิดนะคะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่าเราควรจะเพิ่มจำนวนการเกิดแต่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเราไม่ได้เสนอตัวนี้นะคะแต่เราเสนอว่าเราเพิ่มจำนวนการเกิดแต่เป็นจำนวนการเกิดอย่างมีคุณภาพนะคะซึ่งถามว่าจะทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านประชากรอย่างไรถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางด้านประชากรเราจะเห็นว่าถ้าเรามีจำนวนคนเด็กที่เกิดมากขึ้นสัดส่วนของประชากรวัยต่างๆกันโดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุเนี่ยจะลดลงไปนะคะถ้าในอนาคตมีเด็กที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันนะคะนั้นอีกส่วนหนึ่งที่เรื่องของความมั่นคงทางสังคมนะคะก็คือเกิดจากความที่ว่าถ้าเรามีเด็กที่เกิดมาด้วยความตั้งใจของพ่อแม่ด้วยความที่เกิดมาในอายุที่ไม่ต่ำเกินไปจากแม่นะคะนั้นก็จะทำให้เกิดที่มีคุณภาพเด็กที่เกิดมามีน้ำหนักตัวปกติมีการเลี้ยงดูที่ทำให้เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแล้วก็มีการศึกษามีการพัฒนาการที่ดีอันนั้นก็คือจะเป็นเรื่องของการเพิ่มความมั่นคงทางด้านสังคมค่ะ
2: ช่วงแรกของการประชุมเป็นการนำเสนอบทความจำนวน7บทความซึ่งหัวข้อแรกจะเป็นการนำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักสถานการณ์ซึ่งมีบทความที่นำเสนอทั้งสิ้นจำนวน3บทความโดยบทความแรกคือบทความหัวข้อสถานการณ์เกิดในช่วงครึ่งศตวรรษโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปัทมาว่าพัฒนวงศ์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ที่เรียกว่าเป็นคลาสสิกของทางด้านประชากรที่บอกว่าสมัยก่อนการเกิดสูงตายสูงแล้วก็มีช่วงการเปลี่ยนผ่านอันนี้คือตัวแบบการเปลี่ยนผ่านทางประชากรที่เราบอกให้เห็นว่าสถานการณ์การเกิดทำไมบางประเทศเนี่ยยังมีเด็กเยอะในบางประเทศทำไมวัยแรงงานเยอะบางประเทศเนี่ยทำไมผู้สูงอายุเยอะซึ่งก็จะตรงกับการเปลี่ยนผ่านประชากรในช่วงต่างๆอันนี้นะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในช่วงที่4ประมาณนี้ซึ่งเราเชื่อว่านักประชากรในระดับโลกเนี่ยก็เชื่อว่ามันไม่หยุดแค่ขั้นที่4สมัยก่อนเนี่ยหยุดแค่ขั้นที่4นะคะเกิดตายลดลงต่ำพอๆกันในอนาคตก็เชื่อว่าการเกิดจะต่ำลงการอัตราตายจะสูงขึ้นซึ่งจะเป็นขั้นที่5ซึ่งหลายประเทศทางยุโรปเนี่ยก็มีสถานการณ์เช่นนี้แล้วนะคะสำหรับในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมานี้อันนี้พูดของภาพกว้างๆของระดับโลกก่อนนะคะบอกว่าสตรีคนนึงเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีบุตรตลอดวัยที่เขาสามารถมีบุตรได้ถ้าตีซะว่าอายุ15ถึง49เนี่ยก็เคยสูงสุดในระดับนี่พูดภาพกว้างระดับโลกเคยสูงถึงเกือบ10คนเฉลี่ยนะคะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยอันนี้คือที่ประเทศเยเมนในช่วงศตวรรษ1980ถึง1990ในช่วงปีนั้นแล้วก็เคยลงต่ำสุดถึงไม่ถึง1คนที่จีนมาเก๊านะคะในช่วงปี2000ถึง2005อันนี้เป็นข้อมูลจากUN นะคะอันนี้เราจะเห็นว่าสูงก็สูงมากต่ำก็ต่ำมากนะคะแล้วก็ถ้าเราเอาเนี่ย ภาพนี้เอาเรื่องของอัตราเจริญ

0: ประเทศต่างๆที่เคยสูงสุดต่ำสุดในช่วงตั้งแต่50กว่าปีที่แล้วเนี่ยเอามาเสนอพร้อมๆกันนะคะก็จะเห็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของอัตราเจริญพันธุ์รวมหรือ TFR นะคะเราจะเรียกสั้นๆว่า TFR เนี่ยก็จะมีอยู่ 2-3 กลุ่มยังสูงอยู่แล้วก็ค่อยๆลงแต่ก็ยังสูงมากกว่า2ในอีกกลุ่มนึงก็คือต่ำลงมาเรื่อยๆต่ำกว่า2แล้วก็ค่อยกลับขึ้นไปอันนี้คือกลุ่มในยุโรปปัจจุบันนะคะ2ประเทศนี้ก็คือจีนมาเก๊ากับจีนฮ่องกงซึ่งเอามาชี้ให้เห็นว่าก็เคยสูงแล้วเขาก็ลดลงต่ำกว่าระดับทดแทนอย่างรวดเร็วนะคะทีนี้ถ้าเราเอาของประเทศไทยมาสวมลงไปนะคะประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่เคยสูงสุดไปถึงขนาดว่า9ถึง10แต่ก็อยู่ที่ประมาณ6แล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งล้อไปตามกับเหมือนจีนมาเก๊าจีนฮ่องกงแล้วก็ลงมาต่ำอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งเราก็คาดการณ์ว่าข้างหน้าเนี่ยอาจจะลงไปอีกจะลงไปอีกเท่าไหร่ก็คงต้องติดตามเพราะว่าข้อมูลมันคงต้องอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะทีนี้การเปลี่ยนผ่านตรงนี้เราจะเห็นว่าของประเทศไทยเราเนี่ยใช้เวลาสั้นมากเพียงราวๆ20ปีเท่านั้นจากเกิดสูง TFR สูงหรืออัตราเจริญพันธุ์รวมนะคะสูงลงมาอยู่ที่ประมาณ 1.6 เนี่ยใช้เวลาสั้นๆประมาณ20ปีนะคะในขณะที่ตอนนี้กลับเราลงมาถึงประเทศไทยแล้วนะเมื่อกี้ภาพกว้างระดับโลกขณะที่การเกิดในประเทศไทยน้อยลงเนี่ยก็มีข้อบ่งชี้ว่าการเกิดที่น้อยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งมาจากสตรีที่หรือมาจากเกิดจากแม่ที่ไม่อยู่ในวัยอันควรซึ่งตรงนี้มีหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่บอกว่าแนวโน้มการเกิดจากแม่วัยรุ่นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นและเร็วขึ้นนะคะเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรอันนี้นะคะคือตัวเลขที่เอามาจากสถิติสาธารณสุขทาง WHO เองเนี่ยก็ใช้เกณฑ์ที่เหมือนเกณฑ์เฝ้าระวังว่าแต่ละประเทศเนี่ยร้อยละของการเกิดที่เกิดจากสตรีอายุต่ำกว่า20เนี่ยไม่ควรเกินร้อยละ10แต่ถ้าเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ที่เพิ่งตั้งเมื่อไม่นานแต่ในขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยเราเรียกว่ามีการเกิดจากสตรีที่อายุต่ำกว่า20เนี่ยมาตั้งปีประมาณ2517ที่เกินร้อยละ10นะคะแล้วก็ช่วงหลังก็จะมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงเร็วขึ้นอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่ว่าการเกิดจากแม่ที่ยังอายุยังน้อยแล้วก็มีแนวโน้มที่เพิ่มเร็วขึ้นนะคะสองเส้นจะเห็นความต่างกันนิดนึงเส้นสีน้ำเงินเนี่ยก็คือที่อายุต่ำกว่า20ส่วนเส้นสีแดงเนี่ยคือเฉพาะช่วงอายุ15ถึง19เพราะฉะนั้นความต่างของน้ำเงินกับแดงเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มอายุนั้นนะคะถัดมาเนี่ยภาพรวมที่บอกว่าเป็นร้อยละการเกิดในสตรีอายุต่ำกว่า20เพิ่มสูงขึ้นและเร็วขึ้นเนี่ยถ้าเรามาดูแจกลงไปในกลุ่มอายุ15ถึง19และ20ถึง24ปีเพื่อที่จะดูว่าความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มอายุเหล่านี้มันมีลักษณะอย่างไรนะคะในรูปซ้ายเนี่ยจะเป็นกราฟที่แสดงร้อยละการเกิดจากแม่ที่อายุ15ถึง19โดยแจงเป็นอายุนะคะ15 16 17 18 19นะคะส่วนขวามือนี่เป็นอายุ20ถึง24ก็ไล่มา20 21 22 23 24นะคะเราจะเห็นว่ารูปซ้ายเนี่ยค่อนข้างชัดว่า15ถึง17เนี่ยแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในขณะที่18 19เนี่ยมันก็สูงกว่าเกณฑ์แต่ว่ามันค่อนข้างจะลงนะคะแต่15ถึง17เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างเร็วนะคะเมื่อเทียบกับกลุ่ม20ถึง24โดยดูเป็นรายอายุกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะคงที่มาตลอดอันนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี40นะคะแล้วถ้าเรามาเอาเฉพาะแยกเป็นกลุ่มโดยเอาร้อยละของแต่ละปีเนี่ยมาเทียบกันเราก็เห็นแนวโน้มการเพิ่มขึ้นตลอดเมื่อมีการเกิดเป็นอย่างเงี้ยถามว่าอะไรที่จะเป็นผลที่ตามมาผลที่เห็นชัดที่สุดง่ายที่สุดก็คือเรื่องของภาวะทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยซึ่งมันไปสอดคล้องกับเรื่องของอายุแม่นะคะเราจะเห็นว่าสัดส่วนของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นตลอดในช่วงตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาถึง54นะคะ
1: พอเราเอามาทอนเป็นอายุเพื่อจะดูว่าแล้วตกลงเนี่ยกลุ่มไหนร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยแม่ที่อายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงยังไงเราจะเห็นว่ากลุ่ม10ถึง14จะมีร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยสูงที่สุดแล้วก็ลองลงมา15ถึง19ในขณะที่กลุ่มที่ถือว่าอายุอยู่ในวัยที่สามารถมีบุตรได้ดีเนี่ยก็จะมีทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยแต่ไม่สูงมากนะคะแล้วก็จะมามีอีกทีหนึ่งสูงๆในวัยที่ใกล้สิ้นสุดวัยเจริญพันธุ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
2: การเกิดจากมารดาหรือแม่ที่อายุน้อยหรือยังไม่พร้อม

0: ควรจะแบ่งซะเช่นอายุต่ำกว่า18ปีลงมากับ18ปีขึ้นไปคุณจะใช้ตัวเลขหรือเกณฑ์วัดเนี่ยไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นถ้าอายุต่ำกว่า18เนี่ย17 16 15หรือต่ำกว่านั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจะมีการเกิดไม่น่าจะมีแต่มันจริงๆมันอาจจะทำยากถ้าให้เป็นศูนย์นะคะแต่เราสามารถลดค่อยๆทำให้ลดลงได้นะคะในขณะที่เกณฑ์18 19เนี่ยอาจจะคงไว้ที่10เหมือนเดิมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็พอการแบ่งเกณฑ์เป็น2กลุ่มแล้วเนี่ยวิธีการก็จะไม่เหมือนกันด้วยอย่างเช่นในกลุ่มที่18 19ซึ่งส่วนนึงเนี่ยเขาสามารถแต่งงานได้ถูกต้องตามกฎหมายอะไรนั้นเนี่ยคนแต่งงานแล้วก็อยากมีลูกใช่ไหมคะแต่ถ้าเขาแต่งงานเมื่ออายุ18 19เนี่ยเราอาจจะต้องมีเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของครอบครัวนะว่าควรจะต้องชะลอการเกิดไปก่อนนะไม่ใช่แต่งปุ๊บมีท้องปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีการมันอาจจะต่างกันนะคะอันนี้คือจุดที่บทความอันนี้อยากจะเสนอนะคะ
1: บทความที่นำเสนอในการประชุมนี้นะคะก็คือทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนก็คือมันก็จะเป็นคำถามนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมก็คือการที่แบบแผนการแต่งงานของประชากรไทยและหญิงในปัจจุบันนะคะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ทุกคนก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยคนโสดเริ่มมากขึ้นใช่ไหมคะซึ่งการอยู่เป็นโสดเนี่ยมันมีผลโดยตรงต่อการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ก็คือทำให้คนเกิดน้อยลงเพราะว่าคนไม่แต่งงานนั่นเองอะค่ะก็เลยสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ค่ะว่าเอาแล้วทำไมผู้หญิงถึงไม่แต่งงานแล้วผู้ชายหายไปไหนหมดอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการค้นหาดูเหมือนเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงดูว่าจากข้อคำถามนี้เนี่ยเราพบไหมว่าผู้ชายหายไปไหน
2: ช่วงนี้จะเป็นการนำเสนอบทความหัวข้อทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนโดยดร.สุทธิดาชวนวันอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: จะขอเริ่มด้วยเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ว่าผู้ชายหายไปไหนก่อนนะคะเหตุผลแรกก็คือในเรื่องของความไม่สมดุลกันของอัตราส่วนเพศนะคะซึ่งอัตราส่วนเพศเนี่ยก็จะเป็นเสมือนดัชนีที่สะท้อนถึงความสมดุลกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิงนะคะก็แสดงจำนวนประชากรชายต่อจำนวนประชากรหญิง100คนถ้าหากว่าอัตราส่วนเพศเนี่ยสูงกว่า100นั่นแสดงว่ามีจำนวนผู้ชายมากกว่าจำนวนผู้หญิงนะคะในขณะเดียวกันถ้าอัตราส่วนเพศมีอัตราน้อยกว่า100เนี่ยก็แสดงว่ามีจำนวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะซึ่งลองคิดตามไปนะคะว่าหากเรามีข้อสันนิษฐานว่าผู้ชายกับผู้หญิงที่อยู่ในรุ่นประชากรเดียวกันเนี่ยเป็นชาย100คนเป็นหญิง100คนแล้วก็ถ้าหากว่ามีการจับคู่กันพอดีเนี่ยก็จะไม่มีใครเป็นโสดถูกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยในแรกเกิดเนี่ยเราก็จะมีเป็นผู้ชาย100คนต่อผู้หญิง100คนดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอัตราส่วนเพศก็จะลดลงเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปจะเห็นว่าเส้นกราฟนะคะลงต่ำกว่า100นะคะสาเหตุที่ผู้ชายหายไปจากอัตราส่วนเพศที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งที่โดยจริงๆแล้วเกิดเนี่ยผู้ชายมีจำนวนมากกว่าผู้หญิงแต่ว่าคำตอบที่สามารถอธิบายได้ว่าผู้ชายหายไปไหนก็คือในเรื่องของการตายของผู้ชายนั่นเองนะคะทีนี้ลองมาดูแบบแผนการตายนะคะของผู้ชายและหญิงโดยดูจากข้อมูลของสำนักงานสถิติสาธารณสุขนะคะในช่วงปี2013ถึง2553ก็จะพบว่าอัตราตายของผู้ชายเนี่ยจะสูงกว่าผู้หญิงในทุกกลุ่มอายุนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม15ถึง34ปีเนี่ยก็จะพบว่าผู้ชายเนี่ยมีความแตกต่างในเรื่องของการตายมากกว่าผู้หญิงซึ่งสาเหตุสำคัญหนึ่งเนี่ยก็นอกจากปัจจัยในเรื่องของทางชีววิทยาแล้วเนี่ยที่ผู้ชายมีความเสี่ยงต่อผู้หญิงนะคะแล้วก็ผู้หญิงมีความอ่อนแอกว่าเนี่ยก็อาจจะเนื่องมาจากในเรื่องของการเสียชีวิตในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะรวมถึงในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของโรคเอดส์นั่นเองนะคะทีนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่มักถูกกล่าวกันมากว่าทำไมผู้ชายถึงหายไปไหนหมดนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความหลากหลายของรสนิยมทางเพศนั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่าสังคมไทยให้การยอมรับมากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุสำคัญหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาว่าในการแสวงหาคู่ครองที่ผู้หญิงจะต้องจับคู่กับผู้ชายเงี้ยค่ะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นผู้ชายจับคู่กับผู้ชายเองหรือผู้หญิงจับคู่กับผู้หญิง

0: ของจำนวนประชากรกลุ่มชายรักชายของประเทศไทยเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขการคัดประมาณนะคะจะอยู่ระหว่างร้อยละ3ถึงร้อยละ7ถึงแม้ตัวเลขนี้มันอาจจะเป็นตัวเลขที่เป็นการคาดประมาณไม่แน่นอนนะคะแต่ว่าในเรื่องของความหลากหลายของรสนิยมทางเพศเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายบางส่วนหายไปจากตลาดการสมรสนะคะจริงๆแล้วปัจจัยนี้เนี่ยทุกคนจะคิดว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งเนาะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยหายไปคือทำให้ผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถที่จะหาคู่ครองได้เพราะว่าผู้ชายจับคู่กันเองหรือแม้กระทั่งผู้หญิงจับคู่กันเองอะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงยังมีผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งเนี่ยยังคงเป็นโสดอยู่นั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสัดส่วนของผู้ชายที่เป็นเพศทางเลือกพวกนี้ค่ะมันเราก็ไม่รู้แน่ชัดเนาะว่ามีเท่าไหร่อะค่ะแต่คิดว่ามันน่าจะมีผลที่ทำให้การเข้าสู่ตลาดสมรสของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีความแตกต่างกันก็คือไม่เท่ากันนั่นเองนะคะ
1: สิ่งที่เป็นข้อค้นพบซึ่งค้นพบมานานแล้วอะค่ะแต่ว่ามันเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือในเรื่องของการเลื่อนอายุของการมีคู่ครองนะคะก็จากข้อมูลอายุสดเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสของประชากรชายและหญิงอายุ 15-49 ปีในช่วงปี 2513 ถึง 2553 นะคะอายุสดเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสเนี่ยก็จะเป็นมาตรวัดที่บอกจำนวนปีโดยเฉลี่ยที่ประชากรชายและหญิงที่แต่งงานแล้วใช้ชีวิตอยู่ในช่วงที่ยังเป็นโสดอยู่นะคะจะเห็นว่าในปี 2513 เนี่ยผู้ชายจะแต่งงานเมื่อมีอายุเฉลี่ยเท่ากับประมาณ25ปีนะคะและ40ปีต่อมาคือในปี2553เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น29ปีนะคะในขณะเดียวกันผู้หญิงก็มีแนวโน้มของการเลื่อนอายุสดเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสเช่นเดียวกันแต่ก็จะไม่มากเท่ากับผู้ชายนะคะโดยเพิ่มขึ้นจาก22ปีเป็น25ปีนะคะดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็จะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ชายในปัจจุบันเนี่ยมีอายุเฉลี่ยของการแต่งงานสูงกว่าผู้หญิงนะคะทีนี้จะให้ดูถึงในเรื่องของการอยู่เป็นโสดและก็การครองโสดถาวร นะคะผลจากการเลื่อนอายุสมรสของประชากรเนี่ยก็มีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าการอยู่เป็นโสดแล้วก็ครองโสดถาวรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงว่าผู้ชายหายไปไหนนะคะลองคิดดูว่าในช่วงเริ่มต้นทำงานในช่วงวัย15ถึง30 34ปีเนี่ยพอมาดูสัดส่วนการอยู่เป็นโสดแล้วเนี่ยผู้ชายจะยังเป็นโสดมากกว่าผู้หญิงนะคะแต่หลังจากอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะพบว่าผู้หญิงเริ่มเป็นโสดมากขึ้นแล้วเพราะอะไรผู้ชายถึงแม้ว่าจะมีการอยู่เป็นโสดมากกว่าผู้หญิงในช่วงเริ่มต้นแต่จะเป็นการเลื่อนอายุการแต่งงานออกไปนะคะทีนี้ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนอยู่เป็นโสดก็คือการศึกษาสูงขึ้นซึ่งการศึกษาสูงขึ้นเนี่ยก็จะทำให้การหาคู่ครองได้ยากขึ้นนะคะโดยถ้าจะพิจารณาจากร้อยละการศึกษาสูงสุดของผู้หญิงกับผู้ชายในระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าผู้หญิงมีการศึกษาสูงสุดในระดับอุดมศึกษานะคะมากกว่าผู้ชายนะคะจะเห็นเป็นกราฟแท่งสีแดงนี้นะคะดังนั้นการศึกษานี้นะคะที่ว่าทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนนะคะเหตุผลที่สามารถอธิบายได้นะคะก็มีในเรื่องของความไม่สมดุลของอัตราส่วนเพศความแตกต่างของแบบแผนการตายความหลากหลายของรสนิยมทางเพศการเลื่อนอายุของการมีคู่ครองการอยู่เป็นโสดการเปลี่ยนแปลงร้อยละการสมรสแล้วก็การศึกษาที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะ
0: คำอธิบายเนี่ยที่สามารถอธิบายได้ดีก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะดูในเรื่องของอัตราส่วนเพศของประชากรไทยคือโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อแรกเกิดเนี่ยผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงก็คือผู้ชาย105คนต่อผู้หญิง100คนใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นก็คือพออายุสูงขึ้นเนี่ยจำนวนผู้ชายเริ่มลดน้อยลงเมื่อเทียบกับผู้หญิงเพราะอะไรเพราะว่าการตายของผู้ชายนั่นเองในช่วงของวัยทำงานไม่ว่าจะด้วยปัจจัยในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายนะคะโดยเฉพาะยิ่งพฤติกรรมการบริโภคการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าอะไรพวกนี้ค่ะก็ทำให้ผู้ชายเนี่ยมีการตายมากกว่าผู้หญิงดังนั้นพอสัดส่วนทางเพศมันเริ่มไม่เท่ากันเนี่ยก็เลยทำให้มีผู้หญิงส่วนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะจับคู่ได้นั่นเองนะคะเลยทำให้เขาจะต้องอยู่เป็นโสดค่ะ
2: ต่อไปจะเป็นการนำเสนอบทความหัวข้อการสร้างครอบครัวไทยในมิติการเปลี่ยนผ่านทางประชากรรอบ2โดยรองศาสตราจารย์ดร.อมราสุนทรธาดา อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ขณะนี้เรามีประชากรประมาณ11ล้านคนที่อายุระหว่าง11ถึง22ที่อยู่ในครอบครัวที่เป็นครอบครัวพ่อหรือแม่เดี่ยวนะฮะเมื่อเรามองไปข้างหน้าอีก20ปีนะฮะอีก20ปีข้างหน้าเราจะมีประชากรประมาณ64ล้านคนถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้อะไรจะเกิดขึ้นในแง่ของรูปแบบสังคมในเรื่องของจิตใจคนไม่สนใจในเรื่องของการสร้างครอบครัวหรือว่าสนใจในเรื่องของการสร้างครอบครัวแต่ว่าเป็นการสร้างครอบครัวที่ไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เราน่าจะสนใจต่อไปในอีก20ปีข้างหน้า
4: เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในแง่ของการสร้างครอบครัวเราดูอะไรบ้างเป็นเรื่องสำคัญท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าแฟกเตอร์โดยหลักการแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่หนีไปจาก4ประเด็นนี้ถ้าสมมติว่าหากว่าเราจะดูในเรื่องของรายละเอียดต่างอื่นก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าในเรื่องของdemographic transition หรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะมีศาสตร์ที่ข้ามศาสตร์กันได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นประชากรศาสตร์ฮะสังคมศาสตร์หรือทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่าอะไรเกิดขึ้นในแง่ของการเปลี่ยนผ่านทางประชากรนะคะเพราะนั้น4สถานการณ์ที่ดิฉันอยากจะเรียนท่านผู้มีเกียรติก็คือว่ากลุ่มประชากรไทยมีการแต่งงานช้าลงนะคะก็พูดง่ายๆก็คือหมายความว่าการเลื่อนอายุการสมรสเนี่ยขยับสูงขึ้นเมื่อแต่งงานช้าขนาดครอบครัวจะเล็กหรือใหญ่ก็เป็นคำถามเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือว่าในไทยนั้นขนาดของครอบครัวลดลงลดขนาดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี13เป็นต้นมานะคะเมื่อขนาดครอบครัวลดลงการแต่งงานเกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกก็คืออาจจะพบปะในชีวิตประจำวันก็ได้ว่าอัตราของการหย่าร้างในสังคมไทยเรานั้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการหย่าร้างเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การลดลงของขนาดครอบครัวหรือว่าการลดลงของอินสปิเรชันที่จะแต่งงานนะคะนั่นก็เป็นเหตุของปัจจัยอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะดูนะคะทีนี้แต่งงานช้าขนาดครอบครัวลดลงการหย่าร้างเกิดขึ้นการครองโสดตามมาไม่ว่าจะเป็นโสดชั่วคราวโสดถาวรหรือโสดแบบปลอมๆนะคะก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นกระบวนการทั้งหมดในแง่ของสถานการณ์ว่าด้วยเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะฉะนั้นเมื่อเรามาดูว่าใน4ประเด็นหลักนั้นอะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญก็นำมาสู่วัตถุประสงค์ของบทความนี้อย่างที่ได้เรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบแล้วว่าโดยส่วนตัวแล้วดิฉันมองใน4มิติหลักนะคะที่ว่าในเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะข้อมูลที่มาศึกษาก็คือว่าลักษณะของการใช้ทุติยภูมินะคะคือดูในเรื่องของการสำรวจดูในเรื่องของการทำสัมมนาในระดับชาติแล้วเราก็มาดูความต่อเนื่องของการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี2513จนถึงปีปัจจุบันนะคะเพื่อที่จะดูว่ารูปแบบโครงสร้างหรือแพทเทิร์นต่างๆในแง่ของการสร้างครอบครัวนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องของการใช้ข้อมูลจากข้อมูลการจดทะเบียนหย่าระหว่างปี2539ถึงพ.ศ. 2555รวมกับงานวิจัยที่จะเป็นทั้งระดับชาติหรืองานวิจัยในระดับที่ small scale ลงมาเพื่อจะดูว่าอะไรเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดในแง่ของการสร้างครอบครัวในสังคมไทยนะคะนั่นคือที่มาของข้อมูลและวิธีการศึกษาสำหรับบทความนี้การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระดับการเกิดนะคะการตายการย้ายถิ่นนั้นมีผลกระทบต่อจำนวนประชากรรวมอย่างไรนะคะในเขตของประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมพูดง่ายๆก็คือในทวีปยุโรปนั่นนะคะในช่วงตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมาแต่ในอดีตนั้นเราไม่พูดแล้วเรามาดูว่าเมื่อเหตุการณ์หรือมิติทาง second demographic transition เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดเมื่อไหร่เกิดอย่างไรและผลกระทบที่จะเกิดนั้นจะมีเฉพาะในประเทศที่อยู่ในสังคมอุตสาหกรรมหรือว่าในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือไม่อย่างไรโดยสรุปก็คือว่าในช่วงของปีทศวรรษ1960ถึง1990นั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในแง่ที่ว่าภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศอุตสาหกรรมนั้นลดลงนะคะลดลงอย่างรวดเร็วแล้วเราก็มีการดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยหลักของฟีโนเมนอันนั้นนะคะก็สามารถที่จะดูได้ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านประชากรด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมคนเกิดน้อยลงเพราะอะไรในแง่ขององค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจนะคะที่เข้ามามีผลกระทบในแง่ของการตัดสินใจที่จะสมรสหรือการตัดสินใจที่จะมีลูกนะคะรวมถึงเรื่องของมีคนโขดไว้ว่า plastic sexuality หมายความว่าค คนสนใจในเรื่องของการคุมกำเนิดมากขึ้น

0: นะคะเราจะต้องใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อหยุดยั้งหรือว่าเพื่อ spacing หรือเพื่อที่จะหยุดการมีลูกอะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นก็เป็นลักษณะของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของจำนวนประชากรนะคะทั้งโลกนะคะทีนี้มาเกี่ยวข้องอะไรกับสังคมไทยนะคะโดยส่วนตัวมีสมมติฐานว่าเมื่อเหตุการณ์ทางประชากรในประเทศไทยนั้นมีการลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ปี13จนถึงปีปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราทำความเข้าใจกับ Second Demographic Transition ก็มาที่จะอธิบายเหตุการณ์ในเมืองไทยในสังคมไทยในประชากรไทยนั้นสามารถอธิบายได้อย่างไรแค่ไหนนะคะทีนี้มาดูวิเคราะห์สถานการณ์ตั้งแต่ปี2513ถึง2553ในแง่ของการสร้างครอบครัวไทยนะคะอายุโสดเฉลี่ยนะคะของแรกสมรสของสตรีเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยลดลงตลอดเวลาตั้งแต่ปี2513จนถึงปีสมรโนปีล่าสุดนะคะในเรื่องของการครองโสดระหว่างชายและหญิงนะคะท่านเปรียบเทียบได้นะคะปลายกราฟสะบัดยังไงในช่วงเวลาเท่าไหร่นะในช่วงอายุเท่าไหร่นะท่านสามารถที่จะพิจิตรได้ว่าประชากรไทยทั้งชายและหญิงนั้นจะครองโสดไปจนถึงอายุเท่าไหร่นะคะอัตราส่วนของการครองโสดถาวรจะมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีการครองโสดถาวรจะมีอะไรเกิดขึ้นในแง่ของ family size ในเมืองไทยเวลานี้นะคะถ้าท่านดูตัวเลขนะคะเป็นรายปีโดยที่ว่าข้อมูลมีเพียง2539 2549 53 54 55ท่านดูว่า proportion ของการจดทะเบียนและการหย่าร้างนั้นมีความชัดเจนมากนะคะซึ่ง question ก็คือว่าคนทุกคนไม่ใช่ไปจดทะเบียนหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ว่าเราเอาฐานของการจดทะเบียนในแต่ละปีเปรียบเทียบกับฐานการหย่าร้างนะคะเกิดอะไรขึ้นกับ family formation ในสังคมไทยท่านก็สามารถที่จะมีคำตอบได้นะคะทีนี้สิ่งที่อยากจะเรียนในที่นี้ก็คือว่าจะทำอย่างไรนะคะให้เกิดจุดเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์และแนวคิดนะคะอำราไม่ได้นิยมตะวันตกนะคะแต่หมายความว่าถ้าเผื่อท่านเริ่มให้ความสนใจในแง่ของการเปลี่ยนแปลงทั้งเส้นทางชีวิตและในเรื่องของการสะท้อนกลับแห่งเหตุและผลในภาวะขับข้องใจต่อการเผชิญความเสี่ยงหมายความว่ายังไงเชื่อว่าในที่นี้ท่านมีภาวะที่เรียกว่า reflexivity and risk-based anxiety ตลอดเวลานะคะจะแต่งไม่แต่งจะเลิกไม่เลิกจะมีบุตรไม่มีบุตรหมายความว่าผู้ชายไม่ได้หนีไปไหนเพียงแต่ว่ารักษาระยะห่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายจะจีบหรือไม่จีบดีจะแต่งหรือไม่แต่งดีในที่สุดก็ถอยห่างออกไปถอยกลับไปนะคะคือเขามีความกล้าหาญน้อยกว่าผู้หญิงนะคะในง่ายของการขอแต่งงานอะไรก็แล้วแต่นะคะเราอยากจะเรียนท่านว่าในอีก20ปีข้างหน้าสิ่งที่ท่านจะดู3บอลลูนอันนี้นะคะนโยบายสนับสนุนการมีบุตรการตั้งรับกับครอบครัวรูปแบบใหม่นะคะหมายความว่ารูปแบบใหม่คือพ่อหรือแม่เดี่ยวนะคะครอบครัวพ่อหรือแม่เดี่ยวหรือครอบครัวที่รับบุตรบุญธรรมมานะคะการตั้งรับรูปแบบของครอบครัวใหม่เนี่ยนะคะจะมีผลอย่างไรเราจะมีวิธีการต่างอย่างไรวิธีการที่จะเข้าถึงเข้าใจกับสถานการณ์ของการสร้างครอบครัวในลักษณะนั้นอย่างไร
1: ความคาดหวังจากการประชุมครั้งนี้นะคะเราก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อการทั้งในแวดวงวิชาการคือองค์ความรู้ต่างๆที่เราได้เกิดจากการศึกษาวิจัยของคณะวิจัยของสถาบันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวกับนโยบายเรื่องของการเกิดของประเทศของเรานะคะ
2: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนซึ่งตอนต่อไปจะเป็นการบรรยายในประเด็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการคนจันทร์รู้ทันฟ้าฝนโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะในคลิปก่อนหน้านี้ภาคาศได้นำเสนอเกี่ยวกับการบันทึกลิงก์เรดาร์ตรวจอากาศไว้บนหน้าจอสมาร์ทโฟนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งหากท่านใดยังไม่ได้รับชมก็สามารถเข้าชมได้ที่ YouTube Channel Meteorology จันทบุรีและอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการอัปเดตความรู้ทางอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจสอบวันที่และเวลาซึ่งแสดงประกอบภาพเรดาร์ค่ะเนื่องจากเรดาร์ตรวจอากาศมีโอกาสที่จะเกิดการขัดข้องหรืออยู่ในสถานะปิดปรับปรุงชั่วคราวได้ดังนั้นทุกครั้งที่ท่านเข้ามาดูข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศท่านจึงต้องตรวจสอบก่อนเสมอว่าวันที่และเวลาเป็นปัจจุบันหรือไม่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องโดยวันที่และเวลาจะปรากฏอยู่ตรงบริเวณมุมบนด้านขวามือค่ะและเนื่องจากข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศเป็นข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาที่มีการแลกเปลี่ยนกันทั่วโลกดังนั้นวันที่และเวลาจึงต้องแสดงเป็นเวลาสากลค่ะเวลาสากลหมายถึงเวลาที่เมืองกรีนิชกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจากแผนที่ขอบเขตเวลาจะเห็นว่าเวลาท้องถิ่นของประเทศไทยจะเร็วกว่าเวลาที่เมืองกรีนิชอยู่7ชั่วโมงดังนั้นทุกครั้งที่ดูข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศท่านจะต้องบวกเวลาเพิ่มไปอีก7ชั่วโมงค่ะเพื่อทำให้เป็นเวลาท้องถิ่นประเทศไทยยกตัวอย่างเช่นเวลาที่แสดงเป็น 11.30 ซึ่งเป็นเวลาสากลเมื่อบวก7เพื่อทำให้เป็นเวลาท้องถิ่นประเทศไทยแล้วก็จะเป็นเวลา 18:30 ค่ะทุกครั้งที่ท่านเข้าดูข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศอย่าลืมตรวจสอบวันเวลานะคะว่าเป็นปัจจุบันหรือไม่ก่อนที่ท่านจะนำข้อมูลไปใช้งานหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีโทร039-311-026หรือที่ Facebook Fanpage สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับสาระความรู้จากสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีสวัสดีค่ะ
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมลงที่เราจะแนะนำในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนินจานักอำพรางตัวผู้ซ่อนตัวจากการถูกล่าด้วยการเปลี่ยนรูปร่างตัวเองให้กลมกลืนเข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบข้างซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงของเราในวันนี้คือตั๊กกะแตนใบไม้และตั๊กกะแตนกิ่งไม้นั่นเองครับน้องๆหาเจอกันไม่เอ่ยว่าสุดยอดนินจานักอำพรางตัวซ่อนตัวอยู่ตรงไหนตรงข้างๆใบไม้นั่นไงเจ้าตั๊กแตนกิ่งไม้ส่วนตรงนี้ล่ะเจอกันหรือยังใช่แล้วครับอยู่ตรงนี้เองเจ้าตั๊กแตนใบไม้การพรางตัวของสัตว์ในธรรมชาตินับเป็นสัญชาตญาณแห่งการเอาชีวิตรอดไม่ว่าจะเป็นผู้ล่าหรือถูกล่า ก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมด้วยกลไกของสิ่งมีชีวิตสัตว์บางชนิดจึงต้องเปลี่ยนสีของตัวเองให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจะทำให้รอดพ้นจากการถูกล่านั่นเองซึ่งเจ้าตั๊กแตนใบไม้และตั๊กแตนกิ่งไม้นับเป็นสุดยอดนักอำพรางตัวในฐานะผู้ถูกล่าครับตั๊กแตนใบไม้ลำตัวจะเหมือนใบไม้แถมยังมีแกนใบและเส้นใบอีกด้วยส่วนที่เว้าเว้าแหว่งแหว่งก็เหมือนหนึ่งว่าเป็นใบไม้ที่ถูกแมลงกัดกินก็เลยทำให้ศัตรูมองเห็นมันได้ยากเพราะคิดว่าตั๊กแตนใบไม้ก็เป็นแค่ใบไม้ใบหนึ่งแค่นั้นเองนอกจากนี้เมื่อครั้งตั๊กแตนใบไม้ยังเล็กๆมันก็จะอำพรางตัวคล้ายมดแดงเลยล่ะครับส่วนตั๊กแตนกิ่งไม้ลำตัวจะเหมือนกิ่งไม้มีขาที่ลักษณะคล้ายกิ่งไม้เล็กๆเมื่อมองผ่านๆก็จะเหมือนกิ่งไม้ที่เคลื่อนที่ได้เลยล่ะครับซึ่งการพรางตัวแบบนี้นับเป็นการหลอกศัตรูได้เป็นอย่างดีเลยการเคลื่อนไหวของตั๊กแตนเหล่านี้ที่ชอบเดินปีนป่ายโยกตัวไหวไปมาเล็กน้อยเพื่อหลบซ่อนคล้ายกับใบไม้กิ่งไม้ที่ถูกลมพัดแต่ก็ไม่อาจรอดพ้นจากสายตามนุษย์ไปได้มันก็เลยถูกจับอย่างง่ายดายเป็นผลให้ตั๊กแตนกิ่งไม้ตั๊กแตนใบไม้มีแนวโน้มที่จะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ควรแล้วหรือที่เราจะไปเบียดเบียนทำร้ายแมลงน้อยผู้น่ารักผู้ไม่มีทางและไม่มีพิษภัยจนได้ฉายาว่าแม่ชีสายมังสวิรัติเพราะอาหารหลักของมันก็คือใบพืชนั่นเองครับแถมมันยังมีประโยชน์ในการเป็นห่วงโซ่อาหารที่สำคัญของธรรมชาติการพรางตัวของตั๊กแตนใบไม้ตั๊กแตนกิ่งไม้จะยังอยู่ให้เราได้ดูได้ชมไม่สูญหายไปไหนเหมือนนินจาหากว่าเราไม่ไปจับเขามาเลี้ยงไม่มีประโยชน์อันใดเลยนะครับให้เขาได้อยู่ในบ้านของเขาในระบบนิเวศที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อเขาจะได้ไม่สูญพันธุ์และให้คนรุ่นหลังได้เห็นได้รู้จักเพื่อเรียนรู้และช่วยกันอนุรักษ์แมลงเหล่านี้ให้มีชีวิตอยู่ในธรรมชาติต่อไปเถอะครับและนี่คือความอัศจรรย์ของสุดยอดแมลงซุปเปอร์บัคตั๊กแตนกิ่งไม้และตั๊กแตนใบไม้สุดยอดนักอำพรางตัวครับ

0: วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้านี่ชาหมดเลยเจอลมด้วยแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกแล้วก็ชื่อช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมด
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: รงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ้ะ
0: กระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: เปิดแม่
0: เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นเสบียงนะคะเป็นขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่ๆพ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเสาเนี่ยมันต้องเดินเท้า
4: ขับเดินเท้า
0: เดินเท้า
4: เดินเท้า
0: จากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
4: ประมาณครับ
0: 3
4: กิโลกว่าๆนี่แหละ
0: 3กิโลกว่าๆ3กิโลกว่าๆอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเสาด้วยรวมถึงกะละมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเสาเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองๆดูๆกันไว้อย่างค่ะว่าม ีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบๆ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมาก
1: มันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต่าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะ
2: อันนี้ต้นนี้ก็เต๋าใช่ไหมคะแม่
1: ต้นเต๋าจ้ะ
2: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกลูกเปลือกสาวอยู
2: ่ยังสาวอยู
0: ่นี่เป็นต้นเต๋าที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
1: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกเต๋านะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อยม้วนมาอย่างนี้เลย
3: เหนียว
1: เนาะ
4: ต้องบิด
1: โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะพี่โนเคยไปหาที่ใต้อะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
5: พอดี
1: แก่ไหมแม
5: ่บอแก่พอดีเลย
1: เริ่มขุ่นๆนิดนึงเนาะ
5: ดีกำลังนี้อยู
1: ่ไม่อ่อนเกินเน
5: า
1: ะ
5: ก็อ่อนเกินบอกแข็งเกิน
1: จ้
5: ะเอานี่ดีกว่านะ
1: จับหน่อยเนาะ
5: คั้นลูก
1: จับแค่นี้ได้เนาะ
5: ได้บ่เพิ่งถูกยัง
0: ตอนนี้พ่อเดชผ่าลูกเต๋ามาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
5: เกิน
0: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
5: ่ยังนี่จ้ะ
0: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
5: ย
0: ัง
5: นั่น
0: แหละเหมือนลูกชกเลย
5: เหมือนเดียวกัน
0: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกเต๋าหรือว่าลูกคิดลูกเต๋าเนี่ยสดๆแบบนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
6: า
0: ะ
6: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
0: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วนี่แหละโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกเต๋าหรือว่าเมล็ดลูกเต๋าอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะเนื้อของลูกเต๋าต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกเต๋าชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2 ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
7: ปล่อยร่วงเลย
0: นะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะนั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะ ต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะเต๋านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต๋านั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะอันนี้เราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
3: ใช่ทีละน้อย
0: ทีละน้อยทีละน้อย
3: เพราะ
0: มันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต๋าแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโหหนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากไปแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
4: เฮ้ย
0: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
3: นี่หาบไกลๆมาเนาะ
0: นี่หาบไกลๆไหนเนาะ

0: โอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยทลายเต๋านั้นนะคะจะเห็นว่าในหนึ่งทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มสุกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพอเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
1: ใช่
0: ไหมแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
1: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอ่ะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
2: ได
0: ้ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
2: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดลีๆแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆเลยอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมือกเขาอะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
2: า
0: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยอุ้ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบหยุ่นหยุ่นแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มีลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจหลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทาน

0: ได้แล้วนอของต้นตาลนั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้โนตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดตาลยอดตาลเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
1: ่
0: อ
1: ไม่
0: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
1: มันมีต้นพอดีของมัน
0: อ๋อมันมีต้นของมัน
1: โตเกินไปมันก็ไม่ได
0: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
1: ยัง
0: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
1: ใช่
0: นี่ก็ใช
1: ่
0: ตรงนี้จะมีต้นตาลกระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกตาลเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
1: ถ้าต้นอ้วนจะเป็นอย่างนี้
0: แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
1: ยังโตไม่ได้
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
1: สมบูรณ์แล้ว
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
1: ทำไม่ได้
0: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆมนๆนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
1: 5ปีน่าจะถึง
0: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
1: มันต้องตัดออกมาทีละ
0: ตัดออกทีละกาบเอาเลาะโอเคค่ะ
1: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
0: มัน
1: เตี้ยมันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
0: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
1: ้ถ้าเลาะออกหมดนะเราก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็กินได้แล้ว
0: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
1: ต้น
0: มันอะไม่คัน
1: ไม่คัน
0: แต่ลูกมันคัน
1: แต่ลูกมันคัน
0: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีกเน
1: า
0: ะไปลอกอีก
1: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
0: จ้ะ
1: ที่กินได
0: ้โอเค
1: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
0: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
1: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
0: ้มาโอ้ขาวมากด้านอีกแล้วเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ
1: ่
0: อ
1: ใช
0: ่ขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อตาลนะคะหรือว่ายอดตาลสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
1: ยอดหวาน
0: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อยเราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกตาลเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อตาลแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี่มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
2: ตะไคร้กระพริกแล้วก็กะปิ
0: เกลือและไอ้เส้นต้นก้านเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
2: ี่
0: ย
2: ผักไปโรยไว้ก่อน
0: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
2: จ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อตาลแล้วนะคะ
2: หน่อตาลค่ะ
0: ปกติเวลาคนที่มาหาตาลก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
2: า
0: ะ
2: ทำอย่างนี้แหละแต่ต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลา
2: จ้ะ
0: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อ
3: จ
0: ะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
3: ใส่ในแกงด้วยมันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: ตามไปเลยนะพ่อ
1: เอ้ากินตำหวายก่อน
0: ไม่ใช่ตำหัวปีแม่
1: เออตำหัวปีก่อนตำหัวปีอร่อยนะ
0: หน่อเต่าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินแล้วขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้เต๋าออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือว่าลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวี

ำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหุบแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อยางอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์หนึ่งเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่กรงหนึ่งนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือ

มีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอเมื่อเขาเกาะคอนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะว่าถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตั้มชายหนุ่มเจ้าเนื้ออดีตนักกีฬาได้พบรักและตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกับอุ๋ยภรรยาที่ชอบผู้ชายร่างอวบความสุขของทั้งคู่เริ่มเกิดปัญหาเมื่อตั้มมีน้ำหนักตัวมากขึ้นจาก100เป็นกว่า200กิโลกรัมความอ้วนเปลี่ยนเขาไปทำให้เธอไม่สามารถทนอยู่ได้แม้จะยังรักเขาอยู่ก็ตามอะไรเป็นสาเหตุให้ความรักของทั้งคู่เกือบจะพังทลายและการเปลี่ยนอะไรที่ทำให้เขาและเธอยังอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณตั้มคุณอุ๋ยค่ะถามคุณตั้มก่อนเลยค่ะคุณตั้มเนี่ยเป็นอดีตนักกีฬารักบี้
1: ใช่ครับ
2: รูปร่างสูงใหญ่แม้ว่าน้ำหนักตัวเยอะก็ดูไม่อ้วน
1: ใช่ครับผม
2: แต่ทีนี้พอช่วงเรียนมหาวิทยาลัยไม
1: ่
2: ได้ออกกำลังกาย
1: ก็เหมือนหมาโซ่หลุดอะครับพอใช้ชีวิตสบายปุ๊บปล่อยเลยไม่เอากีฬาแล้วครับใช้ชีวิตเที่ยวอย่างเดียวเลยครับ
2: แล้วตอนนั้นความอ้วนเป็นอุปสรรคไหมคะ
1: ก็ผมก็เฉยๆนะตอนนั้นผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอะครับก็ไม่ค่อยแคร์สายตาใครเลยครับตอนนั้น
2: ก็ไม่ออกกำลังกายแล้วก็ยังทานเหมือนเดิม
1: ใช่ครับ
2: น้ำหนักก็ขึ้นมาเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
3: ไปเจอกันตอนไหนอะครับไปจีบกันยังไงเอ่ย
4: เจอกันเพราะว่าเพื่อนแนะนำค่ะเพื่อนแนะนำให้รู้จักกันตอนที่เจอกันเนี่ยนัดเจอกันตอนนั้นตั้มเขาน้ำหนักประมาณ80กว่าโลซึ่งตอนนั้นคือเขาผอมมากเลยค่ะผอมแล้วเหมือนคนติดย
3: า80กิโลผอม
4: คือ
3: กำลังชมผมอยู
4: ่
1: เขาบอกผมเหมือนขี้ยาน
3: ี่เหรอนะ
4: ไม่ค่ะคือแล้วคือเขาแบบว่าเขาแบบมีหนวดมีเขาแบบนี้ไงคะแล้วเขาก็คือแบบเขาก็สูงด้วยแล้วเขาก็แบบ80กว่ากิโลแล้วอุ๋ยไม่ชอบคนผอมร
2: ู
4: ปร่างแบบนี้ไงคะคือชอบคนมีเนื้อ
3: ทำไมถึงชอบคนมีเนื้อ
4: เพราะว่าเรารู้สึกว่าได้ปกป้องเราได้ใช่ค่ะ
2: แล้วพอน้ำหนักตัวขึ้นมาเจอคุณอุ๋ยอีกทีก็คือชอบแบบนี้
4: ใช่ค่ะตอนนั้นเขาขึ้นมาประมาณ130กว่ากิโล
2: ค่ะ
4: เรามีความรู้สึกว่าหุ่นประมาณนี้กำลังดี
2: นอกจากคุณอุ๋ยที่ชอบคุณตั้มที่อวบๆแล้วอะค่ะมันมีเหตุผลอื่นไหมคะที่ทำให้เราตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายคนนี
4: ้มีค่ะก็คือเขาเป็นคนจริงๆเขาเป็นคนจิตใจดีมากนะเขาเป็นคนแบบ
1: ตลก
4: เฮฮาเขาจะเป็นที่รักของเพื่อนๆที่รักของทุกคนที่แบบได้รู้จักเขาอะเขาเป็นคนมีน้ำใจค่ะ
1: ครับ
4: น้ำใจมาก
1: ผมสามารถทำให้คนเครียดอยู่หาได
2: ้
1: ครับผม
4: เป็นคนคารมดีค่ะคารมดี
1: ครับ
2: พอน้ำหนักขึ้นแล้วก็ตรงกับที่เราคาดหวังเอาไว้ก็เริ่มคบกันจนในที่สุดนำมาสู่การแต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกันพอแต่งงานไปแล้วอะค่ะมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปไหมคะ
4: เปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะคืออย่างคนที่แบบไม่เคยใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเนี่ยค่ะคือต่างคนต่างครอบครัวมาอยู่ด้วยกันคือเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็คือน้ำหนักเขาก็เพิ่มขึ้นตั้มออกไปเที่ยว
1: หนีเที่ยวครับ
4: เที่ยวกลางคืนนะคะก็คือเราไม่รู้ว่าตอนก่อนแต่งงานอ่ะกับหลังแต่งงานชีวิตเขาคือเป็นเหมือนเดิมก็คือเที่ยวกลับบ้านตีสองตีสามทุกวัน
1: แต่ก่อนแต่งงานผมบอกเขาว่าเดี๋ยวกลับแล้วตั้งแต่สี่ทุ่มแต
4: ่
1: เขาเพิ่งมารู้ตอนแต่งงานว่าผมกลับตีสองตีสาม
4: ทุกวันค่ะเท่านั้นไม่พอนะคะยังซื้อของกินแบบกลับกินที่บ้านต่ออีกมันก็เลยทำให้น้ำหนักเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ
3: แสดงว่าพอแต่งงานแล้วคุณก็ยังเที่ยวเหมือนเดิม
1: ก็เที่ยวครับ
3: แล้วพอคุณรู้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับ
4: ทะเลาะกันเลยค่ะทะเลาะกันใหญ่มากก็คือว่าแบบเขาจะติดเพื่อนอีกนานไหมจะออกไปเที่ยวอย่างนี้นานไหมคือตั้มแต่งงานแล้วนะตั้มมีครอบครัวแล้วอุ๋ยกลับบ้านมาอุ๋ยไม่เคยเจอตั้มเลยก็คือเจอมาก็คือเจออีกทีนึงก็คือตอนแบบประมาณตีสองตีสามมานั่งกินข้าวเพราะว่าเราจะได้กินข้าวเขาอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็บางทีก็อาจจะเจอเขาตอนแบบตอนเราตื่นไปทำงานเลยอย่างเงี้ยค่ะ
3: แล้วพอเขาหนักจัดๆเลยรักมากขึ้นไหม
4: ไม่ค่ะ
3: อ้าว
4: ไม่ละค่ะไม่ละค่ะ
1: ทะยานไป198
3: 198
4: ใช่ค่ะ198กิโลแล้วอารมณ์ที่แบบฉุนเฉียวอยู่แล้วก็เริ่มเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนอนก็นอนกลนเสียงดังมาก
3: ครับ
4: มากจนแบบเราหลับไม่ได้แล้วอะ
3: คุณก็หันไปกอดนักซูโม่ที่นอนอยู่ข้างๆ

0: แล้วมันเกิดปัญหาอะไรบ้างในการใช้ชีวิตคู่คะพอเขาเป็นแบบนี
1: ้ปัญหาคืออ
2: ารมณ
1: ์อารมณ์ใช่ค่ะอารมณ์เขาหงุดหงิดก่อนหน้าแต่งงานเขาไม่ใช่คนแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: เขาขี้หงุดหงิดง่ายหงุดหงิดง่ายมากพูดจาอะไรนิดเดียวก็โมโหปาข้าวของอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับตอนนั้นตอนอ้วน
1: พูดไม่ได้เลยค่ะ
2: ตอนอ้วนกว่านี
3: ้ทำไมมันทำอะไรให้เราถึงต้องเป็นคนเปลี่ยนเป็นคนหงุดหงิดขึ้นมาล่ะ
2: เพราะชอบใช้ผมล้างจานอะไรพวกนี้ครับถูบ้านอะไรพวกนี้ผมก็เริ่มแบบขี้เกียจอะครับพี่ไม่อยากลุกไปไหนประมาณนี
0: ้
2: ก็เลยก็ทะเลาะกันปาข้าวของครับ

0: งานที่คุณหนักเกือบ200กิโลเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตคู่คุณมากขนาดไหน
1: มากนะครับพี่ก็พอขี้เกียจก็ใช้ผมเวลาผมใช้ผมไปไหนเนี่ยผมไม่ไปก็ทะเลาะกันเรื่องก็เรื่องละนอนเนี่ยอย่างผมไปดูหนังด้วยกันเงี้ยนอนก็โดนตีปากนะพี่ในโรงหนังมันกลจนคนข้างหน้าหันมาด่าครับ
2: อ๋อ
0: เราหลับโดยไม่รู้ตัวระหว่างดูหนัง
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างอื่นอ่ะภายในบ้านเราได้ช่วยงานในบ้านอะไรอีก
1: โอ้ไม่มีครับ
0: อุ้ยพี่ตอบไปไม่
3: ค่ะนั่งติดโซฟาอย่างเดียวค่ะ
0: สมมติหิวน้ำ
3: หิวน้ำก็เดินไปบอกว่าอุ๋ยตั้มหิวน้ำไปหยิบน้ำให้ตั้มหน่อยถึงทั้งที่ตู้เย็นอ่ะเปิดกระจกเปิดประตูกระจกอีกบานนึงไปอ่ะก็ถึงแล้วแต่ไม่เดินค่ะไม่เดินเลยนั่งจนโซฟาที่บ้านน่ะแตก
0: ขอโทษขอถามได้ไหมตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร
1: ่ตอนนี้ประมาณ104กิโลครับ
0: 104นี่คือแค่100อีกเท่าหนึ่งอ่ะพี่หมวยประมาณนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
4: ได้ฟังเรื่องราวของทั้งคู่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถามแขกรับแชร์ของเราวันนี้นะคะ2ท่านค่ะท่านแรกเราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเธอเป็นอย่างดีนะคะกับบทบาทในละครจักวงและละครอีกหลายเรื่องค่ะด้วยความที่เธออวบๆแล้วก็น่ารักด้วยก็เลยทำให้ทุกคนรักเธอนะคะคุณแอนกรุณามอริสค่ะส่วนแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นคนที่คลุกคลีอยู่กับคนอ้วนมามากมายค่ะเป็นทูที่สอนวิ่งมาราธอนที่มีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีวันนี้ขอต้อนรับทูดินสถาวรจันทร์ผ่องศรีค่ะถามคุณแอนก่อนเลยค่ะคุณแอนเนี่ยเคยผอมแล้วก็มาอ้วนขึ้นได้ยังไงอะคะ
5: มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนการทำงานของฮอร์โมนผิดปกติการเผาผลาญอะไรก็ผิดปกติอะค่ะก็อ้วนขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าโชคดีว่าอยู่ในสังคมไม่มีการบูลลี
4: ่
5: ไม่ได้มีการบูลลี่อะไรอะค่ะ
4: ค่ะแล้วความอ้วนของเราเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตไหมคะ
5: ความอ้วนนะคะปกติเราไม่เคยคิดว่าความอ้วนเป็นอุปสรรคเพราะว่าอ้วนมาตลอดค่ะอ้วนมาตลอด จนพอโตขึ้นมาก็มีงานดีๆทำเพราะความอ้วนได้อะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะความอ้วน
4: ค่ะ
5: ยิ่งไม่รู้สึกความอ้วนเป็นอุปสรรคชีวิตรู้สึกว่าแฮปปี้มากกินใหญ่เลยค่ะบุกบักบุกบักบุกบักกินแบบไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็จนช่วงเวลาผ่านไปน้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่แบบไม่ค่อยรู้สึกรู้สา150กิโลกรัมค่ะหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ว่าที่แบบตกใจที่สุดก็คือแบบหลับอยู่แล้วตื่นมาแล้วตัวเองไม่หายใจอะค่ะเป็นเรื่องที่ตกใจและน่ากลัวมากเพราะเราหลับอยู่แล้วแบบอยู่ๆลืมตาขึ้นมาแล้วจมูกไม่หายใจแล้วก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้ายังไม่อยากตายไปก็ต้องลดความอ้วน
4: แล้วความอ้วนมีปัญหาต่อความรักไหมคะคุณแอน
5: คือแอนไม่คือตั้งแต่เด็กอะจะไม่มีแฟนอะค่ะจะชีวิตแบบเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตคือเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนนะคะแอนจะมุ่งเน้นสิ่งที่รักที่สุดก็คือรักแม่
0: ครูครับครูได้คลุกคลีกับคนที่มีร่างอวบ
1: ครับ
0: มาเยอะระดับนึงเลยแหละ
5: ร่างอ้วนเลยได้ไหมคะ
0: ไม่เอาผมไม่ใช้คำว่าร่างอ้วนผมว่า
5: หุ่นหมีหุ่นหมี
0: หุ่นหมี
5: หุ่นหมี
0: หุ่นหมีถึงอวบจากประสบการณ์ของครูมันเคยครูเคยเจอไหมฮะว่าแต่ละคนที่มีร่างอวบหุ่นหมี
1: ครับ
0: มีปัญหาด้านไหนบ้าง
1: ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีความมั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งที่ครูเจอโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะว่าน้ำหนักที่เยอะหรือความอ้วนเนี่ยจะเป็นประตูที่เปิดให้สำหรับภัยที่มันไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคอะครับเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคปอดโรคมะเร็งโรคอะไรต่าง

0: เหล่านี้แหละครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับความอ้วนนี่แหละมันเป็นตัวเปิดนะครับแล้วก็นักคนที่มาออกกำลังกายโดยส่วนใหญ่เน้นในเรื่องของการที่จะต้องการหุ่นดีหุ่นสวยต้องการการยอมรับนะครับส่วนหนึ่งมันปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าเขาเจอปัญหาในเรื่องของข้อจำกัดในการดำรงชีวิตซึ่งเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพต้องการจะให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีขึ้นครับที่คุณเจอมา130ถึงประมาณ150กิโลไม่เท่ากับคุณตั้งไม่ถึง190
1: ยังไม่เจอหมีขนาดน
2: ี้ไม่เจอพ่อหมี
3: แสดงว่าปัญหาทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มั่นใจในตัวเขาเอง
0: เริ่มพอน้ำหนักเยอะนี่นะครับก็จะมีในลักษณะคล้ายๆกับเหมือนกับมีการบูลลี่กันเกิดขึ้นในระหว่างเพื่อนก็เลยมาหันมาออกกำลังกาย
4: ค่ะ
3: ครับ
4: ต้องถามคุณตั้มว่าคุณตั้มมีปัญหาอย่างที่ทูดินบอกไหมคะว่าความอ้วนทำให้ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง
2: ชัดเจนเลยครับพอยิ่งอ้วนไม่มั่นใจก็ไม่ออกนอกบ้านนั่งกินอย่างเดียวทั้งวันอย่างเงี้ยครับเพราะส่วนตัวเป็นทำงานอิสระอยู่แล้วครับผมไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องออกข้างนอกก็เลยไม่ออกหนักเลยแล้วส่วนเรื่องโดนบูลลี่กับเพื่อนเนี่ยผมก็ฮ่าฮ่าพี่แต่ที่มันเจ็บใจจะต้องลดน้ำหนักเนี่ยคือเด็กบางทีเราเดินไปเด็กชี้ไอ้อ้วนแต่เราทำอะไรไม่ได้อะ
4: การใช้ชีวิตออกไปข้างนอกเนี่ยทางคุณตั้มบอกว่าก็เลือกที่จะไม่ออกไปเพราะออกไปบางทีโดนบูลลี
2: ่ครับ
4: อย่างตอนนั่งวินมอเตอร์ไซค์อะค่ะทราบว่าก็มีเรื่องที่ทำให้เสียใจเหมือนกัน
2: ใช่ครับสมมุติว่าจากหน้ามหาลัยเนี่ยไปหลังมหาลัยเขาคิดสมมุติ10บาทเขาคิดผม20บ้าง30บ้างเขาคิด2คน3คนแต่ผมซ้อนคนเดียวนะ
3: เพียงแค่เพราะเราน้ำหนักเยอะ
2: ก็คงน้ำหนักเท่ากับคน2คนนะพี
5: ่บางคันก็แบบไม่รับด้วย
2: บางคนครับคือส่วนใหญ่จะไม่รับพี
5: ่ไม่ส่วนใหญ่จะไม่รับ
4: อ้าว
5: เพราะว่าตัวเขาใหญ่มากนั่งมอเตอร์ไซค์ไม่ได้
3: อ่ะแล้วตอนนั้นถ้าพอเขาไม่รับเราทำไงเดิน
2: ครับ
4: เดี๋ยวเรามาติดตามเหตุการณ์ที่ทำให้คน2คนที่เคยรักกันเนี่ยมันเริ่มที่จะสั่นคลอนติดตามได้จากละครเวทีค่ะ

0: ันชอบคนอ้วนค่ะคุณฟังไม่ผิดหรอกค่ะบนโลกนี้มีคนอย่างฉันที่ชอบคนอ้วนอย่างเขานั่นตั้มค่ะสามีฉันเองฉันนะทั้งรักทั้งหลงไหลไปทุกอณูไขมันที่แทรกอยู่ในกล้ามเนื้อของเขารวมถึงไขมันที่อุดตันอยู่ในเส้นเลือดแล้วก็รวมไปถึงไขมันที่พอกอยู่ที่ตับของเขาด้วยค่ะมันทำให้เขาแบบดูอ้วนเออหน้ากอดอะไรอย่างเงี้ยถูกใจฉันที่สุดเลยแหละแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีความพอดีบ้างไหมอะจากที่เคยดูว่าเป็นหุ่นหมีหน้ากอดเขามาอยู่ด้วยกันตลอดก็กลายเป็นว่าเขาว่าเป็นนักกินเที่ยวดื่มตัวยงเลยค่ะคนนี้พอขอให้เลิกเที่ยวก็เลิกเที่ยวได้นะคะแต่ว่าก็กินดื่มอยู่ที่บ้านอยู่กับเนี่ยโซฟาตัวเนี้ยทั้งวันวันนึงก็เอาแต่กินแล้วก็กินแล้วก็หลับปั๊บเฮ้ยตั้ม
1: เช้าแล้วอ่ะอุ๊ย
0: โอ้ยเช้าอะไรไม่เช้าแล้วแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะทำยังไงเนี่ยตั้มถ้าอยู่ดีๆหลับไม่ตื่นขึ้นมาเลยจะทำยังไงอุ๊ยว่านะตั้มลดน้ำหนักดีกว่าเนาะอุ๊ยขอนะ
1: ก็อุ๊ยชอบที่ตั้มเป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอชอบที่ตั้มอ้วนอ่ะนี่ไงแล้วอุ๊ย
0: ก็อุ๊ยหรอแต่ก็ไม่ใช่200โลแบบนี้ป่ะ
1: เออไป198
0: 198บ้าอะไรเล่าแกหนักเกินจนพอไปชั่งแล้วก็เข็มมันตีกลับแล้วโว้ย
1: ทำไมอุ๋ยต้องมาใส่อารมณ์กับตั้มด้วยอ่ะมันทำให้ตั้มรู้สึก
0: โอ้ยฉันอยากจะฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะว่าฉันเนี่ยเพิ่งแต่งงานกับเจ้าชายนิทราเฮ้ยก็เรื่องมันก็วนไปวนมาแบบเนี้ยค่ะ

0: กระทั่งวันนึงที่เราไปดูหนังด้วยกัน
1: สนุกนะเว้ยเฮ้ยเรามาดูหนังทอมแอนด์เจอรี่ไม่ใช่เหรอวะทำไมมันมีเสียงก็อดซิลล่าคำรามด้วยวะ
2: สงสัยมันดังทะลุมาจากโรงอื่นมั้งครับเฮีย
1: โอ้ดุกหูเลยวะอุ้ย

0: โอ๊ยดิทำไมจะต้องมาหลับทุกครั้งที่มาดูโรงหนังด้วยเนี่ยคนอื่นเขาคิดว่าก็ซีล่าบุกกันไปหมดแล้ว
1: ถ้างั้นคุยดูไปก่อนเนอะเดี๋ยวตั้มไปรอข้างนอกเกรงใจชาวบ้านเขาด้วยอ่ะ
0: ไม่เอานั่งลงเลยมาด้วยกันก็ต้องดูด้วยกันให้จบสิทำไมถึงชอบหนีปัญหาแบบนี้อ่ะถ้าตั้มหลับอีกแล้วเลิกกัน
1: อุ๊ย

0: ายังไง
1: แล้วอุ๋ยจะให้ตั้มทำยังไงอุ๋ยให้ตั้มเลิกเที่ยวตั้มก็เลิกแล้วพยายามปรับตัวทุกอย่างอุ๋ยจะให้ตั้มทำอะไรอีก
0: ตั้มบอกว่าตั้มเลิกเที่ยวใช่ตั้มเลิกเที่ยวแต่ตั้มก็มากินมาดื่มที่โซฟาเนี้ยทุกวันแล้วยังไงอะที่บอกว่าจะมีลูกกันอะไม่อยากมีแล้วหรอมันจะมีได้ยังไงอะอุ๋ยเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ไหวนะ
1: ก็มันเป็นแบบนี้ไปแล้วอะตั้มต้องทำยังไง
0: ก็แก้ไขสิลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลดน้ำหนักสิทำไมอะหรือจะทิ้งชีวิตไว้กับไอ้โซฟานี่หรอไม่คิดจะทำอะไรที่มีประโยชน์กับอนาคตบ้างเลยหรือไงเห็นแก่ตัววะแต่อ้วนตายไปเลยใช่ปะ
1: ทำไมต้องมาใส่อารมณ์กับพี่ด้วย
0: ทำอะไรเพื่ออนาคตตัวเองบ้างได้ไหมอะถ้าเป็นแบบนี้แล้วอยู่ดีๆหลับไปแล้วก็ตายขึ้นมาจะทำยังไงใครจะช่วยทัน
1: มันจะตายก็มันตายไปนี่มันตัวกู

0: ฮัลโหลแม่แม่อยู่บ้านไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวหนูไปอยู่ด้วยสักพักนึงนะแม่เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันหนูไม่ไหวแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยอุ๋ยทำหายใจไม่ออกอีกแล้วอ่ะอุ๋ยอุ๋ย

0: ยิ้มทั้งคู่เลยค่ะตอนที่ดูละคร
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เป๊ะเลยครับ
0: แล้วตอนที่คุณอุ๋ยตัดสินใจไปอยู่กับแม่ค่ะตอนนั้นคือจะกลับไปตั้งหลักก่อนหรือว่าตัดสินใจว่าไม่เอาละผู้ชายคนนี้ตอนนั้นคิดยังไงคะ
2: เราอะคือด้วยความที่ว่าแบบมีปัญหาเรื่องนี้มาตลอด มันทะเลาะสะสมมาตลอดเราก็คิดมาตลอดว่าเราจะไปอยู่หลายรอบแล้วจนมันแบบที่สุดแล้ว
1: เหมือนไปรื้อฟื้นนะพี่นะ
3: มันไม่เป็นไรนะอยู่คือผมก็เชื่อแหละว่าการที่เป็นคู่กันแล้วการที่จะทิ้งสามีที่เรารักอ่ะมันคงต้องสุดจริงๆใช่ไหมแล้วการที่เราแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งพ่อแม่ก็คงห่วงเราเพราะเราเป็นลูกสาวแต่การที่แบบขอแม่กลับไปอยู่บ้านอ่ะมันคงเป็นเรื่องที่หนักใจมากสำหรับผู้หญิงคนหนึ่ง
2: ใช่
3: ใช้เวลาตัดสินใจนานไหมจนกว่าแบบต้องหาที่พึ่งคือกลับไปหาคุณแม่จริง
2: เป็นปีค่ะเป็นปีกว่าแบบเราจะแบบอยู่ตรงนั้นไม่ได้แล้วอะค่ะเพราะว่านับวันอารมณ์เขายิ่งแบบฉุนเฉียวขึ้นไงคะจนเราแบบว่าเราไม่ไหวแล้วเราโทรหาแม่เราดีกว่ามันที่สุดแล้วอะค่ะ
0: นี่คือครั้งแรกที่ออกจากบ้าน
2: ใช่ค่ะ
0: ไปอยู่ที่บ้านคุณแม่นานไหมคะ
2: ประมาณ 3-4 เดือนค่ะ
0: โอ้โหแล้วติดต่อกันไหมคะ
2: ไม่ติดต่อค่ะอุ๊ยปิดโทรศัพท์อะไรเลยไม่ติดต่อเขาบล็อก
0: ตั้มก็ไม่ง้อเลยเหรอคะ
2: เขาโทรหาแม่อุ๋ยตลอดแม่อุ๋ยอะจะเป็นคนที่คอยพูดตลอดว่าตั้มอะเขาอ้วนที่เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาน้ำหนักตัวเยอะแล้วมันทำให้เขาฉุนเฉียวง่าย
3: เรารู้ตัวไหมว่าเราเป็นคนที่เวลาอยู่กับภรรยาเราเริ่มมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวมากยิ่งขึ้น
1: รู้ครับรู้ตัวครับ
3: รู้ว่าอารมณ์ฉุนเฉียว
1: ใช่ครับ
3: แล้วรู้ไหมว่ามันฉุนเฉียวเพราะอะไร
1: ก็รู้ก็เกิดจากความอ้วนก็พอรู้ครับ
3: หมายความว่าไงเกิดขึ้นจากเพราะความ
1: มันหงุดหงิดอะครับที่คืออะไรขวางหูขวางตาผิดหูนิดนึงก็ระเบิดแล้วครับ
3: เพราะเราอ้วนเราไม่สามารถลุกไปทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่เราเคยเป็นนักกีฬาได้มันเลยเป็นความเครียดสะสมหรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะ
1: มันหลายด้านเลยครับพี
3: ่ครับ
1: ก็ไม่หนึ่งก็ไม่ค่อยกล้าออกจากบ้านแล้วก็เหมือนอัดอั้นอะประมาณนี้พี
3: ่คือเราไม่กล้าออกไป
1: เหมือนเก็บตัว
3: เราก็ต้องอยู่ในแค่ในบ้าน
1: ใช่ครับ
3: จุดอัดอันดับที่หนึ่งแล้ว
1: ใช่ครับเพราะเราไม่เจอใครคนที่จะลงได้ก็คืออ
0: ุ๋ยคนเดียว
2: ใช่ค่ะ
3: มันเลยเริ่มมีอารมณ์มากยิ่งขึ้นคือแรงกดดันจากข้างนอก
1: ใช่ครับ
3: ทั้งหมดทั้งมวลเริ่มต้นเพราะเราน้ำหนักมากขึ้น
1: ใช่ครับ
3: แล้วคุณไปง้อกลับมายังไง
1: ก็โทรตื้อเอาครับพี่เข้าทางแม่เขาก็นานไหมสองเดือนประมาณนะครับเขาก็ไปที่บ้านตอนแรกแม่ก็บอกเดี๋ยวให้อุ๋ยอยู่กับเขาก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันประมาณนี้ครับ
2: คือแม่แบบห่างกันสักพักนึงให้อุ๋ยแบบเหมือนแบบอยู่กับแม่ใช้คิดอะไรได้มากขึ้นแล้วตัวตั้มเองก็จะได้คิดอะไรได้มากขึ้นตอนที่แบบไม่มีอุ๋ยอยู่ไม่มีกันและกันอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงจะอยากกลับมาอยู่ไหมอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ให้เวลาแม่บอกค่ะ
0: แล้ว 3-4 เดือนที่ไปอยู่บ้านคุณแม่ค่ะคิดถึงเขาไหมคะ
2: คิดถึงไหมเป็นห่วงเขามากกว่าค่ะว่าเขาจะอยู่ยังไงจะกินยังไงจะแบบนอนแล้วเนี่ยจะหยุดหายใจไปอีกไห
0: ม
2: จะหลับแบบนั่งโซฟาแล้วหลับไปอีกไหมจะมีใครมาดูแลเขาไหมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็แยกบ้านออกมาอยู่จากบ้านแม่เขาแล้วด้วยไงคะ
0: ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะไปพูดยังไงคุณอุ๋ยถึงใจอ่อนกลับมาคะ
1: ก็เหมือนไม่ขอโอกาสเขาอะครับพี่ก็พูดว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรประมาณนี้ครับ
3: เปลี่ยนแปลงในทิศทางไหนครับ
1: ทิศทางที่ดีขึ้นครับ
3: เช่นสัญญาว่าจะทำอะไรเพิ่มก็ในทิศทางที่ดีขึ้นบ้าง
1: บอกเขาว่าจะลดน้ำหนักครับ
3: ครับ
1: แล้วก็จะแบบจะเมาอะไรพวกนี้จะเลิกแบบหรือเมาให้น้อยลงประมาณนี้ครับแบบกินให้น้อยลงประมาณนี้ครับ
3: คุณอุ๋ยครับแล้วเขาทำได้ไหม
2: เขาทำได้ไหมเราไม่มั่นใจเลยว่าเขาทำได
3: ้
2: เพราะว่าเขาพูดแบบนี้เขาก็พูดมาหลายรอบแล้วนะคะว่าเขาจะลดแต่เขาก็ไม่ลดไม่ลดความอ้วนลงเลยไม่ทำอะไรเลย

0: เราก็ยังไม่เชื่อเขาอ่ะ
1: เราย
0: ังไม่เชื่อเขาเลยดีกว่า
1: อ่ะเราไม่เชื่อตอนที่เขามาสัญญาแต่พอเขากลับไปถึงบ้านเรากลับไปกับเขาเขามีพัฒนาการให้เราได้เห็นไหม
0: มีค่ะ
2: ยังไงบ้างคะ
0: เขาก็เริ่มจากการที่ว่าจากเมื่อก่อนเขากินน้ำอัดล
2: ม
0: กินแทนน้ำเปล่าเลยนะคะ
3: 1.2 ขวด 1.5 ลิตรอ่ะพี่วันละ4ขวดเนี่ยขั้นต่ำกินแทนน้ำเปล่าก
0: ินแทนน้ำเปล่าไม่กินน้ำเปล่าเลยค่ะ
3: ครับ
1: คุณแพ้การดื่มน้ำเปล่าเหรอฮะ
3: ใช่ครับ
1: ครับ
0: กินแต่น้ำอัดลมเขาก็ลดลงค่ะ
2: ค่ะ
0: เปลี่ยนไปกินแบบที่มันเป็นพวกซีโร่
3: น้ำตาลศูนย์ครับ
0: น้ำตาลศูนย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หันมากินแบบน้ำเปล่าด้วย
1: คือเราได้เห็นแหละว่า
0: เขาเริ่ม
1: รักษาคำพูดทำตามสัญญาเขาจะไปในทิศทางที่ดีขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เรารู้แบบว่าคุณเริ่มออกกำลังกายอะไรก็ตามมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณอุ๋ยต้องออกจากบ้านเป็นรอบที่2
3: ใช่ครับ
1: ทำไมอีกครับก็เขาก็เปลี่ยนแปลงแล้วไง
3: แต่ว่ามันก็เหมือนเมาแล้วคราวนี้ปากจะปากหนักเลยพี่ว่าด่าเขา
2: แต่ในละครเหมือนกับว่าทุกทีไม่เคยเรียกคุณอุ๋ย
0: ว่าคุณ
2: แต่ว่าในละครเมื่อกี้นี้
3: เริ่ม
2: อุ๋ยก็อึ้งไปเลยว่าทุกทีตั้มไม่เคยพูดแบบน
0: ี
2: ้ก็เลยเป็นเหตุผลให้คุณอุ๋ยต้องออกจากบ้านอีกรอบน
0: ึ
2: ง
0: ใช่ค่ะ
2: รอบนี้ไปอยู่บ้านแม่เหมือนเดิมไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: กี่เดือนคะ
3: โอ้คราวนี้รอบนี้นานครับ
0: รอบนี้นานอยู่ค่ะก็4 5เดือน
3: ประมาณนั้นครับ4เดือน
0: ใช่ค่ะ
2: รอบแรก3เดือนว่านานแล้วรอบนี้4 5เดือน
3: ใช่ครับ
2: นานกว่า
3: ใช่ครับ
2: ใช้วิธีง้อวิธีไหน
3: ตอนแรกผมไม่ง้อเลยครับ3เดือนแรก
1: เฮ้ยเฉียบทำไรอะเรา
0: เฉียวอะ
1: สามเดือน
0: แรก
1: ร้องไห้ฟูมไฟอยู่อย่างเดียวที่บ้าน
3: ก็ตอนแรกก็อยู่คนเดียวเนี่ยนะครับพี
1: ่
3: ก็ใช้ชีวิตปกติจนแบบว่ามันแปลกๆก็เลยไปง้อ
2: พอคุณตั้มไปง้อคุณอุ๋ยใจอ่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวครั้งนี้จริงจังละในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
3: ครับผม
2: แล้วกลับมาบรรยากาศที่บ้านเป็นยังไงคะ
0: ดีขึ้นค่ะเขาเริ่มที่จะแบบว่าร
3: ักตัวเอง
0: รักตัวเองมากขึ้นก็คือไปออกกำลังกายไปเดิน
3: แต่ก็มีกินกลางคืนพี่และเหตุการณ์ที่ว่าคราวนี้เปลี่ยนจริงๆจังๆแล้วว่าต้องเปลี่ยนจริงๆเกิดขึ้นก็คือเฉียดตาย

0: ยังไงคะ
1: ตอนนอนครับพี่มันมีเหมือนน้ำเปรี้ยวๆพี่สำลักน้ำแบบตอนนอนอยู่เหมือนสำลักน้ำออกมาครับหายใจไม่ออกตอนแรกเป็นครั้งที่หนึ่งยังไม่สำนึกคราวนี้เป็นครั้งที่สองกลัวไม่มีครั้งที่สามพี่ก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองเลย
2: มันคือกรดไหลย้อนหรือ
1: ประมาณนั้นไหลย้อนครับตอนแรกหยุดหายใจเกือบนาทีนะครับ
3: เหมือนนอนแล้วแบบเหมือนคนจมน้ำอะค่ะ
0: ค่ะ
3: เหมือนคนจมน้ำแบบว่าตะเกียกตะกายที่จะแบบ
1: เขาก็ทำอะไรไม่ถูกพี่ได้แต่ทุบหลังเขย่าตัวแล้วเหมือนอยู่ดีก็สำลักออกมาครับ
3: เราจำได้ว่าทุบหลังเขาแรงมาก
1: หน้าตอนนั้นซีดคิดว่าตายแล้วแน่ๆเพราะเกือบนาทีครับพี
0: ่โชคดีที่คุณอุ๋ยอยู
1: ่
0: ตอนนั้นถึงมาช่วยได้
1: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นไปหาคุณหมอไหมคะ
1: ผมไม่ยอมไปผมกลัวจะเจออะไรมากกว่านั้นพี
3: ่กลัวตรวจเจอโรคเยอะไงคะ
1: แต่รู้ตัวเองเป็นความดันรู
3: ้เป็นความดัน
1: เพราะว่าเคยแบบว่าเหมือนไปวิ่งหรืออะไรมาแล้วแบบเขาจับชีพจรเหมือนเป็นความดันรู
0: ้
1: แต่ว่าผมกลัวเจออะไรมากกว่านั้นตอนแรกนะพี
0: ่ก็เลยไม่ไป
1: ไม่ไปครับ
0: ค่ะแล้วยังไงคะก็คือดูแลกันเอง
1: ใช่ครับ
0: ทราบว่าทั้งคู่พยายามที่จะหาวิธีที่จะทำให้น้ำหนักตัวของคุณตั้มลด
1: ครับ
0: ถึงขนาดคิดจะมีลูกด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
3: เพราะตอนนั้นอุ๋ยก็ทำยังไงดีที่จะให้ตั้มลดน้ำหนักก็คือหาแรงจูงใจด้วยกันแบบปรึกษาแม่ตั้มว่าแบบทำยังไงดีแม่ตั้มก็บอกว่ามีลูกสิถ้ามีลูกเผื่อว่าเขาจะได้แบบมีแรงบันดาลใจมีแรงใจในการที่จะมีชีวิตต่อที่จะแบบมีชีวิตอยู่เพื่อลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะในใจคิดไหมคะว่าถ้าเรามีลูกเราจะต้องดูแลสุขภาพให้หนักขึ้น
1: คิดครับ
0: ตอนนั้น
1: คิดครับถ้าเกิดมันมีจริงๆก็ต้องดูแลตัวเองให้มากเพื่อได้อยู่กับเขาครับ
0: มาพูดคุยกับแขกรับแชร์บ้างนะคะพี่แอนคะพี่แอนเคยมีเหตุการณ์คล้ายๆคุณตั้มไหมคะเหตุการณ์ที่อ้วนจนเฉียดกับความตาย
4: มีค่ะอย่างที่แอนเล่าไปตอนแรกแต่ว่าของคุณตั้มเป็นกรณีกดไหลย้อนใช่ไหมคะแต่ของแอนเป็นกรณีนอนหลับปกติเนี่ยค่ะนอนหลับไปกลางคืนนะคะแล้วหยุดหายใจขณะหลับอะค่ะแล้ว